0: ติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอร์สเป็นหน้าที่ของนายศิหศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: เขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์ดว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์สโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาลิชโยรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
6: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายนึงเสียแล้วฝ่ายนึงต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซอมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ด้านนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย Plus สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อหน่ายกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิชบอลเลาะในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่17 เมษายนที่ผ่านมาก
0: ระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบังหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งการลักลอบเคลื่อนย้าย LPG ดังกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อขัดขวางขีดความสามารถในการสร้างรายได้ที่จะนำไปใช้สำหรับการพัฒนาอาวุธและสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
0: ในอันดีซากูนี่รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากุนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิจพลเทระรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลานิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพัปปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21และ11-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเทสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบรเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14และ18-21จุดเส้นทางมาที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2LTAT ATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายหดเอาชนะเจียนี่พ่านจากฮ่องกง7-5และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ6-7ไทเบรก3-7และ3-6ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนการแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนักเทควันโดคนพิการไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญเงินได้จากขวัญสุดาพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมผลการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน AFF Choppy Cup บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC กูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับยะโฮดารูทักซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน

0: 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.25 เมตรและเวลา7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50 เซนติเมตรและเวลา17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.4 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:42กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:43
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30 กันยายน 2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลกจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนา

0: ธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยและ Thailand Postmart สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานนี้ได้จากนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะถามถึงการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME ตรงนี้มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะท่าน
4: คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราก็อยากให้ SME นะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับในช่วงเวลาที่ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเราก็จะมีผลกระทบจากทางด้านตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเรื่องหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่เราจะสนับสนุนให้ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเน้นการค้าผ่านออนไลน์อันนี้คือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ทาง SME กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการที่เราไปสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเมื่อผู้บริโภคได้รู้ถึงสินค้าของกลุ่ม SME กลุ่มนี้เราก็คาดหวังที่จะเกิดการซื้อซ้ำนะครับสร้างรายได้แบบยั่งยืนครับ
3: ในส่วนของการดำเนินโครงการเราวางแนวทางการช่วยเหลือ SME ในด้านใดบ้างอะคะ
4: ก็เมื่อเราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำสินค้าจากต่างประเทศแล้วคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เนี่ยเข้ามาขายในโครงการนะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart นะครับของไปรษณีย์ไทยกับแพลตฟอร์ม Next Gen นะครับของ iNet อันนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มก็กรุณาไม่เก็บค่า GP หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่แพลตฟอร์มทั่วไปเขาเก็บกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะยกเว้นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เรามีคูปองส่วนลดนะครับให้กับทางผู้บริโภคนะครับที่เข้ามาซื้อก็ทุกร้านค้าเนี่ยเราจะมีคูปองส่วนลดให้ร้านละ250ใบนะครับเป็นโค้ดส่วนลดก็ใบละ100บาทเมื่อผู้บริโภคนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็จะมีโค้ดส่วนลดให้100บาท อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องค่าขนส่งซึ่งอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางไปรษณีย์ไทยที่กรณีมีการสั่งซื้อนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยจ่ายให้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ขาดไปรษณีย์ไทยก็ช่วยรับดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่จะทำให้การขายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยมีปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ
3: ในส่วนของการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ 2,000 รายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างอะคะท่าน
4: ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งสินค้าเป็นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคและก็สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสินค้าบริโภคทั่วไปนะครับและก็เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนามานะไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าออร์แกนิกของกรมการค้าภายในรวมถึงทางผู้ประกอบการที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องก็แล้วก็ยังมีกลุ่ม SME ที่สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้เราก็มาคัดเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าจาก SME จริงๆจากชุมชนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามานะครับ
3: ตรงนี้เราจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนหรือว่าในวิสาหกิจต่างๆด้วยไหมคะท่านคะ
4: ปกติแล้วเนี่ยทางกรมต่างๆแล้วก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการนะฮะตามที่เรียนนะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มในวันพฤหัสที่4ที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปฏีก็ได้มาคิกออฟเปิดโครงการแล้วก็แจกโค้ดส่วนลดนะฮะมันก็จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับประมาณกว่า 2,000 รายเนี่ยตอนนี้โครงการก็กำลังดำเนินการมาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับ
3: อ๋อค่ะตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผู้ประกอบการตอนนี
4: ้โอ้ดีมากครับเพราะว่าจากโปรโมชั่นที่เราให้ในส่วนของทั้งส่วนลดและก็ค่าขนส่งฟรีเนี่ยนะครับก็มีความสุขทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะฮะส่วนผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยทุกวันนี้มีเสียงบ่นเรื่องค่า GP นะครับโครงการนี้ก็จะไม่มีการเก็บค่า GP ใดๆนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ
3: การดำเนินโครงการก็อยู่ในช่วงที่ควบคู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตรงนี้จะมีส่วนในการช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเข้ามาช่วยด้วยไหมคะท่าน
4: ก็ในส่วนของ 60-40 นะครับที่รัฐบาลไปช่วยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน60นะครับแล้วก็มีการจ่ายเอง40ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมแล้วก็เป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เงินในกระเป๋าต้องเรียนว่ามีมากขึ้นนะครับเหลือเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับ
3: ค่ะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วคาดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการยังไงบ้างคะมากน้อยเพียงใด
4: ก็จริงๆระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับความคาดหวังอันนี้ก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คือทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพราะวันนึงที่เราถอยออกมาเนี่ยนะครับจากการที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือการยืนอยู่ของ SME ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำในโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างการรับรู้ SME ในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ย อาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้จักวันนี้เราก็มาทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยความคาดหวังก็คือเมื่อเราสิ้นสุดโครงการเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะไปต่อด้วยเขาเองนะครับอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับ SMG ที่เข้าร่วมโครงการครับ
3: นอกจากจะช่วยพยุงแล้วยังช่วยวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยในอนาคตส
4: ุ
3: ดท
4: ้
3: ายค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการเข้าร่วมโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะท่าน
4: ก็วันนี้ในส่วนของ SME เท่าที่เราทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยรวมไปถึงการที่ต้องการเงินทุนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตลาดนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีการเสริมทักษะโดยวิธีการใช้ e-learning นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละหัวข้อวิชาที่เราได้นำเสนอนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับ
3: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไทยของเรานะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ท่านผู้ฟังคะสัปดาห์แรกของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในจังหวัดนราธิวาสมีประชาชนออกมาจับจ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างคึกคักโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเข้าร่วมโครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
7: ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นมาตรการที่รัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าชุมชนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างชัดเจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นโดยนางสาววิภาดาชุมขุนพนักงานเคาน์เตอร์ร้านณรงค์เครื่องครัวกล่าวว่าหลังมีโครงการนี้ลูกค้าเข้ามาร้านมากขึ้นมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
8: ตั้งแต่มีโครงการนะคะก็คือลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มอะค่ะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราอะค่ะคิดว่าโครงการนี้ก็คือถ้าทำแล้วก็คือดีใช่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้แล้วก็เข้ามาเยอะขึ้นจ้ะ
7: ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยประชาชนรายหนึ่งที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน LS Store อำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศคึกคัก
9: ก็เป็นโครงการที่ช่วย แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก็โดยภาพรวมนะคะดีค่ะเขาให้เรา60เรา40อย่างเงี้ยมันก็คือหลักการก็คือช่วยเพราะว่ามันช่วยได้จริงประชาชนทั่วไปอ่ะก็รู้สึกจะพอใจนะแล้วมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมร้านค้าเนี่ยคึกคักใช่ไหมสินค้าอะไรตรงนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องดีไม่ว่าจะเป็นร้านโชห่วยหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศคึกคัก
7: โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2519มีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่เพียงช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเปิดโครงการกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้า GI ของจังหวัดรับฟังจากรายงานค่ะ
10: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวกินทุเรียนสาลิกาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวม34สวนโดยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอาทิผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพังงาจะได้รับคูปองแทนเงินสดหรือแคชคูปอง1ห้องต่อ1ใบต่อคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนทั้งหมด34สวนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวบรวมไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและพิกัดของสวนทุเรียนสาลิกาได้ที่เพจททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศ
11: ครับในเดือนมิถุนายนครับทางททสำนักงานพังงาได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทันทีที่ท่านเข้าพักครับจะได้รับในเรื่องของตัวแคชคูปอง1ห้อง1ใบนะครับต่อคืนครับก็ไปใช้จ่ายในสวนทั้งหมด34สวนที่ทางททสำนักงานพังงาเราได้รวบรวมมาไว้ครับ
10: ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชิมทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์อื่นๆสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ซึ่งนอกจากจะได้กินผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้พบกับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
11: ก็อยากจะเชิญชวนนักเที่ยวทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการชิมทุเรียนพันสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆครับก็สามารถที่จะกระจายเดินทางไปตามสวนต่างๆถึง34สวนอยากจะเชิญชวนให้ไปทานทุเรียนถึงสวนนะครับใต้ต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยททสำนักพังงาเราคาดว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ครับ
10: ด้านนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
12: ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศได้รับทราบรับรู้นะครับว่าขอเชิญชวนนะครับมาทานทุเรียนสาลิกามาพักพังงานะครับแล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปนะครับความมีน้ำใจนะครับความน่ารักของคนพังงานะครับที่เรามีการบริการที่มีคุณภาพนะครับที่จะให้ท่านได้ประทับใจกลับไปนะครับตลอดไม่รู้ลืมครับ
10: สำหรับฤดูกาลผลผลิตทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาจะให้ผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระปงและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทย สโมสรพลังการ FC เตรียมสร้างทีมหลังตกชั้นจากไทยลีกด้วยการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่และการพัฒนาโค้ชท่ามกลางความหวังในการสร้างสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: ในฤดูกาล 2025 ถึง 2026 สโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยการเสริมทัพนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเข้าสู่ทีมหนึ่งในนั้นคือแอนดรอสทาวเซนอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เอฟเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซโดยสโมสรตั้งเป้าหมายด้วยการจบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อป3ในตารางคะแนนอย่างไรก็ตามสมรภูมิไทยลีกไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมน้องใหม่แม้จะมีผู้เล่นชื่อดังเข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายพลังการ FC กลับจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเรื่องรากฐานและโครงสร้างทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับสูงโดยในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 พลังการ FC พร้อมสร้างทีมและวางรากฐานของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการดึงพาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมเพื่อวางรากฐานของทีมในทุกด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าทีมรู้จุดอ่อนและข้อผิดพลาดและได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งรากฐานของทีมยังไม่แข็งแกร่งพอการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยวางรากฐานของทีมทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่ให้แข็งแรงเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน
14: แต่ว่าวันนี้เรากำลังรีเซ็ตระบบกันว่าเราจะวางให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าการหล่นลงมาก็คงไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเรามองเห็นข้อบกพร่องอะไรของเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ข้อบกพร่องนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแน่ก็ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของปังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้ก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได
13: ้นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการวางรากฐานระบบเยาวชนแล้วพาร์คฮังซอยังจะช่วยวางระบบโค้ชด้วยโดยการดึงโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะมาอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟุตบอลเพื่อต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตหลังจากที่พาร์ควางมือจากพลังการ FC ไปแล้ว
14: สิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงเขาวางระบบโค้ชไว้ให้ผมด้วยเขาต้องการโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็เพื่อจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดเอาไว้ให้คนกาญจนบุรีเพราะฉะนั้นก็ต้องการผู้ช่วยโค้ชที่เป็น A ไลเซนส์แล้วก็อายุไม่เยอะเพื่อจะมาเพื่อได้ทำทีมต่อจากเขาเนี่ยสิ่งที่มันได้รับการถ่ายทอดมามันก็จะทำให้โครงสร้างของระบบสตาฟอะไรมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเขาก็เลยรีเควสต์ผู้ช่วยโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็พอจะมีอนาคต
13: จากบทเรียนอันเจ็บปวดในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกพลังการ FCได้พิสูจน์ได้เห็นว่าชื่อชั้นของนักเตะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวหากปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งและระบบการทำงานที่ยั่งยืนการเข้ามาของพาร์คฮังซอจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกุนซือแต่คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสรตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชุดใหญ่ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลแม้เส้นทางกลับสู่ลีกสูงสุดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากการวางรากฐานครั้งนี้เดินหน้าได้ตามเป้าหมายพลังการ FC อาจไม่ได้กำลังสร้างแค่ทีมฟุตบอลสำหรับวันนี้แต่กำลังสร้างอนาคตของสโมสรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18 น.เป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ้วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2500

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ธรรมชาติจะต้องดำรงคงอยู่ตลอดไปเพราะธรรมชาติสัมพันธ์กับชีวิตสัมพันธ์กับสังคม

0: เว้ยเจ้าคนตัดฟืนข้าอุตส่าห์มอบขวานให้กับเจ้าแล้วเหตุไฉนเจ้าถึงนำขวานไปตัดไม้สเตียโลอย่างนี้ล่ะ
1: ฮะข้าเปล่านะพวกตัดไม้ทำลายป่าต่างหากแหละที่เขาตัดกันน่ะ
0: เราต้องประท้วงไปตามเสือสมิงเจ้าป่ามา
2: ข้าอยู่นี่แหละ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแต่กระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องของการหลอกลวงคนมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงคนเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับแต่เงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับเซ็นบัญชีม้าก็รับจ้างเปิดบัญชีรายวัน1,000-2,000เขาก็รับแล้วบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
3: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนใช้วางแผนธุรกิจในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้อย่างดีมาก
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาว่าภาพรวมได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ามีการซื้อขายสินค้ามากขึ้นด้วยภาครัฐได้นำระบบนกกระซิบเป็นระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนให้กับร้านค้ารายย่อยที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับการวางแผนธุรกิจอย่างมากพระนกกระซิบจะมีการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดขายรายวันและหาช่วงเวลาขายดีเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าและจัดพนักงานให้เหมาะสมเช็คราคากลางวัตถุดิบเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงกับกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบราคาเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแบบรายวันสิ่งสำคัญคำนวณกำไรต้นทุนช่วยประเมินความคุ้มค่าของราคาสินค้าป้องกันการตั้งราคาที่ขาดทุนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงมากขึ้น
6: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิรายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
7: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยอำเภอตากใบได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนอย่างครบวงจรทั้งนี้อำเภอตากใบยังกำหนดเป้าหมายดูแลประชาชนกลุ่มผู้ตกสำรวจหรือกลุ่มเปราะบาง 1,019 คนและในเขตเทศบาลเมืองตากใบอีก263คนโดยให้บัณฑิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: เสียงขับร้องของอัศนีดังกังวานมาจากใต้ร่มไม้ซึ่งชายหนุ่มใช้เป็นที่พักพิงและเมื่อจับทำนองได้ว่าเพลงดังกล่าวคือเพลงที่อัศนีเคยร้องให้ฟังเมื่อคราวก่อนแต่มันกลับพลอยหลับไปเสียก่อนที่จะฟังจบเจ้ามังกรก็รีบทะยานเข้าไปนั่งฟังใกล้ๆราวกับถูกมนต์สะกดให้ลืมทิฐิที่เคยมีเมื่อตอนกลางวันไปจนหมดสิ้นฝ่ายอัศนีก็รับรู้ถึงความต้องการของเจ้ามังกรได้จากท่าทีของมันเขาจึงเปลี่ยนการขับลำแบบปกติมาเป็นการใช้ภาษาจิตเพื่อสื่อความหมายของบทเพลงให้เจ้ามังกรเข้าใจได้ในทันทีที่ขับบทเพลงไปถึงท่อนที่เจ้ามังกรเคยฟังค้างไว้อยากเป็นเหมือนเปลวเทียนส่องให้เห็นเป็นทางอยากเป็นเหมือนสะพานข้ามฝั่งส่งใจเสริมกำลังให้เธอนั้นก้าวเดินต่อไปเหนื่อยก็พักเอาแรงจะมัวท้อทำไมบนหนทางยังมีคนเหมือนเราในเมื่อยังมีลมหายใจก้าวไปให้สุดกำลังก้าวเดินไปไม่หวั่นขวากน้ำข้ามลำธารไม่หวั่นภูผามาร่วมเป็นกำลังใจทางแสนไกลร่วมฟันฝ่าเกิดเป็นคนจงอย่าหยุดยั้งเพื่อนร่วมทางจนอย่าอ่อนล้ามาร่วมเป็นกำลังใจจุดหมายคงอยู่ไม่ไกลเนื้อเพลงนั้นช่วยเตือนความจำของเจ้ามังกรให้จำได้ถึงคำถามหนึ่งที่คาอยู่ในใจของมันมานานแล้วไม่แน่ใจว่าอัศนีเล่นเพลงจบแล้วมันจึงเอ่ยปากถาม
2: ถามจริงเหรอในเมื่อแกคิดจะช่วยคนอื่นตามเพลงนั้นแล้วทำไมถึงไม่ช่วยให้หมดไปเลยทีเดียว
1: เป็นเพราะวิบากไม่อำนวยชายหนุ่มตอบเรียบๆพลางเก็บเครื่องดนตรีก่อนจะเอนหลังพิงลำต้นไม้ใหญ่ที่ตนเองกำลังอาศัยร่มเงาอยู่เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ
2: อ้าวไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าจินดานุญาณของแกหรอกเหรอที่ทำให้แกเห็นผู้ประสบทุกข์ภัยต่างๆได
1: ้นั่นก็อยู่ในอำนาจของวิบากเพราะถ้าไม่เคยมีวิบากร่วมกันมาข่ายจินดานุญาณของเราก็คลุมไปไม่ถึงชายหนุ่มตอบสั้นๆพร้อมกับหลุบตาลงทว่าคำตอบของเขากลับทำให้เจ้ามังกรยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีกมันขยับเข้าไปใกล้ๆด้วยสีหน้ายุ่งๆแทนคำถามว่าม
2: ันยังไงกันแน่เนี่ย
1: ซึ่งแม้ว่าอัศนีจะปิดตาไปแล้วแต่เขาก็ยังรับรู้ถึงอารมณ์และความต้องการของเจ้ามังกรได้ชายหนุ่มจึงอธิบายให้อย่างละเอียดด้วยกังวานเสียงอ่อนโยนจินดานุญาณมีลักษณะเป็นดังตาข่ายหรือใยแมงมุมที่จะขยายขอบเขตไปได้ด้วยกำลังจิตของเราแต่มันจะครอบจับเอาบุคคลผู้ใดให้เราได้เห็นได้รับรู้ถึงความทุกข์ยากของเขาก็เป็นเรื่องของวิบากระหว่างเรากับเขาผู้นั้นว่าเคยรู้จักกันหรือเคยมีกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติหรือไม่หากตั้งแต่ชาติแรกที่เราเกิดมาจนบัดนี้ไม่เคยได้พบได้เห็นได้รู้จักและไม่เคยได้ทำกรรมใดๆต่อกันมาเลยข่ายจินดานุญาณของเราก็หาไม่เจอแม้จะอยู่ใกล้ในระยะเผาขนก็เหมือนอยู่กันคนละโลกมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้หรือแม้จะอยู่ภายในข่ายจิตของเราแล้วก็ตามหากไม่เคยมีวิบากร่วมกันเลยจินดานุญาณของเราก็ครอบไม่ได้เพราะเราจะมองไม่เห็นคนผู้นั้นและเขาก็จะหลุดจากข่ายญาณของเราไปดุดปลาตัวเล็กๆที่หลุดรอดออกจากช่องตาข่ายของแหหรืออวนที่ใหญ่เกินตัวของมันไปได้
2: ถ้าอย่างนั้น ที่แกมาช่วยข้าในวันนั้นก็เพราะว่าแกกับข้าเคยมีวิบากร่วมกันมาใช่ไหม
1: ชายหนุ่มพยักหน้ารับคำถามของเจ้ามังกรพลางอมยิ้มให้เห็นที่มุมปากเล็กน้อยแต่พอมันถามต่อไปว่า
2: วิบากระหว่างข้ากับแกเป็นความสัมพันธ์แบบไหน
1: อัศนีก็เผยยิ้มพรายคล้ายมีเล่ห์เสน่ห์หรือเงื่อนงำบางอย่างก่อนจะเอ่ยตอบสั้นๆว่าไม่บอกและเป็นครั้งแรกที่เขาแสดงท่าทีเช่นนี้กับเจ้ามังกร
2: อ้าวทำไมอ่ะ
1: มันตะโกนถามเสียงดังแต่ปราศจากวี่แววแห่งความไม่พอใจเพราะรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายกำลังเล่นด้วยอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็กะเกณฑ์ไม่ได้แล้วจะรู้ไปเพื่อประโยชน์อะไรสู้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจะไม่ดีกว่าหรอชายหนุ่มตอบอย่างอารมณ์ดีหากคำตอบที่ดูเหมือนจะเลี่ยงประเด็นในความรู้สึกของเจ้ามังกรนั้นก็มีผลให้ผู้ถามรู้สึกขัดใจตะหงิดตะหงิด
2: ไม่อยากบอกก็ตามใจแกข้าเองก็ไม่ได้อยากรู้ทลายหรอก
1: มันทำตวัดเสียงพลางขยับหันไปอีกทางและรอลุ้นว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรตอบกลับมาไหมทว่ามันก็ได้แต่รอเกอร์เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอัศนีก็ยังคงนิ่งเงียบจนมันทนไม่ไหวต้องหันกลับมาชำเลืองอีกฝ่ายเองครั้นเห็นชายหนุ่มยังนั่งขัดสมาธิหลับตาเอนหลังพิงต้นไม้นิ่งอยู่ด้วยท่าหงายมือซ้อนกันที่มันเคยเห็นเขาทำบ่อยๆแต่ไม่เข้าใจความหมายและไม่สนใจจะถามเจ้ามังกรก็เข้าไปดมใกล้ๆพลางเอ่ยเรียกแต่อัศนีก็ไม่โต้ตอบอะไรกลับมา
2: เฮ้ hey!
1: คราวนี้มันเขย่าตัวพลางเรียกแต่ก็ไร้ปฏิกิริยาตอบรับใดๆจากอีกฝ่าย
2: ฮะจะหลับก็ไม่บอกกัน
1: มันบ่นเบาๆเพราะไม่รู้จักการเสวยวิมุตติสุขยามจิตสงบสุดขีดอย่างผู้ที่เคยเป็นอรูปพรหมอย่างอัศนีกระทำอยู่มันจึงไม่อาจเข้าใจสภาพจิตขณะเข้าฌานสมาบัติในอัปปมานาสมาธิได้ว่าเป็นสภาพอันสงบเสียจนสามารถตัดขาดจากรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสจากภายนอกได้โดยสิ้นเชิงมันจึงเข้าใจว่าชายหนุ่มหลับไปแล้วและเมื่อมันแน่ใจว่าอัศนีกำลังหลับสนิทเจ้ามังกรจึงทิ้งตัวลงนอนข้างๆอีกฝ่ายเบาๆพลางนึกถึงเนื้อเพลงช่วงที่กินใจมันที่สุดในวันนี้ที่กล่าวว่าในเมื่อยังมีลมหายใจก้าวไปให้สุดกำลังไปตลอดทุกลมหายใจจนเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับไหล
0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: ประตูแห่งชะตากรรมรุ่งสางวันถัดมาเจ้ามังกรได้หวนคืนไปสู่แดนไกลทางทิศตะวันตกอันหนาวเย็นซึ่งเป็นถิ่นเกิดของมันอีกครั้งด้วยอำนาจข่ายจินดานุญาณของอัศนีที่กวาดไปพบนักเดินทางจมหิมะผู้หนึ่งเข้าอัศนีจึงใช้อาคมทาวิตกับตัวเองและเจ้ามังกรให้สามารถเหินฟ้าไปยังที่หมายได้ด้วยความเร็วดุจสายฟ้าแลบเมื่อพบเป้าหมายเจ้ามังกรก็คิดจะพ่นลมหายใจที่เป็นไอร้อนไปให้ความอบอุ่นกับชายเคราะห์ร้ายแต่อัศนีก็ยกมือห้ามพร้อมกับบอกกับมันด้วยกังวานเสียงอ่อนโยนขอบคุณสำหรับน้ำใจแต่ความร้อนจากลมหายใจของเธอจะเร่งให้เขาตายเร็วขึ้นเพราะปรับตัวไม่ทันว่าแล้วอัศนีก็วางฝ่ามือลงบนอกของชายนักเดินทางซึ่งยังคงสลบสลายไม่ได้สติแล้วใช้ความอบอุ่นจากลำแสงมรีจิบำบัดร่างของชายผู้นั้นจนฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: ลำแสงสายรุ่งของแกนี่ให้ความร้อนได้ด้วยแล้วเนี่ย
1: เจ้ามังกรกระซิบถามมรีจิคือแสงแรกของยามรุ่งอรุณเป็นแสงที่อบอุ่นเย็นตาและไม่ร้อนแรงเกินไปจึงไม่เป็นอันตรายต่อสรรพชีวิตซึ่งมีร่างเนื้อชายหนุ่มอธิบายและกังวานเสียงอันไพเราะของเขาก็ปลุกชายนักเดินทางให้ลืมตาฟื้นขึ้นมาหลังจากพาชายนักเดินทางกลับไปส่งบ้านเรียบร้อยอัศนีก็ตั้งใจจะใช้อาคมทาวิตกับตนเองและเจ้ามังกรเพื่อเหาะข้ามทวีปกลับไปยังที่พักของเขาแต่แล้วเสียงเซ็งแซ่บางอย่างบนท้องฟ้าก็เชิญชวนให้เขากับมันหันไปมองพร้อมกันฝูงมังกรนั่นเองแม้จะไม่ใช่พันเดียวกับเพื่อนของเขาแต่อัศนีก็ตามวาระจิตของเจ้ามังกรได้ว่ามังกรฝูงนั้นและภูมิอากาศแห่งแผ่นดินอันเป็นมาตุภูมิของเจ้ามังกรกำลังมีผลบางอย่างต่อจิตใจของมันแน่นอนเขารู้ว่ามันกำลังคิดถึงบ้านชายหนุ่มจึงตบที่ข้างปีกของมันเบาๆก่อนจะกล่าวด้วยกังวานเสียงอ่อนโยนถ้าเธอคิดถึงบ้านเราจะปล่อยให้เธอไปตามทางของตัวเองได้แล้วล่ะนะ
3: แกหมายความว่าไง
1: เราจะไม่ตามเธออีกแล้วเพราะเธอได้พิสูจน์ตัวเองให้เราเห็นหลายครั้งแล้วว่าเธอไม่ได้เป็นสัตว์ร้ายที่ไร้ซึ่งคุณธรรมและเราก็ไว้ใจเธอว่าเธอจะไม่เดินทางผิดอีกที่สำคัญแผ่นดินนี้เป็นบ้านของเธอเรารู้ว่าเธอผูกพันกับที่นี่ดังนั้นเธอจงใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขเถิด
3: แกแน่ใจนะ
1: เจ้ามังกรถามย้ำด้วยความรู้สึกวิววิวในใจชอบกลแต่ก่อนมันเคยคิดว่าหากได้แยกจากอัศนีเมื่อไหร่มันจะมีความสุขมากแต่ในเวลานี้มันกลับรู้สึกตรงกันข้ามกับที่เคยคิดไว้มันรู้สึกได้ถึงความปวดร้าวภายในอกเมื่ออัศนีเอ่ยปากมอบอิสรภาพให้กับมันแน่ใจสิเจ้าเกลอชายหนุ่มตอบกลับพลางแย้มริมฝีปากส่งยิ้มอันเปี่ยมด้วยมิตรภาพและความจริงใจมาให้ซึ่งเจ้ามังกรก็รับรู้ได้ว่ารอยยิ้มกับสายตาคู่นั้นกำลังบอกคำอำลากับมัน
3: เกลอบ้านสิ
1: มันตัดสินใจตวาดใส่เขาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกแท้จริงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในก่อนจะตัดสินใจบินจากไปด้วยท่าทีคล้ายฉุนเฉียว หากจริงๆแล้วความรู้สึกภายในใจของมันช่างสวนทางกับการกระทำราวฟ้ากับดิน
3: แกนี่มันบ้าจริงๆทั้งบ้าทั้งดีเกินไปคนอย่างแกไม่น่าจะลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นี่เลยพะผ่าสิ
1: เจ้ามังกรสะบดเบาๆพอให้ตนเองได้ยินพร้อมกับตัดสินใจเร่งความเร็วบินกลับไปยังถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของมันด้วยความฝืนใจอัศนีเองก็ทราบถึงความรู้สึกของเจ้ามังกรดีเขาเองก็เสียใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามันที่จะต้องแยกจากเพื่อนร่วมโลกเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ร่วมทุกข์สุขกับเขานานที่สุดในชาติภพนี้ระยะเวลาหลายเดือนที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันทำให้เขามีใจผูกพันกับเจ้ามังกรมากกว่าที่มันรู้สึกผูกพันกับเขาสิอีกแต่เมื่ออัศนีวางจิตได้ว่าเขาได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเพื่อนร่วมภพที่ดีที่สุดของเขาแล้วชายหนุ่มก็สะกดความเศร้านั้นไว้ภายในและแข็งใจยืนมองเจ้ามังกรบินจากไปพร้อมกับส่งยิ้มแห่งความจริงใจให้กับมันตราบจนร่างใหญ่โตที่มีปีกนั้นลับหายไปจากสายตาหลังจากแยกกับเจ้ามังกรแล้วอัศนีก็กลับมายังที่พักของตนและเดินทางต่อไปเพียงผู้เดียวดังเช่นในการก่อนๆจนมาถึงริมธารแห่งหนึ่งในเวลาหัวค่ำแสงจันทร์เพ็ญซึ่งส่องลงกลางผิวน้ำฉายให้เห็นดอกบัวราตรี 2-3 ดอกกำลังเบ่งบานอยู่กลางลำน้ำณตำแหน่งเงาพระจันทร์สีทองอย่างพอดิบพอดีภาพดังกล่าวชวนให้อัศนีนึกไปถึงการเริ่มต้นแห่งกันใหม่ซึ่งท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นประมุขของบรรดาพรหมทั้งหลายจะเสด็จไปนับจำนวนดอกบัวทิพย์ที่บานอยู่เหนือห้วงน้ำใหญ่อันปกคลุมพิภพสุภกินหกาเพื่อประกาศจำนวนพระสัพพัญญูที่จะมาประสูติในกันใหม่นั้นเมื่อนึกไปถึงท่านเท้ามหาพรหมแล้วอัศนีก็จำได้ถึงความเมตตาที่เท้าสหัมบดีพรหมทรงมีต่อสรรพชีวิตอื่นๆทั่วอนันตจักรวาลด้วยการทูลขอความเมตตาจากเหล่าพระมหาบุรุษที่เล็งเห็นถึงความ

ให้แก่บรรดาสัตว์ผู้สามารถเรียนรู้หลักธรรมนั้นได้ซึ่งตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นและเมื่อระลึกได้ถึงความเมตตาที่ท้าวสหัมบดีมีให้แก่ตนเองและสัตว์อื่นๆเช่นนั้นแล้วชายหนุ่มก็ขับขานบทสวดสรรเสริญวีรกรรมดังกล่าวของท่านท้าวมหาพรหมซึ่งจดจำมาได้แต่ในกันก่อนๆว่าพรหมมาจะโลกาทีปตีสหัมปตีกัตตะอัญชลีอันธิวรังอายาจถะสันตีทะสัตตาปะระชักขะชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรหมเป็นบรมของพรหมมาทรงมเหธระศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรหมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมแด่องค์พระบรมสัมพุทธะอรหันต์โดยเหตุว่าจอมปราดผู้โลกนาถภควันว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีทุลีอันเบาบางโปรดแสดงธรรมทานเทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแก่ปวงชนทุกหมู่มีสู่สุขเกษมสีสมดังเจตนาเทอญครั้นสวดทํานองสรพัญญะนั้นเสร็จอัศนีก็หันไปด้านข้างตามความเคยชินแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าไม่มีร่างของเจ้ามังกรคอยนอนซักถามอะไรเขาอีกดังเช่นที่เคยเป็นหันไปอีกทางก็ปราศจากร่างของเพื่อนร่วมทางอยู่ดีเห็นเช่นนั้นแล้วชายหนุ่มก็หลบตาลงพลางลอบถอนใจเบาๆก่อนจะเอนหลังพิงศีรษะกับต้นไม้และปล่อยจิตให้จมลงสู่ภวังค์แห่งนิทราศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
1: ขณะเดียวกันณแดนพรหมโลกท่านท้าวสหัมบดีพรหมเองก็ได้สังเกตความเป็นไปของอัศนีมาโดยตลอดเช่นกันท่านเท้ามหาพรหมทราบดีถึงวาระจิตของอัศนีว่ากำลังมีความอาลัยในเพื่อนร่วมทางที่จากไปแต่เพราะความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงและไม่ปรารถนาจะให้ผู้ใดเห็นความทุกข์โศกของตนเขาจึงเก็บความรู้สึกไว้ภายในและพยายามปลดปล่อยออกโดยสันติวิธีอันไม่ทำให้ชีวิตอื่นต้องเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์ซึ่งท่านเท้ามหาพรหมเองก็พอใจในวิธีที่อัศนีเลือกปฏิบัติจึงเสด็จลงมาประทับอยู่กลางเวหาเบื้องหน้าไม้ใหญ่ที่ชายหนุ่มนั่งหลับอยู่และกล่าวประทานพร
2: อัศนีขอบใจนะที่อุตส่าห์นึกถึงเราเราเห็นความพยายามที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสันติไม่เบียดเบียนผู้อื่นของท่านแล้วรู้สึกประทับใจมากดังนั้นจากนี้ไปเราขอให้เสียงของท่านจงมีกังวานอันละเอียดยิ่งจนดังทะลุถึงแก่นจิตของผู้ฟังไม่ว่าผู้ที่ท่านสนทนาด้วย

0: ปิดจิตหนีหรือว่าหูบอดหัวใจของเขาก็จะยังคงได้ยินเสียงอันไพเราะจับจิตจับใจและมีกังวานดุจเสียงดนตรีของท่านแม้จิตจะยังจมอยู่ในเบื้องลึกของภวังค์แห่งความหลับไหลแต่อัศนีก็แย้มริมฝีปากเล็กน้อยเป็นความหมายให้ทราบได้ว่าธาตุรู้ซึ่งสถิตอยู่ในแก่นลึกสุดแห่งชีวิตของเขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของท่านเท้ามหาพรหมท้าวสหัมบดีพรหมเห็นเช่นนั้นก็แย้มสวนตอบด้วยความเอ็นดูก่อนจะเสด็จกลับไปยังวิมานของพระองค์ณพรหมโลกเช้าวันต่อมาเจ้ามังกรลืมตาตื่นขึ้นพร้อมกับหันไปทางทิศที่มันมักจะเห็นอัศนีนั่งใช้จินดานุญาณตรวจหาผู้ประสบทุกข์ด้วยความเคยชินแต่มันก็พบเพียงผนังถ้ำอันว่างเปล่าและภาพที่ปรากฏในคลองจักษุก็ช่วยให้มันระลึกรู้ได้ว่ามันได้ลาจากอัศนีกลับมาสู่บ้านของตัวเองแล้ว
1: จะเศร้าไปทำไมกันก็นี่ไม่ใช่เหรอชีวิตที่เราปรารถนามาตลอด
0: มันพูดกับตัวเองเสียงดังอย่างไม่สบอารมณ์มันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมชีวิตที่ต้องอยู่โดยปราศจากบุคคลที่มันเคยตราหน้าว่าเป็นตัวน่ารำคาญจะเงียบเหงาขนาดนี
1: ้ป่านนี้เจ้าอัศนีกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: มันคิดในใจแล้วก็ได้คำตอบเองว่า
1: ก็คงกำลังใช้จินดานุญาณของมันหาใครสักคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เหาะไปช่วยให้เส้นชีวิตตัวเองสั้นลงไปอีกไงล่ะ
0: และพอได้คำตอบเช่นนั้นแล้วจิตที่ฟุ้งซ่านไม่อยู่นิ่งก็พาให้มันคิดไปอีกว่า
1: แล้วตอนนี้เส้นชีวิตของอัศนีเหลืออยู่แค่ไหนแล้วล่ะมันจะตายหรือยังแล้วถ้ามันตายมันจะตายยังไงแล้วจะมีใครอยู่ข้างๆมันไหม
0: คิดไปคิดมามันก็เครียดซะเองจนสุดท้ายมันก็ตั้งใจว่าจะออกไปตามหาผู้ที่เรียกมันว่าเกลอคนนั้นแต่แล้วคำถามใหม่ก็เกิดขึ้นในใจของมันอีก
1: แล้วจะไปตามหาที่ไหนล่ะอัศนีมันพูดว่าทาวิธีก็ทะยานไปไหนต่อไหนได้ยังกับฟ้าแลบแต่เราทำแบบนั้นไม่ได้นี่นาจินดานุญาณเราก็ไม่มีคงไม่ได้พบกันอีกแล้วล่ะ
0: แล้วประโยคสุดท้ายที่เจ้ามังกรตอบคำถามตัวเองว่า
1: คงไม่ได้พบกันอีกแล้วล่ะ
0: ก็ทำให้มันซึมไปหลายอึดใจแต่สักพักความหิวก็ทำให้มันจำต้องสลัดความรู้สึกเดียวดายในใจออกไปก่อนจะบินออกจากถ้ำไปหาอาหารโดยปกติเมื่อถึงเวลาที่มันหิวเจ้ามังกรไม่เคยสนใจว่าอาหารมื้อนั้นจะเป็นอะไรและจะได้มาด้วยวิธีไหนแต่ความเคยชินที่อยู่กับอัศนีก็ทำให้มันเปลี่ยนไปมันเจอทั้งเก้งกวางกระต่ายและสัตว์มากมายที่จับเป็นอาหารได้แต่พอจะลงมือมันกลับทำไม่ลง
1: ข้าเป็นอะไรไปเนี่ย
0: มันถามตัวเองในใจก่อนจะถามต่อว่า
1: แล้วแบบนี้จะหาอะไรรองท้องได้ล่ะ
0: จากนั้นเจ้ามังกรก็ระลึกได้ว่ามันเคยชินกับการรับอาหารจากอัศนีมานานใช่อัศนีสามารถหาเนื้อสัตว์มาให้มันกินได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องล่าแต่มันไม่สามารถขอสมบัติจากแดนตรีปุระได้แบบอัศนีและมันก็ไม่อาจกินแต่พืชผักผลไม้ได้แบบเขาแล้วต่อจากนี้ไปมันจะอยู่ยังไงทว่าขณะที่มันกำลังคิดหาวิธีแก้ปัญหาให้ตัวเองอยู่นั้นกลิ่นคาวเลือดก็ลอยมาแตะจมูกมัน เจ้ามังกรจึงรีบบินตามกลิ่นดังกล่าวไปเงียบๆแล้วมันก็พบกับฝูงหมาป่ากำลังแทะกินซากกวางที่ล่าได้เองอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วหากเจ้ามังกรคิดจะแย่งเหยื่อของหมาป่าพวกนั้นก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายแต่มันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงต้องรอให้หมาป่าพวกนั้นกินจนอิ่มแล้วพละจากไปเสียก่อนถึงจะเข้าไปกินซากที่เหลืออยู่นั้น
1: นี่ข้าเป็นอะไรของข้ากันแน่นะเนี่ย
0: มันคิดในใจก่อนที่เหล่านกกาในป่าจะแตกตื่นบินขึ้นฟ้าพร้อมๆกันเจ้ามังกรรีบเงี่ยหูฟังเสียงนกเหล่านั้นสนทนากันทันที
1: มนุษย์มาทำอะไรในป่านี้
0: เจ้ามังกรนึกในใจก่อนจะรีบมุดเข้าไปซ่อนตัวในพุ่มไม้อันรกชัดและหนาทึบเพื่อสังเกตการจากนั้นขบวนเสด็จของเจ้าชายนครข้างเคียงก็ผ่านมา
1: ขบวนแบบนี้ทำไมมันดูลื่นเลิงจังนะ
0: เจ้ามังกรถามตัวเองในใจมันเคยเห็นขบวนแบบนี้ตอนไหนนะใช่ตอนที่พระเชษฐาของเจ้าหญิงผู้เลอโฉมที่มันหลงไหลเสด็จไปเมืองข้างๆแล้วก็กลับมาพร้อมกับเจ้าสาวคือองค์หญิงประเทศเพื่อนบ้านที่งดงามถ้าเช่นนั้นการที่ขบวนเสด็จแบบนี้ผ่านมาที่นี่ก็หมายความว่า
1: อ๋อก็หมายความว่าธิดาท่านเจ้าเมืองที่เจ้าเคยหลงไหลใฝ่ฝันกำลังจะเข้าพิธีอภิเษกกับเจ้าชายนครข้างเคียงในคืนพรุ่งนี้น่ะสิกังวานเสียงสูงต่ำคล้ายของอัศนีแต่มีกระแสเสียงซึ่งต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเอ่ยตอบคำถามในใจของมันมาจากทางเบื้องหลังและเมื่อเจ้ามังกรหันไปตามเสียงก็พบกับอภิสังขารมารตนหนึ่ง แกเป็นใครทำไมถึงมีเสียงกังวานคล้ายอัศนี
0: ก็จะไม่คล้ายได้ยังไงเล่าในเมื่อข้ามาจากที่เดียวกับอัศนีอภิสังขารมารตอบด้วยวาจาเจ้าเล่ห์ที่พาให้เจ้ามังกรเข้าใจว่าอัศนีรู้จักกับตนเพราะโดยปัญญาของเจ้ามังกรไม่อาจรู้ได้ว่าคำว่ามาจากที่เดียวกับอัศนีคือมาจากภพภูมิเบื้องบนเหมือนกันแต่อาจจะไม่เคยพบกันเลยก็ได้เพราะพิภพปรนิมมิตวสวัตตีอันเป็นที่อยู่ของเหล่ามารกับเนวสัญญานาสัญญายตนะอันเป็นบ้านเกิดของอัศนีนั้นห่างไกลกันถึง19ชั้น
1: แต่ทำไมแววตากับโทนเสียงของแกไม่เห็นเหมือนกับอัศนีเลย
0: เจ้ามังกรยังสงสัยและระวังตัวแต่อภิสังขารมารก็ตอบเบี่ยงประเด็นได้อย่างแยบยลพร้อมกับรีบเฉเปลี่ยนเรื่องเสียจนเจ้ามังกรตามไม่ทัน
1: เรื่องแววตากับโทนเสียงช่างมันเถอะชาวเมืองเดียวกันยังหน้าตาไม่เหมือนกันทั้งเมืองเลยและข้ามาหาเจ้าก็เพียงเพราะอยากจะถามว่ายังมีเพลงของอัศนีอีกเพลงใช่ไหมที่เจ้ายังฟังไม่จบ
2: เพลงอะไร
0: เจ้ามังกรรู้สึกสนใจในเหยื่อล่อของอภิสังขารมารทันทีฝ่ายอภิสังขารมารเมื่อเห็นปลากินเบ็ดแล้วก็ตอบคำถามเจ้ามังกรด้วยบทเพลงที่อัศนีเคยขับขานยามไปช่วยเด็กหนุ่มผู้ถูกฆ่าชิงทรัพย์อันมีค่ายิ่งชีวิตทันที
1: ของของใครของใครก็ห่วงของใครใครก็ต้องห่วงห่วงใยรักใคร่ถนอมใครจะชิงของใครใครยอมถึงจนอดออมไม่ยอมขายให้ใคร
0: เพียงแค่จำเนื้อเพลงได้เจ้ามังกรก็นิ่งฟังด้วยความสนใจอภิสังขารมารเห็นเช่นนั้นก็แซงหยุดร้องเพลงโดยฉับพลันเพื่อรอจังหวะในการวางเหยื่อชิ้นต่อไป
1: ทำไมถึงหยุดร้องเสียล่ะหรือแกเองก็ไม่รู้ท่อนต่อไป
0: เจ้ามังกรเอ่ยถามทันทีตามวิสัยผู้ใจร้อน
1: อยากฟังท่อนถัดไปขนาดนั้นเชียว
0: อภิสังขารมารถามเสียงสูงด้วยแววตาเจ้าเล่ห์
1: อยากสิ
0: งั้นตอบข้ามาก่อนว่านางในดวงใจของเจ้ากำลังจะถูกคนอื่นช่วงชิงไปเจ้าไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือคำถามดังกล่าวเปรียบได้กับลูกธนูอาบยาพิษที่อภิสังขารมารผู้ประสงค์ร้ายยิงเข้าใส่หัวใจของเจ้ามังกรอย่างจังมันรู้สึกเจ็บปวดในอกโดยปราศจากบาดแผลความอิจฉาและอติมานะได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่จิตฝ่ายดีของมันเองก็พยายามต้านเอาไว้เจ้ามังกรรีบนึกถึงใบหน้าของอัศนีและคำแนะนำต่างๆที่เปี่ยมด้วยความจริงใจซึ่งชายหนุ่มเคยสอนไว้มันพยายามเชื่อในคำพูดที่อัศนีเคยบอกว่าสิ่งที่มันรู้สึกกับนางผู้นั้นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าความรักหากแต่เป็นความใคร่แต่ทว่าอภิสังขารมารก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยมารร้ายจากปรนิมมิตวสวตีขับขานบทเพลงท่อนต่อไปด้วยกังวานเสียงที่ดัดให้ฟังออกเป็นโทนเศร้าและเจ็บแค้นทันที
1: รักของใครของใครก็ห่วงรักใครใครก็ต้องห่วงห่วงคนรักดั่งดวงใจใครจะยอมยกไปให้ใครรักใครก็ใครต่างห่วงไว้ครอบครอง
0: จบจากท่อนดังกล่าวอภิสังขารมารก็ใช้อำนาจนิรมิตร่างจำลองของเจ้าหญิงผู้เป็นขวัญใจของเจ้ามังกรออกมาพร้อมกับใช้ภาพมายานั้นจูงจิตเจ้ามังกรให้หวนระลึกถึงกลิ่นกายและรสสัมผัสต่างๆอันเย้ายวนจิตให้รู้สึกโหยหาอยากได้มาครอบครองจนเจ้ามังกรก็กระอักกระอ่วนหักใจไม่ลงอภิสังขารมารเห็นได้ทีจึงขับขานท่อนต่อไปแห่งบทเพลงนั้นเพื่อลวงให้เหยื่อของตนหลงทางมากยิ่งขึ้น
1: เธอเป็นของรักของหวงที่ห่วงอะไรเป็นดวงใจฉันจึงห่วงใยใฝ่ปองกายและใจของเราต่างเป็นเจ้าของหากไม่ครอบครองเดี๋ยวของรักต้องหลุดลอยไปรักจริงถึงห่วงไม่ใช่หลอกลวงรักจริงถึงห่วงดวงใจจะเป็นจะตายก็ไม่ยอมให้ใครแม้นใครชิงแย่งไปฉันยอมตายเอ่ย
0: ประโยคสุดท้ายของบทเพลงทำให้เจ้ามังกรนึกไปถึงเด็กหนุ่มที่ยอมตายเพื่อปกป้องสมบัติของตนผู้นั้นซึ่งอภิสังขารมารก็รับรู้วาระจิตของมันได้จึงใช้วาจาอัญชันฉลาดลวงหลอกเจ้ามังกรให้หลงผิดมากขึ้น
1: ยังจำได้ใช่ไหมขนาดเจ้าเด็กน้อยนั่นยังยอมแลกชีวิตกับสมบัติมีค่าของมันแล้วเจ้าล่ะเป็นใครเจ้าเป็นถึงมังกรที่ยิ่งใหญ่จะยอมให้มนุษย์ชั้นต่ำอย่างไอ้เจ้าชายนั่นมาแย่งนางอันเป็นที่รักไปหรือ
0: เพียงเท่านั้นเพลิงริษยาของเจ้ามังกรที่ยังคงซ่อนเร้นอยู่ในอนุสัยแห่งกิเลสก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งและจูงจิตของเจ้ามังกรให้เคืองแค้นเจ้าชายต่างเมืองผู้มาแย่งองค์หญิงที่มันสำคัญว่าควรจะเป็นกรรมสิทธิ์ของมันตามแผนชั่วร้ายของอภิสังขารมารทุกประการ
3: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

0: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรมเปลวเทียนสีขาวอภิสังขารมารผู้ประสงค์ร้ายกำลังขยับปากจะยุแยงอีกครั้งแต่จุ้งมังกรก็รีบทะยานขึ้นฟ้าไปเสียก่อนเป้าหมายของมันคืออุทยานส่วนพระองค์ซึ่งเจ้าหญิงของมันชอบไปพักผ่อนอิริยาบถเป็นประจำฮ่าผลงานชิ้นเยี่ยมเลยมารร้ายจากปรนิมมิตวสวัตตีตนนั้นหัวเราะร่าพลางปรบมือให้ตัวเองอย่างสะใจก่อนที่กังวานเสียงสูงขึ้นจมูกของบุรุษเพศจะเอ่ยดังขึ้นณเบื้องหลังของมันนั่นสินะผลงานชิ้นเยี่ยมเลยถ้าอัศนีรู้เข้าคงจะเจ็บปวดหน้าดูพิลึกแน่นอนมันต้องเสียใจจนแทบกระอักเลือดแน่ๆข้าละมันไส้มันมาตั้งแต่ได้ยินว่ามันสามารถหลุดพ้นจากการแทรกแซงขององค์หญิงอรดีและบรรดาสหายของข้าได้ในตอนเริ่มกันใหม่แล้วอภิสังขารมารตอบพลางหันมาสบตาบุรุษผู้ซึ่งมันสำคัญว่าคือพวกเดียวกันทว่าเมื่อได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายเต็มๆตาแล้วเจ้ามารร้ายผู้มีใจเป็นมิจฉาทิฐิก็ถึงกับร้องลั่นด้วยความตกใจจนป่าแทบแตก
1: องค์อิติหาสเทพ
0: มันขานนามอีกฝ่ายเสียงสั่นด้วยความหวาดกลัว
2: กลัวอะไรกลัวข้าหรือเอ็งไม่ได้ทำอะไรให้ข้าโกรธสักหน่อยจะกลัวไปทำไม
0: เทพแห่งความจริงถามพลางแย้มสวนให้ด้วยท่าทีคล้ายอารมณ์ดี
3: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะ
0: เจ้ามารร้ายยิ้มออกทันทีด้วยความรู้สึกโล่งอกแต่พอเทพแห่งความจริงกล่าวประโยคต่อไปออกมามันก็หน้าถอดสีทันที
2: ว่าแต่เอ็งไม่รู้หรอกหรือว่าอัศนีคือผู้ที่ข้าให้ความสนใจเป็นยิ่งนัก
3: คือข้า
0: เจ้ามารร้ายปากคอสั่นด้วยความกลัวสุดขีดในขณะที่อิติหาสะยังคงกล่าวต่อไปด้วยกระแสเสียงเนิบนาบ
2: ดังนั้นหากเขาเจ็บข้าก็รู้สึกเจ็บไปด้วย
3: ข้าเสียใจจริงๆท่านข้าไม่ได้เจตนาย
0: ังไม่ทันที่มันจะได้กล่าวขอโทษอิติหาสักก็ตัดบทด้วยคำประกาศิตเสียงดัง
2: ไม่ต้องมาแก้ตัวให้เสียน้ำลายข้าได้ตัดสินใจแล้วว่ามารชั่วๆอย่างแกไม่มีค่าพอที่จะมีตัวตนอยู่ต่อไปแม้ในสังสารวัฏนี้
3: อย่าได้โปรด
0: มันร้องวอนพร้อมกับรีบเหาะหนีไปบนท้องฟ้าตามสัญชาตญาณเอาตัวรอดซึ่งอิติหาสะก็ไม่ได้เหาะตามแต่อย่างใดดวงเนตรโตคมกริบเยี่ยงพญาเหมราชคู่นั้นจับจ้องเป้าหมายของตนแน่วแน่ดังพญาราชสีที่กำลังจะตะครุบเหยื่อแล้วเทพแห่งความจริงก็เอ่ยด้วยเสียงกังวานก้องว่า
2: ณอิติ
0: จากนั้นใบลานใบใหญ่ขนาดเท่าหลังคาบ้านใบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของอิติหาสะและลอยตามอภิสังขารมารตนนั้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วครั้นตามทันก็ตวัดม้วนจับเจ้ามารร้ายไว้ภายในโดยฉับพลันดุดกบตวัดลิ้นจับแมลงเข้าปาก เสียงโหยหวนของเจ้าอภิสังขารมารดังก้องออกมาภายในม้วนใบลานเพียงครั้งเดียวแล้วใบลานใหญ่นั่นก็บีบตัวแน่นจนขอบของผืนใบทั้งสองด้านที่พับเข้าหากันนั้นแนบสนิทเป็นสมมาตรกันชั่วอึดใจต่อมาเมื่อใบลานใหญ่นั้นคลี่ออกอีกครั้งเจ้ามารร้ายก็กลายเป็นเพียงภาพวาดที่ปรากฏอยู่บนผืนใบลานนั้นเสียแล้วนอกจากนั้นใบหน้าท่าทางและกิริยาของมารในภาพวาดก็บ่งบอกถึงความกลัวสุดขีดอิติหาสะแย้มยิ้มสะใจก่อนจะถลึงตาขึ้นอย่างดุดันแล้วเปลวไฟสีแดงก็ลุกโชนขึ้นเผาพลานใบลานใบนั้นจนหายไปสิ้นไม่เหลือแม้แต่เศษขี้เถ้า
2: ข้าหวังว่าสักวันมายะอาจจะอยากได้เองไปเป็นข้ารองบาทนะฮ่า
0: เทพแห่งความจริงกล่าวทิ้งทวนก่อนจะหันไปยังทิศที่เจ้ามังกรกำลังมุ่งไปเพียงแค่นั้นอมรเทพบุตรผู้ไร้พ่ายก็รับรู้เหตุการณ์ได้ว่าเจ้ามังกรได้ฉวยโอกาสชิงตัวองค์หญิงมาได้อีกครั้งแล้วและณเวลานี้ทั้งพระราชาผู้เป็นบิดาของเจ้าหญิงและเจ้าชายผู้เป็นพระคู่มั่นก็กำลังออกตามล่ามันพร้อมด้วยไพร่พลจำนวนมาก
2: ยังไงเสียเอ็งก็หว่านเมล็ดลงไปแล้วและข้าเองก็อยากเห็นดอกผลของเมล็ดพันธุ์นั้นว่าอัศนีจะพิชิตมันได้หรือไม่และอย่างไร
0: เทพแห่งความจริงปรารภเสียงต่ำก่อนจะทะยานขึ้นไปบนฟากฟ้าเพื่อไปดักรอดูเหตุการณ์อยู่บนเชิงผาเหนือถ้ำของเจ้ามังกรกว่าที่เหล่ามนุษย์ซึ่งมีผิวกายสีขาวดวงตาสีฟ้าและผมสีทองเหล่านั้นจะเดินทางไปถึงถ้ำของเจ้ามังกรก็เป็นเวลาโผล่เพลอิติหาสะใช้ประโยชน์จากร่างอันละเอียดยิ่งของตนซึ่งเหล่ามนุษย์และเทพที่มีชาติกำเนิดต่ำกว่าไม่มีทางมองเห็นได้หากตนไม่อนุญาตให้เห็นด้วยการเหาะขึ้นไปนั่งอยู่เหนือบัลลังก์ของพระราชาซึ่งนำทัพมาด้วยตนเองก่อนจะปล่อยอิริยาบถให้อยู่ในความสบายพลางเฝ้ารอดูเหตุการณ์ต่อไปเยี่ยงเสือนอนกินผ่านไปกว่าครึ่งคืนเสียงสู้รบจึงดังก้องออกมาจากภายในถ้ำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรังของเจ้ามังกรปรากฏชัดในญาณสมาธิของโรหิณีซึ่งตามดูเหตุการณ์จากบนฟากฟ้าอยู่เช่นกันประมุขแห่งกลุ่มเทพนักขัตตะมองเห็นในชั้นต้นว่าเจ้ามังกรพยายามเจรจาขอเจ้าหญิงเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยสันติแต่อีกฝ่ายไม่ยอมและเริ่มทำร้ายมันก่อนสุดท้ายความเจ็บปวดและสถานการณ์ที่กดดันก็ปลุกสัญชาตญาณป่าที่ดุร้ายของมันออกมาเจ้ามังกรจึงอาละวาดใช้ทั้งเขี้ยวเล็บและท่อนหางที่ทรงพลังกว่าฉีกถึงกัดฟาดมวลหมู่ศัตรูอย่างไร้ปราณีผลสุดท้ายก็คือแม้แต่พระราชาและเจ้าชายต่างเมืองก็ต้องจบชีวิตลงด้วยเปลวเพลิงของเจ้ามังกรไปด้วยโดยมีอิติหาสะยืนรับรู้เหตุการณ์อยู่ข้างๆเจ้าหญิงซึ่งกำลังกันแสงด้วยความเสียพระทัยในขณะที่เทพแห่งความจริงกลับมีสีหน้าเรียบเฉยราวกับกำลังดูละครมหรสพธรรมดาอยู่ก็ไม่ปาน
4: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
5: เ ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
3: นนั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ
11: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
16: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
12: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุดอยู่ที่67ล้านบาท
17: นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 67.21 ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าวงเงิน 52.42 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 8.32 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6.38 ล้านบาทและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป 100,000 บาทสะท้อนถึงความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครอบคลุมกิจการร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าขยายตลาดดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
18: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
12: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับ ติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงของทุกวันเสาร์แล้วก็อีก1ชั่วโมงของทุกวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดกับรายการช่างรู้คู่บ้านวันเสาร์1ชั่วโมงวันอาทิตย์อีก1ชั่วโมงนะครับพบกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมจะนำมาแชร์นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่แชร์เรื่องราวที่พูดคุยกันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ก็เรียกว่านำประสบการณ์จากหน้างานนะครับที่มาพูดคุยหรือว่ามาแชร์กันนั่นเองนะครับไหนๆก็พูดคุยกันนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์นั้นก็จะเป็นการส่งเสียงเข้ามาพูดคุยพร้อมภาพพร้อมเสียงนะครับแต่วันนี้นะครับมีภารกิจนะครับก็ช่วงหลังนะครับวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับภารกิจเรื่องการปรับปรุงบ้านเพราะหลายท่านถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับว่างานซ่อมงานปรับปรุงงานห้องน้ำรั่วซึมงานแก้ไขงานเล็กๆที่จะหาคนทำยากนั้นนะครับมีช่างรู้คู่บ้านมีช่างแนะนำไหมมีนะครับตอนนี้พอบอกว่ามีช่างแนะนำนะครับมาทั้งงานใหญ่งานเล็กบางอย่างใหญ่เกินนะครับต้องบอกว่าถ้าใหญ่เกินเนี่ยบางทีผมก็เรียนว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่เกินนะครับเหมาะกับการที่ผมให้คำแนะนำไปใช้วัสดุนะครับก็จะประหยัดกว่านะครับซึ่งพอเป็นเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับเขาเรียกว่าบอกกล่าวเล่าแจ้งกันสักนิดหนึ่งนะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับหลักๆแล้วก็คือผมเองก็ทำรายการตอบปัญหาเรื่องบ้านนะครับแล้วก็ตอบปัญหาเรื่องบ้านมายาวนานนะครับร่วม20ปีนะครับ20ปีที่ทำรายการนะครับแล้วก็ตอบปัญหาเรื่องบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุนะครับเรื่องการใช้วัสดุเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมนำเรื่องนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับแล้วก็แนะนำช่างหรือว่าแนะนำผู้รับเหมานะครับก็ตั้งแต่ว่าพอท่านคุยนะครับก็ดูก่อนว่างานแบบไหนนะครับถ้างานที่แก้ปัญหาหรือการใช้วัสดุนะครับถามมาผมก็แนะนำวิธีการใช้วัสดุขั้นตอนการใช้งานการทำงานนะครับซึ่งตอนหลังก็จะลงรายละเอียดตั้งแต่วิธีการผสมการนำไปใช้แต่ละขั้นตอนเพราะเมื่อก่อนบางครั้งเวลาบอกไปนะครับบางทีไม่ละเอียดท่านก็นำไปใช้ซึ่งที่ผลกลับมาก็คือพอคุยไปคุยมาท่านใช้ผิดวิธีมันก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับแล้วก็ผมก็จะลงรายละเอียดนะครับก็จะมีก็เรียกว่าบางคนก็บอกโอ้ละเอียดเกินไปไหมนะครับถ้าท่านที่ฟังแล้วอาจจะไม่เคยใช้นะครับก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดดีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่เคยใช้นะครับฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดเกินนะครับเพราะฉะนั้นความพอดีนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าความพอดีเนี่ยครับมันอยู่ที่การสื่อสารกันแล้วก็การรับข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของผู้รับนะครับถ้าข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของผู้รับกลางๆการสื่อสารเราก็จะอยู่ในระดับกลางๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ฐานข้อมูลของผู้รับน้อยการสื่อสารก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดแต่ถ้าเมื่อไหร่ฐานข้อมูลของผู้รับเยอะการสื่อสารออกไปก็จะรู้สึกว่าการสื่อสารนั้นเยอะเกินไปนะครับหลายครั้งหลายคราวเวลาที่ท่านถามเหมือนกันนะครับเวลาท่านมีคำถามมานะครับบางคำถามของท่านเนี่ยพอท่านพูดปุ๊บผมรู้แล้วว่าปัญหานี้คืออะไรแต่ก็ต้องฟังจนจบเพราะอะไรครับเพราะคนถาม1คน2คน3คน4คนปัญหาของ4คนเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ความเข้าใจความวิตกกังวลการอธิบายของเจ้าของปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็
อธิบายมาตั้งยาวนะครับแต่สุดท้ายถามนิดเดียวอันนั้นเพราะเขาตั้งใจที่คิดว่าอธิบายเพื่อให้คนที่จะตอบเขาเนี่ยรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าใจแล้วก็ฟังจนจบแล้วก็ค่อยตอบท่านเช่นเดียวกับการทำรายการอย่างเงี้ยครับบางครั้งทำรู้เอ๊ะทำไมเรื่องนี้เอากลับมาพูดซ้ำเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เหมือนกันกับคล้ายๆนะครับในแต่ละอาทิตย์นี่นะครับผมก็จะมีแฟนรายการที่ติดตามนะครับหรือท่านที่เจอปัญหาไม่ว่าที่จะฟังอยู่ทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือท่านที่ชมและฟังอยู่ทางเพจ Facebook นะครับหรือบางคนก็ดูจาก YouTube หรือบางคนก็เจอปัญหาแล้วก็ไปพิมพ์หาแล้วก็ขึ้นมาที่ผมอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีความหลากหลายใน1สัปดาห์ของคำถามเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หลายๆครั้งนะครับการถามหรือการตอบเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับเพราะบางครั้งพอความแตกต่างในการถามในแต่ละสัปดาห์นะครับผมรู้แล้วอ๋อคนที่ถามเขามีข้อสงสัยแบบนี้ก็จะมาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นนะครับแต่วันนี้ครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นการจัดรายการส่งเสียงตามสายที่เข้ามาพูดคุยนะครับอย่างที่บอกว่าในปีนี้นะครับก็จะเป็นปีที่นอกจากที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับทางโทรศัพท์หรือทางไลน์แล้วนะครับบางท่านนะครับก็ต้องการที่ให้ไปดูที่บ้านโดยตรงนะครับก็ไปได้นะครับการไปดูที่บ้านนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีค่าใช้จ่ายจะถูกจะแพงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกก่อนว่าการเก็บค่าใช้จ่ายของผมนั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ถูกมากนะครับแต่เป็นการเก็บเพื่อนะครับเป็นการเก็บเพื่อทำให้ท่านนะครับรู้สึกว่าถามฟรีก่อนไหมนะครับถามฟรีก่อนไหมเพราะบางคำถามนะครับไม่ต้องไปหน้างานแล้วก็บางคำถามที่คุยกันนะครับผมก็สามารถบอกวิธีได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านบอกว่าดูแล้วต้องการที่จะให้ทีมงานนะครับดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงอันนั้นต้องไปหน้างานแน่นอนเพราะการที่จะสรุปวิธีการซ่อมและราคาที่ใกล้เคียงนั้นนะครับคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้นะครับอย่างเช่นท่านหนึ่งนะครับที่ส่งรูปภาพนะครับมาสอบถามเรื่องของการแก้ปัญหาเขาเรียกว่าเหล็กเป็นสนิมแล้วก็มีปูนที่คานแตกออกมาท่านส่งภาพมาแค่ตกจุดที่แตกเนี่ยนะครับอันนี้ประเมินยากเพราะอะไรครับหนึ่งไม่รู้ว่าความยาวของคานเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับคานที่เป็นอยู่ชั้นไหนอาคารที่เป็นบ้านเดียวหรือเป็นอาคารพาณิชย์นะครับต้องออกไปซ่อมข้างนอกหรือทำเฉพาะข้างในอันนี้ครับมันมีองค์ประกอบอีกหลายๆปัจจัยความยากง่ายในการเอาของขึ้นไปนะครับต้องมีการป้องกันวัสดุเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นองค์ประกอบที่จะมีผลต่อการคิดราคานะครับมีผลต่อการคิดราคาที่เป็นจริงนะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับเวลาที่ผมแนะนำช่างหรือผู้รับเหมาให้ท่านไปนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับท่านก็จะมีความคาดหวังเล็กๆกลางๆมากๆอยู่ในนั้นนะครับบางท่านก็อาจจะได้งานออกมาตรงใจบางท่านก็อาจจะได้งานออกมาไม่ตรงใจนะครับบางท่านก็พอทำก็ไประหว่างทำก็โทรตามว่าอาจารย์เข้ามาไหมวันนี้อาจารย์จะมาดูไหมนะครับซึ่งบางครั้งจริงๆต้องบอกว่าอย่างเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะท่านถามมาผมก็จะส่งงานให้กับผู้รับเหมาแต่ละท่านที่สามารถเข้าไปทำหรือไปดำเนินการได้ผมก็อาจจะเข้าไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ดูนะครับแต่ก็หลายครั้งนะครับพอท่านตามนะครับบางทีผมก็เข้าไปดูนะครับพอการเข้าไปดูนั้นนะครับบางทีมันก็อาจจะเห็นแล้วก็ได้รูปนะครับนี่คือที่ไปที่มาที่หลายครั้งว่าทำไมผมถึงสามารถนำประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาคุยมาแชร์มาสื่อสารเพราะด้วยความที่เราไปอยู่หน้างานนะครับแต่ว่าด้วยความที่แนะนำไปนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่กำกับหรือไปเฝ้าอย่างต่อเนื่องได้นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนรับในการทำงานนะครับแต่ปีนี้ครับเนื่องจากว่าปีนี้นะครับท่านถามกันมาเยอะแล้วก็สถานการณ์หลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้นะครับสถานการณ์การขายสินค้านะครับตลาดต่างๆนะครับมันมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีความยากแล้วก็พอสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดการรับงานทิ้งงาน
นะครับหลายท่านก็บ่นมาว่าโอ้โหเนี่ยท่านทำงานปรับปรุงบ้านอยู่นะครับตอนนี้ก็มีคนที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นผู้รับเหมาก็เรียกว่าเป็นผู้รับเหมาชุดที่3แล้วนะครับคือชุดแรกนะครับก็เบิกเงินทำแล้วก็หายไปนะครับก็เลยต้องไปหาชุดที่2มาชุดที่2มาถึงก็เริ่มทำพอทำเสร็จก็จะบ่นกับการทำงานว่าเนี่ยชุดแรกทำไว้ไม่ดีต้องแก้ต้องแก้ตรงนั้นต้องแก้ตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้หลายครั้งนะครับท่านที่เจอแบบนี้นะครับก็จะเจอผู้รับเหมาที่มาคนทำชุดที่2เนี่ยนะครับก็จะแก้เยอะค่าใช้จ่ายท่านก็จะบานออกไปเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคนแรกทำมาไม่ดีเป็นอย่างนี้นะครับบางอย่างอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆว่าคนแรกทำมาไม่เรียบร้อยนะครับคนที่2ก็ต้องแก้ไขแต่บางอย่างอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ด้วยความที่ก็ท่านไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยแก้นะครับก็จะได้เงินนะครับสุดท้ายทำไปทำมาก็บานปลายนะครับก็จนได้ผู้รับเหมาชุดที่3ที่มาทำแล้วเนี่ยเขาบอกโอเคบางอย่างไม่ต้องแก้นะครับก็สามารถที่จะทำต่อได้หรือเพิ่มเติมลงไปได้บางอย่างก็ปรับตามความจำเป็นนะครับนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการนะครับหรือว่าเป็นขั้นตอนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นครับปีนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมก็ยังคงมีพันธมิตรที่เป็นผู้รับเหมานะครับพันธมิตรที่เป็นผู้รับเหมารายใหญ่นะครับรายใหญ่หรือรับเหมาตั้งแต่การออกแบบพร้อมก่อสร้างนะครับแล้วก็มีผู้รับเหมาที่มีรายขนาดกลางนะครับรายใหญ่รายกลางนะครับที่สามารถที่จะทำงานในการก่อสร้างใหม่นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าหลายท่านถามว่าพอสร้างใหม่ราคาเท่าไหร่นะครับหลายท่านก็จะเอาราคากลางราคาประเมินกลางนะครับมาเป็นตัวตั้งต้นแต่ผมจะเรียนว่าราคาประเมินกลางกับราคาของผู้รับเหมาที่เขาทำงานในระบบรูปแบบของเขานะครับบางทีมันไม่เหมือนกันวันนี้นะครับถ้าไปดูนะครับราคากลางก็ไม่ได้สูงขึ้นจากที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นักและผมหาไม่เจอนะครับวันก่อนผมไปอ่านแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะเอาเรื่องนี้มาคุยนะครับว่ามีคนพูดว่าราคากลางราคาวัสดุบางอย่างนะครับราคาเฉลี่ยลดลงนะครับผมก็บอกมันมีด้วยในราคาปีนี้ที่ค่าวัสดุลดลงนะครับในปี2569เนี่ยมันมีวัสดุตัวไหนที่ลดลงนึกไม่ออกเลยครับแต่เขาคำนวณมาบอกว่ามีลดลงมันทำให้รายละเอียดของราคาเฉลี่ยลดลงนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวัสดุตัวไหนที่ลดลงนะครับตอนนี้มันมีแต่เห็นแต่วัสดุหรือราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุต่างๆนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายหรือมวลรวมนะครับของวัสดุราคานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสูงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็หลายคนก็ที่เขาเรียกว่าติดตามนะครับก็เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นครับวันนี้ราคาวัสดุที่ใช้นะครับในการก่อสร้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายการนะครับหรือฟังรายการแล้วนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับผมเชื่อว่าต้นทุนของวัสดุต้นทุนของผู้รับเหมาแต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากันนะครับต้นทุนวัสดุหรือต้นทุนการทำงานไม่เท่ากันแล้วนะครับวัสดุที่ใช้ผมก็เชื่อว่าไม่เท่ากันเอาจริงๆความเปรียบเทียบนะครับวันนี้ไหนๆก็คุยกันเรื่องนี้แบบสบายๆนะครับช่างรู้คู่บ้านคุยกันแบบเบาๆแชร์กันสักนิดหนึ่งบ้างนะครับที่ผ่านมาบางทีมาปุ๊บก็ปั๊บปั๊บปั๊บเรื่องรูปเรื่องปัญหานะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับจริงๆผมก็เตรียมนะครับที่อาจจะมีเพิ่มเติมเพราะว่าเนื่องจากว่ามีแฟนรายการแล้วก็มีพี่ๆที่เขาให้คำแนะนำชี้แนะนะครับท่านสามารถชี้แนะการทำรายการผมได้นะครับว่าอยากให้เพิ่มตรงไหนอย่างอะไรไหนนะครับแต่ว่าบนพื้นฐานว่าวันนี้บางอย่างที่ท่านชี้แนะแล้วผมยังไม่สามารถปรับได้เนื่องจากว่าการจัดรายการนั้นผมจัดคนเดียวนะครับแล้วก็อย่างจัดรายการวันนี้ส่งเสียงตามสายเนี่ยจัดคนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนผมไม่ได้จัดหรือไม่ได้ทำนะครับก็จะเป็นคุณสุวิชา
ภารักษาที่เราจัดรายการอยู่นะครับก็จะทำคนเดียวนะครับคือในช่วงการเข้ารายการส่วนใหญ่เราจะเข้าแค่คนเดียวนะครับยกเว้นว่าจังหวะไหนที่มีเรื่องที่เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับก็จะคุยกันคู่นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ในช่วงของระยะเวลาในการจัดรายการนะครับเพราะฉะนั้นพอผมทำคนเดียวเนี่ยถ้าจัดทางวิทยุเนี่ยเราพูดคุยแบบนี้แหละแต่ถ้าวิทยุแล้วก็ส่งเสียงตามสายนะครับคือพูดคุยแบบนี้แต่ถ้าวันไหนที่มาภาพพร้อมเสียงนะครับก็บางทีนะครับมันก็จะมีใช้นะครับคอม2เครื่องโทรศัพท์หลายๆเครื่องมอนิเตอร์นะครับก็เป็นการก็เรียกว่าเป็นการทำเพื่อที่จะให้ท่านได้รับรู้นะครับอาจจะไม่ได้มีทีมงานเบื้องหลังแล้วทุกวันนี้เวลาจัดนะครับบางทีผมก็อยู่ข้างนอกข้างนอกบางที่ก็สามารถที่จะใช้เรียกว่าบางที่ก็จะสามารถใช้ในส่วนของคอมหรืออุปกรณ์สะดวกแต่บางสถานที่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับ

ครับมาแชร์หรือมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวค่อยจับค่อยๆทำนะครับเพราะว่าในบางส่วนเนี่ยนะครับบางทีบางส่วนบางอย่างนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มเติมได้นะครับก็ติดตามนะครับก็จะพยายามปรับแล้วก็เพิ่มเติมรายละเอียดของการปรับปรุงหรือรายละเอียดของการทำนะครับให้ท่านได้เห็นภาพที่มีเพิ่มเติมให้นะครับก็ปรับอยู่นะครับก็ค่อยๆปรับนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่สลับนะครับสลับกันนะครับว่ามีจัดนะครับรายการในห้องส่งภาพพร้อมเสียงบ้างนะครับแล้วก็ภาพพร้อมเสียงบ้างแล้วก็เป็นเสียงอย่างเดียวบ้างนะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามกันต่อเนื่องกันนะครับส่วนวันนี้นะครับที่ผมคุยแบบสบายๆเพราะว่าเนื่องจากพอไม่ได้ใช้ภาพนะครับก็ยังคงนำประสบการณ์มาพูดคุยกันแล้วก็อยากจะนำเรื่องราวที่เราพูดคุยนะครับมาแชร์กันนะครับสิ่งที่นำมาแชร์นะครับเป็นเรื่องของหลักการก่อนนะครับเป็นเรื่องของหลักการหรือว่าเป็นเรื่องของวิชาการกันก่อนสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีท่านหนึ่งถามมาเรื่องของการสร้างบ้านแล้วก็เรื่องของการว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างแล้วเนี่ยนะครับเรื่องทองของฐานรากนะครับมันต้องมีไหมจำเป็นไหมลงแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนำเรื่องของฐานรากคร่าวๆนะครับมาให้ท่านได้พอเป็นข้อมูลกันเป็นเบื้องต้นนะครับไม่ได้เจาะลึกเพราะถ้าเกิดเจาะลึกว่าต้องฐานรากแบบไหนอย่างไรนะครับอันนั้นต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบนะครับในบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของฐานรากให้นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าในการที่เราจะพูดถึงเรื่องของฐานรากนะครับเราจะทำความเข้าใจเรื่องขององค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราก่อสร้างนะครับส่วนใหญ่พื้นก็จะเป็นดินนะครับเป็นดินเป็นเขาเรียกว่าพื้นเรียบๆหรือถ้าเป็นอาคารก่อสร้างก็จะถูกรื้อออกนะครับจนถึงพื้นทั่วไปธรรมดาถ้าเป็นพื้นคอนกรีตที่ถูกเทไว้เขาก็จะทุบแล้วก็ขนออกไปนะครับเพราะพื้นฐานรากที่มันอยู่เป็นฐานหลักๆคือก็เป็นดินนั่นเองนะครับซึ่งดินนะครับคำว่าดินนะครับมันก็จะเป็นดินตั้งแต่ดินที่เป็นดินเขาเรียกว่าดินต้นกำเนิดหรือดินที่อยู่ในพื้นที่ปกติทั่วไปนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินทรายก็แล้วแต่นะครับก็คือดินที่เราจะอยู่นั่นแหละครับเพราะถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแน่นนะครับดินทรายก็จะอาจจะมีความแน่นถ้ามันอยู่มานานแต่ถ้าเป็นดินที่ถมใหม่หรือทรายที่ถมใหม่อันเนี้ยต้องมีระยะเวลาในการบดอัดหรือให้มันเซตตัวเพื่อที่จะให้มันมีความแน่นอันนั้นคือเรื่องของดินนะครับแต่ถ้าเป็นดินแบบเดิมๆเนี่ยนะครับเป็นดินเดิมๆแบบตามธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแน่นความเหนียวของมันอยู่ตามปกตินะครับทีนี้พอจากดินนะครับก็มาสู่เรื่องของคำว่าฐานรากนะฐานรากนะครับบางทีเราก็ถามว่าเราจะใช้ฐานรากแบบไหนฐานรากแพฐานรากแบบเสาเข็มแล้วเสาเข็มจะเป็นเสาเข็มแบบไหนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะลงไปในรายละเอียดนะครับคำว่าฐานรากนะครับก็คือส่วนของอาคารนะครับที่ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักของอาคารลงนะครับอาคารทั้งหมดนะครับที่อยู่ส่วนบนตั้งแต่เสาคานพื้นผนังหลังคานะครับลงสู่ดินที่เป็นฐานรากเพราะพอคำว่าฐานรากนะครับหรือว่าส่วนของอาคารที่จะถ่ายน้ำหนักของอาคารส่วนบนทั้งหมดลงสู่ฐานรากแล้วนะครับก็มันจะมาดูว่าแล้วฐานรากที่ใช้เราเป็นฐานรากแบบไหนเช่นเราเรียกว่าฐานรากแพฐานรากแพก็คือฐานรากที่ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักของอาคารนะครับจากส่วนบนลงสู่ดินฐานรากโดยตรงนั่นคือฐานรากแพนั่นหมายถึงว่ามันก็จะลงมาสู่ดินเช่นเราตอกเสาเข็มปูพรมนี่คือฐานรากแพนะครับเพราะดินที่อยู่รอบๆเสาเข็มก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่มันจะอุ้มนะครับให้การซุดตัวนะครับน้อยหรือมากมันก็จะขึ้นย้อนกลับไปสู่เรื่องของดินว่าดินมันมีความแน่นความเหนียวมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นคือส่วนของฐานรากแพแต่นะครับมีฐานรากอีกแบบนึงก็เรียกว่าฐานรากที่เป็นเสาเข็มนะครับพอฐานรากที่เป็นเสาเข็มเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าฐานรากหรือว่าเสาเข็มเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการถ่ายน้ำหนักหรือรับน้ำหนักของอ
อาคารส่วน

0: บนนะครับมาสู่ฐานรากที่เราเรียกว่าเสาเข็มนะครับลงสู่ดินฐานรากซึ่งพอดินฐานรากคือดินอะไรมันลงไปถึงจุดชั้นดินดานหรือดินเหนียวหรือดินแข็งดินด้านล่างมันก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มนะครับแล้วก็ดินด้านข้างนะครับมันก็จะเรียกฟิกชันแรงความหนืดนะครับก็จะรับด้านข้างอันนั้นที่เราเรียกว่าฐานรากที่เป็นเสาเข็มทีนี้พอพูดถึงฐานรากที่เป็นเสาเข็มมันก็โยงไปถึงว่าแล้วเสาเข็มล่ะควรจะใช้แบบไหนอย่างไรพอพูดถึงเสาเข็มเนี่ยครับมันก็จะมีความรายละเอียดเยอะแล้วนะครับเสาเข็มก็จะมีตั้งแต่เสาเข็มเจาะเสาเข็มตอกเสาเข็มไมโครพายนะครับเสาเข็มเหล็กเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหรือเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จนะครับมันก็จะมีประเภทของเสาเข็มที่หลายๆเสาเข็มเพราะในการเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนนะครับจะเป็นเสาเข็มตอกนะครับเสาเข็มไมโครพายกลมไมโครพายไอไมโครพายเหลี่ยมนะครับเสาเข็มเหล็กเสาเข็มเจาะนะครับเสาเข็มพวกนี้นะครับก็จะมีหลายประเภทให้เลือกวิศวกรที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็สามารถที่ระบุได้ว่าบ้านแบบนี้ควรใช้เสาเข็มแบบไหนความลึกเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นก็จะไปอยู่ที่สภาพของดินในแต่ละพื้นที่ว่าควรใช้ความลึกที่เท่าไหร่นะครับในเรื่องของการใช้เสาเข็มแล้วก็บริเวณที่จะเข้าไปลงเสาเข็มนั้นนะครับเสาเข็มแบบไหนจะเหมาะเช่นบ้านด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังมีสร้างบ้านแล้วจะเอาปั้นจันทร์เข้าไปตอกถนนแคบก็ใช้ไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเสาเข็มไมโครพายหรือเป็นเสาเข็มเจาะหรืออาจจะเป็นเสาเข็มเหล็กเห็นไหมครับนั่นคือในส่วนของฐานรากหรือเสาเข็มของการก่อสร้างนะครับก็เป็นองค์ประกอบที่เราพูดกันแบบบ้านๆที่ไม่ได้เจาะลึกในเชิงภาษาตามวิชาการกัน 100% นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับในช่วงแรกของการพูดคุยนะครับเป็นข้อมูลเรื่องของความรู้ทั่วไปที่ท่านถามมาว่าถ้าจะสร้างบ้านแล้วต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเป็นเบื้องต้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราฟังกันแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวที่ท่านถามมาแล้วผมเอาข้อมูลมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ติดตามหรือได้ฟังกันให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุด
3: ๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ช่องรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับก็ติดตามฟังรายการนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับผมก็จะย้ำทุกครั้งนะครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็จัดรายการกันนะครับย้ำกันทุกครั้งนะครับว่าเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนั้นนะครับพบกันเป็นประจำทางวิทยุคลื่นFM 97นะครับแล้วก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็นำประสบการณ์จากหน้างานมาแชร์กันนะครับรวมทั้งท่านที่ถามกันมาก็จะนำคำถามของท่านมาแชร์มาตอบมาอธิบายเพิ่มเติมกันผ่านทางรายการวิทยุนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับรายการช่างรู้คู่บ้านนั้น เราจัดรายการกันนะครับวันละ1ชั่วโมงวันเสาร์1ชั่วโมง10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับวันอาทิตย์อีก1ชั่วโมงนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับติดตามฟังสดๆทางวิทยุแล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับนั่นคือช่องทางที่ฟังเสียงแต่ถ้าเกิดท่านที่ติดตามแล้วอยากเห็นภาพรายละเอียดนะครับท่านก็สามารถที่ติดตามได้ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดรายการสดผ่านระบบซูมนะครับท่านก็สามารถชมภาพพร้อมเสียงผ่านทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนั้นท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับติดตามย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมโพสต์ไว้นะครับหรือเป็นคลิปสั้นที่โพสต์แชร์ไว้นะครับรวมทั้งรายการสดนะครับถ้าท่านจะฟังวิทยุเนี่ยท่านต้องเข้าไปเลือกในหัวข้อที่เป็นรายการสดนะครับเพราะว่ารายการสดมันจะถูกเก็บอยู่ในเรื่องราวของรายการสดนะครับเพราะว่าผมก็จะมีทำรายการสดทางวิทยุนะครับทั้งสองคลื่นที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดผ่านระบบซูมนะครับผมก็จะเข้าสู่โปรแกรมซึ่งในโปรแกรมเนี่ยมันสามารถที่จะออกอากาศพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าเสียเงินในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เสียเงินมันจะออกอากาศเขาเรียกว่าปลายทางอ่ะไปที่เดียวแต่ถ้าเสียเงินเนี่ยเสียเงินเดือนหนึ่งก็พันกว่าบาทนะครับปลายทางจะไปได้2หรือ3จุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียเงินเยอะขึ้นปลายทางก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆนะครับปลายทางที่ไปเนี่ย2ถึง3จุดเนี่ยก็พอแล้วเช่นคำว่า2ถึง3จุดหมายถึงว่าปลายทางก็จะเป็นทางเพจทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับหรืออีกทางจำไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้ว่าตอนนี้ปลายทางมันจะไปออกทาง TikTok ได้แล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนนี้แน่ๆเนี่ยนะครับปลายทางผมก็จะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับนี่คือช่องทางของการที่ตอนที่เราจัดรายการสดนะครับที่ท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ปลายทางที่เป็นทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นนะครับก็จะลิงก์กันอยู่นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่พูดคุยกันเพราะว่าเป็นการจัดแบบส่งเสียงตามสายโดยผมสัญชัยขนานที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับก็ขออนุญาตว่าเป็นการส่งเสียงตามสายที่จะนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่านำสิ่งที่ท่านถามมานะครับแล้วก็มาแชร์กันนะครับวันนี้หลายท่านที่ถามผมเข้ามาแล้วก็ดูจากการที่โพสต์ไปนะครับคือเรื่องของการซ่อมแล้วก็การใช้วัสดุในการซ่อมและการใช้วัสดุที่ผ่านมานะครับเวลาซ่อมหรือการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะมีวัสดุในการซ่อมในการแก้ไขแล้วก็หลายครั้งที่ท่านถามนะครับว่าไอ้ตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ไม่ใช้ได้ไหมนะครับจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะใช้แทนกันได้ไหมบางวัสดุผมก็จะตอบว่ามันใช้แทนกันได้แต่คุณสมบัติของวัสดุแต่ละตัวที่เรามาแทนกันนั้นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันใช้ได้ไหมใช้ได้ดีไหมตอบไม่ได้นะครับเพราะบางตัวนะครับผมเองก็ไม่เคยใช้แต่รู้ว่าเป็นวัสดุที่สามารถเป็นทางเลือกในการใช้ได้เหมือนกับตอนที่เวลาผมพูดคุยนะครับว่าถ้าเราจะทำผนังบ้านวัสดุทางเลือกเรามีตั้งแต่อิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาแล้วก็ EPD มวลเบานะครับคุณสมบัติแต่ละตัวมันก็จะมีความแตกต่างกันอิฐบล็อกอิฐมอนอิฐมวลเบา EPD มวลเบาคุณสมบัติแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันขั้นตอนในการใช้งานมันมีองค์ประกอบในการทำงานอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ผลรวมสุดท้ายเรื่องนี้มีความแข็งแรงพอๆกันนะครับผมใช้คำว่าพอๆกันแต่ไม่เท่ากันคำว่าไม่เท่ากันหมายถึงว่าวัสดุบางอย่างอาจจะมีความแข็งกว่าวัสดุบางอย่างอาจมีความเปราะกว่าวัสดุบางอย่างอาจอยู่กลางๆวัสดุบางอย่างกันร้อนได้ดีกว่าวัสดุบางอย่างดูดความร้อนได้มากกว่าอย่างเงี้ยครับมันมีความแตกต่างแต่ใช้เป็นผนังแบ่งกั้นอาณาเขตเพื่อความปลอดภัยของโจรขโมยนะครับการเก็บของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยได้นะครับเช่นเดียวกันครับวัสดุที่เราใช้ในการซ่อมนะครับมันก็จะมีวัสดุที่มีความหลากหลายอันแรกคือหลากหลายยี่ห้ออันที่สองคือในหนึ่งยี่ห้ออาจจะมีความหลากหลายรุ่น แต่ละรุ่นก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับปัญหาหน้างานที่แตกต่างกันอันนี้คือความแตกต่างเช่นวันนี้เช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมก็ขออนุญาตเช่นหลายท่านถามว่าเวลาซ่อมเนี่ยนะครับซ่อมโครงสร้างซ่อมคานเนี่ยใช้วูลธรรมดาได้ไหมจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ความแข็งแรงอาจจะสู้ปูนเฉพาะไม่ได้ใช้ปูนโครงสร้างปูนโครงสร้างหมายถึงว่าใช้ปูนแดงผสมเองซ่อมได้ไหมก็จะตอบว่าได้ครับแต่จะแข็งแรงเท่ากับการเลือกใช้วัสดุทางเคมีก่อสร้างซ่อมไหมนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือในบางงานซ่อมท่านก็ถามว่าแล้วแบบเนี้ยผมแนะนำการใช้ปูนฉาบซ่อมแต่ใช้เป็นปูนเกลาได้ไหมผมบอกว่าก็ได้นะครับใช้ได้นะครับปูนเกลาบางครั้งเนี่ยนะครับในการใช้งานเนี่ยแข็งแรงกว่าปูนที่ผมแนะนำด้วยซ้ำไปแต่องค์ประกอบในการซ่อมในการทำงานมันจะมีความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างขององค์ประกอบในการทำงานพื้นที่จุดตำแหน่งที่ต้องทำนั้นมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะครับมันมีคำว่าใช้ได้แต่เราต้องไปดูต่อท้ายว่าไองานที่เราจะใช้เนี่ยคำว่าได้เนี่ยนะครับมันเหมาะไหมมันสมควรไหมมันติดอะไรไหมอ่ะอันนี้แหละครับอันนี้คือข้อจำกัดและข้อควรระวังนะครับสำหรับเรื่องของการใช้งานหรือการใช้วัสดุนะครับทีนี้ในการซ่อมแบบนี้นะครับก็หลายครั้งนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาซ่อมนะครับวัสดุหลักเนี่ยเรามีแน่ๆ3ตัวคือน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนซ่อมโครงสร้างแต่ในบางงานมันก็จะไปเป็นน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนนอนชิงเกลาแต่ละจุดตำแหน่งของการซ่อมมันเลือกใช้ตัวสุดท้ายที่มีความแตกต่างกันนะครับอันนั้นถามว่าเป็นตัวไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ในระหว่างนั้นแล้วมันมีวัสดุเสริมอะไรไหมมีครับวัสดุเสริมที่ต้องใช้เช่นแล้วก็เป็นหลักด้วยนะครับถ้าเสาคานท้องพื้นที่มันเกิดความเสียหายนะครับที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยครับเหล็กเป็นสนิมขาดไม่ขาดเป็นสนิมมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเสริมไหมอันนี้แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่รูปภาพการพูดคุยอาจจะไม่สามารถตอบได้ละเอียดว่าต้องหรือไม่ต้องเพราะอะไรครับเพราะองค์ประกอบพวกนี้มันต้องเห็นสภาพหน้างานนะครับและคนดูต้องตัดสินใจเองได้ว่าเสริมไม่เสริมนะครับแต่ถ้าต้องการตัดสินใจในเชิงหลักวิศวกรรมก็ต้องไปเชิญท่านวิศวกรมาเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็มาคำนวณเมื่อเชิญวิศวกรมานะครับมาตรวจสอบและมาคำนวณก็ต้องคิดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะตามมาเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเตรียมและทำความใจทีนี้ที่ผมคุยมาถึงตรงนี้นะครับมาเท้าความจนละเอียดแล้วก็เยอะนะครับก็สืบเนื่องมาจากมีการพูดคุยกันแล้วก็แชร์เป็นประสบการณ์กันนะครับซึ่งท่านเนี้ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะอยู่ต่างจังหวัดวัสดุบางอย่างนะครับท่านมีความรู้แต่อาจจะไม่เคยใช้เพราะในบางพื้นที่มันมีวัสดุที่ใช้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราต้องมีการซ่อมหรือแก้ไขในส่วนของโครงสร้างเสาหรือคานส่วนนี้แหละนะครับแล้วเหล็กมันเป็นสนิมสิ่งที่เพิ่มเติมจากนอกจาก3ตัวที่ผมพูดถึงคือการที่เราต้องเสริมเหล็กเพื่อชดเชยเหล็กที่เสียหายทีนี้ผมก็จะอธิบายเสมอว่าถ้ามีการซ่อมชดเชยนะครับท่านสามารถใช้เหล็กเส้นขนาดเท่าเดิมเพื่อชดเชยกับเหล็กที่มันเป็นสนิมหรือใช้ GFRP หรือบางทีเรียกสั้นๆว่ารีบาร์ไฟเบอร์ใช้ GFRP หรือรีบาร์ไฟเบอร์แทนเหล็กเส้นแทนนะครับปกติเราเคยใช้เหล็กเส้น9มิลเราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์ที่9มิลไปเสริมได้ความแตกต่างว่าทำไมถึงใช้รีบาร์ไฟเบอร์เพราะอะไรครับเพราะการทำงานมันจะสะดวกขึ้นแต่ข้อดีข้อเสียความแตกต่างท่านต้องศึกษาและทำความเข้าใจว่ารีบาร์ไฟเบอร์เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนตำแหน่งไหนอย่างไรต้องผ่านการออกแบบและการคำนวณไหมอันเนี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยครับทีนี้พอพูดถึงรีบาร์ไฟเบอร์นะครับท่านก็บอกเอ๊ะมันคืออะไรนะครับเห็นไหมครับนี่แสดงว่าท่านพอรู้เคยได้ยินคำว่า GFRP แต่พอผมพูดคำว่ารีบาร์ไฟเบอร์อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะบางครั้งเวลาพูด GFRP จริงๆมันจะมีคำว่า FRP แล้วก็จะมี CFRP แล้วก็ GFRP นะครับแต่บางทีผมเรียกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับทีนี้ก็เลยผมก็เลยอธิบายความว่าคำว่ารีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP นะครับรีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP คืออะไรนะครับ GFRP นะครับมันคือการนำวัสดุที่มาใช้เทียบแทนกับเหล็กเส้นนะครับ GFRP คือตัวย่อตัวเต็มของ GFRP นะครับมันก็คือคำว่า Glass Fiber Glass Fiber ไม่ใช่ไฟเบอร์เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วนะครับ Glass Fiber Reinforced Polymer นะครับนั่นคือวัสดุที่เราเรียกว่า GFRP Glass Fiber Reinforced Polymerนะครับซึ่ง GFRP คืออะไรนะครับ GFRP หรือ Glass Fiber Reinforced Polymer นะครับมันคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วแล้วก็ฝังอยู่ในเรซินไฟเบอร์หรือที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับหรือไวนิลเอสเตอร์นะครับซึ่งใช้แทนเหล็กเส้นในงานคอนกรีตเสริมแรงนะครับโดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคำอธิบายนะครับที่เป็นวิชาการนะครับอันเนี้ยนะครับหลักๆของ GFRP นะครับก็คือ Glass Fiber Reinforced Polymer นะครับคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วนะครับมีใยแก้วแล้วก็มีResin Polymer นะครับถ้าท่านเห็นเส้นนะครับมันก็จะเป็นแท่งเหมือนกับเขาเรียกว่าแท่งแก้วแล้วในแท่งแก้วนะครับมันก็จะมีเส้นไฟเบอร์อยู่นะครับที่พันรอบเป็นนะครับพอพันรอบปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเหล็กปล้องอ้อยนะครับเหมือนกับเหล็กเส้นปล้องอ้อยนะครับมันจะมีเส้นใหญ่พวกนี้นะครับมันก็จะมีหลายขนาดมีตั้งแต่4มิล6มิล9มิล12มิลนะครับไปจนถึง30กว่ามิลแต่ละขนาดก็จะมีคุณสมบัติในการใช้งานหรือการนำไปใช้เป็นไปตามการออกแบบนะครับอันนั้นคือความหมายของคำว่า GFRP แต่ในความหมายของ GFRP นั้นนะครับท่านถามว่าอ้าวแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียในการใช้งานยังไงนะครับนะอันนี้ผมนำที่ท่านอธิบายและท่านถามมานะครับผมก็อธิบายไปนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราก็พอที่จะทำความเข้าใจและนำมาใช้ประสบการณ์จากหน้างานเช่นเคยครับที่จะนำมาสู่การตอบหรือการให้คำแนะนำนะครับเพราะข้อดีของGFRP นะครับข้อดีของมันก็คือ1ทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับการกัดกร่อนของเช่นการกัดกร่อนของความเค็มไอน้ำความชื้นนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับอันเนี้ยตัว GFRP นะครับมันมีคุณสมบัติที่ดีคือทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าและแม่เหล็กอ่ะอันนี้สำคัญมีหน้างานบางหน้างานการใช้งานนะครับที่ต้องป้องกันหรือว่าลดการนำไฟฟ้าของแล้วก็แม่เหล็กนะครับเพราะการเลือกใช้ GFRP นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะมันไม่นำไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับอายุการใช้งานก็ยาวนานเพราะมันไม่เป็นสนิมอยู่กับความชื้นได้นะครับแล้วก็อยู่กับชื้นได้อยู่กับไอทะเลไอน้ำเค็มพวกนี้ได้นะครับมันเลยทำอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานนะครับเพราะมันไม่เป็นสนิมซึ่งต่อให้มันมีความชื้นเข้าน้ำเข้ามันก็ไม่เป็นสนิมเพราะมันเป็นกลาสไฟเบอร์เรนฟอร์ดโพลิเมอร์นะครับที่มันเป็นแท่งแก้วนะครับและที่สำคัญครับน้ำหนักเบานะครับการขนส่งก็จะสะดวกคำว่าน้ำหนักเบาแล้วก็การขนส่งสะดวกเนี่ยนะครับเช่นรีบาร์ไฟเบอร์ขนาด4มิล6มิล9มิล12มิลเนี่ยนะครับมันสามารถนำมาม้วนเป็นวงกลมถ้า4มิล6มิล9มิลนะครับเวลาม้วนเนี่ยครับโดยเฉพาะ4มิล6มิลมันสามารถม้วนเป็นวงกลมเล็กๆเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะประมาณเม็ดเหมือน20ได้แต่ถ้าพอเป็น9มิล12มิลนะครับวงรอบรูปของมันก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับด้วยความที่มันใหญ่แล้วมันมีความแข็งอันนั้นคือมันเลยทำให้การขนส่งหรือว่าน้ำหนักที่มันทำงานเนี่ยเบานะครับและที่สำคัญครับอย่างที่ผมบอกว่าพออายุการใช้งานคงทนเพราะว่ามันทนต่อสารเคมีสภาวะอากาศได้ดีนะครับอยู่ชายทะเลไม่ต้องกลัวน้ำเค็มอยู่กับความชื้นก็ไม่ต้องกลัวความชื้นอยู่กับในทะเลครึ่งบกครึ่งน้ำก็ ไม่ต้องกลัวเรื่องของความชื้นและอากาศนะครับและที่สำคัญครับความแข็งแรงก็เรียกว่าความแข็งแรงหรือแรงดึงนะครับดีกว่าสูงกว่าเหล็กประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีแต่ในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียหรือข้อจำกัดหรือจุดด้อยนะครับของ GFRP Rebar วันนี้บางคนก็บอกว่า GFRP Rebar ถูกกว่าเหล็กบางคนก็บอกว่า GFRP Rebar สูงกว่าเหล็กนะครับซึ่งอันนี้ตอบยากเพราะเรื่องของการเปรียบเทียบราคาเนี่ยครับบางครั้งผมไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบให้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่มันมีความต่างกันอย่างนี้ครับว่าเราซื้อเหล็กเส้น1เส้นถ้าเราใช้แค่1เม็ดนะครับไอ้ที่เหลือถ้าท่านเก็บไม่ดีนะครับมันจะเป็นสนิมและพื้นที่การเก็บท่านก็ต้องเป็นแนวยาวไปสอดไว้ท่านจะห่อแล้วไปเก็บนะครับมันก็เป็นความยากอันเนี้ยนะครับการซื้อ1เม็ดของรีบาร์ไฟเบอร์วันนี้นะครับมันสามารถมีตัดแบ่งขายได้แต่เหล็กจะซื้อมาแค่เม็ดเดียวไม่ได้ท่านต้องไปซื้อรับสารรับซื้อของเก่าก็คือเป็นเหล็กเก่าๆเพราะราคาอาจจะสูงกว่านะครับโดยเฉพาะพอเราตัดขาย1เม็ด2เม็ดยังไงก็แพงกว่าซื้อยกม้วนแน่นอนนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าข้อเสียของมันนะครับค่าอีลาสติกไอโมดูลต่ำนะครับอันนี้ค่านี้ผมอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะครับแล้วก็การทนความร้อนเนี่ยนะครับมันมีขีดจำกัดอย่างเหล็กเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติอาคารไฟไหม้นะครับอาคารไฟไหม้เนี่ยเหล็กมันจะมีแรงยืดหรือแรงยืดหรือแรงดึงที่มันไม่ขาดทันทีแต่ GFRP Rebar Fiber เนี่ยครับถ้าเกิดมันเจอความร้อนมากๆเข้านะครับเวลาขาดมันจะขาดเลยอันนี้คือเป็นข้อเสียแต่ทีเนี้ยพอข้อเสียแบบนี้นะผมถามว่าแล้วเราสร้างอาคารไว้รองรับไฟไหม้ไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่แต่มันก็ต้องเผื่อพูดไปท่านก็จะตีหัวผมเอาได้นะครับว่าเราไม่ได้สร้างอาคารมาเพื่อรองรับไฟไหม้แต่มันก็ต้องมีโอกาสเผื่อว่าแล้วถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับเหล็กก็จะดีกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับแต่ถ้าไม่เจอภาวะแบบนั้นนะครับหรือไม่เสี่ยงแบบนั้นนะครับก็รีบาร์ไฟเบอร์ก็อาจจะดีกว่าเหล็กนะครับแล้วก็การคำนวณหรือการใช้งานนะครับควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีวิศวกรนะครับที่คำนวณให้นะครับแล้วอีกที่สำคัญคือในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็วิศวกรรมนะครับยังคงต้องพัฒนาวันนี้ถ้าผมมีข้อมูลล่าสุดคือปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้การออกแบบในการนำ GFRP หรือ Rebar Fiber ไปใช้นะครับเน้นในแนวราบเช่นเอาไปสำหรับงานเทพื้นเอาไปสำหรับงานเทคานนะครับในมาตรฐานของมยผ.นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีเนี้ยปี69เนี่ยนะครับมีการกำหนดอยู่ในงานที่เป็นแนวตั้งใช้กับเสาแล้วหรือยังนะครับแต่แนวราบนะครับงานพื้นนะครับงานเทพื้นงานเทคานโดยเฉพาะงานซ่อมที่ผมนำไปใช้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในมาตรฐานมยผ.หรอกครับแต่เราก็นำไปใช้นะครับแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับท่านลองไปศึกษาดูนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปดูในมาตรฐานของมยผ.นะครับที่กำหนดไว้นะครับในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบรีบาร์ไฟเบอร์กับเหล็กนะครับรีบาร์ไฟเบอร์มันจะสามารถรับแรงดึงนะครับได้ดีกว่าเหล็กไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่าการรับแรงอัดนะครับยังไงก็ยังสู้เหล็กไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับในเรื่องของการกัดกร่อนเนี่ยนะครับรีบาร์ไฟเบอร์ก็จะทนการกัดกร่อนและอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะครับดีกว่าเหล็กนะครับเรื่องของความแกร่งนะครับเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปลงเปรียบเทียบดูนะครับส่วนในเรื่องของงานที่นำไปใช้นะครับพวกงานที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับหรืองานพวกงานท่าเรือหรือพวกงานห้องแลบห้อง MRI นะครับงานสถานีรถไฟฟ้านะครับหรืองานพื้นดินที่มีสารเคมีสูงนะครับหรือการงานที่ต้องมีการซ่อมแล้วก็การบำรุงยากๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ Rebar Fiber หรือ GFRP ได้ดีกว่าเหล็กนะครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าพวกงานซ่อมนะครับเวลางานซ่อมนะครับถ้าเราจะต้องสอดเหล็กสัก1เส้นเข้าไปในเหล็กปลอกในคานที่เราสกัดเนี่ยเวลาท่านสอดเหล็กเนี่ยมันจะสอดยากเพราะถ้าเกิดท่านดัดเหล็กงอเนี่ยนะครับมันจะงอเลยมันจะไม่เด้งกลับ แต่รีบาร์ไฟเบอร์นะครับท่านสามารถโยกไปโยกมานะครับเหมือนกับสะบัดมันนะครับให้มันดึงแล้วมันก็ค่อยดันเข้าหรือท่านจับให้มันโค้งโกงนะครับพอปล่อยมือมันก็จะเด้งกลับไปอยู่เป็นเส้นเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือความได้เปรียบหรือความแตกต่างในบางส่วนนะครับเราดูความแตกต่างในบางส่วนและดูคุณสมบัติรวมก่อนที่จะตัดสินใจในการนำไปใช้อ่ะนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือหลักๆของเจี๊ยบอภีนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนในการที่เราจะนำเจี๊ยบอภีไปใช้นะครับที่สำคัญคือ1ทั้งงานที่เป็นมาตรฐานนะครับต้องผ่านการออกแบบนะครับผ่านการออกแบบและการคำนวณนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเลือกขนาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับหรือนะครับการเตรียมการตัดการจัดวางพวกนี้นะครับหรือการมัดยึดเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นงานซ่อมเช่นท่านกำลังซ่อมคานยาว4เมตรเหล็กมันเป็นสนิมอยู่แค่ประมาณเมตร52เมตรอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ต้องไปถึงขั้นออกแบบเรานะครับศึกษาข้อมูลแล้วจริงๆในข้อมูลนะเขาก็จะบอกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับถ้าเทียบกับเหล็กเนี่ยครับมันก็จะต่างกันอยู่เช่นใช้รีบาร์ไฟเบอร์ใช้เหล็ก12มิลเราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์9มิลแทนเหล็ก12มิลได้แต่ผมจะบอกว่าเอาจริงๆนะครับถ้าใช้เหล็ก9เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์9มิลถ้าใช้เหล็ก12เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์12มิลอันนี้เป็นการเปรียบเทียบในขนาดเท่ากันเวลาไปใช้งานนะครับมันจะทำงานสะดวกแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมากนักนะครับส่วนการยึดในวิธีผมเวลาเราไปยึดซ่อมคานซ่อมโครงสร้างซ่อมท้องพื้นซ่อมเสาเนี่ยครับอันแรกผมยึดด้วยสายรัดอันที่2ผมยึดความแข็งแรงด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอันนี้สำคัญตามวิธีผมนะครับผมยึดด้วยรีบาร์ไฟเบอร์และอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอีพ็อกซี่เปรียบเทียบเหมือนการเชื่อมรีบาร์ไฟเบอร์สายรัดเปรียบเทียบแค่การยึดไว้ให้มันอยู่กับที่อ่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแนะนำการใช้วัสดุจากประสบการณ์ที่ผมนำไปใช้ในการซ่อมส่วนการสร้างใหม่นั้นนะครับต้องไปศึกษาตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ก่อนการนำไปใช้ถึงจะทำให้ได้อาคารที่มีความปลอดภัยและแข็งแรงนะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดถึงกันในรายการช่างรู้คู่บ้านที่ท่านมีคำถามช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานก็จะมีคำตอบในทุกครั้งที่ท่านถามมาไม่ว่าตอบกันสดๆทางมือถือทางวิทยุหรือทางรายการมีข้อสงสัยมีคำถามครับทักทายมาที่ไลน์ผมได้ครับไลน์ที่ท่านทักมาได้นะครับคือ ID line @สัญชัยครับ @sunchai @สัญชัยหรือเบอร์ผมนะครับ0917893563ครับช่องทางไลน์และเบอร์โทรศัพท์ท่านสามารถโทรมาสอบถามส่งคำถามมาได้ที่เบอร์โทรผมก็คือ0917893563หรือทางไลน์นะครับ ID line @สัญชัยครับ@แล้วก็ sunchai @สัญชัยนะครับก็ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97วันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นวันอาทิตย์เวลา13:00 นถึง14:00 น2วันหยุดกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับสำหรับวันนี้ครับเวลามาถึงช่วงสุดท้ายขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์และอาทิตย์ถัดไปนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีเพื่อกระจายความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักซึ่งจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารหลังจากการที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามานานกว่า10ปีนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อและการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Ride ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
7: นายมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเท ทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สายการบินแอร์แคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blue Diamond Resort บริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62แห่งทั้งนี้คิวบาเผชิญมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมถึงอาหารและยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและจีน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูผุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูผุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็เป็นวันที่6เดือน6นะคะก็ถือเป็นวันดีวันนึงใครที่เตรียมซื้อสินค้าต่างๆนี่ทางผู้ประกอบการเขาก็จะมีการจัดแคมเปญแรงๆหนักๆกันเลยนะคะหลายธุรกิจด้วยกันนะคะส่วนในการยกระดับของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศตอนนี้ก็ต้องเร่งเครื่องอย่างมากเพราะว่าในช่วง5เดือนแรกมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประมาณ14ล้านคนก็ยังมีอัตราที่ลดลงประมาณ 2.3% ก็ถือว่าไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องเพิ่มในเรื่องของรายได้เข้าประเทศให้ได้มากที่สุดทางด้านของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้าเองเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์ในเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าไหร่ ไหร่และเขาเตรียมที่จะมีการจัดชาร์เตอร์เช่าเหมาลำจากจีนมาไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะสำหรับในธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นดิวตี้ฟรีของกลุ่มบริษัท King Power เองก็มีแคมเปญต้อนรับเดือนมิถุนายนนี้เป็นเรื่องแรกก็เป็นการจัดเปิด King Power ออนไลน์จัดชุดใหญ่สำหรับวันที่6เดือน6 Amazing Deal นะคะเป็นการช้อปสินค้าหรูลด 35% ตามมาด้วย APโค้ดถูกโค้ดแรงเมื่อรับโค้ดจากพนักงานของ King Power วันนี้ถึง30มิถุนายนก็จะได้ส่วนลดพิเศษมากมายเลยนะคะรวมไปถึงการช้อป King Power ผ่านบัตรเครดิตที่เป็นพันธมิตรของ King Power ซึ่งมีประมาณ 11-12 แบรนด์ด้วยกันก็สามารถที่จะรับส่วนลดได้สูงสุดถึง 58,300 บาทด้วยกันรายละเอียดเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ฟังว่าช้อปยังไงถึงจะได้ส่วนลดมากขนาดนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรามาดูเรื่องของที่ร่วมกับทางด้านกระทรวงคมนาคมนำโดยผู้ว่าถาบันเกียรติไพบูลย์ก็จับมือกับทางด้านของกรมอุทยานกรมท่าอากาศยานนะคะของกระทรวงคมนาคมขานรับในเรื่องของโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว Fly and Ride ทั่วไทยใน8จังหวัดที่มีสนามบินของกรมท่าอากาศยานให้บริการนี่ก็เป็นความร่วมมือมิติใหม่ที่ดีสำหรับการกระจายนักเดินทางไปสู่จังหวัดต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยข่าวของบริษัทบางจากเปรชั่นจำกัดมหาชนในการเปิดปั๊มรับขยะกำพร้านะคะเดือนมิถุนายนเขามีปฏิทินให้ไปนำขยะกำพร้าไปบริไปได้นะคะที่ปั๊มต่างๆทั่วบางจากในกรุงเทพและปริมณฑลจะมีปั๊มไหนบ้างเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้ได้ฟังกันด้วยเช่นกันและทางด้านของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเองก็เปิดตัวเลขปีไตรมาสที่2ถึงที่3ในปีงบประมาณ2569ก็เขาจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณเขาจะเริ่มตั้งแต่ในเดือนตุลาคม2568ต่อเนื่องมาจนถึงมีนาคม2569นี่ก็คือผ่านมาแล้ว6เดือนสามารถที่จะทำให้อุตสาหกรรมไม้ทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศสร้างเม็ดเงินกระจายไปทั่วประเทศได้ถึง 78,000 ล้านบาทด้วยกันในช่วงนี้เราไปก่อติดการสัมภาษณ์พิเศษคุณวัจนันท์ศิลปะวรวิวัฒน์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วง4เดือนแรกก็สามารถนำภาคใต้ตุนรายได้เข้าพื้นที่ใน14จังหวัดแล้วกว่า 335,928 ล้านบาทช่วงครึ่งปีหลังมิถุนายนถึงกันยายนนี้ก็จะได้คัดสินค้ากิจกรรมเมืองน่าเที่ยวขานรับตลาดในประเทศ3สายฮอตก็จะมีสายกินสายศรัทธาสายมูบวกสายกรีนนะคะนำร่องเปิดเมืองตรังจัดไม่ยั้งทั้งเรื่องอาหารเสิร์ฟเช้าถึงดึก11มื้อตลอดทุกวันไหว้ชวนไหว้พระดังและตลอดเที่ยวชุมชนเที่ยวน้ำตกตั้งแคมปิ้งส่วนเมืองสตูลห้ามพลาดไหว้ศาลเจ้าโป้เจ้เก้งและวัชนาทิพย์เฉลิมซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ต้องไปสักครั้งก็คือที่จังหวัดสตูลนะคะเปิดอุทยานธรณีโลกสตูลกับถ้ำเลสเตโคดอนต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันกับที่ระนองชวนไปแช่น้ำแร่ธรรมชาติ14แห่งพร้อมกับดื่มด่ำธรรมชาติภูเขาหญ้าและนิเวศคีรีรีสกายวอล์กแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในเมืองระนองรวมไปถึงแผนนำ9จังหวัดที่เจออุทกภัยใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้ฟื้นการท่องเที่ยวกลับมาสวยงามชวนไปเที่ยวกันได้แล้วมีปักหมุดไปได้เลยรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณวัจนันท์ศิลปะวรวิวัฒน์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะพอ.เก๋วัจนันท์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะพี่กู๋สวัสดีทุกท่านค่ะ
5: ค่ะตอนนี้ก็เข้าท่องเที่ยวหน้าฝนกันแล้วนะคะหรือกรีนซีซั่นเองในแต่ละในภูมิภาคภาคใต้เองเนี่ยมีแต่ละพื้นที่ที่น่าสนใจอยู่ด้วยอะค่ะอยากให้พอ.เก๋นำเสนอว่าอย่างในโซนพื้นที่ตรังสตูลนรนองเนี่ยทั้งสายกินสายมูสายกรีนต่างๆแต่ละสายเนี่ยมันมีการชี้เป้าโซนไหนที่น่าไปเที่ยวบ้างอะค่ะในช่วงกรีนซีซั่นนี
6: ้ค่ะสำหรับกรีนซีซั่นของภาคใต้เนี่ยนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมาะหรอฝนจะตกก็จะไปเที่ยวทะ ลไปไม่ได้ภาคใต้มีแต่ทะเลหรือเปล่านะคะจริงๆในช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยค่ะภาคใต้เนี่ยมีเสน่ห์ในอีกรูปแบบนึงนะคะเพราะว่ามันมีความบรรยากาศที่เย็นสบายแล้วก็สงบนะคะเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงนะคะจะไปชาร์จพลังให้เต็มที่จะไปในสายสุขภาพสายมูสายกินอย่างที่พี่กูว่านะคะก็จะทำให้ได้ประสบการณ์ดีๆมากมายนะคะนิดนึงว่าถ้าเกิดว่ายังอยากที่จะไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็ไปได้อยู่นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีโซนบางโซนที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่อาจจะปิดตามฤดูกาลนะคะเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นทางซิมิลันหรือหมู่เกาะสุรินทร์นะคะเป็นต้นอันนี้เนี่ยในโซนอื่นๆที่ยังมีทะเลที่อยู่ใกล้ถ้าเป็นทางฝั่งอันดามันนะคะยังมีโซนที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นทางเกาะกระดานหาดปากเมงหรือแม้แต่เกาะหลีเป๊ะเองนะคะเพียงแต่ที่สำคัญคือต้องตรวจเช็คสภาพอากาศนิดนึงนะคะก่อนการเดินทางนะคะยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังพอจะไปเที่ยวได้อยู่และที่สำคัญนะคะประเทศไทยเราโชคดีค่ะเรามีทะเลสองฝั่งเพราะฉะนั้นในช่วงพฤษภาถึงสิงหากันยาเนี่ยค่ะแม้ว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะค่อนข้างมีคลื่นลมแรงแต่ว่าทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่จะไปเที่ยวนะคะอย่างจะไปเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่านะคะจุดดำน้ำต่างๆของทางฝั่งชุมพรอันนี้ไปเที่ยวได้เลยค่ะนะคะอีกส่วนนึงที่พี่กูอยากให้แนะนำเกี่ยวกับเรื่องทางแหล่งท่องเที่ยวของทางจังหวัดตรังจังหวัดสตูลแล้วก็ระนองจริงๆ3จังหวัดเนี่ยนะคะเป็นอยู่ทางฝั่งอันดามันทั้งหมดนะคะอาจจะมีฝนนึงแต่ว่าในส่วนของทะเลที่อยู่ใกล้ๆอย่างที่เรียนนะคะจะเกาะกระดานหาดปากเมงทางจังหวัดตรังหรือว่าจะเป็นเกาะพยามทางระนองก็เช็คดูสภาพอากาศก็ยังไปเที่ยวได้อยู่แต่ในส่วนของจังหวัดเหล่านี้นะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะคะทำให้เรายังไปท่องเที่ยวได้อยู่นะคะอย่างจังหวัดตรังเนี่ยค่ะถ้าเกิดสนใจเนี่ยน้ำตกกระช่องนะคะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองศกคลองพาอันนี้เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขานะคะเดินทางออกจากตัวเมืองตรังเนี่ยไปเที่ยวน้ำตกประมาณ 30-40 กิโลเมตรแล้วก็ในช่วงกรีนซีซันอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงที่ธรรมชาติสมบูรณ์แล้วก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะป่าเขียวชอุ่มนะคะแล้วก็อากาศดีมากๆเหมาะกับการพักผ่อนที่สำคัญน้ำตกกระช่องเนี่ยค่ะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระพันปีนะคะเคยเสด็จไปที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพระบรมาภิไธยที่แกะไว้อยู่ที่ผาหินที่ตรงนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่แบบ Amazing อีกที่หนึ่งเลยนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวชุมชนในแนวชุมชนเนี่ยเราก็จะมีทางบ้านเขาหลักนะคะอันนี้ก็เป็นชุมชนที่การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศกว่า100รางวัล นะคะอาทิเช่นรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในปี2559นะคะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการล่องแก่งเรือคายักผ่านแก่งหินต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์เล็กๆนะคะสำหรับคนที่สนใจแต่ทุกช่วงวัยสามารถไปเที่ยวได้นะคะไม่ใช่เป็นกิจกรรมแบบเชิงผจญภัยมากมายอะไรนะคะแล้วก็มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดสองข้างทางนะคะที่สำคัญที่ชุมชนบ้านเขาหลักเนี่ยค่ะเขามีการเลี้ยงไก่ดำด้วยสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยากว่า5ชนิดนะคะได้แก่ฟ้าทลายโจรบอระเพ็ดขมิ้นชันกวาวเครือดำกระชายดำนะคะไก่ดำของเขาก็เลยมีเรียกได้ว่ามีสรรพคุณทางยานะคะนำมาทำเป็นเมนูอาหารอย่างเช่นแกงไก่ดำหยกกล้วยเทวดาไก่ดำตุ๋นยาจีนอันนี้ก็เป็นแบบจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชุมชนบ้านเขาหลักเลยค่ะที่ไปแล้วก็ต้องห้ามพลาดการทานไก่ดำของที่หมู่บ้านนี้นะคะแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านน้ำราบที่กันตังนะคะเป็นแหล่งที่มีปูม้าให้ทานกันตลอดทั้งปีเลยค่ะเขามีกิจกรรมล่องแพผ่านป่ากงกลางนะคะหรือว่าจะขึ้นเขาไปชมวิวป่าชายเลนแบบ360องศาเรียกว่าเป็นการขึ้นไปตามหาหัวใจสีเขียวนะคะเป็นแบบมุมเบิร์ดไอวิวนะคะชมทะเลแหวกแล้วก็มีกิจกรรมในแบบ CSR ในการปล่อยพันธุ์ปูม้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ที่จังหวัดตรังเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยทางจังหวัดตรังเนี่ยค่ะเด่นมากค่ะเรื่องของอาหารเรียกได้ว่าเขาเป็นแบบยุทธจักรความอร่อยนะคะเรียกว่าเป็นฉายาว่าอร่อย9มื้อตั้งแต่เช้าถึงดึกนะคะกับเมนูที่แตกต่างกับตามห้วงเวลาตัวอย่างเช่นมื้อเช้าเนี่ยค่ะติ่มซำพลาดไม่ได้แล้วก็ทานหมูย่างนะคะเมืองตรังที่ขึ้นชื่อทานกับชากาแฟโบราณกลางวันจะทานเป็นขนมจีนหรือว่าข้าวแกงใต้รสเด็ดรสจัด นะคะตอนเย็นๆ เนี่ยทานซีฟู้ดที่ปากเมงก็ได้นะคะมื้อค่ำยังไปทานข้าวต้มได้อีกนะคะมื้อดึกโรตีน้ำชานี่ค่ะตัวอย่างนะคะพูดไปแล้วก็แอบหิวนิดนึง นะคะอันนี้จังหวัดตรังจังหวัดเดียวนะคะยังเหลือสตูลแล้วก็ระนองอีกนะคะสำหรับสตูลเนี่ยค่ะเขาเด่นที่คนอาจจะรู้จักหลักๆเลยคือเกาะหลีเป๊ะนะคะแต่สตูลเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญอีกจุดนึงคือเรื่องของการเป็นอุทยานธรณีโลกค่ะอุทยานสตูลเนี่ยค่ะเขาครอบคลุมถึง4อำเภอนะคะคืออำเภอทุ่งว่ามะนังละงูและอำเภอเมืองนะคะมันมีความโดดเด่นค่ะที่ลักษณะภูมิประเทศและธรรมชาติเป็นเทือกเขาหินปูนแล้วก็เกาะน้อยใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยเขาได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศในเดือนพฤศจิกายน2559ให้เป็นสตูลยูเนสโก Global Geo Park แห่งแรกของประเทศไทยนะคะอุทยานธรณีสตูลค่ะเขามีจุดเด่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะที่เป็นเกาะหลีเป๊ะหมู่เกาะอาดังปราสาทหินพันยอดอย่างที่เรียนนะคะจริงๆอย่างปราสาทหินพันยอดเนี่ยก็ออกไปจากฝั่งไม่ไกลเลยค่ะนะคะก็สามารถไปเที่ยวได้อยู่แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูในช่วงนี้ก็ตามในช่วงปีซีซั่นนี้ก็ตามนะคะแล้วก็อีกจุดนึงที่อยากจะแนะนำคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยที่สำคัญอันนี้เป็นถ้ำเลสเตโกดอนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันนะคะสิ่งที่โดดเด่นของถ้ำนี้ก็คือเขาได้พบซากดึกดำบรรพ์ของช้างแล้วก็แรดสมัยไพสโตซีนนะคะมีอายุกว่า1,800,000 ปีอันนี้เขาบอกว่าเก่าแก่ยิ่งกว่าช้างแมมมอธอีกนะคะแล้วก็ถ้ำเลสเตโกดอนเนี่ยค่ะถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์ทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์โลกนะคะตัวถ้ำมีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรเป็นถ้ำน้ำนะคะคือมีน้ำอยู่ในถ้ำการจะไปเยี่ยมชมเนี่ยค่ะทางชาวบ้านทางผู้นำชมนะคะเขาจะให้เรานั่งเรือคายักค่ะล่องผ่านเข้าไปแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยต่างๆแล้วก็สุดทางนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการไปตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์นะคะนั่งเรือไปเรื่อยๆดูหินงอกหินย้อยแล้วก็อากาศภายในถ้ำมันโปร่งมันจะไม่เหมือนถ้ำบกถ้ำที่เราเข้าไปตามปกตินะคะอันนี้เพราะว่าเป็นถ้ำน้ำแล้วก็เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่มากเก๋ก็เพิ่งจะไปมาเมื่อต้นเดือนพฤษภานี่เองค่ะแล้วก็ Amazing มากๆเลยไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะอีกจุดนึงก็คือสะพานข้ามการเวลาค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานะคะมีไฮไลท์สำคัญก็คือรอยต่อของหิน2ยุคที่สัมผัสกันเห็นแบบเห็นเป็นรอยชัดเจนเลยค่ะเป็นยุคหินในยุคแคมเบรียนคือประมาณมากกว่า500ล้านปีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นยุคออร์โดวิเชียนประมาณ488ล้านปีทำให้เห็นว่าเขาทำเหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์คอะค่ะที่เราไปถ่ายรูปแล้วเห็นว่ามันเป็นรอยต่อระหว่างการข้ามการเวลาผ่านช่วงอายุหินที่ต่างกันนับหลายร้อยล้านปีในจุดเดียวกันอันนี้มีอยู่จริงที่สตูลบ้านเราเองนะคะอีกจังหวัดนึงค่ะจังหวัดระนองอันนี้ก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงที่เก๋ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าอากาศดีมากแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของระนองค่ะเขาคือมหานครน้ำแร่นะคะมีถึง14แหล่งแช่น้ำแร่ร้อนในจังหวัดระนองน้ำแร่ของระนองค่ะไม่มีกลิ่นกัมมันถันแล้วก็มีคุณภาพของน้ำแร่ที่มีคุณภาพทางเรียกว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปแช่ได้หรือถ้าเกิดว่ามีที่เทศบาลเขาจัดไว้นะคะอันนี้สำหรับคนไทยโชว์บัตรประชาชนใบเดียวเข้าไปแช่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ที่กลางเมืองระนองต้นใหญ่ๆแบบหลายคนโอบทั้งนั้นเลยค่ะจะลงไปแล้วจะรู้สึกเลยค่ะว่าอากาศเนี่ยสดชื่นมากๆแล้วก็ชาวระนองนี่เขาบอกเลยนะคะการแช่น้ำแร่ร้อนในช่วงที่ฝนตกเนี่ยจะยิ่งฟินเป็นพิเศษนะคะอันนี้ก็น้ำแร่ที่ระนองเนี่ยค่ะโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ยังมีภูเขาหญ้าซึ่งเป็นหนึ่งในอันซีนนะคะเป็นทัศนียภาพของภูเขาที่มีหญ้าปกคลุมไม่มีต้นไม้ใหญ่นะคะนี่ก็เป็นอันซีนที่ททประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้มีอีกจุดนึงที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่นะคะเป็นสกายวอล์กซึ่งอยู่กลางเมืองระนองก็ขึ้นไปได้นะคะทำให้เห็นทัศนียภาพของเมืองระนองแบบพาโนรามายิ่งไปในช่วงพระอาทิตย์ตกนี่ก็จะสวยงามเป็นพิเศษค่ะก็ตัวอย่างทั้ง3จังหวัดได้เรียนให้ทราบแล้วก็หวังว่าท่านจะสนใจนะคะแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางเพจเที่ยวใต้บายททหรือว่าจะติดต่อที่1672 Travel Buddy ของททก็ได้เลยค่ะ

0: เก๋ขอยกตัวอย่างมาสัก 3-4 รายการแล้วกันนะคะอย่างแรกเนี่ยเป็นแคมเปญสำหรับสายรักโลกนะคะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถไฟฟ้า EV นะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้เราจัดเป็นคาราวานเที่ยวใต้ใกล้บ้านนะคะในช่วงวันที่ 6-8 มิถุนายนนี้ได้ทราบมาว่ายังพอจะมีที่เหลืออยู่บ้างนะคะยังไงถ้าเกิดว่าลองติดต่อดูทางเพจเที่ยวใต้ใบททท.นะคะเผื่อว่าจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้เนี่ยค่ะททท.ร่วมกับพันธมิตรนะคะ Paul Solution ที่จะนำนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ขับรถยนต์ไฟฟ้า EV เนี่ยค่ะลงไปในเส้นทางชุมพรระนองพังงานะคะวันที่ 6-8 มิถุนาเป็นเส้นทาง3วัน2คืนนะคะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,888 บาทต่อรถ1คันสำหรับ2คนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการรวมค่าที่พัก2คืนและอาหาร7มื้อและยังมีเสื้อที่ระลึกแล้วก็กิจกรรมต่างๆในตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะจะได้ไปเที่ยวชุมพรแล้วก็ระนองอย่างที่เรียนรวมไปถึงพังงาไปชิมทุเรียนกันด้วยนะคะอ
1: ี
0: กกิจกรรมนึงค่ะเป็นสำหรับเก๋ขอเรียกว่าเป็นสายรักสุขภาพนะคะ Well Wife Getaway เสน่ห์ใต้รีทรีตอันนี้เราก็ร่วมกับทางพันธมิตรนะคะสำหรับสายรักสุขภาพเนี่ยจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาแล้วก็สงขลานะคะเรามีกิจกรรม Nature Run and Ice Bath ในช่วงวันที่24พฤษภาคมนี้แล้วค่ะในที่ชายคารีทรีตจังหวัดภูเก็ตนะคะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเท่านั้นนะคะที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็มีวันที่27-28มิถุนายนนะคะเป็นกิจกรรมโยคะแล้วก็ซาวฮีลิ่งที่วรนารีสอร์ทที่กระบี่นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เขาหลักนะคะเป็นกิจกรรมเขาหลัก Beach Run and Yoga นะคะในช่วงวันที่11กรกฎาคมที่ Memory Beach เขาหลักนะคะแล้วปิดท้ายที่สงขลา City Run นะคะในวันที่19กรกฎาคมที่ย่านเมืองเก่าสงขลาอันนี้ก็ติดตามรายละเอียดดูได้ทางเพจเที่ยวใต้ใบททท.นะคะยังมีที่ให้เข้าไปร่วมงานกันอยู่นะคะ
1: แล
0: ้วก็สำหรับอีกนิดนึงนะคะในช่วงนี้ค่ะคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟเนี่ยค่ะเป็นเวลาของชาวเซิร์ฟเขาจริงๆนะคะวันที่28-30กรกฎาคมที่ Memory Beach นะคะททท.สำนักงานพังงาก็จัดกิจกรรมพังงา Women Surf Camp นะคะท่านที่สนใจก็ไปร่วมได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เช่นเคยค่ะติดต่อหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดสอบถามไปได้ทางเพจเที่ยวใต้ใบททท.หรือ1672 Travel Buddy ค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งคือขออัปเดตอีกต่อเนื่องเรื่องของพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่เคยเจอเหตุอุทกภัย9พื้นที่อะค่ะตอนนี้เนี่ยพอฟื้นฟูกลับมาแล้วเราอยากจะแนะนำหรือนำเสนอให้คนไปช่วยอุดหนุนไปเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างในพื้นที่เหล่านี้บ้างนะคะ
0: ค่ะในพื้นที่เหล่านี้นะคะจริงๆในช่วงนั้นก็จะมีความเรียกได้ว่าประสบภัยหรือว่ามีความเดือดร้อนที่แตกต่างกันนะคะหลักๆเลยที่หนักๆ ก็ทางหาดใหญ่นะคะซึ่งททท.เองเนี่ยก็ได้ไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างกับทางหาดใหญ่นะคะทั้งในมุมของการฟื้นฟูเมืองนะคะในมุมของการที่สร้างเรียกได้ว่าสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางนะคะเราจัดกิจกรรมหลายๆอย่างมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ตอนที่ช่วงปีใหม่นะคะมาช่วงจุดจีนมาช่วงสงกรานต์นะคะแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องอีกเช่นเคยนะคะทั้งในรูปแบบของ B2B B2C นะคะในส่วนของหาดใหญ่สงขลาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอยากจะแนะนำว่าช่วงนี้นะคะสามารถที่จะไปเที่ยว อยากเชิญชวนว่าไปเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางท่านที่สนใจในกิจกรรมสายศรัทธาสายมูนะคะก็ไปท่องเที่ยวได้นะคะเส้นทางตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะซึ่งท่านได้เป็นที่สักการะของทุกๆเรียกได้ว่าชาวพุทธเนี่ยก็เริ่มสายศรัทธาหลวงปู่ทวดมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าเส้นทางที่บ้านเกิดหลวงปู่ทวดเนี่ยค่ะท่านเป็นชาวอำเภอสถิงพระนะคะที่สถิงพระเนี่ยค่ะมีวัดต้นเรียบซึ่งเป็นที่ฝังรกหลวงปู่ทวดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ท่านเกิดมานะคะมีวัดดีหลวงซึ่งเป็นที่ที่หลวงปู่ทวดเนี่ยท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรกนะคะมีสำนักสงฆ์นาเปลที่อยู่ในตำนานของหลวงปู่ทวดว่ามีพญางูมามอบลูกแก้วให้กับหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็วัดพระโคที่หลวงปู่ทวดเนี่ยท่านได้จำพรรษาท่านได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นตำนานสมเด็จพระโคเป็นตำนานของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะหรือจะเลยไปอีกนิดไปที่ปัตตานีไปไหว้หลวงปู่ทวดที่วัดช้างไห้ซึ่งเป็นที่ที่ชาปนกิจหลวงปู่ทวดนะคะก็เนี่ยค่ะตำนานที่รวมตลอดของหลวงปู่ทวดในดินแดนภาคใต้

0: ที่อยากจะแนะนำส่วนที่อื่นๆก็อย่างใน9จังหวัดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะอย่างทางตรังก็ได้เรียนไปแล้วนะคะคือที่เหล่านี้ค่ะล้วนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็มีจุดเด่นจุดไฮไลท์ที่แตกต่างกันนะคะตรังสตูลสงขลาใช่ไหมที่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยในช่วงนั้นนะคะแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เป็นอีกสถานที่นึงที่ในช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติที่สดชื่นแล้วก็มีเรื่องของการวิ่งเทรลการไปดูในป่าฮาราบารานะคะการไปเที่ยวไปกินอาหารอร่อยๆที่เบตงพวกนี้ค่ะกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนที่ยิ่งเราเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ก็คือการที่เราช่วยซัพพอร์ตให้เกิดการกระจายรายได้ให้เกิดแรงสนับสนุนให้กับคนในท้องถิ่นได้มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแล้วก็มีความสุขจากการที่ได้รับต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ก็ครบเครื่องในการเที่ยวช่วงหน้าฝนหรือกรีนซีซั่นในภาคใต้นะคะ
0: ค่ะ
1: ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผอ.เก๋วัจนันท์มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เที่ยวใต้ก็ยังสามารถเที่ยวได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นหน้าฝนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากหน้าอื่นๆถ้าพูดถึงภาคใต้คนจะนึกถึงทะเลเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ภาคใต้นั้นมีจุดขายมากมายตามที่ผอ.เก๋วัจนันท์ศิลปะวรวิวัฒน์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำเสนอไปนะคะเราก็ช่วยกันกระจายรายได้ในพื้นที่เมืองน่าเที่ยวและเมืองที่มีความยั่งยืนที่ยังคงกระจายอยู่ทั่วเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยเที่ยวได้เที่ยวช่วยชาติกันนะคะเพราะเศรษฐกิจจะได้กระจายรายได้ไปถึงมือคนในระดับชุมชนทั้งประเทศและก็ทำให้มีเงินหมุนเวียนมาให้เกิดเศรษฐกิจของประเทศคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนข่าวในช่วงต้นชั่วโมงมาฟังข่าวแรกคือ King Power ออนไลน์เขาได้จัดชุดใหญ่ในรับมหกรรม6เดือน6นะคะก็คือดีลAmazing Deal ลด 35% เป็นดีลแห่งความลักชัวรี่ชวนคนมาเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันช้อปพิเศษวันนี้ไปจนถึงวันที่8มิถุนายน2569มีทั้งผลิตภัณฑ์สกินแคร์เครื่องสำอางแฟชั่นแบรนด์ดังราคาสุด Amazing เตรียมความพร้อมรับความปังลดแรงถึง 35% ก็คือพิเศษสำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีบัตร Power Pass ช้อปแบบไม่ต้องมีขั้นต่ำรับไปเลยส่วนลดสูงสุด 35% เพียงแค่ใส่รหัสส่วนลด 66MEM 626แล้วก็เลือกสินค้ากดแบรนด์ที่เข้าร่วมรายการนี้มอบพิเศษให้กับ Shop Your Fragrance On Now นะคะคัดไอเทมแบรนด์ดังสุดลักชัวรี่มานำเสนอก่อนออกเดินทางในราคาสุดคุ้มของแบรนด์ L'Occitane Tom Ford Shiseido Decolte Boss Bottega Veneta Giorgio Armani Gucci Marc Jacobs Bobby Brown และอื่นๆอีกมากมายเข้ามาส่องได้เลยที่ King Power Online ส่วนข่าวต่อมาเป็นการที่กลุ่มบริษัท King Power เขาจัดให้แบบจุใจกับ AP code เป็นโค้ดแรงโค้ดถูกใส่โค้ดเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่มีโค้ดหรือยังไม่ได้ใส่โค้ดหยุดอย่าเพิ่งกดจ่ายเงินถ้ายังไม่ได้ใส่โค้ดนี้เพราะว่าถ้าใส่โค้ด AP ที่ได้รับจากพนักงานของ King Power จะได้ส่วนลดที่คุ้มกว่าและยังได้ออนท็อปเพิ่มทันทีอีก 5% เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เขามีสินค้า6กลุ่มหลักๆมานำเสนอในส่วนลดที่สามารถรับจากพนักงานได้ก็คือใครที่มีญาติพี่น้องทำงานอยู่King Power ก็สามารถบอกต่อกันถึงโค้ดที่จะให้ช้อปเพื่อรับส่วนลดได้นะคะก็จะมีน้ำหอมเครื่องสำอางแฟชั่นนาฬิกาเครื่องประดับสินค้าไทยช็อกโกแลตและขนมนำเข้าจากทั่วโลกตามมาอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ใช้บัตรเครดิตนะคะช้อปที่ King Power สามารถที่จะรับเงินคืนรวมสูงสุดได้ถึง 58,300 บาทด้วยกันก็มีธนาคารที่เข้าร่วมกิจกรรมมอบดีลพิเศษเมื่อช้อป King Power แล้วจ่ายผ่านบัตรตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงที่30มิถุนายน2569จ่ายหรือช้อปได้ที่ King Power สาขาในเมืองที่รางน้ำ King Power City Boutique ที่ภูเก็ตแล้วก็ King Power 3สนามบินมีสุวรรณภูมิดอนเมืองและภูเก็ตสมาชิก Power Pass สามารถสัมผัสความสะดวกสบายได้ตั้งแต่เริ่มทริปรับสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็มโดยเฉพาะบัตรสมาชิกสถานะเวก้าช้อปคุ้มรับส่วนลดสูงสุดถึง 20% และทุกการช้อป25บาทก็รับกลัดสูงสุดคูณ3พร้อมยกระดับการช้อปด้วยผู้ช่วยส่วนตัวให้ทุกคนได้ช้อปอย่างสบายใจใช้บริการ The Atlas Personal Shopper นะคะห้ามพลาดรับบริการรถลิมูซีน The Atlas Airport Limousine กับ Global Limousine ได้ทุกการเดินทางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมไปถึงพื้นที่เพื่อการพักผ่อนก่อนขึ้นเครื่องก็ใช้บริการได้ที่ The แอตลาสคลับที่สนามบินสุวรรณภูมิที่นี่เขาจะมีการเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มสุดพิเศษและยังมีสิทธิประโยชน์มากมายให้ด้วยส่วน The Atlas Club ของ King Power ก็เปิดให้สมาชิก Power Pass ก้าวไปสู่ประสบการณ์เหนือระดับเพียงสะสมยอดช็อปต่อเนื่อง2ปีปฏิทินให้ครบ2ล้านบาทก็จะสามารถอัปเกรดสถานะเวก้าและก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆที่กล่าวไปข้างต้นมากมายเลยนะคะส่วนสมาชิกธรรมดาก็ใช้สิทธิ์บางสิทธิ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นสิทธิ์ที่นำมาบอกกันยิ่งช็อปยิ่งได้สิทธิ์มากมายเลยนะคะมาที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าททได้ประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงคมนาคมบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ผนึกกำลังกันยกระดับขีดความสามารถในการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศและพัฒนาเส้นทางบินโดยเร่งบูสต์เส้นทางกระจายไปสู่สนามบินภูมิภาคที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานภายใต้แนวคิด3311นั่นก็คือแต่ละภาคทั้งหมด4ภาคเนี่ยเขาก็จะมีเที่ยวบินแต่ละภาคที่แตกต่างกันไปนำโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยอุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นในนี้3แรกนะคะก็คือภาคใต้อีก3จังหวัดก็จะมีกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภาคกลางก็จะมี1จังหวัดคือประจวบคีรีขันธ์และภาคเหนืออีก1จังหวัดก็คือจังหวัดน่านก็ได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวต่อขานรับแคมเปญหรือโครงการ Fly and Drive ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้นะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้เป็นระดับบริหารของกระทรวงคมนาคมทั้งหมดและก็ตัวแทนของสายการบินต่างๆด้วยผู้ว่าถาปณีก็กล่าวว่าจากความท้าทายที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต้องเผชิญภาวะการแข่งขันเข้มข้นทั้งสถานการณ์ความไม่สงบก็ทำให้ต้นทุนสายการบินเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งก็ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนที่การท่องเที่ยวประเทศไทยกับกระทรวงคมนาคมบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนต้องผนึกกำลังกันโดยจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงทางอากาศในช่วงครึ่งปีหลังก็จะมีการกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางเพิ่มมากขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศกระจายไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพการรองรับการบินทั้งสนามบินของกรมท่าอากาศยานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการรองรับโครงการนำร่องFlyแอนด์ไดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะและก็จะผลักดันให้เกิดการเดินทางทางอากาศภายใต้แนวคิด Value Over Volume มุ่งพัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์เดินทางที่มีมูลค่าสูงและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเน้นขยายรูปแบบการเดินทางทางอากาศเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นเครื่องบินน้ำเครื่องบินส่วนบุคคลเฮลิคอปเตอร์ก็เป็นการเพิ่มทางเลือกเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และเป็นการเจาะกลุ่มไฮเอนด์ระดับสูงเพิ่มประสบการณ์พิเศษเป็นส่วนตัวตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่กลุ่มมหาเศรษฐีด้วยโดยเฉพาะเรื่อง private jet เรื่องของ seaplane ต่างๆนะคะสำหรับกลยุทธ์การร่วมมือทางการตลาดของการท่องเที่ยวประเทศไทยกับกระทรวงคมนาคมก็ได้ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลผู้โดยสารมาวิเคราะห์เชิงลึกเชิงลึกในการทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วกระทรวงคมนาคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ผนึกกำลังกันโดยรูปแบบการทำงานเชื่อมโยงโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการเดินทางทางอากาศและการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ทำให้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นและทำให้เศรษฐกิจของประเทศในจังหวัดต่างๆเนี่ยคึกคักเพิ่มมากขึ้นมาที่ทางด้านของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเราบอกแล้วว่าบางจากเปิดปฏิทินเดือนมิถุนายนนี้นะคะเป็นการอัปเดตการรับเปิดจุดรับขยะกำพร้าในเดือนมิถุนายน2569โครงการขยะกำพร้าสัญจรก็เตรียมเดินทางไปใกล้แต่ละบ้านในกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มจากการแยกขยะแล้วนำมาส่งที่จุดใกล้บ้านโดยบางจากพร้อมที่จะดูแลให้ขยะกำพร้าเหล่านี้ไปได้ต่ออย่างถูกทางเพื่อที่จะทำให้โลกสะอาดโลกยั่งยืนเขามีจลังเป็นจุดรับตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง11โมงครึ่งรวมทั้งหมด6จุดด้วยกันเริ่มวันนี้วันแรกวันที่6มิถุนายนที่ปั๊มบางจากบางนากม16กับปั๊มบางจากรามอินทา71ตรงคูบอนส่วนวันพฤหัสที่11มิถุนายนก็ใครที่อยู่ใกล้ก็คือปั๊มบางจากพระประโทนนครปฐมวันที่14มิถุนายนเป็นปั๊มบางจากพัทยากลางวันที่20มิถุนายนเป็นปั๊มบางจากราชพฤกษ์2ปั๊มบางจากถนนศรีนครินทร์กม14ตรงข้ามแมคโครศรีนครินทร์สำหรับขยะกำพร้าที่บางจากรับเข้าโครงการนี้สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงทด ดแทนได้อย่างเช่นซองฟลอยซองขนมซองกาแฟซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถุงพลาสติกยืดถุงอย่างกลุ่มถุงหิ้วเป็นพลาสติกกันกระแทกฟิล์มยืดกล่องกระดาษเคลือบพลาสติกกล่องนมกล่องน้ำผลไม้เศษผ้าหนังกระดาษกาวแผ่นซีดีแผงยานะคะบางจากได้ร่วมกับ N15 เทคโนโลยีเริ่มเปิดให้บริการพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดรับขยะกำพร้ามาตั้งแต่ปี2569ต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วก็ได้นำร่องทำการขยายอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยรณรงค์การลดขยะตั้งแต่ต้นทางแล้วก็นำขยะไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบลงได้และก็ทำให้ประเทศเรามีความปลอดภัยปลอดขยะเพิ่มมากขึ้นก็เป็นโครงการที่ดีใครที่อยู่ใกล้ตรงไหนก็สามารถที่จะไปใช้บริการทิ้งขยะกลัมพากับบางจากได้เพื่อที่จะนำไปรีไซเคิลให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะคะมาที่ดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าล่าสุด Thailand Mice Statistic Overview ของทีเซปเองเขาได้จัดทำภาพรวมอุตสาหกรรมไม้เมืองไทยในสถานการณ์ช่วงครึ่งปีงบประมาณระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569หรือประมาณ6เดือนแรกนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของอุตสาหกรรมไม้หนึ่งในกลไกสำคัญที่ได้เชื่อมกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเดินทางการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสามารถกระตุ้นตลาดไม้เดินทางจากตลาดในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกทำให้มีจำนวนรวมในช่วง6เดือนแรกประมาณ 13,960,000 คนสร้างรายได้ถึง 78,820 ล้านบาทด้วยกันนะคะไม้แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างสัดส่วนรายได้อย่างโดดเด่นจากอุตสาหกรรมไม้รวมทั้งหมดก็ประกอบด้วยส่วนที่1คือการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้าหรือ Exhibition หรือตัวอีนะคะทำรายได้สูงสุด 64.05% ส่วนที่2เป็นการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลหรืออินเซนทีฟก็สามารถสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมไม้ถึง 15.03% ส่วนที่3การจัดประชุมและสัมมนาหรือมีตติ้งก็สามารถสร้างรายได้ประมาณ 11.66% นะคะส่วนที่4เป็นการจัดประชุมนานาชาติขนาดใหญ่หรือคอนเวนชั่นก็สร้างรายได้ประมาณ 9.25% ข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของงานแสดงสินค้าหรือ exhibition ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างกิจกรรมหลักสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมไม้ไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งทางด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจภายในและระหว่างประเทศตลอด6เดือนหรือครึ่งปีงบประมาณแรกตุลาคม2568ถึงมีนาคม2569นี้อุตสาหกรรมไม้ได้สร้างสรรค์งานมาจัดในประเทศไม่ต่ำกว่า 9,830 งานก็แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมความต่อเนื่องทางธุรกิจและการจัดงานในหลายอุตสาหกรรมที่ยังคงมีความเข้มแข็งที่ดีและก็เป็นการสร้างความท้าทายท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่กำลังผันผวนทั้งเรื่องต้นทุนพลังงานการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนจากปัจจัยระหว่างประเทศด้วยแต่ไม้ก็ยังยืนหนึ่งในการนำรายได้เข้าประเทศเกือบ 80,000 ล้านบาทนะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอุตสาหกรรมไม้ของประเทศด้วยเพราะว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากและก็สามารถดึงบุคลากรบุคคลที่เข้ามาร่วมงานเป็นคนที่มีศักยภาพมีความพร้อมในการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 2-3 เท่าและที่สำคัญก็คือสามารถต่อยอดงานต่างๆได้และสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นทริปเดินทางต่อเนื่องหลังจากงานประชุมต่างๆหรืองานจัดแสดงสินค้าต่างๆแล้วก็จึงสามารถจัดประชุมการท่องเที่ยวไปเที่ยวแบบพรีหรือโพสต์ทัวร์ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องพักสักครู่แต่รอฟังช่วงที่2อย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะคะเรามีการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นที่เที่ยวตามรอยลิซ่าในแต่ละภาคมาฝากกันสำหรับในวันนี้เป็นภาคกลางกับภาคใต้และก็มีข่าวในช่วงสุขภาพเกี่ยวกับเรื่อง4วัยที่แนะนำให้เตรียมตัวรับมือช่วงหน้าฝนรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงพรุ่งนี้พักสักครู่ค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโดดเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
6: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงหน้าฝนนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยก็ได้พร้อมนำเสนอจุดเช็คอินตามแหล่งท่องเที่ยวหน้าฝนกันนะคะและก็ชวนออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของแคมเปญ Feel on the Feelings เปิดหัวใจรับทุกความรู้สึกตามรอยเส้นทางที่ลิซ่าเคยไปลองเที่ยวแล้วก็นำเสนอในโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อไปดื่มด่ำความเย็นช่วงหน้าฝนในวันนี้กับลิซ่าในภาคกลางกับภาคใต้นะคะภาคกลางเราก็มีเน้นเรื่องของธีมการท่องเที่ยวหลากหลายความรู้สึกก็ให้เช็คอินหลักๆได้2พื้นที่ซึ่งเที่ยวใกล้นะคะสำหรับพิกัดที่1ก็คือเป็นวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารในกรุงเทพมหานครที่เป็นภาพจำความงดงามเหนือกาลเวลาเมื่อแสงส่องสะท้อนแม่น้ำเจ้าพยาก็ช่วยขับให้สีสันของพระปรางขาวนวลดูโดดเด่นกว่าที่เคยและเมื่อพระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าแสงไฟโทนอุ่นก็สาดส่องกระทบองค์พระปรางพร้อมเงาสะท้อนระยิบระยับบนผืนน้ำเจ้าพยาที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ให้บรรยากาศแม่น้ำงดงามราวภาพวาดอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครพิกัดที่2เป็นน้ำตกห้วยขมิ้นจังหวัดกาญจนบุรีในช่วงหน้าฝนที่สายน้ำเต็มชั้นน้ำตกสีฟ้าใสท่ามกลางผืนป่าเขียวชอุ่มกลายเป็นเสียงของธรรมชาติที่ช่วยเยียวยาความเหนื่อยล้าได้ดีที่สุดและช่วยหิวกายหิวใจของนักท่องเที่ยวได้ด้วยลงใต้ไปปล่อยใจกับทะเลและผืนป่า2แห่งพิกัดที่1ก็คือเป็นแหลมหาดที่เกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาภาพของทะเลใต้ในวันที่เงียบสงบสันทรายสีขาวราวกับผงแป้งทอดยา ราวสู่ท้องทะเลติดกับน้ำสีฟ้าอมเขียวดูสวยราวภาพวาดที่นี่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำการพายเรือคายักและการนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกสุดแสนจะโรแมนติกพิกัดที่2เป็นอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีดินแดนแห่งขุนเขาผืนป่าบุฝนโบราณที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่านและทะเลสาบสีเขียวมรกตมีสายหมอกที่ลอยอยู่เหนือผืนน้ำในยามเช้าก็ทำให้บรรยากาศดูสงบนิ่งราวกับธรรมชาติกำลังโอบกอดผู้คนที่เดินทางเข้าไปเยือนและหากอยากสัมผัสความงามของวิวเหนือเขื่อนในบรรยากาศเขียวชุ่มเป็นพิเศษช่วงฤดูฝนก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีเวลาที่สวยงามมากชวนสายธรรมชาติให้ไปชมน้ำตกภายในอุทยานเขาศกด้วยช่วงฤดูฝนก็จะมีน้ำเต็มและสายน้ำกำลังไหลสวยส่วนกิจกรรมก็จะมีล่องเรือชมวิวเหนือเขื่อนหรือนอนพักแพกลางน้ำสัมผัสเสน่ห์เขาศกได้ตลอดทั้งปีแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังได้เติมเต็มไปกับ Feel on the Feeling Seeking Thailand Wonder ด้วยการสะสม Buddy Reward ได้ด้วยนะคะมาที่เรื่องของสุขภาพสำหรับ4วัยในการรับมือการดูแลสุขภาพตลอดหน้าฝนนี้ตอนนี้ฝนกำลังเริ่มเข้ามาแล้วนะคะถ้าร่างกายเราอ่อนแอก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายและเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งมีหวัดหลายสายเชื้อพันธุ์หลายสายพันธุ์ด้วยนะคะก็ต้องควรระวังไว้โดยเฉพาะวัยต่างๆที่ควรปฏิบัติก็จะเริ่มแต่วัยทารกหรือวัยเด็กเล็กทางผู้ปกครองหรือคนที่เลี้ยงก็ควรจะให้ดื่มนมแม่เป็นประจำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กเมื่อออกจากบ้านก็จะเสริมการป้องกันด้วยหมวกเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นแก่เด็กก่อนนอนก็ห่มผ้าหนาสวมถุงเท้าให้อบอุ่นและก็ระวังไม่ให้มีไข้ถ้ามีก็รีบพาไปพบแพทย์ทันทีวัยที่2ไปเรียนควรหลีกเลี่ยงการออกไปเล่นน้ำฝนเพราะจะทำให้ตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศไม่ค่อยจะดีเมื่อฝนตกลงมาก็จะทะล้างสิ่งสกปรกลงมาด้วยก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ผู้ปกครองก็ควรจะเตรียมร่มหรือหมวกให้เด็กได้สวมใส่อยู่เสมอวัยที่3เป็นวัยทำงานส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพและมักจะคิดว่าไม่เป็นไรแต่แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินตากฝนการดื่มแอลกอฮอล์ดื่มชาในปริมาณที่มากเกินไปและแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีเสริมด้วยการกินผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงกินสมุนไพรที่มีความเผ็ดร้อนและก็เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายเราให้เกิดความอบอุ่นวัยที่4เป็นผู้สูงอายุก็จะมีภูมิต้านทานอ่อนแอลงเสี่ยงป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายทั้งโรคทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่หลอดลมอักเสบลามไปถึงโรคปอดอักเสบได้เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุแนะนำให้กินอาหารรสอ่อนปรุงสุกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสภาพอากาศร้อนจัดควรจะสวมรองเท้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันแมลงในช่วงที่มีอากาศชื้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยที่ควรทำเหมือนกันคือควรนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารให้ครบ5หมู่ตามสูตร211พร้อมกับดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วและก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะทำให้สุขภาพเราดีและก็ปลอดจากโรคไข้หวัดหน้าฝนได้ด้วยนะคะมาที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าตลอด5เดือนแรกตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วทั้งสิ้น 14,32,649 คนลดลงจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนประมาณ 2.3% ก็สร้างรายได้เข้าประเทศอยู่ที่ 679,274 ล้านบาทนักท่องเที่ยว5อันดับแรกที่มาไทยก็จะมีสาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณ 2,300,000 คนมาเลเซีย 1,730,000 คนอินเดีย 1,560,000คนรัสเซีย 946,000 คนและเกาหลีใต้ 539,000 คนส่วนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในสิ้นสุดคือสิ้นสุดพฤษภาคมช่วง 25-31 พฤษภาคมก็มีนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้เดินทางเข้ามาสัปดาห์เดียวนี่ประมาณ 470,000 คนเพราะมีวันหยุดต่อเนื่องอย่างเช่นวันอีดินฟิตรีวันเฉลิมฉลองการสิ้นสุดถือศีลอดของชาวมุสลิมวันวิสาขบูชาในสิงคโปร์ก็มีวันหยุดยาว3วันและก็ทำให้ตลาดสิงคโปร์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4จากอันดับ6ส่วนมาเลเซียก็เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยประมาณ 185,000 คนนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 110% อันนี้เฉพาะช่วงสัปดาห์เดียวนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ในช่วงวันที่1ถึงวันที่31พฤษภาคม2519มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยรวมทั้งเดือนเลยประมาณ 2,350,000 คนส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นี้ทั้งหมดนะคะคือสัปดาห์ที่25ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทย 63,792 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 83,256 คนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยมากๆก็จะเป็นอันดับ1คือมาเลเซีย 185,721 คนเพิ่มขึ้น 109% สาธารณรัฐประชาชนจีน 81,097 คนลดลงไปประมาณ 4.57% อินเดียก็มาประมาณ 52,736 คนลดลง 4.17% สิงคโปร์มา 22,333 คนเพิ่ม 32.78% รัสเซียมา 17,958 คนเพิ่ม 7.56% คาดการว่าในช่วงวันที่ 1-7 มิถุนายนนี้นักท่องเที่ยวที่ต่างชาติมาไทยจะลดลงแต่ก็ยังมีความหวังว่าจะทำให้ดีขึ้นมาได้และเอกชนไทยก็ให้ระวังในเรื่องของการฟื้นฟูตลาดจีนเพิ่มขึ้นมาโดยเร็วที่สุดมาเลเซียด้วยต้องเป็นตลาดระยะใกล้สามารถกระตุ้นได้เร็วส่วนตลาดระยะไกลก็ต้องรอดูเพราะส่วนใหญ่นี้ก็มีแนวโน้มที่คงที่หรือลดลงนั่นเองนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากภาคเอกชนด้วยนะคะมาอีกข่าวเป็นข่าวที่นายกิติพงษ์สารสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ประกาศว่าได้จัดงานรักคุณท้องฟ้า2566เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนี้ที่ซาเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M Square นะคะก็เป็นการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับนักเดินทางและลูกค้าประจำของการบินไทยโดยมีข้อเสนอเป็นตั๋วราคาพิเศษมีระบบการสะสมไมล์เพิ่มมากขึ้นและมีการสัมมนาคุณในเรื่องของ Royal Orchid Plus ในเรื่องของแพ็คเกจที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่การบินไทยให้บริการเป็นโปรแกรม Royal Orchid Holiday แล้วก็มีสินค้าที่ระลึกในงานด้วยในไฮไลท์ในงานก็จะมีการเปิดตัวในเรื่องของการกลับมาบินเส้นทางกรุงเทพอัมสเตอร์ดัมที่จะเริ่ม1กรกฎาคม2519นี้เป็นต้นไปก็บินไปสู่ยุโรปมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นและ2ก็มีการเปิดตัวมาสคอตการบินไทยอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าแฟนคลับประจำด้วยนะคะและใครชอบในงานครบ 66,000 บาทก็จะได้รับลุ้นของรางวัลมากมายกว่า 2,500 รายการส่วนบัตรเครดิตต่างๆ9แห่งก็เข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้โดยสารที่จะซื้อตั๋วการบินไทยสำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทางสถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังในเว็บไซต์ QFM สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือจะฟังในวิทยุทั่วไปในรถก็ได้หรือจะเข้าไปฟังย้อนหลังใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 และเข้าไปอ่านทุกข่าวของรายการได้ในบล็อกเกอร์กูทูทัวในเว็บไซต์กูทัวร์ซ่าในเพจ Facebook เป็นลุงใหญ่3เสนแล้วขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและก็ดูแลตัวเองแล้วกลับมาฟังรายการดีๆได้ใหม่ในวันอาทิตย์สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
2: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใหญ่3เสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกผลไม้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนคุกคามช่องแคบฮอร์มุซพนิชพลธีรรัตน์สกุลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาหมู่เซอร์และลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจำนวน 2,274 ไร่มีการปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำเพียงพอในการสร้างแหล่งอาหารจากการนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงเป็นต้นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านำความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติได้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกจากชนเผ่าเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมแบบโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าได้อีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน
3: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือ AFF ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามไปเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม
4: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคพอท่านประธานาธิบดีโตเลอมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนาม
3: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกสำหรับผลไม้และผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปกรมการค้าภายในเปิดลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการตลาดและสร้างราคาที่เป็นธรรมรองรับผลผลิตกว่า 52,000 ตันนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้โดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดและผลักดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนา ศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นยกระดับท่าอากาศยานขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยการบินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่สภาพอากาศมีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารสำหรับความคืบหน้าในการหาพื้นที่จัดตั้งระบบดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยซึ่งเป็นจุดที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งกำชับให้กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Bright ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5ล้านคนต่อปีโดยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2569เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแดนอีสานอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุด67ล้านบาทนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า67ล้านบาท สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลดีกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI ได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
8: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150-180 บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
6: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
9: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์รัฐบาลยืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาแก้ปัญหาพร้อมย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่และเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันสำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ควรเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่าง2ประเทศก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: ท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามหรือเรื่องที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU C4 แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือเฟคนิวส์เนี่ยมีตลอดเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่าน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทั้ง13อำเภอเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังพร้อมเตรียมเปิดยุทธการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จังหวัดนราธิวาสนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขมากที่สุดจังหวัดจึงมุ่งยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศพเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาฉกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
13: นายมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทา าสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: ประมงจังหวัดตรังเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่มาพร้อมกับหน้าฝนแนะควรวางแผนการเลี้ยงและการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
14: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดส่งผลให้คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนมันดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังและสำนักงานประมงอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนมีคุณภาพดีและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมติดตั้งเครื่องให้อากาศหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำกรณีที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อลดลงควรเติมวัสดุปูนเช่นปูนขาวและควรเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำโดยการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
15: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลา

0: กฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหวังลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ
2: นายกติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่งนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1ทุนหรือโอดอสกลุ่มแรกในการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งกำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สำคัญต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกคนภาคภูมิใจและจะยินดีกับทุกความสำเร็จสำหรับโครงการทุนโอดอสนั้นถือว่าเป็นอีกโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศโดยหลังจากนี้จะมีนักเรียนทุนเดินทางอย่างต่อเนื่องในประเทศถัดไปอาทิสหราชอาณาจักรเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้คือสิทธิของนักเรียนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเติมเต็มความฝันได้โดยมีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยทุกคนสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
3: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกัน2ใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรขย่ง
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: 12นาฬิกา30นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเมืองโกรุกและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน4ลำที่พยายามเข้ามาก่อภัยคุกคามในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามกองทัพอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ของกองทัพสหรัฐทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างชะงักงันและความพยายามผลักดันข้อตกลงที่ไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงไร้ความคืบหน้า สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีรัสเซียเสนอให้มีการพบหารือกัน

0: พบหน้ากันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีประธานาธิบดีปูตินยังเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการข้อตกลงระยะสั้นแต่ต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวทางประวัติศาสตร์และต้องมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการพบหารือกันโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการที่ผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของเขาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัสเซียยังคงต้องการเดินหน้าทำสงครามกับยูเครนต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกผิดหวังสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารโลกประกาศจัดสรรงบประมาณราว900ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของอิรักได้แก่ประเทศตุรกีซีเรียและจอร์แดนซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วอิรักธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าประชาชนราว8ล้านคนหรือเกือบร้อยละ17ของประชากรของอิรักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิรักกำลังอยู่ในช่วงที่มีความสงบมากขึ้นซึ่งเอื้อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆและการลงทุนขนาดใหญ่หลังจากที่อิรักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่ทางการศรีลังกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเตรียมดำเนินโครงการพิเศษเพื่อควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน14เขตของศรีลังกาในวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังการะบุว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติการควบคุมยุงลายครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในศรีลังกาที่ได้รับการยืนยันแล้วในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี2568ราวร้อยละ30ถึงร้อยละ40นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รอบก่อนรองชนะเลิศอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ22ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอเล็กลานิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศสไป2ต่อ1เกม 21-18 7-21 และ 21-18 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียในวันนี้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพ่ายให้กับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไป0ต่อ2เกม 21-19 และ 21-11 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพ่ายให้กับมัตติอัสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอยเออร์มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม 15-21 21-14 และ 18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะเจียนีพานจากฮ่องกงไป2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้กับโจชัวชุยมือวางอันดับ2จากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และ3ต่อ6ส่งผลให้ลีโอคว้ารองแชมป์รับคะแนนสะสม133คะแนนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวต2ต่อ2ติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวตไป2ประตูต่อ2โดยในเกมนี้ช้างศึกออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเสกสรรนราตรีในนาทีที่42

0: จากนั้นกิตติดากาแมนยิงเพิ่มให้อีก1ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในนาทีที่45+4ก่อนที่คูเวตจะไล่ตีเสมอจากยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่48และอีทอัลราชิดีในนาทีที่70สำหรับโปรแกรมถัดไปของทัพช้างศึกจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา18:35 ณ กิมหัวสปอร์ตเซ็นเตอร
1: ์ปุริภัทรสอนการรายงานจากสนามปทุมธานีสเตเดียม
2: ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่กำลังจะทำหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ใช่ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานด้านกีฬายืนยันขณะนี้ยังไม่มีใครในใจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
3: ท่านน้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพร้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถเปิดสมัครคงจะเห็นว่าใครจะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครในกระบวนการนะครับก็เปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
2: ทางนี้นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการเห็นจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คือเรื่องความชัดเจนของแผนงานที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพการกีฬาเรื่องการบริหารตลอดจนโครงสร้างต่างๆที่สำคัญคือการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเร็วขึ้นชัดเจนกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมานายก้องศักดิ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรูว์โรเบอร์สันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะอำลาลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย32ปีซึ่งประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะยุติเส้นทางกับหงแดงหลังหมดสัญญาจะกลายเป็นผู้เล่นของสเปอร์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ทั้งนี้โรเบอร์สันย้ายจากฮันซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และลงสนามให้สโมสรไปทั้งสิ้น378นัดตลอดช่วงเวลา8ฤดูกาลด้วยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและคาราบาวคัพ2สมัยส่วนในระดับทีมชาติรับใช้สกอตแลนด์ไปแล้ว92นัดและเตรียมนำทัพบ้านเกิดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซ้อมเข้มเน้นเกมเสิร์ฟและระบบรับก่อนต่อด้วยโปรแกรมเวทเทนนิ่งขณะที่ทีมงานโค้ชเกาะติดคู่แข่งเพื่อตรวจสอบแท็กติกอย่างใกล้ชิดเพื่อลุ้นปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนแมตช์ที่3โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันนี้เวลา14:00 น.ชมสดทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB พร้อมด้วยพันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากรายการ2026เชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์แอนด์เฮอริเคนฮีท4อาวเวอร์ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่าและสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ประเภทคือสปรินต์5กิโลเมตร20ด่านอุปสรรคซุปเปอร์10กิโลเมตร25ด่านอุปสรรคคิดเรส 1-3 กิโลเมตรด่านอุปสรรคและเฮอริเคนฮีท4ชั่วโมงนายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEB กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบาก ฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลกสปาร์ตันเรกในปีนี้จะมีเหล่านักกีฬาสปาร์ตันกว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมด่านทดสอบซึ่งคาดการเงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทนับเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Spartan Race Thailand ผานิชคาดนาครายงาน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิ ต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรและเวลา 8:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 17:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3ติดต่อได้ทางอีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-263-9600-99ต่อ1150สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สามารถส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบkulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-4685-1002และ09-5669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่สำหรับหลายครอบครัวเรื่องของการยอมรับและการทำความเข้าใจลูกที่เป็น LGBTQ+ ยังอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลความไม่เข้าใจหรือคำถามมากมายในใจของผู้เป็นพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัวอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกไม่ใช่การที่พ่อแม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่คือการได้รับพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาขณะที่ American Psychological Association ก็ระบุว่าการยอมรับจากครอบครัวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของลูกและในทางกลับกันเด็กหรือเยาวชนที่ถูกปฏิเสธถูกกดดันหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไปหลายครั้งความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการไม่รักลูกแต่เกิดจากความกลัวกลัวว่าลูกจะถูกสังคมตัดสินกลัวว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากหรือกลัวอนาคตที่ไม่เป็นไปตามภาพที่เคยวางเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอาจเริ่มจากการฟังมากกว่าการรีบสอนการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของลูกโดยไม่รีบปฏิเสธไม่เปรียบเทียบหรือพูดตัดสินจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้พ่อแม่มองเห็นโลกของลูกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการอาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่คือคำพูดง่ายๆเช่นพ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมนะเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการได้รับการยอมรับจากครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต Pride Month จึงไม่ใช่เดือนแห่งสีสันหรือการเฉลิมฉลองความหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ตัดสินกันจากความแตกต่างและไม่ว่าลูกจะเติบโตมาในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การที่เขาเป็นอะไรแต่คือการที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเขายังมีครอบครัวที่รักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอจบบทความประจำวันเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
2: Car for Life
1: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life ครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 Quality News Station แห่งนี้นะครับก็ทุกเรื่องราวแวดวงข่าวทุกเรื่องราวในแวดวงข่าวสารยานยนต์เนี่ยเราก็จะนำมาเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครก็อยู่กับผมอุเทนพรหมบรรจัยและก็พี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณก็มาทักทายทั้งสองท่านครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับตอนนี้ก็พี่ต้นก็เดินทางถึงมาเลยแล้วใช่ไหมครับพี่ข้ามด่านอะไรเรียบร้อยแล้วยาไปถึงกัวลาลัมเปอร์แล้ววันนี้ถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วนะครับ
4: ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณว่านิ่งกัวลาลัมเปอร์นะครับเมื่อคืนก็อยู่ที่ตึกปิโตนัสนะครับปิโตนัสก็เหมือนบริษัทน้ำมันแห่งชาติมาเลเซียครับถ้าเปรียบเทียบเราก็เหมือนปตท.ครับนะฮะอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยครับวันนี้ครับ
3: ก็พี่ต้นอยู่ที่โน่นก็น่าจะได้ยินข่าวในเรื่องการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติต้องเกิดให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนว่าพอดีประเด็นในบ้านเราเนี่ยมันมีสองประเด็นในเรื่องของออฟโรดนะครับคือขับรถไปลุยหลุมระเบิดที่เมืองการแล้วก็ไปขับรถลงแช่น้ำอันนี้ได้มาว่ากันแต่ช่วงแรกเนี้ยอยากให้พี่ต้นเล่าถึงทริปที่เดินทางออกจากไทยไปถึงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยเส้นทางเป็นยังไงพี่และความยากง่ายในการขับเป็นยังไงบ้างเห็นพี่ต้นบอกต้องดูแลขบวนด้วยเดี๋ยวพักคุยกันอยู
4: ่ครับผมคืออย่างนี้ครับด้ามขวานทองของเมืองไทยเนี่ยนะฮะในอดีตก็คือทางมาลายูนะฮะถ้าเราขับไม่ได้ขับหรือนั่งเรือเนาะนั่งเรือเราจากเพชรบุรีลงมาเนี่ยก็จะผ่านประจวบคีรีขันธ์ผ่านชุมพรนะครับชุมพรก็สุราษฎร์ธานีนครศรีนะครับนครศรีก็สงขลาปัตตานีนราธิวาสนะครับก็ท่านเรียงตามเมืองริมชายหาดฝั่งอ่าวไทยนะนะครับก็จะเป็นกลันตังนะครับแล้วก็ตังกะนูแล้วก็มาที่กวนตันกวนตันนี่เป็นเมืองหลวงของรัฐปะหังแล้วนะฮะแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะถึงช่องแคบมะละกาสิงคโปร์นะครับอันนี้ด้ามขวานฝั่งตะวันออกที่เรียกว่า Gulf of Thailand นะครับแล้วฝั่งตะวันตกนะฮะจากที่เหนือลงมานี่นะฮะแน่นอนครับเกาะ2กับจังหวัดระนองเนี่ยนะฮะก็เป็นเมืองท่าเรือเป็นพอร์ตของอาหารซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะจากระนองก็ลงมาก็จะเป็นพังงาพังงาก็จะเป็นภูเก็ตตรงข้ามกับภูเก็ตตรงข้ามกับพังงานะฮะก็เป็นกระบี่ตรังตรังแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสตูลนะสตูลก็เป็นเกาะตะลุเตานะครับถัดจากเกาะตะลุเตาเนี่ยนะมองเห็นกันเลยก็คือเกาะลังกาวีนะฮะเกาะลังกาวีก็จะเป็นเกาะของฝั่งมาเลเซียแล้วนะฮะถัดจากเกาะลังกาวีเนี่ยนะฮะลงมาเนี่ยนะฮะก็จะไปถัดมาอีกเกาะนึงก็คือเกาะปีนังนะครับเกาะปีนังแต่เดิมคนไทยเรียกว่าเกาะหมากนะเกาะหมากกับปีนังคือชื่อเดียวกันนี่แหละนะครับเกาะหมากแล้วก็ลงมาก็เป็นฝั่งอันดามันนะครับลงมาที่ฝั่ง KL เนี่ยอยู่ห่างจากทะเลอยู่ประมาณ30 กิโลนะครับแล้วก็จาก KL มาก็เป็นมะละกามะละกาเนี่ยเป็นเหมือนปากอ่าวนะครับเป็นท่าเรือใหญ่นะครับท่าเรือใหญ่เนี่ยโลก2ฝั่งฝั่งตอนออกที่เก่งแล้วก็เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นญี่ปุ่นกับจีนนะครับญี่ปุ่นจีนเนี่ยก็เดินเรือเข้ามาที่ปากน้ำบางกอกกรุงเทพปัจจุบันลึกเข้าไปข้างในเมืองโยเดียก็คือจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดอยุธยาแต่ฝั่งตะวันตกนะฮะคนที่เดินเรือเก่งในสมัยก็จะมีอินเดียนะครับมีแขกที่เป็นเปอร์เซียนะครับมีโปรตุเกสนะครับฮอลันดาก็เรียกว่าดัชนะครับมีอังกฤษนะฝั่งสหรัฐอเมริกายังไม่เกิดนะรัฐบาลเพิ่งจะเกิดเมื่อ200 ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับเขาก็จะเดินเรือนะเดินเรือออกมาแล้วสมัยนู้นเมื่อสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จมาพาดยุโรปต้อง2ครั้งเนี่ยคลองสุเอซสร้างเสร็จแล้วนะครับคลองสุเอซก็จะเป็นทางลัดของเรือเข้าไปสู่กลุ่มประเทศยุโรปถ้าไม่ลัดนี่นะฮะก็ต้องอ้อมไปฝั่งทางใต้สุดเรียกว่าแหลมกุนโฮปของแอฟริกา
3: ครับ
4: นะครับแอฟริกาก็เคปทาวน์เมืองโจฮันนิสเบิร์กเมืองควีนอลิซาเบธนั่นเรือก็อ้อมไปไกลมากแล้วก็ เป็นทะเลลึกทะเลลึกขึ้นแรงเรือเดินเรือยากนะครับต้องเป็นเรือใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้จากประวัติศาสตร์เล่าให้ฟังทีนี้ในเส้นทางที่ผมเดินทางมาเนี่ยผมเช็คคำว่าเป็นครั้งแรกๆนะคำว่าแรกเนี่ยแรกสองคำถ้าแรกเลยเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามีใครมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ถ้าคำว่าแรกๆเนี่ยคือเป็นคาราวานที่ผมเขียนเส้นทางเองวางเส้นทางที่ผมอยากจะเชื่อมฝั่งอ่าวไทยเมื่อเราขับจากรู้จักสมุยมาที่ภูเก็ตอาจารย์ปุ๊กว่าไกลไหมครับไหนอาจารย์ปุ๊กก็เป็นเขยคนใต้อยู่แล้วไกลไม่
5: ไกล
4: ครับ
5: ไม่ไกลครับ
4: อารมณ์ฝั่งทางสมุยมาภูเก็ตอาจารย์รู้สึกว่ามันต่างกันยังไงบ้างระหว่างอ่าวไทยมาอันดามันนะครับ
5: ก็บรรยากาศสองข้างทาง
4: ครับ
5: แล้วก็
4: ตรงทะเลมันต่างกันยังไงอาจารย
5: ์ต่างกัน
3: ครับที่อาจารย์เห็น
5: จะใสครับน้ำทะเลจะใสใสกว่าฝั่งอันดามัน
4: อันดามันใสกว่าเนาะเพราะเป็นน้ำลึกกว่าจะเป็นสีครามเลยสีน้ำเงินเลย
5: ใช่ครับ
4: นะครับแล้วก็หาดสวยไม่แตกต่างกัน
5: ใช่ครับ
4: นะครับทั้งสองฝั่งนะฮะมีผลกับประเทศไทยหรือว่าชาวสยามมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับเนื่องจากว่าฝั่งทางตะวันออกเนี่ยญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นจีนก็ค้าขายอยู่กับเมืองไทยนั่นฝั่งตะวันตกเนี่ยเมื่อคลองสุเอซสร้างเสร็จแล้วนะครับเรือทุกลำเนี่ยนะฮะที่เป็นสินค้าในโลกที่วนๆเนี่ยนะฮะก็จะข้ามช่องแคบทางสิงคโปร์นะครับก็จะผ่านที่มะละกานี่แหละนะครับนั่นคือปลายทางของมะละกานั่นแปลว่าเรือกลไฟลำเล็กๆเนี่ยนะฮะข้าราชบริพารในสมัยตั้งแต่ร .4 ร .5 ร .6 มาเนี่ยจะไปยุโรปก็ต้องเอาเรือกลไฟเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเอ่ยมาเมื่อกี้เมื่อสักครู่อะแวะมาเพราะเขาจะไม่นอนกลางคืนบนเรือบนอยู่ในทะเลกลางคืนเดินเรือไม่ได
3: ้ครับครับ
4: ก็ต้องแวะหาเจ้าสำราญก็เช่นเดียวกันนะพระองค์ทรงสำราญที่หาเจ้าสำราญก็เลยเลาะมานครศรีมามาวังที่พระราชวังตำหนักที่สงขลาเดิมนะฮะแล้วก็ยังมาอยู่ที่ตรงช่องแคบมะละกาเพื่อที่จะรอเรือลำใหญ่มันเหมือนเราออกจากซอยออกจากซอยเพื่อที่จะขึ้นรถบกสลำใหญ่นั้นบกสลำใหญ่ก็แปลว่าเรือจีนนะฮะจีนเนี่ยเขาจะเดินทางไปยุโรปก็ต้องผ่านทางสิงคโปร์นะครับนั่นแปลว่าผมขับรถมาเนี่ยก็ขับฝั่งทางทะเลจีนมาตลอดนะครับริมทะเลจีนก็จะไปเอ่ยจีนแล้วเอาว่าอ่าวไทยมาตลอดแล้วกันภาพนี้ชัดเจนนะครับนี่ก็แปลว่าผมก็ผ่านทางเนี้ยผ่านทางสงขลามาผ่านทางปัตตานีมานะฮะปัตตานีมาถึงนราธิวาสสุไหงโกลกสุไหงโกลกเนี่ยเป็นด่านฝั่งตะวันออกที่ใหญ่มากแต่จริงมันมีด่านริมทะเลอีกด่านนึงด่านข้ามเรียกว่าด่านอำเภอตากใบแต่ตากใบเนี่ยเป็นแม่น้ำโกลกแล้วก็ใช้รถลงแพข้ามแต่แม่น้ำเล็กๆครับแม่น้ำเหมือนคลองอะครับนะฮะแต่อันนั้นเรื่องศุลกากรเรื่องอะไรเนี่ยจะเป็นคนท้องถิ่นก็เยอะกว่าจริงๆเราเนี่ยคนไทยเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยไปได้แต่ผมอยากได้ภาพของอำเภอสุไหงโกลกคนไทยน้อยคนที่จะได้มาพักอำเภอสุไหงโกลกนะครับเหมือนสุไหงก็เบตงอ่ะนะฮะก็จะไม่ได้ใกล้กันแต่สุไหงโกลกก็มีทางรถไฟทางรถไฟก็ไกลที่สุดอ่ะจากหัวลำโพงมาเนี่ยไกลที่สุดพอผมข้ามมาเสร็จปุ๊บนั่นเมืองที่เอ่ยเนี่ยก็ลั่นตั้งกระโดมาที่กวนตันคือฝั่งตะวันออกหลังจากเสร็จฝั่งตะวันออกแล้วผมไปคาราวานแรกที่ฝั่งข้ามมาฝั่งตะวันออกแล้วผมก็ขับข้ามมาฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าทางที่เป็นทางโลโก้ทางธรรมชาติเมืองฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็มีธรรมชาติเหมือนเราไปชิมปูที่สุราษฎร์ไปเที่ยวปัตตานีเที่ยวสีชนดอนจักอย่างเงี้ยที่สมุยอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งมันมีความภูมิใจว่าอ๋อประเทศไทยเนี่ยมีทะเลสองฝั่งแล้วประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปพูดถึงว่าเป็นประเทศสลาฟที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสยามในโบราณนะจริงๆใช่หมดแหละนะครับแล้วผมมาที่มะละกาเนี่ยมะละกาเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นมรดกโลกเป็นเมืองที่เกิดร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยาทำไมต้องมามะละกาทำไมต้องขับรถมามะละกาปกติเนี่ยคนกรุงเทพขับรถมะละกาเนี่ยก็จะเข้าหาดใหญ่สะเดาKLก็ถึงแล้วมะละกาเนี่ยไม่ต้องมาอ้อมเหมือนผมหรอกเนื่องจากมันมีทางด่วนแล้วทางด่วนเนี่ยวิ่งอยู่500กิโลอะนะครับวิ่งจาก500กิโลจากสะเดาจากหาดใหญ่มาเนี่ย500กิโลเหมือนกรุงเทพขอนแก่นน่ะพี่ก้อนว่าไกลมั้ยเวลากลับบ้านกาฬสินธุ์ไม่บอก
3: ก็ไกลครับพี่ไกลเลยแหละ
4: ไกลเนื่องจากว่าเราผ่านโคราชไง
3: ใช่ๆ
4: เราผ่านโคราชขอนแก่นซึ่งมันมีไฟแดงเยอะนี่มั้ยกว่าจะผ่านแยก
3: ทาง
4: แยกบัวใหญ่อำเภอพลแต่ที่เนี่ยไม่มีไฟแดงทางด่วนถึงเลยเหมือนทางด่วนจากกรุงเทพผ่านโคราชไปส่งบ้านพี่กาฬสินธุ์น่ะ
3: ยิงยาวเลย
4: ใช่ฝั่งเนี้ยฝั่งที่เรากำลังจะกลับเนี่ยที่กำลังคุยกันกำลังจะกลับเนี่ยผมจะกลับทางด่วนที่ยิงยาวคำนี้เลยนั้นผมไม่เลือกที่มายิงยาวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเหมือนขึ้นด่วนลงด่วนนะไอ้เดี๋ยวเราไปทานก๋วยเตี๋ยวปากช่องแล้วก็ลงปากช่องถูกไหมเพราะเมืองไทยก็ทางด่วนยาวก็ยังมีท่อนเดียวนี่แหละอยากจะไปว่ายโมโคราชก็ลงไปว่ายโมเสร็จก็ขึ้นทางด่วนต่อนี่ตัวอย่างนะ เช่นเดียวกันแต่มาเลเซียเนี่ยด่วนเข้าทั้งประเทศเลยนั้นคนที่บอกว่าเคยไปมาเลเซียไหมเคยแต่เคยเส้นทางด่วนไงก็เร็วง่ายสบายปั๊มน้ำมันมาตรฐานแต่ถามว่าถ้าจะไปโคราชซึ่งต้องผ่านแปดริ้วผ่านกบินบุรีวังน้ำเขียวปักธงชัยอย่างเงี้ยไปไหมก็จะมีคนกรุงเทพตอบว่าจะไปทำไมก็มันภูเขาอะใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: แต่ผมบอกก็นี่ไงครับฟอร์ไลท์นี่ไงก็จะพาไปภูเขานี่ไงพาไปทางเล็กๆนี่แหละผมก็วิ่งไปรูปตัวยูนี่แหละลงอ่าวไทยแล้วก็ตะกับอันดามัน
3: คืออารมณ์นั้นที่พี่ต้นพาคณะไปคืออารมณ์นั้นเลย
4: ใช่เลย
3: อารมณ์คือทางดีๆยังไม่ต้องขับยังไม่ต้อง
4: ขับ
3: ไปท่องเที่ยวกันก่อนไปเห็นก่อนจริงๆอ่ะ
4: ไปให้เห็นก่อน
3: ใช่ครับจริงๆหลายคนก็พูดถึงความสะดวกก็ยิงทางด่วนนะพี่ต้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเคยคุยกับพี่ต้นว่าคือถ้าเราขับทางเลี่ยงทางรองเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นในทางหลักเลยแหละ
4: อัน
3: นี้จะได้บรรยากาศได้ความสวยงามเชิญต่อครับพี่ต้นครับ
4: ใครจะไปเชื่อว่าลงมาไกลจากกรุงเทพ 2,000 กิโลได้ทางข้าวหลามอ่ะ
3: ฮะ
4: เห็นไหมข้าวหลามก็บอกไม่ไผ่เนี่ยก็บอกนี่เหมือนนี่เลยเหมือนจังหวัดน่านเลยก็บอกเล็กยาวเท่าศอกเลยไงไม่ได้ใหญ่อ้วนเหมือนชลบุรีหนองมนนะ
3: ฮะ
4: ได้ทานข้าวหลามแล้วข้าวหลามเขามีกะทิเหมือนไทยมีมะพร้าวโรยหน้าอีกต่างหาก
3: เ
4: ป็นชาวบ้านด้วยจอดริมทางแล้วก็ฉาบพวงเลยกว่าเหมือนไทยนี่แหละจอดริมทางชาวบ้านพูดภาษามาลายูนะครับพูดภาษามาลายูภาษาอังกฤษก็ได้บ้างไม่เยอะนะครับแต่มาลายูเนี่ยเรามีไกด์ของคนมาเลเซียพูดมาลายูได้ก็ได้ทานข้าวหลามใครจะรู้ว่าวิ่งมา 2,000 กิโลได้กินข้าวหลามเหรอเห็นมั้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นทีนี้มะละกาเนี่ยเกิดพร้อมๆกับกรุงศรีอยุธยากรุงศรีเนี่ยเกิดแล้วนะครับกรุงศรีอยุธยาน่ะเกิดแล้วมะละกาเกิดหลังจากกรุงศรีเนี่ย50ปีนะครับเกิดหลังกรุงศรี50ปีนะครับเนื่องจากเขามีสุลต่านเดิมอยู่นะครับสุลต่านเนี่ยก็มาจากทางเกาะชวาผมใช้ศัพท์ภาษาโบราณเลยนะเกาะชวามาปกครองมะละกาอยู่วันนึงโปรตุเกสล่องเรือมาโปรตุเกสก็เข้ามายึดมะละกาซึ่งอยากจะเก็บเงินค่าผ่านต้องแคบนี้แหละนะครับก็ชนะรบแล้วก็ชนะก็ดูแลช่องแคบมะละกาเนี่ยโอ้เป็นร้อยปีเลยนะครับสุลต่านที่แพ้เนี่ยก็ย้ายลงไปทิศใต้นะครับลงไปทิศใต้ไปอยู่เมืองยะโฮยะโฮเนี่ยเป็นอีกรัฐหนึ่งอยู่ติดกับสิงคโปร์นะครับพอยุคของโปรตุเกสเริ่มเสื่อมโปรตุเกสเริ่มเสื่อมก็จะมีดัชเข้ามานะฮอลันดานี่แหละดัชเข้ามาก็เข้ามารบเข้ามาตีนะฮะเข้ามาตีเนี่ยดัชเชสก็เป็นกองทัพทันสมัยกว่าแล้วมันผ่านไปอีก100ปีแล้วเป็น100ปีก็มาครองมะละกาอยู่ในมะละกาเนี่ยดัชจะเข้ามาพร้อมๆอังกฤษนะครับอังกฤษก็ยึดอินโดนีเซียไปแล้วนะครับอังกฤษก็ได้เกาะสิงคโปร์ไปอังกฤษก็ได้ดูแลมะละกาโปรตุเกสที่แพ้จากมะละกาเนี่ยเป็นส่วนที่ดีของคนสยามนั้นโปรตุเกสเนี่ยเมื่อแพ้เสร็จก็มาอยู่โยเดียหมดเลยโยเดียก็คือกรุงศรีอยุธยานี่แหละครับนั้นโยเดียมาอยู่เราก็ได้ยินอะไรเวลาเรียนประวัติศาสตร์ใช่มั้ยเราก็ได้ยินเจ้าพระยาวิชัยเย็นเป็นคนโปรตุเกสสมเด็จแผ่นดินพระนารายณ์มีฝรั่งมาค้าขายกันเต็มหมดเลยนะครับได้ยินเท้าทองกีบมาได้ทานขนมฝอยทองหยิบทองหยอดซึ่งเป็นขนมโปรตุเกสหมดเลยวันนี้ถ้าเราบินไปโปรตุเกสก็จะได้ทานขนมแบบนี้นะโปรตุเกสเข้ามาเมืองไทยทำอะไรบ้างประเทศไทยเนี่ยมีปืนใหญ่ลบอยู่แล้วตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรเป็นพระแสงปืนยิงข้ามแม่น้ำสตองนะฮะเป็นปืนยาวอยู่แล้วมีปืนใหญ่มีบางระจันอยู่แล้วนะครับพอโปรตุเกสเข้ามาเนี่ยปืนใหญ่ก็มีอนุภาพมากขึ้นมาสอนมาให้คนไทยหลอมทำนั้นเข้ามาโปรตุเกสก็เป็นทหารรับจ้างรบมาฝึกทหารนะครับเอาปืนไฟก็ปืนยิงอ่ะนะปืนยาวอ่ะปืนยิงอ่ะยิงประทับบ่านะเอามาทำปืนไฟเข้ามานั้นโปรตุเกสก็จะมาอยู่เมืองไทยแบบรุ่งเรืองเลยนะฮะอย่างที่บอกเจ้าพระยาวิชัยเย็นนะครับแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะฮะก็ส่งสารไปถึงเมืองฝรั่งเศสแล้วดูสิเขาไปกลับกันแบบเหมือนมีเครื่องบินอ่ะ
3: ค่ะ
4: ก็จะผ่านนี่แหละผ่านมะละกานี่แหละและฮอลันดาเนี่ยดัชเนี่ยพอเราเขาครองมะละกาเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาไม่กล้าลบหรอกครับเพราะไทยเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าขายบนแผ่นดินแต่มะละกาเนี่ยบนเรือกับแผ่นดินมันใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะแผ่นดินมีม้ามีช้างฝรั่งเจอมาเจอช้างก็งงตกใจชีวิตไม่เคยเห็นก็เห็นแต่เรือ
3: ครับ
4: นี่คือตัวอย่างแล้วดัชเข้ามาก็จดทะเบียนกับฝั่งอยุธยาว่าขอจดเป็นบริษัทก็ทำมาเป็นพ่อค้ามาเป็นพ่อค้าไม่ได้เป็นนักรบมาเป็นพ่อค้าก็เอาข้าวสารเอาเครื่องหนังเครื่องเทศทั้งหมดนะก็ค้าขายวันนี้เราไปอยุธยาบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านฮอลันดาหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านจีนเห็นไหมครับนั้นในยุคของสมัยเมื่อ400กว่าปีที่แล้วนะรุ่งเรืองอยุธยาเช่นเดียวกันกับมะละกาเขาก็มีการปกครองเมืองมาเรื่อยๆการปกครองเมืองจนกระทั่งอังกฤษเนี่ยคุยกับดัชแลกกัน นะครับอังกฤษก็มาครองมาเลเซียแล้วฝั่งที่มาเลเซียแล้วนะฮะดัชก็แลกไปดูแลอินโดนีเซียนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดสงครามโลกแหละเมื่ออังกฤษเข้ามาสงครามโลกญี่ปุ่นก็เข้ามายึดอีกเช่นเดียวกันกับญี่ปุ่นขึ้นชุมพรนะครับญี่ปุ่นก็เข้ามายึดพอญี่ปุ่นเข้ามายึดได้ไม่กี่ปีนะฮะประมาณสัก10ปีก็ล่มสลายหมดสงครามโลกนะครับมาเลเซียก็ได้เอกราชเมื่อปี2500นี่แหละไม่กี่ปีแล้วครับเนี่ยอายุ60 70ปีเนี่ยครับก็มาเลเซียเพิ่งมีอายุมาไม่นานหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีคนจีนที่เป็นคนสิงคโปร์เดิมเนี่ยนะคนจีนที่มาอยู่ฝั่งทางริมทะเลเนี่ยกับคนมาลายูเนี่ยตีกันลบกันคืนนึงทะเลาะกันตลอดจนกระทั่งลีกอนยูก็ออกไปตั้งประเทศใหม่ลีกอนยูเนี่ยเป็นเหมือนเป็นรองนายกในรัฐสภาของมาเลเซียพอเลือกตั้งมาคนจีนขึ้นหมดเลยได้รับเป็นส.ส.เต็มสภาเลยคนมาลายูก็กลัวจะไม่ได้ครองสภาเหมือนเติมเงินมาแล้วแดงจะแพ้แล้วเปรียบเทียบนี่ก็แปลว่าพอเขาโหวตเสียงกันเสร็จปุ๊บลีกอนยูก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนจีนฉันมีแล้วจะทำอีกแบบนึงเขาก็เลยขอสัตยาไปตั้งที่สิงคโปร์พอตั้งสิงคโปร์ส่วนที่สัญญาในการที่ออกไปตั้งเสร็จปุ๊บเขายังเหมือนตีกันมันทะเลาะกันอ่ะเสื้อเขียวเสื้อแดงเสื้อเหมือนนะมาทำส่วนที่สัญญาเมื่อปี2511ที่กรุงเทพมหานคร
3: ครับ
4: คนมาเลเซียกับลีกอนยูสิงคโปร์เนี่ยมันเซ็นสัญญาสงบศึกกันไม่รบกันแล้วนั่นนะอันนี้ผมยังไม่เกิดเลยนะ11ไม่ตั้ง1มาจนถึงเนี่ย60กว่าปี2ประเทศเนี่ยตรงเอาเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าดังนั้นในการเล่าเรื่องแบบนี้ผมก็เล่าเรื่องในวอในการเดินทางทุกคนมามาละกาก็อ๋อนั้นจุดที่เรายืนถ่ายรูปอยู่เนี่ยเห็นมันมีโบสถ์ฮอลันดาณจุดเรายืนอยู่เมื่อ500ปีที่แล้วโอ้โหโปรตุเกสเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีทหารมีพ่อค้าอีกถัดมาอีก100นึง100ปีก็ดับเดินเต็มไปหมดอีก100อีก100ปีก็จะมีคนอังกฤษมีแขกเปอร์เซียมีอินเดียนั่นของเขาเนี่ยเป็นท่าเรือที่เรือก็เข้ามาจอดแวะแล้วก็เต็มไปหมดครับณจุดที่เรายืนอยู่เมื่อหลับตาย้อนภาพไปทีละร้อยปีละปีก็ยังย้อนถอยหลังไปนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อเป็นมาลากาหลังจากที่จบจากมาลากาแล้ววันนี้ที่อยู่ KL เนี่ยก็มีความทันสมัยมีตึกปิโตนัสนะมีตึกแฝดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากที่วางสายแล้วเนี่ยผมก็จะไปที่คาเมรอนไฮแลนด์คาเมรอนไฮแลนด์ทำไมต้องไฮด้วยทะเลนะครับทะเลมันก็ต่ำอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปนครศรีธรรมราชจะมีเขาหนึ่งชื่อเขาหลวงสูงมากแล้วก็ฝนตกเยอะมากแล้วก็เป็นอากาศที่เย็นสบายนั่นเมืองภาคใต้เราเนี่ยภูเขาสูงก็จะมีแค่นครศรีธรรมราชแต่ในความสูงเท่ากับภูทับเบิกอ่ะที่มาเลเซียเนี่ยมียอดเขาหนึ่งชื่อคาเมรอนครับเมื่อคนอังกฤษเข้ามาฮอลันดาเข้ามาเขาจะดูแลยอดเขาสูงก็จะไปสร้างบ้านพักต่างอากาศของฝรั่งในสมัยอังกฤษครอบครองเช่นเดียวกับฝรั่งเศสไปสร้างบ้านพักอยู่ที่เมืองซาปาเวียดนามเขาก็จะอยู่สบาย
3: คร
4: ับ เขาไปสร้างบ้านพักอยู่ที่แคชเมียร์อินเดียเขาก็อยู่สบายไปอยู่ที่เมืองดาร์จิลิงเขาก็อยู่สบายเพราะเขาเป็นคนยุโรปเขาอยากได้อากาศเย็นสบายและวิวสวย
3: ครับ
4: ฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าที่มาเลเซียเนี่ยไม่ไกลจากหาดใหญ่เนี่ยก็มียอดเขาหนึ่งความสูงอยู่ประมาณ 1,500 เมตรก็ถ้าใกล้น้องๆภูทับเบิกนิดหน่อยไม่เยอะนิดหน่อยเท่ากับภูหินลังกาซึ่งมีความอากาศเย็นสบายแต่ที่เนี่ยมันอยู่ในคาบสมุทรมาลายูเนี่ยฝนมันตกเยอะเขาเลยใช้คำว่า rain forest เห็นไหมฮะฝนในป่าชื้นเป็นป่าใหญ่ที่อยู่เป็นป่าฝนคำว่า rain forest ของมาเลเซียเนี่ยก็แปลว่าเมื่อฝนมันตกเนี่ยก็จะมีไรเข้นมีตะไคร่น้ำเกาะต้นไม้แล้วต้นไม้เขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่แบบไม่ใช่คนโอบเดี๋ยวไรคนโอบเนี่ยยังคงอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ชาวจีนที่อยู่ริมทะเลเนี่ยเขาชอบอากาศเย็นเขาขึ้นไปอยู่ข้างบนก็เลยเกิดสังคมเมืองของคาเมรอนไฮแลนด์เขาเรียกชื่อคาเมรอนไทยแลนด์ก็เป็นพื้นที่สูงแล้วเมืองเนี่ยมีความน่ารักอีกเมืองหนึ่งก็คือว่ารถแลนด์โรเวอร์ทุกรุ่นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมาอยู่ที่เมืองนี้หมดเลย
3: โอ้โห
4: เขาซื้อสร้างรถเก่าจากอังกฤษซื้อสร้างรถเก่าจากไทยเขามาเอามาบิ้วรถเก่าที่มีชีวิตอยู่รถใหม่ที่บูรณะจากรถเก่านั้นความเป็นแลนด์โรเวอร์เนี่ยโอ้โหมีครบทุกซีรีส์ทุกรุ่นเนี่ยอยู่ที่เมืองนี้ครับเขาก็มีความภูมิใจของเขาอยู่ที่เมืองนี้ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมนอนที่คาเมรอนขึ้นไปบนเขานะฮะคาเมรอนตัดจากคาเมรอนเนี่ยก็เป็นเกาะที่ปีนังเนี่ยลูกหลานคนนราธิวาสลูกหลานคนฝั่งตรงภูเก็ตลูกหลานคนเบตงเขาก็ส่งลูกไปเรียนที่ปีนัง
3: ครับ
4: นะครับปีนังได้อะไรบ้าง1การเรียนที่มาเลเซียตั้งแต่เกิดมาตัวน้อยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะครับ2เนี่ยภาษามาลายูเป็นภาษาท้องถิ่นที่ได้ยินได้ฟังได้พูดอยู่แล้วในตลาดพูดอยู่แล้ว3เนี่ยพ่อแม่ฉันเป็นภาษาจีนคนจีนเนี่ยก็อาจจะพูดจีนฮกเกี้ยนจีนแต้จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยนะเจ๊กหนอซาถ้าเจี๊ยก็ทานข้าวเจี๊ยจ๋อจ๋อก็แปลว่านั่งเนี่ยนะมันก็จะต่างกับภาษาจีนแมนดารินฉะนั้นเขาเนี่ยเขาได้ภาษาอังกฤษเขาได้ภาษามาลายูก็ได้ภาษาจีน และมีลูกหลานคนไทยมาตั้งรกรากก็ได้ภาษาไทยอีกเยอะแยะเลยเห็นไหมเวลาเขาเรียนปีนังเนี่ยเขาได้4ภาษาเลย
3: ครับ
4: นะครับในเวลาเขาไปไหนเนี่ยพาสปอร์ตของคนมาเลเซียไม่มีวีซ่าครับเขาไปได้เยอะมากกว่าคนไทยนะครับรถเชิญป้ายทะเบียนมาเลเซียเนี่ยนะครับเขาไปอินเดียได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเขาไปจีนได้ไปรัสเซียได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งในเครือจากพวกของอังกฤษเนี่ยพาสปอร์ตเขาเนี่ยก็จะเหมือนคนอังกฤษมาเลเซียออสเตรเลียแอฟริกาอังกฤษเนี่ยเหมือนกันเลยเช่นเดียวกับฮ่องกงอ่ะฮ่องกงเขาไปไหนเขาก็เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะนั้นพาสปอร์ตของเขาเนี่ยก็โดยประเทศแม่เขานะฮะเขาก็เลยทำให้ประเทศของเขาเดินทางได้เยอะมากแต่พอคนไทยมาก็อย่างที่เกริ่นไว้ว่าไม่ใช่ว่าคนไทยอยากจะขับรถมาเนี่ยขับมาก็ขับได้แต่ก็จะวิ่งทางด่วนตลอดแต่ขับฟลายไม่ขับฟลายพาเจาะแต่ละเมืองพาชิมตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนเรียกใหญ่ยาเอาชุดคงเป็นอย่างนี้นั้นที่มาลากาเนี่ยคลองเนี่ยเขาก็มีการเดินเรือเหมือนนั่งเรือชมคลองคลองแสนแสบบ้านเราอะแต่บ้านเรานั่งจากบางกะปิมาคือการเดินทางแทนเขาสมกรเนาะถูกไหมครับแต่ของเขาเนี่ยมันเป็นเส้นทางแบบนั่งเรือชมไงเหมือนเรือเจ้าพระยาบ้านเราอ่ะเรือเจ้าพระยาก็จะเป็นเรือใหญ่เนาะแต่เขาก็เป็นคลองแล้วของฝั่งทั้งเนี่ยเมื่อคนจีนเขาดูแลบางส่วนเนี่ยเขาจะสาดไฟเต็มคลองเลยเขาจะนั่งแบบโอ้สบายฝรั่งก็เดินเยอะมาเลเซียเนี่ยถ้าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าด้วยภาษาและภูมิภาคเนี่ยด้วยประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าชนะไทยเกือบทุกอย่าง
3: ครับ
4: ยกเว้นอากาศไทยอยากหนาวเนี่ยไทยอยากหนาวเนี่ยอาจารย์พุกก็ไปเชียงคานก็สบายแล้วอาจารย์พุกขับไปเชียงรายไปน่านเนี่ยมาเลเซียไม่มีแบบนั้นไม่มีแบบนั้นก็คนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราไปยุทธยาเนี่ยเราบอกยุทธยาเขามีวัดเราก็เดินผ่านปกติเช่นเดียวกันกับมาลากาคนมาเลเซียก็เดินผ่านปกติแต่เรามาดูเราก็โอ้โหเป็นเหมือนขั้นตอนในการที่เราได้รับฟังจากไกด์แบบถูกต้องมาตรฐานนะนั่นเมื่อเรามาเลเซียเราก็รู้สึกว่าเออไม่ขับรถพุ่งไรกว่าก็ขับง่ายจอดง่ายทุกที่จอดมีค่าจอดรถหมดเลยก็จะเป็นบัตรถ้าเป็นกระวังเหมือนเป็นแท็กทางด่วนอ่ะ
3: ครับ
4: เออก็แฟร์ดีเข้าห้องน้ำเจอเข้าไป2ลิงกิตก็ปีละ8บาท16บาทแล้วก็อ๋อดีเนาะนั้นเรียกรปภ.เหมือนบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้เก็บเงินสดไง
3: ครับ
4: ใช้บัตรเครดิตเท่านั้นครับ
3: โอ้โห
4: เออสิ่งที่มันดีก็คือเรื่องการใช้เงินเนี่ยเรื่องความตรงไปตรงมาของทุกคนเนี่ยก็จะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดทุกคนก็จะถือเหมือนสลิปรูดอะครับสลิปรูดเงินอะเราไปจอดรถเนี่ย15ลิงกิตอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าวันเนี่ยผมจอดที่มาลากาผมจอดผิดไอ้ที่ว่ามันเป็นอินคลูดค่าใช้จ่ายของโรงแรมเนี่ยจอดตรงนี้แต่ไอ้ที่สล็อตอยู่ข้างหน้าเหมือนจอดแป๊บเดียวเหมือนห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวอะ
3: ครับ
4: จอดสวยอะจอดแป๊บเดียวหลังจากนี้มันจะแพงแต่เราไม่ออกเราถึงเอ๊ะช่องว่างแล้วก็เสียบลืมดูด้านหลังว่าอ๋อโดนไป15ลิงกิตก็10ลิงกิตก็เท่ากับ80บาทก็โดนค่าจอดไป120บาทต่อคืนแต่เขาไม่ได้มารับเงินนะเขามีสลิปเลยครับสลิปเอาการ์ดเนี่ยการ์ดบัตร ATM บ้านเราเนี่ยเสียบแล้วสลิปก็ออกตื้อๆๆออกมาเลย
3: ครับ
4: นั่นอยู่ที่เนี่ยเช็คการ์ดเสียบหมดสแกนบางที่ก็ได้บางที่ก็ไม่ได้ผมก็ได้หลายที่แล้วหลายที่ผมก็สแกนไม่ได้เหมือนกันบางทีเรื่องของการโคแบงค์อ่ะเนาะมันไม่เหมือนกัน
3: คร
4: ับ นะครับอันนี้ก็หมายความว่าซึ่งความเป็นทันสมัยเขาก็จะได้เปรียบแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยบ้านเรายังมีมรดกอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่เป็นแก่งกระจานเป็นห้วยขาแข้งนะครับบ้านเราก็ยังมีอีกหลายๆอย่างซึ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวท่านมาเที่ยวอาเซียนเนี่ยเราเนี่ยมีให้เลือกเยอะแล้วก็มีขนมมีภาษามีอาหารมีที่พักมีหลายๆวิวให้เลือกมากมายนะคร
3: ับ
4: อันนี้โดยภาพรวมเล่าให้ฟังครับ
3: ครับต้องถามพี่ต้นอย่างนี้ในการท่องเที่ยวที่พี่ต้นเล่ามาทั้งทางประวัติศาสตร์ทั้งทางธรรมชาติเนี่ยทุกที่เนี่ยเขามีกฎระเบียบในการเข้าเยี่ยมชมในการเดินทางในการจอดรถมันกฎมีกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับพี
4: ่
3: ไม่ใช
4: ่ดุม
3: ขับไปจอดที่ไหนอยากจอดก็ได้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้นอันนี้เล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟัง
4: ผมเห็นเลยเห็นใบสั่งหน้ากระจกเลย เหมือนกันคือบางทีเหมือนก็จอดแป๊บเดียวอ่ะถ้าบ้านเราก็จอดแล้วก็เหมือนจอดซื้อของแล้วเปิดไฟขอทางก็โดนเหมือนกันโดนนั้นแล้วบางทีคนต่างเมืองหรือคนมักง่ายก็มีทุกประเทศแหละ
3: ครับ
4: แต่เขาก็ไม่ได้กวางมากเราเขาก็แอบไว้หน่อยนึงแล้วพอเจ้าหน้าที่มาผมก็เห็นแล้วสลิปรูดตืดกดถ่ายรูปแล้วก็สลิปเน็บหน้ากระจกเหมือนบ้านเราเลยพอขบวนผ่านมานี่ไงเห็นไหมจอดไม่เรียบร้อยเห็นไหมจอดกีดขวางแต่ทุกที่ที่เขาจอดเนี่ยเหมือนตรงใกล้ๆกับสนามหลวงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีที่จอดที่เป็นพาร์คนะฮะจอดแล้วก็บ้านเราเนี่ยจอดเสียตังค์แล้วก็บ่น20บาท40บาทแต่ทีนี้ก็ที่เนี่ยเขาการจอดการเสียตังค์เป็นเรื่องปกติตั้งนานแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีการบริการดูแลเป็นคำนี้ แล้วก็ที่เสียตังค์เนี่ยไม่ได้มีคนมายืนนะเป็นไม้กระดกแตะแล้วก็ไม้กระดกก็มีสแกนห้างก็เสียตังค์หมด
3: ครับ
4: ทุกที่เสียตังค์หมดที่เนี่ยครับฉะนั้นต้องมีบัตรเนี่ยเติมเงินตลอดเสียตังค์หมดแต่ที่เนี่ยมีทุเรียนเนาะมูซันคิงทุเรียนหมอนทองอาจจะมาไม่ถึงทุเรียนใต้ใต้จะแถวยะลาจะแถวเบตงเนี่ยมาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็มีทุเรียนอยู่เหมือนกันครับผมเห็นสวนทุเรียนเยอะอยู่เหมือนกันโลละกี่บาทเนี่ยโลละกี่ร้อยอาจารย์ปุ๊กกับพี่ก๊อฟถ่ายดิ
3: โอ้ผมไม่ทานทุเรียนไม่ทราบเลยครับ
4: อ๋อแล้วปุ๊กอาจารย์ปุ๊กคิดว่าโลละกี่ร้อยอย่างนี้ดีกว่าเกือบพันบาทอาจารย์ลงทายเลขนึงมาเกือบพันบาทแล้วกัน
5: ครับผมร้อยไหมครับ
4: 800บาทครับ
5: โอ้โห
4: นั่นโลละ800ต่อกิโลครับใช่ครับนั้นคนจีนกินเนี่ยคนที่นี่เขากินทุเรียนกับราคานี้จีนก็พอกันจีนก็กิโลละ500บาท
3: โอ้โห
4: ฉะนั้นอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาขาย150 200เนี่ยอย่าไปต่อเขาเลย
5: คร
4: ับ อยู่เมืองไทยเนี่ยการดูแลทุเรียนมันไม่ง่ายไงฉะนั้นคนต่างชาติเขาไม่กินทุเรียนไทยเนี่ยทุเรียนของเขาเนี่ยทุเรียนเป็นผลไม้ที่มูลค่าแพงมากในความรู้สึกของผมนะนั่นแปลว่าเมื่อเขากิน800ผมก็บอกโอ้โหใครทำสวนทุเรียนอย่าไปต่อเขาเลยซื้อเถอะเราจะกินบ่อยก็ตามกระเป๋าตังเราแหละเราคิดว่ามันแพงก็ไปกินเงาะลำไยแทนแล้วกันพูดถึงก็นะฉะนั้นต้นทุนมันสูงไงต้นทุนมันสูงแล้วก็มันเก็บได้ไม่นานด้วยนะผ่านไป3วันเนี่ยมันก็เริ่มงอมเริ่มสุกถูกไหมครับ
3: ครับ
4: ตัดทุเรียนมาเนี่ยเคาะทุกวันดมกลิ่นว่ากลิ่นไม้ยังถ้าเผลอไปวันนึงไม่ได้โอ้โหคันนี้ไม่ทันแล้วถ้าคนจะไม่ทันดิบไม่ทันหามไม่ทันเนื้อไก่ฉีกก็จะสุกงอมไปหน่อยละคนก็จะทานแบบทุเรียนหล่นจากต้นน่ะทานสุกแล้วแต่คนชอบมันก็มีความหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างนะนั่นอยู่ที่เนี่ยผมอยู่มาเลเซียเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามีอะไรถูกกว่าประเทศไทยไม่มีสักอย่างเลยนะไม่มีเลยที่พักอาหารแพงหมดทุกอย่างแหละอยู่เมืองจีนผมยังกินไอติม2หยวนนะ10บาทนะหยวนละ5บาทผมอยู่ที่เนี่ยไอติมก็ยังราคาอย่าเรียกว่าแพงราคาสูงครับสมมติผมไปเดินห้างนี่นะเสื้อโปโลธรรมดาก็50ริงกิต58เท่าไหร่40ตัวละ400อ่ะบ้านเรา120เอาง่าย
3: ๆอืม
4: ครับอันนี้ไม่ได้เป็นแบรนด์นะเป็นเสียบไม้แขวนเสื้อที่อยู่ตรงกลางห้างเหมือนเป็นเซลอ่ะ
3: อืม
4: ครับนั้นถ้ามีโอกาสก็มาครับแล้วก็บอกว่าพอกลับถึงประเทศไทยเนี่ยนะฮะอาหารโดนสมควรการขับรถเนี่ยสบายสุดอยากจะขับ120ไม่มีใครเห็นก็ขับได้ผิดกฎหมายเรารู้ในใจแต่ก็ไม่โดนตำรวจจับเพราะตำรวจไม่เห็นเราถูกไหมครับ

0: อยู่ยูเทิร์นทางขวาเสร็จแล้วก็นู่นข้ามไปยูเทิร์นหรือว่ายูเทิร์นเสร็จแล้วก็มาติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กกลางถนนติดเกาะกลางไม่มีเอ้ยผมชมเขาเลยนะผมไปเวียดนามเนี่ยผมก็ชมเรื่องวินัยเขาดีนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะอยู่เป๊ะๆของเขาที่เนี่ยมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนได้แล้วก็ไม่ได้ทําความลําบากอะไรกับการใช้รถบนทางด่วนของมาเลเซียเลยนะอาจารย์พวกคิดดูถ้าเมืองไทยถ้าเมืองไทยเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนได้จะเกิดอะไรขึ้น
1: ครับผมผมว่าน่าจะวุ่นวายกว่าเยอะเลย
0: ถูกไหมครับใช่ครับฉะนั้นไม่ได้บอกไทยไม่ดีนะแต่วินัยที่มาเลเซียดีกว่าวินัย
1: ก
0: ใน
1: ำลัง
0: ก
1: จ
0: า
1: ะ
0: ร
1: พ
0: ใ
1: ู
0: ช
1: ด
0: ้
1: เลย
0: ครับวิ
1: เพ
0: น
1: ร
0: ั
1: าะ
0: ย
1: ว่
0: ใ
1: าน
0: กา
1: ใน
0: รใ
1: ก
0: ช้
1: าร
0: รถที่ครับที่วินามดีกว่า
1: ตัวเตะไปต้นเพราะว่าวินัยแต่ละที่ไม่เหมือนกันของบ้านเราเนี่ยโอ้โหออกจากซอยมาเนี่ยพี่ก็ลองดูถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่บอก
0: ควร
1: ่า
0: ับ
1: ห้ามมอไซค์วิ่งอ่ะตอ
0: ค
1: น
0: รับ
1: เช้า
0: ครับ
1: ไปดูนะครับโอ้โหมอไซค์เต็มเลย
0: ถูกต้องครับอันไหนห้ามทำหมดนะครับแต่ที่นี่ห้ามเนี่ยคือบทการบังคับใช้กฎหมายที่นี่เขาแพงไงเป็นแม่ขับสปีดเกินก็โดนปรับ4,000 บาทจริงๆเวียดนามโดนปรับ10,000 บาทไทยอ่ะเออนั่นแหละสิแล้วใครจะไปกล้าแล้วผมตลอดทางผมไม่เคยเห็นโปลิสเลยนะต่างกับโอ้โหเวียดนามนี่โปลิสเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอผมไปวันหยุดของเขาอ่ะผมยังบอกโอ้โหนี่โปลิสเขายังไม่พักวันหยุดเลยเนี่ยยังจับแล้วมอไซค์ขึ้นท้ายนู่นเลยท้ายกระบะ6 ล้อกลับเลยรถยนต์นี่โดนแพงมากที่มาเลเซียเนี่ยวินัยพื้นที่นู่นกำลังปรับโดยใช้มาตรการปรับจริงปรับแพงที่เวียดนามนะ
1: คร
0: พ
1: ั
0: อ
1: บ
0: มา
1: ครับ
0: มาเลเซียเนี่ยเขาปรับจริงปรับแพงมาตั้งนานแล้วเขาก็เลยชินกับสปีดแบบนี้อันนี้ผมก็เลยชมเขาว่าโอ้เขาเนี่ยถือว่าวินัยการใช้รถยาวไม่ธรรมดาถ้าถามว่าถ้าหลงทางผิดซอยก็เลยไปมันก็กลับมาใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ GPS ที่นี่ใช้ได้ดีครับ GPS อย่าเรียก GPS นะมันไกลไป Google อ่ะ Google Map ที่มาเลเซียใช้ได้ดี Google Map ที่เวียดนามใช้ได้ดีที่ไทยก็ใช้ได้ครับใช้ได้ไม่ได้ก็จีนอ่ะใช้ไม่ได้นั้นถ้าจะขับมาโดย private นะผมว่าอันนี้ก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากเลือกเส้นทางไหนอยากสบายก็มาทางด่วนนะครับแต่ผมเลือกเนี่ยมาทางธรรมชาติก่อนไม่เรียกทางอะไรนะไม่เรียกทางลําบากหรอกทางธรรมชาติธรรมชาติที่เร่งแซงบ้างที่บอกแวะชิมข้าวหลามบ้างแวะจิบกาแฟบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวงกลมแล้วก็การที่เรามาในครั้งเนี่ยถือว่าคาร์ฟลายเองก็สร้างเส้นทางใหม่ให้กับผู้ที่จัดคาราวานเจ้าใหญ่ทั้งหมด
1: ครับ
0: ผมพูดอย่างนี้ไปว่าอะไรวะเพราะว่าผมเห็นแล้วเจ้าใหญ่ทั้งเหนือเนี่ยเขารับคาราวาน50 คนเขาวิ่งเหมือนผมเป๊ะแต่เขาย้อนเส้นทางนะอันนี้ไม่ได้พลาดจริงผมเห็นเขาโพสต์ขายโฆษณาอยู่เขาโพสต์ขายคาราวานอยู่เจ้า
1: คร
0: ใ
1: ั
0: หญ
1: บ
0: ่กรุงเทพเนี่ยฝั่งธนก็วิ่งเหมือนผมเป๊ะไม่วิ่งผมวิ่งย้อนทางผมเป๊ะนะฮะเจ้าใหญ่ฝั่งลำลูกกาก็วิ่งย้อนทางผมเป๊ะสี่ห้าเจ้าอ่ะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าจากสะเดาเพราะสะเดาเข้าง่ายไงสะเดามันบินเทเลอร์เยอะมอไซค์เยอะรถตู้เยอะรถบัสประจำทางเยอะเขาก็เข้าง่ายมันเหมือนด่านปกติอ่ะแต่เขาก็เลือกที่จะมากลับทางสุไหงโกลกที่ผมพูดเนี่ยคือก่อนหน้านี้ไม่มีไงผมก็เช็คหน้าด่านก็รู้สึกว่าเอ๊ะการที่มาเป็นคาราวานมาแบบเนี้ยมันยากแล้วผมก็ต้องไปยื่นเอกสารล่วงหน้าเพราะว่าเราอยากเร็วอ่ะพอเราก็ทํางานล่วงหน้าเหมือนอย่างเอ๊ะทำไมอาจารย์พุกมาช้าโอ้พอดีรถติดตื่นสายนิดนึงสมมุตินะอาจารย์พุกบอกอ่ะอ๋อถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วถูกต้องครับใช่เลยครับสิ่งที่เราหัวเราะในคอเนี่ยในปากเนี่ยก็แปลว่าเอกสารทั้งหมดผมยื่นล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนะค
1: คร ร
0: ับ
1: ับ
0: แล้วก็พอเรามาถึงตอนเช้าเนี่ยเราก็ไปได้ดูง่ายเพราะว่าเขาก็ตรวจสแกนเอกสารทั้งหมดถูกต้องแล้วผิดตรงไหนไปถ่ายเอกสารเพิ่มตรงไหนเราก็จัดการตั้งแต่วันก่อนหน้าเดินทางแต่ถ้าเป็นด่านที่สะเดาหันใหญ่อันนี้ไม่ต้องครับเพราะว่ามันก็มีระบบคิวใครรันมาก่อนก็ออกไปเหมือนขึ้นทางด่วนแหละไม่ลำบากหรอกแต่ทางนู้นเนี่ยมันก็คนก็เยอะแต่เยอะแบบท้องถิ่นแต่อันนี้เยอะแบบธุรกิจแปลว่ารถบัสรถเมล์รถเทเลอร์ก็ขนส่งหลักเนาะครับมีโอกาก ส
1: ็
0: ก็ตามเส้นทางนี้มาครับ
1: แล้วช่วงเช้าเราเทปกันช่วงเช้าเนี่ยพี่ต้น
0: ค
1: ต้
0: ร
1: อ
0: ัง บ
1: ติดภารกิจต้องเดินทางไปถึงช่วงบ่ายเนี่ยก็น่าจะถึงตรงไหนพี่ต้นถ้าตอนรายการออนแอร์เราตอนนี้เราบันทึกเทปตอนเช้าจริงๆครับ7 โมง 7 โมงกว่ากว่า
0: คร
1: แต่
0: ับ
1: ว่าออนแอร์ภายในวันนี้บ่ายนี้พี่ต้นจะถึงที่ไหนจุดหมายของพี่ต้นคือบังมุนหมายที่ไหนครับพี่
0: ตอนบ่ายก็จะนั่งเชิงเขาแล้วถึงข้างล่างแล้วน่าจะถึงประมาณสักเทียบก็น่าจะถึงสักลมเก่าแล้วลมเก่าแล้วก็หลังจากลมเก่าเขาเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยกระดูกขนมผมก็จะขึ้นเขาไปภูทับเบิกแล้วครับเพราะควา
1: โ
0: ม
1: อ
0: สูง
1: เค
0: เท่ากันไงแล้วก็ทางขึ้นอย่างคล้ายๆ

0: กันขึ้น
1: อ
0: ไป
1: ่า
0: พายกันนั่นแปลว่าเราก็ได้ทั้งทะเลสองฝั่งถูกไหมครับได้ทะเลส
1: ค
0: อง
1: รับ
0: ฝั่งได้ทั้งนครหลวงโบราณเมืองมรดกโลกที่มะละกาได้นครหลวงไฮเทคแบบ
1: อืม
0: ที่เราอยู่KL เนี่ยชื่อย่อของกัวลาลัมเปอร์ได้ยอดเขาธรรมชาติแบบภูทับเบิกหรือว่าที่คาเมรอนไฮแลนด์และได้เกาะที่มีทั้ง3-4 ภาษามีคนไทยอาหารอร่อยก็คือเกาะปีนังก็
1: อ
0: ถ
1: ื
0: ือ
1: ม
0: ว่าในวงกลมหลุมเนี่ยเช็คคาฟไลท์แล้วกันเราวางเส้นทางได้ครบจริงๆแล้วก็เก็บได้เก็บแบบเก็บทั่วประเทศอ่ะเก็บได้ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: กลับเหมือนวิ่ง
1: ค
0: ไป
1: รับ
0: แม่สอดพิษณุโลกขอนแก่นตวัดกลับอุบลแล้วกลับกรุงเทพประมาณเนี้ย
1: อ่าอันนี้ก็คือการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งต้องมีกฎระเบียบและก็มีความเข้มงวดในการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนหรือแม้กระทั่งในการเข้าพื้นที่อันนี้ถูกต้องนะครับพี่ต้น
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยครับผม
1: ตัดมาที่บ้านเราพี่
0: ครับ
1: ประเด็นข่าวถ้าพี่มีเวลาสัก2-3 นาทีให้พี่ต้น
0: นี่
1: พูดถึ
0: ห
1: ง
0: ้าน น
1: ะ
0: าที10 นาทีได้อยู่มีเวลาครับไ
1: ต
0: ด้
1: ัด
0: อ
1: ม
0: ย
1: า
0: ู่
1: ที่บ้านเรา
0: ครับ
1: พี่ต้นเองก็เป็นชาวเขาเรียกว่าชอบท่องเที่ยวในธรรมชาติ
0: ครับ
1: ในกลุ่มออฟโรดอาจารย์ปุ๊กเองก็เป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารออฟโรดในออฟโรดนะครับในเห็นข่าวที่ลงที่เป็นกระแสมา2-3 วันเนี่ยม
0: ค
1: ัน
0: รั
1: เห
0: บ
1: มือนกับกระแสตีกลับในกลุ่มออฟโรดว่าเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่เคารพกฎเคารพพื้นที่
0: ค
1: โ
0: ร
1: ด
0: ั
1: ย
0: บ
1: ไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาห้ามอะไรบ้างคราว
0: ค
1: น
0: ร
1: ี้
0: ับ
1: ต้องให้พี่ต้นเล่าให้ฟังก่อนว่าเดี๋ยวพี่ต้นมีภารกิจเดี๋ยวให้
0: ค
1: อ
0: รา ั
1: จา
0: บ
1: รย์ปุ๊กเติมต่อพี่ต้นในการเดินทางเนี่ยนอกจากที่พี่เดินทางข้ามทวีปข้ามประเทศไปแล้วเนี่ยในการเข้าพื้นที่ออฟโรดหรือว่าใช้รถลุยป่าแต่ละที่เนี่ยมันต้องศึกษาเรื่องอะไรบ้างนี่จะเป็นแนว
0: ครั
1: ท
0: บ
1: างในการคนที่ใช้รถในการเดินทางท่องเที่ยวให้ถูกต้องพี่ต้นเล่าเพื่อ
0: คร
1: ให
0: ั
1: ้
0: บ
1: ท่านผู้ชมท่านฟังให้ฟังหน่อย
0: นะขอบคุณคำถามนี้ครับฉันประเด็นในเรื่องนี้เนี่ยทั้งคนที่เป็นข่าวนะผมก็สนิทหมดแหละนะครับ
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: อนนี้ก็เห็นภาพอยู่แล้วเขาก็มาขอโทษในสังคมแล้วนะครับน้องเบนเนี่ยแหละร้านช็อกพอยต์นะครับพ่อเขาลุงโตเนี่ยก็แข่งรถก็สนิทกันแหละเวลาแข่งก็คุยกับเขานะครับเขาก็ซื้อ FJ มานะแล้วก็
1: อื
0: รว
1: ม
0: มกลุ่มเขาก็ไปจริงๆเขาก็เทียบแบบนี้ตั้งนานแล้วแหละแล้วก็คอนเทนต์ก็ชอบกลุ่มขับรถเที่ยวป่าที่อยู่ในเพจเขาอะนะนะคนติดตามก็เป็นแสนเป็นล้านคนแต่ทีนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันมา2-3 เรื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แก้ตัวแทนน้องเบนซ์แล้วก็ต้องออกตัวว่าในความเป็นธรรมชาติเนี่ยผมว่าแต่เดิมเนี่ยใครๆก็เที่ยวทุ่งใหญ่นเรศวรอยู่แล้วที่ไปเนี่ยผมก็ไปเกาะเสด็จเนี่ยแต่การที่
1: ใช
0: ไป
1: ่
0: เนี่ยมันขับรถไปบอกไม่กระโดดว่าไอ้ผมขออนุญาตเข้าจ่ายค่าตรงนี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลยนะในการเที่ยวป่าเนี่ยมันมีอุทยานแห่งชาติต้อนรับนักท่องเที่ยวมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเช่นทุ่งใหญ่มรดกโลกอันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมนะฮะกรมคืออะไรก็กรมป่าไม้นี่แหละอยู่ตรงบางเขนนี่แหละต้องแยกจากกรมสองเนี่ยถ้าขออนุญาตจากหน้าด่านเนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนแต่ส่วนใหญ่การแจ้งล่วงหน้าก่อนเนี่ยพูดตรงไปตรงมาเลยคนที่จะเข้าไปที่พื้นที่เนี่ยก็จะอ้างว่าเอาของไปบริจาคชาวบ้านอ้างว่าเอาของไปให้ชาวกะเหรี่ยงอ้างว่าเอาเสื้อผ้าบริจาคกับป่าไม้อันนี้เป็นสูตรสําเร็จแต่สูตรสําเร็จทั้งหมดเนี่ยเขาไม่เข้าหน้าแล้งเขาจะเข้าหน้าฝนเมื่อมีกระจกข้างใหม่ไปลองกระจกข้างไหมมีวินใหม่ไปลองวินไหมมียางมัดใหม่ไปลองยางไหมรถรุ่นใหม่โอ้โหเดี๋ยวไปลองดูซิเป็นยังไงเขาก็จะชอบที่จะไปปั่นน้ําปั่นโคลนกันผ่านก็โอเคไม่ผ่านก็เจ็บช้ำก็กลับกันมาซ่อมแซมกันนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยแต่ดั้งเดิมก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะครับแต่อย่างนี้ที่เป็นข่าวเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้วด้วยความที่น้องไม่รู้อ่ะน้องก็ไปเห็นเหมือนมีหลุมหนึ่งเวลาเราทําสนามทดสอบก็ต้องลงหลุมแล้วขึ้นจากหลุมถูกไหมครับ
1: ฮะ
0: แต่หลุมตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นคนดูเท่าที่เนี่ยอุทยานเขาดูแลมันเป็นหลุมระเบิดเก่าสมัยสงครามโลกน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ค
1: บ
0: รับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีป้ายตรงนั้นหรือเปล่าตรงที่มีปัญหาเนี่ยในภาพเนี่ยผมไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีป้ายแล้วไปฝ่าฝืนอันนี้ผิดนะครับแต่เนี่ยเขตอุทยานเราไปปั่นมีร่องรอยล้อบนหญ้าผิดแล้วผิดเนี่ยเหมือนกับเราไปแค่เขาใหญ่ง่ายๆเนี่ยการก่อกองไฟบนหญ้าก็ผิดแล้วเอาสังกะสีมาวางก่อบนฐานก็ผิดต้องเอ
1: ค
0: าร
1: ับ
0: เตาครับต้องเอาเตาจากบ้านเขาได้เตาแก๊สกระป๋องวางหรือว่าเป็นเตาเช่าจากของป่าไม้อะนะ
1: ครับ
0: นะครับมีฐานวางแล้วก็เอาเตาวางไม่ให้ฐานไม่ให้ต้นไม้เขาพังเวลาเราเก็บปุ๊บเนี่ยไม่เหลือรอยช้ำอะไรกับเศษตัวนี้ไม่หมดเลยรวมถึงขยะด้วยนะฮะนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยเขาแอคชั่นไงเขาถือกล้องซิลฟี่แอคชั่นมีโดนไปอะไรไปแต่คนที่รู้ว่าเนี่ยอันนี้เขาบอกมันไม่ใช่มันเป็นพื้นที่ของอนุรักษ์กันเป็นพื้นที่อันนี้โดนแน่ๆเขาก็โดนปรับนะฮะโดนที่สน.
1: ครับ
0: ไปแล้วก็ไปขอโทษขอเข้ามากันอันเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เข้าทุ่งใหญ่เหมือนผมเข้านี่แหละแต่นี่การเข้าทุ่งใหญ่เนี่ยในพื้นที่พักพื้นที่จอดรถเนี่ยคําว่าป่าอนุรักษ์เนี่ยมันมีเสือ นะครับเสือดําเสือดาวก็มีคดีแล้วก็อยู่ที่เรือนจําทองผาภูมิที่ผ่านมานั่นไงใช่ไหมเออ
1: ฮ
0: อัน
1: ะ
0: นั้นอันไม่รู้ไม่เรียกผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะเรียกจะแก่มีตังยังไงก็โดนจับติดเรือนจําอ่ะ
1: ครับ
0: แต่นั่นเขาไปยิงสัตว์ป่าเป็นข่าวเสือดําเนาะ
1: ฮะ
0: อันนี้การไปเนี่ยการที่จะจอดเช่นจอดแล้วเอาเก้าอี้มาตั้งเป็นวงเอารถจอดแช่น้ําโดยเนื้อในของความเป็นเที่ยวธรรมชาติเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะ
1: อ
0: ครั
1: ื
0: บแ
1: ม
0: ต่มันผิดตรงที่ว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่เขาอนุญาตให้จอด
1: อืมอื
0: มัน
1: ม
0: ม
1: อ
0: ี
1: ืม
0: ถ้าต้องจุดจอดเขาจะปักป้ายไว้เลยว่าจอดตรงนี้ถังขยะตรงนี้ที่อาบน้ําตรงนี้คืออาบน้ําเราสามารถที่อาบน้ําในห้องน้ําได้และอาบน้ําตรงที่เขาจัดเตรียมพื้นที่เหมือนน้ําตกอาบได้แต่
1: คร
0: อั
1: ัน บ
0: เนี้ยเหมือนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยในการที่ตั้งวงอะไรเนี่ยไอ้เหล้าเบียร์ไม่เห็นเหล้าเบียร์ผิดอยู่แล้วอนุญาตไม่อนุญาตนะ
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ บล้อโตเกิน31 นิ้วเนี่ย31.5 นิ้วเนี่ยเกินเนี่ยไม่อนุญาตอยู่แล้วล้ออ
1: ื
0: ล้
1: ม
0: นจ
1: อ
0: า
1: ื
0: ก
1: ม
0: ตัวถังเนี่ยไม่อนุญาตอยู่แล้วและโดนบินก็ไม่อนุญาตอยู่แล้ว
1: อืม
0: นั้นเมื่อมองในเงี้ยเนกาทีฟอะมองเชิงลบอะนั้นเนี่ยถ้ามองในภาพที่เห็นเนี่ยก็ผิดเงื่อนไขกฎหมาย1 2 3 4 5เลยถ้าทนายจะฟ้องแล้วก็มองในแง่ของทนายรัฐบาลนะ
1: ครับ
0: โอ้โหน้องผิดอีกแล้วอันแรกน้องผิดน้องโดนปรับไปแล้วขอเข้ามาไปแล้วขอโทษสังคมดอกที่สองเนี่ยไม่ใช่ทําใหม่เนี่ยเป็นภาพเก่าเขาย้อนไปขุดหมดเลย
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ยังมีอีกป่าก็ยังตอบไม่ได้นะฮะอันนั้นก็แปลว่าโดนเยอะนั้นอะไรที่มันมีคนดูเป็นแสนเนี่ยคนดูเป็นล้านเนี่ยมันก็มีสองมุมเนาะอีกมุมหนึ่งก็อยากไปแบบน้องมั่งซื้อรถใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อ ABC ระบุไปเดี๋ยวก็ถามว่าเป็นแก๊งเป็นคลับ ใช่ไหมเนี่ยคนที่เห็นก็อยากไปแต่คนที่ไปมาแล้วอย่างรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นใหญ่ก็มองว่าแต่ก่อนมันไม่ได้ภาพแบบนี้ไม่ได้มีโซเชียลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมไปนี่ผมก็ยังบอกว่าภาพทุกอย่างอะถ่ายได้ครับแต่เอาไว้ออกมาแล้วก็อย่างที่บอกอะล้อล้นเนี่ยอย่าไปถ่ายล้อล้นนะถ้ามันจะเกินไปนิดหน่อยมันก็เราเข้าเนี่ยใช่แต่ออกมาเนี่ยก็ต้องดูนะครับขยะก็เก็บให้หมดนะครับแล้วเอาของบริจาคไว้ตรงนี้ภาพจะมอบก็ว่ากันไปน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ครั
1: ม
0: บแล้วก็ไปแล้วก็กลับมาก็กลับมาผมเอาถุงดําเนี่ยถุงดําใส่ท้ายผมก็ผูกมานะครับเจ้าที่บอกอ๋อไม่เป็นไรพี่ตรงนี้มันมีที่เผาทำลายขยะมีฝังกลบอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ดูแลไงผมก็อ๋อเข้าใจนะครับเขาก็เราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรท้ายรถแต่เมื่อเขาแบบนั้นก็เหมือนกับว่าเขาก็ดูแลเร
1: ครัน บ
0: ะครับเราดูแลเราแล้วก็ไอ้เนี่ยเราหุงข้าวทานด้วยกันเขาก็ไปเก็บผักกูดมาลวกนะฮะลวกแล้วเขา
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ม
0: ทําน้ำพริกมาให้เราเจ้าที่ป่าไม้ก็ดูแลกันนั่นแหละเขาว่าคือเรามาก็พึ่งพาเขานะครับเขาเห็นเราเป็นแขกเนี่ยนะฮะเราขออนุญาตจากกรมไปมีใบอนุญาตเรียบร้อยก็เข้าไปแต่ทีนี้เมื่อใบอนุญาตเนี่ยมันมีที่เห็นในเป็นภาพข่าวมันมี2 ใบนะ
1: ครับ
0: เขาครั้งหนึ่งเนี่ยได้5 คันได้แค่10 คน
1: อ
0: น
1: ื
0: ะครับแล้วก็
1: ม
0: รถมันเกินเนี่ยแล้วคนมันเกินไงนะฮะเขาก็เลยใช้คําว่ามีโรงเรียนนะบ้านป่าหมากเนี่ยออกใบขออนุญาตอีกใบหนึ่งแต่มันเป็นวันและเวลาเดียวกัน
1: อืม
0: อันเนี้ยแปลกสิ่งที่ถูกต้องก็คือเมื่อเข้า10 คนแล้วคณะที่2เข้าไม่ได้นะถ้าระบบออนไลน์เนี่ยจะเช็คเลยว่าเข้าได้20 คนรับได้แค่เนี้ยเราต้องรอ20 คนนะออกมาก่อนออก5เข้าได้5ออก10เข้าได้10
1: อืมอืม
0: นั่นต้นขั้วเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งข้างต่อเดี๋ยวทางอธิบดีกรมสำนักหัวหน้าก็ต้องตอบเองเนี่ยว่าเมื่อโรงเรียนแจ้งขอทําไมมันซ้อนกันได้และไอ้กลุ่มเนี่ยต้องไปพักที่โรงเรียนสมมติเอาบริจาคของโรงเรียนโรงเรียนขออนุญาตให้อ่ะกลุ่มที่สองมาพักที่ป่าไม้แล้วทำไมกลุ่มแรกกับกลุ่มสองเนี่ยเหมือนแยกใบเพื่อจะเข้าไป10 คัน 20 คนมันเป
1: อ
0: ็น
1: ืม
0: ลักษณะของการที่จะเจตนาที่จะแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อืม
0: อันนั้นเราไม่แตกแต่หมายความว่าถ้าเข้าไปถ่ายรูปรวมกัน10 คนอันเนี้ยผิดแน่ๆแต่ถ้ามีใบสองอนุญาตก็ต้องไปดูว่าออกยังไงซ้อนในเวลาเดียวกัน
1: ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้นก่อนเนี่ยโอ้ภารกิจของพี่ต้นนี่มา
0: ครั
1: 45
0: บ
1: นาทีแล้วพี่ต้นต้องเดินทางต่อเด
0: ค
1: ิ
0: รัน บ
1: ทาง
0: เด
1: ป
0: ิ
1: ลอ
0: น
1: ด
0: ท
1: ภั
0: าย
1: น
0: ต
1: ะ
0: ่อ
1: พี่ต้นครับ
0: ครับฝากรายการที่เหลือด้วยครับขออนุญาตท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวฟังต่อกับพี่กอดกับอาจารย์ปุ๊กนะครับผมขอลองสายตรงนี้ก่อนนะครับ
1: ได้ครับก็มาคุยกับอาจารย์ปุ๊กเนี่ยคุยยาวๆเลยอาจารย์15 นาที
0: โอ
1: ก
0: เค
1: ็ต้องถามอาจารย์ปุ๊กอย่างนี้ในกลุ่มออฟโรดเนี่ยที่อาจารย์อยู่ในนิตยสารเนี่ยทั้งเนี่ยรุ่นพี่ที่เขียนคอลัมน์เองหรือว่าอาจารย์ที่เขียนคอลัมน์เองแนะนําในการเดินทางแนะนําในอันนี้สารออฟโรดเนี่ยของอาจารย์เขียนคอลัมน์เรื่องอะไรนะครับอาจารย์แต่ ก็
0: ส่วนมาก
1: ม
0: เข
1: า
0: ียนเรื่องอะไรบ้าง
1: จะ modify and repair ครับ
0: อืมอืมอืมอ
1: เป
0: ื
1: ็น
0: ม
1: หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมการดูแลรักษาหรือว่าเคสต่างๆในการซ่อมเซอร์วิสที่ซ่อมจริงนะครับจากประสบการณ์แล้วก็หน้างานจริงๆก็คือว่าจะเอามาเขียนแล้วก็ให้ความรู้ว่าการใช้รถการใช้เชื้อเพลิงการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือการปรับแต่งต่างๆผลจะเป็นอย่างไรครับดีอย่
0: อ
1: าง
0: ื
1: ไร
0: ม
1: ไม่ดีอย่างไรก็คือจะเป็นของหัวข้อในลักษณะคือเรียกว่าเป็น
0: อ
1: เ
0: ื
1: ชิ
0: ม
1: งช่างซ่อม
2: นะครับแล้วก็ให้ความรู้ในความกังวลบางเรื่องนะเกี่ยวกับรถยนต์คือให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะเป็นล
1: ต
2: ักษณะนี้
1: ต้องถามอาจารย์คนที่ชอบรถออฟโรดเนี่ยออฟโรดเนี่ยคือในการเลือกรถ1 คันมาทำเนี่ยพื้นฐานต้องทำยังไงบ้างหรือว่าความชอบทุกอย่างทำได้หมดตัดแปลงแต่งเติมได้หมดหรือว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าในการจะใส่อะไรเข้าไปอย่างที่อาจารย์บอกจะใส่อะไรเข้าไปในรถรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรประมาณนี้ไหมครับอาจารย์
2: ต้องหนึ่งอย่างก็คือเรื่องความเหมาะสมถ้าเป็นเครื่องยนต์ในเรื่องของการตกแต่งต้องความเหมาะสมในการใช้งานจุดประสงค์หลักก็คือว่าการที่เราจะแต่งรถคันหนึ่งเนี่ยหนึ่งเราต้องเลือกรถก่อนการเลือกรถที่มีอุปกรณ์ที่รองรับก็จะมีโอกาสที่จะทําให้การตกแต่งเนี่ยมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนะครับเนื่องจากว่าอย่างเช่นโช๊คช่วงล่างต่างๆเนี่ยถ้าเป็นรถตลาดอีซูซูโตโยต้าอย่างเงี้ยก็คือจะมีของที่มารองรับอะไหล่รองรับค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นรถที่แปลกๆแล้วก็ตลาดไม่ค่อยนิยมแต่งการปรับแต่งก็จะแพงกว่านะครับก็เรียกว่าการดูแลเครื่องยนต์ไม่ต่างกันไม่ว่าจะค่ายไหนหรือว่ารุ่นไหนการดูแลหรือว่าการบริไฟปรับแต่งก็เรียกว่าสามารถทำได้หมด
1: แล้วรถโฟร์วิวที่ขายในบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆในการเดินทางท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยมันกําลังพอไหมอาจารย์นี่พูดถึงในโฟร์วิวตัวโฟร์วิวเลยนะกําลังที่ใช้ที่เขาแต่งมาจากศูนย์เลยออกมาจากศูนย์เลยเนี่ยมันกําลังพอไหมหรือว่าถ้าใครจะไปเที่ยวหนักต้องแต่งเพิ่มแต่งอะไรไหมเนี่ยครับอาจารย์
2: ก็จริงๆแล้วถามว่าพอไหมถ้าเป็นรถที่ใช้งานปกตินะครับปกติก็ถือว่าเพียงพออย่างเล็กรถที่เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นโฟร์วีลเขาก็ไม่มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าใช้พื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยก็คือว่าที่เขาไปเข้าป่าเขาก็ไม่ได้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมแต่ว่าของเราส่วนใหญ่คือมีการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้าไปทำให้มีความหนักมากกว่าเดิมนะครับเรียกว่ากันชนก็หนักใส่วินเข้าไปรวมถึงระบบไฟต่างๆมีการใส่เพิ่มก็ต้องมีการปรับแต่งขึ้นไปดังนั้นก็คือเครื่องยนต์กับระบบเกียร์ก็จะต้องมีการปรับแต่งเพื่อที่จะให้มีแรงมีสมรรถนะในการลุยคือถ้าใช้งานปกติใช้ได้แต่ว่าใช้งานในรูปแบบออฟโรดหรือว่าใช้งานที่ลุยป่าแบบทางที่ในปีล่องหินลึกนะครับล่อง
1: ครับ
2: ทางการเดินทางที่ลึกเนี่ยอันนี้ต้องมีการปรับแต่งซึ่งบางทีรถกำลังไม่พอนะครับอย่างเช่นก็อันนี้ยกตัวอย่างก็คือเป็นรถสำรวจทาง
1: คร
2: ฝ
1: ั
2: ับ ่งของเอเชียครับเมื่อก่อนก็เป็นรถสแตนดาร์ดคือเดิมๆถ้าไม่มีการปรับแต่งก็วิ่งสำรวจเส้นทางในการแข่งขันออฟโรดก็
1: ครั
2: ว
1: บ
2: ิ่งได้ไปได้แต่ว่าไปได้ไม่เร็วก็เนื่องจากกำลังเครื่องไม่พอที่จะลุยให้ผ่านไปได้หรือว่าใช้ขึ้นเร็วได้ไม่ทันท่วงทีแต่หลังจากที่ผมได้ทำการมาดูแลรถคันนี้ก็คือทำการปรับแต่งปรับจูน BU ใหม่แล้วก็รวมถึงการเซ็ตระบบเกียร์ต่างๆก็คือให้มีพละกำลังแล้วก็ให้มีแรงบิดใช้งานได้สุดท้ายก็คือว่ารถที่สำรวจเส้นทางเนี่ยมีแรงบิดและแรงม้าซึ่งใกล้เคียงกับรถแข่งอันนี้ก็ส่งผลให้ทางแข่งมีความเร็วมากขึ้นแล้วก็นักแข่งที่จะต้องไปแข่งเนี่ยก็จะต้องมีสมรรถนะรถที่เร็วพอสมควรแล้วก็ต้องมีกําลังพอสมควรอันนี้เป็นเรื่องของการปรับแต่งโดยที่ว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจในวิธีการที่จะปรับแต่งไม่ใช่ว่าเทอร์โบยิ่งใหญ่ยิ่งดีถอยเสียยิ่งใหญ่ยิ่งดีอันนี้แหละคือความเหมาะสมนะครับแล้วก็เพื่อความเหมาะสมมันลงตัวเราก็จะได้ใช้สมรรถนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องทําให้ภาระของเครื่องยนต์อย่างเช่นรถคันต้นที่ไ
1: ค
2: ป
1: รับ
2: มาเลเซียที่วิ่งรถคันนั้นก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็คือมีการปรับแต่งในลักษณะคือสแตนดาร์ดแต่ว่าเป็นการแก้กําลังอัดนะครับในจุดก่อนก็คือแก้กําลังอัดโดยใช้ผมไม่ได้ใช้วิธีเสริมปลั๊กเก็นเพียงแต่ว่าใช้แก้กําลังที่หัวลูกสูบเพื่อให้สามารถรองรับบูตได้แล้วก็มีพละกำลังแล้วก็สามารถใช้บูตได้สูงกว่าเดิมโดยที่ไม่เกิดปัญหา นะครับแล้วก็รถเป็นโทโบคู่มีการดัดแปลงแต่วิ่งเหนือใต้ออกตกวิ่งข้ามประเทศวิ่งคาราวานต่างๆเนี่ยก็สามารถวิ่งได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาดังนั้นก็คือเวลาเราจะทํารถนะครับจะปรับแต่งเราต้องมีการเรียกว่าวางแผนก่อนแต่งนะครับเราต้องการอะไรนะครับก็มีหลายท่านที่ถามเปิด YouTube นะเปิดข้อมูลมารถแข่งคันนี้มีการบูริฟายอะไรบ้างก็จะมีบอกว่า1 2 3 4แต่รายละเอียดจริงๆอ่ะการทํารถแข่งหรือว่าแรงม้าที่เยอะขนาดนั้นหรือว่าแรงบิดหรือว่ารถที่จะต้องวิ่งได้ดีเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะเยอะมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเรามองเห็นว่าอ๋อเปลี่ยนแคมชาร์ปเท่านี้เปลี่ยนเทอร์โบลูกขนาดนี้น่าจะวิ่งได้เหมือนกันอันนี้ต้องเข้าใจใหม่เรียกว่าทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบแล้วก็เรียกว่าสอดคล้องนะครับแล้วก็สามารถลื่นไหลนะครับเรียกว่าอากาศเนี่ยไม่เกิดช่องว่างในการแรงม้าแรงบิดต่างๆหรือความร้อนต่างๆเนี่ยทุกอย่างจะต้องดูทั้งหมดนะครับ
1: ครับต้องถามอาจารย์อย่างนี้แนะนำหน่อยว่าคนที่จะใช้รถ 4-wheel หรือว่าคนชอบคนที่จะซื้อนี่คนที่จะซื้อใช้หรือว่าซื้อเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยถามอาจารย์อย่างนี้ว่า 4-wheel กับรถปกติธรรมดาเนี่ยในการดูแลรักษาเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไหมครับอาจารย์หรือว่ามันก็เป็นปกติของรถยนต์ปกติแหละแต่มันจะมีส่วนเสริมในส่วนของเฟื่องช้าในส่วนของเฟื่องท้ายหรือว่าส่วนที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมามีอะไรไหมครับอาจารย์
2: ก็มีเพิ่มเติมถ้าเป็นรถขับเคลื่อน4 ล้อก็จะมีเกียร์ฝากนะครับเรียกว่าเกียร์สโลว์หรือว่าเป็นเกียร์ขับ4แล้วก็เฟื่องท้ายลูกหน้าที่เพิ่มมานอกนั้นก็จะเหมือนรถขับเคลื่อน2 ล้อซึ่งแต่หลายคนเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยแต่ขอขับ4ไว้ก่อนนะครับ
1: คร
2: น
1: ั
2: ะ
1: บ
2: ครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยกันพอจะใช้ก็ใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่เคยทดสอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเวลาถ้าขึ้นเขาหรือทางชันยกตัวอย่างก็เส้นดอยผาหมีนี่ชันมากนะครับทางเหนือก็เรียกว่าถ้าพื้นที่ลื่นเนี่ยต้องเป็นรถขับ4ถึงสามารถที่จะขับเคลื่อนขึ้นได้อย่างตัวผมเนี่ยก็เคยนำรถที่ไม่ใช่รถขับ400%นะครับเป็น
1: ครับ
2: RS300นะครับเข้าไปที่เหมืองกิล็อกซึ่งเข้าไปในนั้นก็คือถามว่าคนลุกไหมคนลุกครับเข้าไปอยู่ก็คือไปเจอรถที่เขาปรับแต่งโมดิฟายมีทั้งวินมีทั้งโชคยางล้อพร้อมผมนี่ยางธรรมดาเลยก็เห็นว่าของเราขับเคลื่อน4 ล้อได้ก็คือเข้าไปเลยจะไปเหมืองกิล็อกไปบ้านพระเก็นนะครับซึ่งถ
1: ค
2: ้
1: รา ับ
2: ใครที่เดินทางเส้นทางออฟโรดเนี่ยถ้าเข้าไปเส้นนั้นได้เนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าเส้นทางระยะทางไม่ไกลแต่เดินทางเนี่ย2-3 ชั่วโมงครับก็เรียกว่าแต่ว่าอาศัยดูลายดูเส้นในการเข้าไปแล้วก็ถามว่าจะเข้าไปไหมก็ครั้งหน้าพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะต้องมีความพร้อมมากจริงๆทั้งนั้น
1: ครั
2: ค
1: บ
2: ือเข้าไปด้วยความไม่รู้นะครับว่าเส้นทางจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าเข้าไปแล้วก็ถอยไม่ได้ก็ต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไปถึง
1: โอ้นี่ก็ลากยาวมาถึงเรื่องออฟโรดก็อาจารย์ก็เป็นคอลัมนิสต์ด้วยก็ให้ความรู้ในการแต่งรถทํารถแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจารย์ชำนาญก็คือรถน้ําท่วมที่ฟื้นฟูรถน้ําท่วมแต่ที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยมีเวลาสัก5 นาทีคือพอดีผมไปนั่งนั่งไล่ดูทางโซเชียลเนี่ยก็มีคนเอารถน้ําท่วมมาขายต่อในราคาที่แบบรถปีใหม่นะอาจารย์แต่ราคาถูกมากราคาถูกมากคราวนี้ก็ต้องถามว่าในเมื่อราคาถูกเนี่ยคนก็ย่อมสนใจก็ต้องถามคนที่ทํารถน้ําท่วมว่ามันจะเลือกยังไงอาจารย์ถึงความคุ้มค่าเช่นรถไฮบริดรถปลั๊กไฮบริดหรือว่ารถเครื่องสันดาปธรรมดาเนี่ยในปีใหม่ๆหรือว่ารถที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยถ้าสมมติว่าตัดมาถูกแล้วแต่มาซ่อมจนท่วมเนี่ยมันคุ้มไม่คุ้มอาจารย์ต้องแนะนําหน่อยว่าคนที่เห็นราคาแล้วไปซื้อมาเลยเนี่ยเลือกแบบไหนถึงจะคุ้มครับอาจารย์
2: อันดับแรกเลยครับรถที่เราจะซื้อให้เราเช็คราคาตลาดทดสมบูรณ์ก่อนว่ามือสองขายอยู่เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่จะซื้อมาทำเนี่ยจะต้องมีช่องว่างในตลาดค่อนข้างจะเยอะอาจจะสามเท่าของราคาตลาดหรือว่าอาจจะครึ่งหนึ่งเมื่อซ่อมเสร็จนะครับ
1: ครับ
2: ครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ60%ของราคาตลาดแล้วก็อีกอย่างเวลาซื้อรถเหล่านี้หนึ่งเราดูราคาตลาดสองคือเล่มทะเบียนนะก็เรียกว่าเล่มลอยนะคำว่าเล่มลอยคือเล่มบุคคลโอนลอยกับเล่มหยุด ถ้าเริ่มหยุดเนี่ยจะต้องมีวิธีการขั้นตอนคือระหว่างซ่อมเราจะต้องถ่ายรูปทุกขั้นตอนว่าเราล้างแล้วก็มีป้ายทะเบียนติดรถคันนี้นะไม่ได้มีการไปตัดต่อเลขตัวถังอะไรต่างๆเราจะถ่ายรูปขั้นตอนการล้างแล้วก็สามารถเอาไปจดทะเบียนได้แต่ข้อเสียของรถเริ่มหยุดก็คือว่าจะไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แต่ยังสามารถทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3ได้หมดได้ปกติกรมธรรม์ก็จะออกมาปกติเนื่องจากว่ารถสมบูรณ์ดังนั้นก็คือว่าสิ่งที่จะซื้อรถนะอันดับแรกคือให้คำนวณก่อนว่าราคาตลาดเท่าไหร่อย่างเช่นว่าถ้าเป็นรถเป็นรถที่เป็นไฮบริดนะคุณต้องกำเงินไว้ก่อนเลยโยนไว้เลย100,000-150,000อันนี้เฉพาะราคาแบตเตอรี่นะครับอย่างนี้เลยเรียกว่ากำไว้ก่อนแล้วก็อยู่ที่ว่าใครหาอะไรได้ถูกกว่าซึ่งถามว่าปัจจุบันแบตเตอรี่ถ้าเบิกบ้านเราราคานี้บางรุ่นมาเป็นแพ็คบางรุ่นมาเป็นชิ้นต้องศึกษาให้ดีนะครับบางรุ่นเราคิดว่าอย่างเช่น CLV 2024 25นี่แหละครับก็ตัวล่าสุดแบตเตอรี่เราคิดว่าเราเบิกเนี่ยเราจะได้มาเป็นแพ็คเป็นแบตเตอรี่เป็นก้อนแต่เปล่าครับแบตเตอรี่แยกเป็นไส้ในเป็นแผ่นกั้นเป็นสายไฟอะไรต่างๆรวมๆแล้วรวมๆแล้วกล่องต่างๆครบเป็นแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ106ป
1: โอ
2: ระ
1: ้
2: มาณ
1: โห
2: หนึ่งแสนหกหมื่นอันนี้บอกก่อนแล้วก็อย่าง Honda Accord ก็จะเป็นอยู่ประมาณ150,000-160,000เรียกก็ตีว่าประมาณนี้อันนี้ครบดังนั้นก็คือถ้าเราจะทำเราก็ต้องหาแบบมือสองที่นำเข้าส่วนตัวผมถ้าเริ่มแล้วก็ฟังคำแนะนำผมจะแนะนำให้ซื้อแบบจากไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือ
1: คร
2: ข
1: ั
2: อง
1: บ
2: ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะแพทเทิร์นของแบตเตอรี่ผลิตที่ญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับโอกาสที่จะทำรถไฮบริดราคาถูกก็จะถูกลงก็คือว่ามีราคาตั้งแต่35,000-45,000แต่ที่ผมสั่งนำเข้ามาเองก็คือจบอยู่ที่ประมาณ58,000นะครับห้าหมื่นแปดจากส่วนต่างก็คือแต่100,000 บาทก็ทำให้เราคุมได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งชิ้นส่วนที่แพงที่สุดในรถนะครับเนี่ยก็มีลองจากแบตเตอรี่ไฮบริดก็คือระบบมัลติมีเดียกล้องรถไหนที่มีกล้องเยอะแล้วก็
1: ครับ
2: ระบบวิทยุวิทยุปัจจุบันนี้ก็จะคุมจอใหม่ด้วยนะครับจอคอนโทรลการด้วยอันนี้ก็จะแพงมากราคาก็ประมาณ50,000แต่ว่ารถบางรุ่นเนี่ยราคาเป็นแสนนะครับต้องบอกก่อนถ้าเป็นรถยุโรปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นฟอร์ด Next Gen เลยเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะครับ
1: ครับ
2: รถเล่มปกติปี2024หรือ2025เขาขายมาเขาประกาศขายมา400,000-450,000นะครับแต่คุณต้องกำเงินไว้เลยว่าซ่อมรถเหล่านี้คุณจะต้องมี250,000-300,000อันนี้เราต้องคำนึงว่าราคาตลาดแตกต่างไหมหรือเราจะซื้อรถที่ดีอย่ามองว่าราคาถูกอย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
2: แต่ต้องมองว่าซ่อมอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเช่นฮอนด้าถ้าเป็นฮอนด้าซิตี้ฮอนด้าซิตี้นะครับ1,000เทอร์โบเนี่ยต้องบอกเลยนะครับเป็นรถที่เสียยากนะครับในระบบไฟนะระบบ ECU อ่ะก็คือบางคันอ่ะล้างๆใช้ได้นะครับECU ก็ค่อนข้างจะทนก็หลายคันก็คือว่าสามารถตัวนะรับฟื้นฟูได้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนบางรุ่นโดนน้ำไม่ได้เลยก็คือเปราะบางแล้วก็อีกหลายรุ่นที่มีข้อเสียก็คือว่าอะไรติดแป๊กอันนี้แหละคือปัญหาอย่างเช่นเป็นค่ายโตโยต้านะครับถ้าเป็นโตโยต้าปัจจุบันก็อะไหล่บางตัวคือไม่มีก็คือต้องรอ3-4 เดือนก็จะทำให้การซ่อมช้าช้านะครับก็มีแล้วก็บางทีก็อย่าคิดว่าถูกนะครับบางอย่างก็แพงมากดังนั้นก็คือทางออกในการทำรถน้ำท่วมคนที่จะซ่อมจะต้องมีความกว้างในเรื่องการหาอะไหล่หลายคนก็จะใช้วิธีหนึ่งก็ไปซื้อซากรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มาย้ายของก็อย่างนี้ก็ได้นะครับก็สามารถคุมงบได้เหมือนกันก็เรียกว่าเราต้องดูก่อนว่าต้นทุนนะครับฐานตั้งต้นในการทํางานเนี่ยถ้าเราจะซื้อรถไฮบริดเรากำเงินเลยเราต้องคุมเรื่องราคาของแบตเตอรี่ให้ได้ส่วนคุ้มหรือไม่คุ้มก็คือว่ายิ่งทําไวโอกาสที่รถจะเสียหายน้อยมีเยอะนะครับเพียงว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราทิ้งไม่นานโอกาสที่จะเสียหายจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบปลั๊กไฟก็จะมีมากเช่นกันดังนั้นให้คำนวณว่าเมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วรถรุ่นนี้ขายอยู่ในตลาด1,300,000 บาทอย่างนี้นะครับเราควรจะซื้อโดยปกติวิธีการซื้อรถน้ำท่วมเงื่อนไขเนี่ยให้เราดูทุนประกัน เวลา
0: อ
2: เข
0: ื
2: าม คิดเขาจะขายเราคือทุนประกันเท่าไหร่เขาจะซื้อเขาจะขายคือบริษัทประกันเนี่ยจะขายมาในราคา20ถึง25%ของทุนประกัน
1: ครับ
2: นะครับบางรุ่นก็คืออาจจะถึง30%แต่ไม่เกินนี้ของทุนประกันนะไม่ใช่ราคารถนะครั
1: ค
2: บ
1: รับ
2: ก็คือว่าถ้าลดราคา600,000 บาทนะครับ600,000 บาททุนประกัน 600,000 บาทเวลาประกันจะลอสขายมาก็จะอยู่ที่200,000แต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของเล่มปกติก็ราคาอาจจะอยู่250,000นะครับแต่ถ้าเล่มไม่ปกติอันนี้แทบราคาจะต่ำมากอันนี้เป็นแนวทางนะครับเรียกว่าในการซื้อสังเกตว่า200,000แล้วถ้าเราซ่อมอีก200,000ก็ราคาอาจจะไปใกล้ลดราคาตลาดแล้วว่าทุนประกันจะมากกว่าราคารถนะครับส่วนใหญ่หลายๆคัน
1: ครับ
2: หลายๆคันก็อย่างเช่นวอลโว่ทุนประกัน1,200,000อย่างเงี้ยนะครับแต่ราคาตลาดขายจริงๆก็อาจจะอยู่แค่600,000-700,000นะครับ
1: ก็
2: อันเนี้ย
1: นี่เป็นคำแนะนำจากอาจารย์นะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับอาจารย์เดี๋ยววันเสาร์หน้าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแว่นวงข่าวสารยานยนต์เราจะมานำเสนออะไรแล้วก็คอยติดตามนะครับในทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงในรายการ Car for Life ครับวันนี้ผมอุเทนพงษ์ใจพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชและอาจารย์ปุ๊กแว่นฉายสุวรรณทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: Car for Life
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพิ่มความพร้อมด้านการขนส่งและการกระจายน้ำมันช่วงเทศกาล
6: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอแนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันของประเทศภายหลังรัฐบาลยอมรับว่ามาตรการตรึงราคาน้ำมันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการราคาโดยเสนอแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านได้แก่การบริหารจัดการราคาน้ำมันมาตรการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนการจัดการด้านปุ๋ยเคมีและการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ควรได้รับการสนับสนุนด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขณะเดียวกันรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งสาธารณะดูแลความมั่นคงด้านการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดความชัดเจนด้านราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลชาววิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนประชาชนระวังอันตรายจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ
7: นายแพทย์ทวีรัตน์ศรีคุณวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน5รายในพื้นที่ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยมีสัญชาติเมียนมาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างได้รับประทานแกงเห็ดสีขาวคล้ายเห็ดระโงกที่เก็บจากป่าบนดอยในชุมชนก่อนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวอย่างรุนแรงก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุว่าเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะคล้ายเห็ดที่รับประทานได้ทำให้ยากต่อการจำแนกด้วยสายตาอีกทั้งวิธีทดสอบแบบพื้นบ้านไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้และการปรุงสุกก็ไม่อาจทำลายสารพิษของเห็ดบางชนิดได้ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจมารับประทานโดยยึดหลักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินและหากสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมเก็บตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่รับประทานไว้เพื่อประกอบการวินิจฉัยบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ทางการบราซิลวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มเป็นองค์กรก่อการร้าย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอังเดรโรดริเกสอธิบดีกรมตำรวจแห่งบราซิลที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มได้แก่กลุ่ม PCC และกลุ่ม Red Command เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยนายโรดริเกสมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวบ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสับสนในการจัดประเภทกลุ่มที่ก่อภัยคุกคามเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์หรือความเชื่อทางศาสนาส่วนกลุ่มอาชญากรรมมุ่งไปที่การแสวงหาผลกำไรจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างสหรัฐกับบราซิลที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลและวิพากษ์วิจารณ์ระบบยุติธรรมของบราซิลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
7: กระพร้อมคือภาชนะสารจากไม้ไผ่ไว้ใส่ข้าวเปลือก
8: แต่กระพร้อมเงินกระพร้อมทองคือสลากออมทรัพย์ชุดใหม่จากธ.ก.ส.ฝาก100ลุ้น10ล้านเลือกกระพร้อมเงินฝาก500ลุ้น20ล้านเลือกกระพร้อมทองมีลูกต้องรอพร้อมแต่มีเงินออมไม่ต้องรอลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนเปิดรับฝากแล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาหรือแอป BAAC Mobile เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
13: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะแล้วก็เป็นวันที่6เดือน6นะคะเป็นวันที่นักช็อปออนไลน์ทั้งหลายนะคะช็อปนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสินค้าหลายๆหลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวันที่6เดือน6อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช็อปออนไลน์โดยช็อปแบบซื้อก่อนจ่ายทีหลังอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเขาให้ผ่อนให้สินเชื่ออะไรเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบงค์ชาติกำลังจับตาดูอยู่ว่ามันกำลังสร้างพฤติกรรมที่น่ากังวลใจในการสร้างหนี้เป็นภาระหนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาระหนี้คนไทยเราเนี่ยนะคะก็คือหนี้สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยที่กำลังจบใหม่ๆกำลังเริ่มทำงานหรือทำงานแล้วสักพักนึงอะไรแบบนี้นะคะกำลังมีภาระหนี้เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แบงก์ชาติก็ถึงออกมาตั้งข้อสังเกตและอาจจะต้องมาคุมเข้มในเรื่องนี้สักทีแล้วอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่แบงค์ชาตินะคะเพิ่งจะแถลงไปนะคะโดยคุณวิชัยนะคะผู้ว่าแบงค์ชาติแหละนะคะแล้วก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น่าห่วงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเลยมาตรงกับสิ่งที่ทางทีมงานนะในเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนิตยสารดอกเบี้ยแล้วก็ดอกเบี้ยเรดิโอเราเนี่ยนะคะโดยนำทีมโดยคุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธเนี่ยนะคะก็พูดคุยนะคะแล้วก็บอกกันว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยนะคะรวมทั้งโลกด้วยแหละนะคะว่ามันกำลังดูทะแม่งนะคะก็คือด้วยประสบการณ์แหละนะคะว่ามองผ่านหลายยุคหลายสมัยหลายครั้งมาแล้วนะคะว่ามันมีอะไรที่มันแปลกๆดีในแน่นอนบรรยากาศแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็ติดตามสถานการณ์บรรยากาศเนี่ยในเรื่องของสงครามนะคะสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะคะก็คือยังไม่จบอ่ะนะคะแล้วดูแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไร้ข้อสรุปนะคะในเรื่องของการจะตกลงเจรจาสันติภาพแล้วก็ยังมีการโจมตีหนักกันด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันที่มันปรับขึ้นมาเหนือ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เลยทำดูแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นที่น่าวิตกอย่างเงี้ยนะคะหุ้นนะคะจากที่มีความมั่นใจกันนะคะหุ้นดาวโจนส์อย่างเงี้ยนะคะหุ้น S&P 500 Nasdaq อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการทำระดับสถิติสูงสุดนะครับเป็นประวัติการมาเป็นลำดับเลยนะแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าข่าวเรื่องสงครามเนี้ยเป็นข่าวลบก็จริงแต่ว่าเมื่อมาบวกด้วยข่าวของหุ้น AI หุ้นชิปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้หักกลบแล้วกลายเป็นว่าหุ้นขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลยในที่สุดเนี่ยดาวโจนส์นะคะก็ทำเรียกว่าสถิติสูงสุดใหม่เลยแหละนะคะในวันพฤหัสนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในที่สุดเนี่ยนะก็เรื่องของความกังวลเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นวัน Black Friday ก็ว่าได้นะคะเป็นอีกวันนึงที่เป็นวัน Black Friday นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าทุกๆอย่างนะคะมันตกลงมาในวันศุกร์เนี้ยพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะคะอย่างดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะ S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยตกเยอะกว่าเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความกังวลแล้วก็แรงขายหุ้นนะคะหุ้นที่เป็นหุ้นไอ้พวกเทคหุ้นชิปนะคะแล้วก็ AI อะไรทั้งหลายนะที่ว่าดีๆก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นะแรงขายเจอแรงขายเข้ามานะคะแล้วก็กลายเป็นว่าฉุดนะคะตลาดเอเชียเนี่ยค่ะก็มีการปรับลดลง อย่างแรกเลยนะคะอย่างเกาหลีนะคะเกาหลีเนี่ยเขามีดัชนีที่เรียกว่าคอสปีใช่ไหมคอสปีเนี่ยก็คือว่ามีการปรับลดลงไปนะคะถึง 7% เลยทีเดียวนะคะก็คือลดเยอะแล้วถึงขั้นที่จะต้องใช้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะก็หยุดนะควายที่มันไหลลงอย่างแรงเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หุ้นนะคะก็นิเกอีกนะคะก็มีหน่อยก็บวกอะไรเงี้ยไต้หวันก็บวกแต่ก็ไม่มากนะคะแล้วก็หุ้นยุโรปก็ปรับตัวลดลงนะคะมาที่ทองคำนะทองคำก็ปรับลงแรงเช่นเดียวกันแหละนะคะคุณผู้ฟังทองคำก็ลงมาที่4,365เหรียญนะคะต่อออนซ์นะคะก็ถือว่าปรับลงมาเยอะเมื่อคืนนี้เฉพาะวันศุกร์คืนเดียวเนี่ยนะคะลงมาตั้งเกือบ140เหรียญนะคะคุณผู้ฟังก็คือว่าเกือบ 4% นะที่ปรับลดลงมานะคะก็ถือว่าปรับเยอะมากนะคะแล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ปรับลงอย่างรุนแรงนะคะลดมา 20% นะคะแล้วก็ตัวบิตคอยนะคะที่เรียกว่า BTC เนี่ยลดลงมาเรียกว่าหลุด 60,000 ดอลลาร์ลงมาด้วยซ้ำไปนะคะก็คือบิตคอยเนี่ยนะคะก็เคยขึ้นไปสูงนะคะในระดับโอ้เยอะกว่านี้มากนะแล้วก็ทำให้พอลงมา60,000อย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้ดูแล้วเนี่ยนะคะเอ๊ะตลาดทุกตลาดมันเป็นแบบนี้ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ความกังวลในเรื่องของสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะว่ามันจะกลายเป็นขาขึ้นนะคะหยุดอัตราดอกเบี้ยขาลงไปซะแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยทำให้นะว่าการลงทุนทุกๆอย่างที่มันลดลงไปแบบนี้เป็นแบ็คไบเดย์แบบนี้นะคะก็คือนี่แหละคือจุดที่เรามองกันว่ามันทำแม่งนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเรานะคะก็สามารถขึ้นมานะคะเป็นสัปดาห์ที่6บวกต่อเนื่องขึ้นมาแล้วก็ทะลุขึ้นไป 1,600 จุดด้วยนะคะแต่ว่ายืนไม่อยู่นะคะในที่สุดก็ปรับลดลงมานะคะในวันศุกร์เนี่ยลงมาปิดที่ 1,582 จุดเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยดูว่าเอ๊ะทำไมสถานการณ์มันดูแปลกๆนะคะน้ำมันก็ยังแพงสงครามก็ยังไม่จบแล้วว่าจะดูว่าทรัมป์จะเปิดประตูให้ยุติสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าดูแล้วอะในที่สุดมันก็มีกึกกักอย่างเงี้ยนะคะแต่ทำไมหุ้นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่ามันทำแม่งจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนต่างๆนะคะก็ต้องอยู่ในภาวะที่จะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะก็มีหลายคนนะคะก็สะกิดถามเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าเอ๊ะบรรยากาศแบบนี้มันเรียกว่าฟองสบู่แตกแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอุ้ยยังไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยมันแค่เป็นการพักฐานลงมาเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคงจะต้องรอติดตามนะคะเดี๋ยวคุณรัฐกรนะคะจะมาพูดกับคุณผู้ฟังในช่วงต่อไปแหละนะคะโดยคุยกันเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเงี้ยกับคุณสุโชติศิระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะก็จะมาคุยกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2แต่ตอนนี้เรามาคุยเรื่องทองคำกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าทองคำเนี่ยตกลงมาเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เรียกว่าโลกแตกหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะขนาดเมื่อคืนนี้ทองในตลาดโลกลดลงมาเยอะนะคะเช้านี้สมาคมผู้ค้าทองนะคะก็ถึงขั้นนะประกาศลดลงพรวดเดียวเลยเนี่ยนะคะให้ราคาทองแท่งเนี่ยค่ะลดลงไปถึง 1,450 บาทต่อบาททองคำนะคะลงมาอยู่ที่ 67,500 บาทนะคะต่อบาททองคำคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตค่ะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนะคะคุณผู้ฟังรออยู่ในสายแล้วนะคะน่าจะมาช่วยอธิบายเราเพิ่มเติมด้วยนะคะสวัสดีคุณชลชาติค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณพิชานา
0: ค่ะคุณชลชาติค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับทองครับประดับนะครับจริงก็เริ่มเนี่ยก็ไปในกรอบ1,400-1,500ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่เมื่อคุณไปชาพาคุณโค้ดเนี่ยเป็นตัวเลขด้านฐานของตลาดที่ออกมาประกาศออกมาเนี่ยดีกว่าคาดเยอะนะครับในช่วงเช้านะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ คาดไว้ประมาณ 80,000 รายเนี่ยออกมา 107,000 นะครับประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นในสัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วจริงๆดีเกือบทุกตัวนะครับมันก็เลยทำให้เกิดแรงเก็งกังวลว่าเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยละกลับกันอาจจะกลับขึ้นมาขึ้นหรือเปล่าก็เลยทำให้จริงๆถ้าไปดูเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์วันศุกร์ก็เด้งขึ้นมานะครับกลับเป็นระดับร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและรัฐบาลสหรัฐทั้งอายุ2ปี5ปี10ปีก็ขึ้นหมดนะครับก็เลยเป็นสาเหตุทำให้หุ้นตกก็ทองก็เลยร่วงลงมาด้วยนะครับก็ตกเมื่อกี้ตัวฟิวเจอร์ในอย่างที่คุณพิชภาพูดปิดอยู่ที่ประมาณ 4,365 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับตัวสปอตเนี่ยปิดอยู่ที่ 4,329 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนี้ถ้าไปดูเนี่ยจริงๆอาทิตย์หน้าเนี่ยก็อาทิตย์หน้าเนี่ยจริงๆถ้าตามฟันเดมันทอลก็มีที่น่ากังวลอีกตัวนึงคือตัว CPI นะครับตัว CPI สหรัฐเนี่ยจะออกมาประมาณวันพุธ PPI เนี่ยจะออกมาประมาณวันพฤหัสนะครับปีแพนเนี่ยคาดว่าจะแตะระดับ 4% year on year นะครับซึ่งถ้าออกมาประมาณนี้หรือมากกว่าที่คาดเนี่ยก็จะกดดันทองลงไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าก็อาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นก็ไม่คงไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่สำหรับทองเพราะว่าเอาจริงถ้าดูอย่างเนี้ยถ้าดูตามเทคนิคตามเทคนิคเนี่ยโอกาสที่ธนาคารลงต่อมีสูงมากนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าธนาคารมันลงไปแล้วแล้วตัว CPI ออกมาวันพุธมันไม่ได้เยอะมากอย่างที่คิดเนี่ยมันจะมีเด้งวันพุธนะครับกลับกันถ้าธนาคารไม่ลงมีเด้งไปแล้ว CPI ออกมาเยอะกว่าคาดเนี่ยวันพุธก็อาจจะลงหนักนี่ต้องดูพฤติกรรมบนธนาคารแต่ปกติเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะบนธนาคารอาจจะลงต่อเลยนะครับอาจจะมวลพุทธถ้าตัวเลข CPI ออกมาไม่ได้สูงตามที่คาดนะครับก็มีสองแต่ถ้าอีกกลับกันก็หรืออีกด้านหนึ่งที่บอกจันทร์อังคารเนี่ยก็ถ้าไม่ลงมากเนี่ยก็อาจจะไปรอลุ้นมวลพุทธว่าตัวเลขเป็นยังไงนะครับแต่ไว้ก็ตามเนี่ยก็แนวโน้มไม่ค่อยสดใสอาทิตย์หน้านะครับก็จริงๆอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับเพราะว่าหลุด 4,400 เนี่ยทรงเนี้ยอาจจะไป 4,001 ต้นๆได้เดี๋ยวรอไปก่อนนะครับถ้าไปซื้อรอลงไว้รอให้มันเสด็จน้ำนิดนึงนะครับส่วนถ้าอยากเล่นช็อตก็ลุ้นได้นะลุ้นได้แต่ว่าเล่นสั้นๆเล่นอาทิตย์เดียวนะครับเล่น 2-3 วันนะครับแต่ถ้ามันกลับขึ้น 4,400 ก็ต้องคัทลอสไปนะครับตัวเนี่ยผมคิดว่าที่หน้าน่าจะแกว่งลงอีกแต่เพียงแต่มันจะลงเลยในจันทร์อังคารหรือค่อยๆลงเท่านั้นเองนะครับยกนะครับก็ถ้ามันจะไม่ลงแล้วกลับไปแกว่งต่อเนี่ยจริงๆมันต้องขึ้นคือมันพูดลำบากต่อให้วันจันทร์เนี่ยมันกลับไปยืน 4,400 ได้พอมันพุ่งตัว CPI ออกมาเนี่ยสูงกว่าค่ามันก็จะร่วงได้อีกเพราะงั้นเพราะตอนนี้ทุกคนกังวลอย่างที่บอกกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยละมันจะกลับมาเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวสงครามเนี่ยก็เอาตรงๆก็ถ้ามันจบได้จริงเนี่ยถ้าอาทิตย์หน้ามีอะไรดอจริงอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองนะครับก็เพราะว่าก็อาจจะทำทองเด้งได้เพราะว่าที่ผ่านมาในเรื่องสงครามดันกดทองลงนะครับแต่ถ้าสงครามจบเนี่ยอาจจะเด้งได้แต่อันนี้อาจจะเด้งไม่แรงละเพราะว่าคือต่อให้สงครามจบตอนนี้ทุกคนก็มองไป next step ละว่าเป็น
0: ปัจจัยลบยังมีมากกว่า
1: ขึ้นดอกเบี้ยนะครับขาดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแต่ถ้ายังสู้รบกวนอยู่เลยตอนนี้ก็คือเอาตรงตลาดเริ่มชินนะครับคือถ้าไม่ได้มีแบบลบกันแรงๆเนี่ยก็ไม่น่าทำให้ทองตกมากกว่านี้นะครับครับแต่อาจจะลุ้นเด้งได้อย่างที่บอกถ้าสงครามจบแต่คงเด้งไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมองข้ามฉดละเขากลัวว่า US ขึ้นดอกเบี้ยนะครับตอนที่หน้าก็คงไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ก็ขอให้ระวังนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนซื้อนะครับเพราะระดับเนี้ยถ้ามันลงมันอาจจะลงต่อได้อีกไป 4,000 ต้นๆ 4,001 4,001 นะครับครับ
0: ค่ะ
1: ก็คร่าวๆประมาณครับ
0: ค่ะแต่ทีนี้ดูเป็ดนะก็จะมีการประชุมวันที่17เนาะแล้วก็ECB ใช่ไหมก็จะประชุมวันที่11นี้อย่างเงี้ย
1: ก็
0: ดูแล้วก็จ
1: ะทำอะไรนะแต่ว่าเพียงแต่ตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าตอนนี้จากแต่เริ่มคิดว่าจะลงตอนนี้ไม่ลงทุกตอนนี้ทุกคนกังวลว่าจะขึ้นหรือเปล่าด้วยซ้ำ นะครับ
0: ค่ะค่ะแต่สงครามก็อย่างน้อยก็สภาล่างของสหรัฐก็บอกว่าทั้งไม่ให้ก่อสงครามแล้วให้ดึงขึ้นหลังกลับ
1: จริงอันนั้นมันก็แค่เป็นซิมโบลว่าเสียงไม่สนับสนุนเป็นสัญลักษณ์ว่าเสียงไม่สนับสนุนสงครามเริ่มเพิ่มมากขึ้นแต่ผมเข้าใจว่าห้ามทรัมป์ไม่ได้เพราะว่าต้องผ่านซีเนตและต่อให้ผ่านเนี่ยทรัมป์มีสิทธิ์วีโต้และถ้าทรัมป์วีโต้เนี่ยต้องเอา2ใน3มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะค่อนข้างยากที่จะห้ามนะครับแต่อาจจะเป็นแค่สัญลักษณ์ว่าคือคนเริ่มไม่เอาเกินครึ่งแล้วนะ
0: ไม่ถึงเลยนะอะไรเงี้ย
1: อะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีขับใช้จริงๆเนี่ยอาจจะยากครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็แล้วคนที่ถืออยู่เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ระดับ 4,500 อะไรแถวนี้เนี่ยควรจะขายไปก่อนไหมคะหรือว่าถือไปเถอะไม่เป็นไร
1: อันนี้เอาตรงก็อย่างที่ผมบอกก็คืออันนี้แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่คนถ้ามองว่ามันจะลงแล้วขายไปก่อนแล้วไปรับใหม่ที่ต่ำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสายป่านยาวจะรอมันเด้งอีกทีก็ถามว่ายังมีโอกาสเด้งไหมก็มีแต่ถ้าทรงเรียกผมว่าไปถึง5,000ลำบากอันนี้พูดตรงๆถ้าท่านลงทุนทั้ง4,500 4,600ยังมีลุ้นนะครับครับ
0: ค่ะโอเคเข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันต่อนะคะเรามาดูด้วยว่า CPI จะออกมาแบบไหนเนาะ
1: ค
0: ่ะค่ะค่ะด้วยค่ะคุณชลชาติขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะคะนักวิเคราะห์ทองคำประจำดอกเบี้ยธุรกิจนะคะก็ก็คือให้สัญญาณก็แบบนี้แหละค่ะว่าดูเหนื่อยเหมือนกันนะคะสำหรับทองนะคะลงไปขนาดนี้นะคะแล้วก็เฟดนะคะคุณผู้ฟังจะมีการประชุมในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะก็โดยมีประธานเฟดคนใหม่เควินวอชมานั่งทำหน้าที่แล้วด้วยนะคะก็ดูซิว่าจะจัดการอย่างไรนะคะเพราะว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะก็ประกาศออกมาแล้วชัดเจนดีนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนะคะก็เป็นอันว่ามีจ้างงานตั้ง 172,000 ตำแหน่งนะคะก็คือจากที่คาดการเอาไว้นะคะว่าจะมีการจ้างงานเพียง 85,000 ตำแหน่งเท่านั้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าออกมาแบบนี้ก็เยอะแล้วก็เฟดวอชทูนะคะซึ่งเป็นตัวประเมินสถานการณ์ว่าเฟดจะเอายังไงดีเลยนะคะเขาก็ประเมินแล้วก็มองว่าดูแล้วเนี่ยนะคะการประชุมครั้งนี้นะคะก็คงจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปสำหรับเฟดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่4นะคะของปีนี้เลยที่ 3.5 ถึง 3.75% นะคะก็น่าจะอยู่ในราวนี้แต่ว่าของที่เป็น

0: กังวลในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยน่าจะเป็นขยับไปขึ้นไปด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยไปส่งผลต่อบอนด์ยิลด์นะคะส่งผลต่อเรื่องของค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะขึ้นไปแต่ระดับ100เนาะแล้วก็อันเนี้ยค่ะก็เลยส่งผลเรื่องของราคาทองให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็คุณชลชาติก็บอกด้วยนะคะบอกว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าให้จำกัดอำนาจประธานาธิบดีในการทำสงครามนะคะจากสภาอะไรจนช้ำหมวกฟันวงฟาดงาอะไรนะคะอันนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์บีโต้แล้วก็ดูมันน่าจะเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศเนี่ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยนะคะคือการลงทุนนะคะก็คือจะต้องระมัดระวังกันพอสมควรเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะตลาดหุ้นไทยก็ปรับขึ้นอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะแล้วก็จะขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนต่อไปเดี๋ยวคุณรัชกรจะมาคุยกับคุณสุโชตนะคะในช่วงชั่วโมงถัดไปนะคะแต่ว่าอีกตลาดหนึ่งนะที่สำคัญนะคะแล้วก็สะท้อนอะไรได้พอสมควรเลยทีเดียวนั่นก็คือตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะก็คือบรรดาเหรียญต่างๆนะคะนอกจากบิตคอยน์อีเธอเรียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าลงมาเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หัวที่อยู่แดนหน้าเลยก็คือ Bitcoin เนี่ยนะคะ BTC เนี่ยนะมีการลดลงมานะคะจากที่มันอยู่เคยไป 120,000 กว่าเหรียญอะไรนะคะลงมาอยู่ที่ 60,000 เองอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในช่วงต่อไปล่ะค่ะคุณผู้ฟังเราคงจะต้องให้คุณที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องนี้นะคะมาพูดคุยกับเตานะคะว่าเรื่องของบิตคอยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะคะกับคุณวรเมศจันเสนค่ะสักครู่หนึ่งพักสักครู่ค่ะ
1: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ไม่ว่าคุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
5: ทิพยะประกันชีวิต
4: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
5: ทิพยะประกันชีวิต
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
5: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่02-118-5555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
6: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
7: ปรึกษา Exim Bank สิ
6: Exim Bank หรอ
7: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
6: Exim Bank
7: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมือง

0: ให้ประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
2: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะคะกับเปลี่ยนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็จะต้องจับตาดูอีกตลาดหนึ่งนะคะนั่นก็คือตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะว่ามีการปรับตัวลดลงมาแรงเช่นเดียวกันเลยแหละนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในหลายๆเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นนะคะโดยคุณวรเมธจันเสงนะคะเป็น investment consultant ของมาคุงCapital นะคะก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีนี่แหละนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ในสายแล้วด้วยเนาะสวัสดีค่ะคุณรเมศค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพิชภาครับ
0: ค่ะแหมต้องรบกวนแหละนะคะมาในช่วงมาคุยในช่วงนี้ซึ่งตลาดกำลังแบบน่าสนใจมากเลยว่ามันลงมาพอสมควรเนาะค่ะค่ะมันทำไมตกขนาดนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆนะครับหลักๆมาจากปัจจัยเรื่องของ macroeconomics เป็นหลักเลยครับที่ลงมาจาก Bitcoin เนาะช่วง 80,000 กว่าดอลลาร์ครับต่อ1 BTC จนล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยครับก็ต่ํา 60,000 ไปสักแป๊บนึงนะครับสักประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะครับไปอยู่ 59,000 กว่าซึ่งถ้านับจากจุดสูงสุดจริงๆนะครับคือ Bitcoin เขาลงมาจาก 125,000 ดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ 53% แล้วนะครับโดยปกติครับอันนี้ผมขออนุญาตแนะนำก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ลงแบบนี้ครับมีด้วยกันอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกอ่ะคือนักลงทุนฝั่งของสถาบันนะครับที่เป็นมือใหม่เข้ามาในโลกคริปโตเคอเรนซีปีแรกครับหรือว่าปีที่2เนี่ยจากการเปิดขาย ETF ของอเมริกาก็ตามหรือว่าทั่วโลกก็ตามนะครับเขามีการที่จะ take profit ออกไปนะครับในช่วงที่ทุกๆอย่างค่อนข้างที่จะดูดีนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีเลยมันมาพร้อมกันกับปัจจัยลดความเสี่ยงของนักลงทุนทั่วโลกพร้อมกันนะซึ่งปัจจัยลดความเสี่ยงนะครับมันมาจากเรื่องของจากสงครามก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาน้ำมันขึ้นอยู่ในโซนสูงนะครับเกินร้อยดอลมาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็แม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะค่อนข้างคลี่คลายลงบ้างนะครับลงมาเหลือ90กว่าดอลนะสำหรับตัวครูดออยล์เนาะ WTI นะครับซึ่งถามว่าพอมันลงมาแล้วเนี่ยมัน impact ไหมมันก็ยัง impact อยู่นะครับเพราะว่าไอ้ตอนที่มันเกินร้อยดอลลาร์เนี่ยมันนานนะครับมันก็ยาวนะครับส่งผลยังไงต่อส่งผลให้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับเดือน5เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับเริ่มถูกกดดันเข้ามานะครับแล้วปัจจัยที่เป็นปัจจัยดีๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือนักลงทุนเขารับข่าวไปหมดแล้วแล้วก็ take profit หมดแล้วแล้วมันมาต่อเนื่องกับปัจจัยแย่รับเป็นไม้ต่อเลยทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแรงทำกำไรบวกแรงขายจากความกังวลเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยอาจจะไปดูที่ตัวเลขของการคาดการอัตราดอกเบี้ยอเมริกาปีหน้าก็ได้นะครับที่เมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งจะเช็คข้อมูลนะครับปีหน้าปี2027นะครับนักลงทุนเขาคาดการอะไรกันหรือว่า price in นะครับก็คือเหมือนรับข่าวไปแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยทางอเมริกาเองจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในเดือน3นะครับที่0.25% นะหรือ25 basis point นะครับทีเนี้ยเมื่อวานในที่ผมดูตัวเลขเนี่ยว่าหนักแล้วนะผมเพิ่งเปิดก่อนเข้ารายการมานะครับตอนนี้ครับเดือน9ปีหน้านักลงทุนคาดการอีกแล้วนะครับว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยนะครับแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าตอนนี้ครับนักลงทุนเนี่ยมองว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งนะครับคือเดือน3กับเดือน9นะครับซึ่งเป็นผลแย่แล้วกันแต่ผลเสียเลยแหละอย่างมากสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะอย่างคริปโตเคอเรนซีที่มีความผันผวนสูงอยู่แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เทรนด์มันเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่านักลงทุนมองว่าโอเคเฟดเนี่ยเริ่มลดดอกแล้วแล้วก็เข้าใกล้โซนที่เป็นดอกเบี้ยบอททอมนะครับพอเป็นโซนดอกเบี้ยบอททอมไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามีโอกาสที่เม็ดเงินจะอัดฉีดเข้ามาในระบบเยอะมีโอกาสที่จะเกิด QE เยอะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูเสี่ยงพังแล้วกันหรือว่าโอกาสเกิด recession สูงนะครับพอมองแบบนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ไปคาดการล่วงหน้าโดยการเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง Bitcoin อย่าง Cryptocurrency นะครับแต่ตัดภาพมาปัจจุบันเนี่ยครับนอกจากว่าจะลดดอกเบี้ยได้ไม่ได้ต่ำกว่าโซน 3.5% แล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยถึง2ครั้งด้วยซ้ำนะครับณวันนี้นะครับแปลว่าเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงที่คาดการมายาวๆนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มถูกเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับเริ่มถูกเปลี่ยนมุมมองรุนแรงขึ้นด้วยนะครับในวันนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเช้านี้นะครับตัวของบิตคอยน์เองเนี่ยก็เลยเรียกว่าผ่านแนวที่เป็นแนวแข็งแรงที่สุดในรอบหลายปีแล้วกันคือโซน $60,000ต่อ1 BTC นะครับลงมานิดหน่อยแล้วอยู่ประมาณ59,000แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังทดสอบอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างยังมีความเสี่ยงอยู่แล้วก็มีความผันผวนสูงอยู่นะครับซึ่งหลักๆไปเนี่ยก็มาจากเรื่องแมคโครเป็นหลักนั่นเองนะคุณบิชาภา
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นทางด้านแมคโครแล้วก็เป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วก็มีสิ่งที่เกี่ยวนอกเกี่ยวเนื่องกันมานะแล้วทีนี้ในเชิงเทคนิคนะคะเทคนิคเนี่ยมันจะลงไปถึงขนาดไหนคะ
1: ได้ครับจริงๆผมอาจจะขออนุญาตเสริมให้นิดนึงว่าปัจจัยภายในก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือรับข่าวไปเกือบหมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะมีกฎหมายชื่อ Clarity Act นะครับเป็นกฎหมายที่อนุมัติตัวของ Stablecoin นะครับหรือให้เข้าใจง่ายๆเลยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเงินสดละกันที่อยู่บนโลกบล็อกเชนบนโลกคริปโตเคอเรนซีที่ใช้เป็นสกุลดอลลาร์นะครับคือกฎหมายเนี่ยเขาจะทำให้แบงก์ของอเมริกาที่เป็นแบงก์ใหญ่ๆนะครับเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นนะครับแปลว่าควรจะเป็นข่าวดีใช่ไหมฮะแต่ว่านักลงทุนก็รับข่าวไปหมดนะครับแล้วก็เกิดแรงขายแรงจากข่าวนี้เนี่ยมีการอนุมัติกฎหมายนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็ล้อมาต่อเนื่องเลยครับว่าในฝั่งของเทคนิคเองเนี่ยตั้งแต่ที่ตัวของ BTC เองนะครับหลุดแนวสำคัญนะครับก็คือโซนประมาณ$90,000นะครับประมาณ $85,000 แต่ก็มีการไหลลงมายาวๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทดสอบแนว60,000เช่นกันนะแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยตัวเทคนิคเนี่ยก็พาร์ทหนึ่งใช่ไหมแต่ผมอาจจะแนะนำเป็นในฝั่งของฟันดาเมนทัลมากกว่าเนื่องจากว่าอาจจะหาข้อมูลกันได้ยากกว่านะครับอย่างเช่นตัวข้อมูลที่บ่งบอกได้นะครับว่านักลงทุนทั้งโลกเลยนะครับที่อยู่บนระบบบล็อกเชนหรือว่าออนเชนนะครับเขามีต้นทุนเฉลี่ยกันเนี่ยอยู่ประมาณ$55,000 นะครับโดยปกติเนี่ยไอ้ตัวเลข $55,000เนี่ยขออนุญาตเปรียบเทียบเป็น1ละกันก็คือเท่ากับต้นทุนถูกไหมฮะแล้วนะวันนี้อยู่ที่60,000 61,000เนี่ยมันประมาณ 1.13 นะครับแปลว่านักลงทุนทั้งหมดทั่วโลกโดยเฉลี่ยนะครับกำไรอยู่ประมาณ 13% นะครับโดยปกติเนี่ยตามสถิตินะครับช่วงที่แย่ที่สุดนะฮะไอ้ตัวเลข1หรือ 1.13 เนี่ยมันจะไปบอททอมนะครับอยู่ที่ 0.8 นะครับก็แปลว่าโอกาสในไซเคิลนี้เนี่ยช่วงที่แย่ที่สุดเลยนะ worst case จริงๆอาจจะไปอยู่แถวๆสัก $45,000 ได้นะสำหรับราคาบิตคอยน์นะแต่อันนี้ผมขออนุญาตแจ้งก่อนว่าไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะเป็นตัวเลขแฟกต์ตามสถิติเลยนะครับซึ่งถ้าหากเรามองกลับกันมองถึงช่วงดีบ้างนะครับปกติถ้าดีที่สุดนะในแต่ละไซเคิลเนี่ยไอตัวเลขเนี่ยครับมันจะขึ้นไปอยู่อัตราส่วนประมาณ3 หรือ 3.7บางทีได้4ด้วยซ้ำนะครับแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าจาก 45,000 นะต้นทุนเฉลี่ยอาจจะ 55,000 ต้นทุนเฉลี่ยนะครับก็อาจจะคูณ3คูณ 3.5 คูณ4ได้แล้วก็อาจจะไปประมาณสัก 150,000-170,000 นะครับหรือว่าถ้าต้นทุนค่อยๆเพิ่มขึ้นในจังหวะที่คนซื้อของแพงขึ้นเรื่อยๆๆนะครับไอ้ตัว 150,000-170,000 ก็อาจจะขยับขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพใหญ่ให้เห็นก่อนนะครับว่า1ไซเคิลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอัตราส่วนต้นทุนกำไรเนี่ยครับกับราคาตลาดปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่โซน 0.8 ที่เป็นต่ำสุดและโซนแพงสุดเนี่ยมันอยู่ประมาณ3นะครับซึ่งถ้าเทียบกับกรอบตอนนี้เนี่ยก็คือช่วง45,000ไปจนถึงช่วง150,000-170,000นั่นเองนะครับและเปรียบเทียบกับช็อตเทอมบ้างนะครับช็อตเทอมเนี่ยก็มี data คล้ายๆกันเช่นกันนะแต่ช็อตเทอมเนี่ยณล่าสุดที่ผมเช็คเมื่อวานนะครับตัวของราคา Bitcoin นะที่บริเวณ 64,000 นะครับนักลงทุนทั่วโลกนะครับติดลบกันอยู่ 23% วันนี้ลงมา 61,000 ด้วยนะครับตัวเลขอาจจะเป็น 25-26% ละนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยครับประมาณ90 วัน30 วันเนี่ยครับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยขาดทุนเยอะนะนะครับขาดทุนกันเกือบ 30% ด้วยซ้ำอันนี้เป็นสปอตนะครับเป็นการ buy and hold เฉยๆด้วยไม่ได้มีการ leverage นะครับถ้าบางคน leverage ไปถือสัก2-3 เท่านะครับบางแพลตฟอร์มเขามีแนวทางในการ leverage เนาะนะครับแต่ว่านี่ผมว่าอาจจะไม่ได้แนะนำเพราะมันเสี่ยงสูงมานะครับบางทีเนี่ยการที่กดแค่สองสามเท่านะครับก็ทำใหเรียกว่าเป็นพอร์ตแตกหรือว่า liquidation ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โซน 60,000 เนี่ยก็เป็นโซนที่มีระยะสำคัญสูงมากในฝั่งของเทคนิคอลนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยมันเป็นโซนที่พีคแรกของปี2021ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลงไปต่ำ 60,000 ได้จริงเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเห็นตัวเลข 55,000 จากค่าที่ผมบอกก็คือเป็น data MVRV เนี่ยเท่ากับ1เนี่ยมีโอกาสให้เห็นนะครับหรือว่าถ้า worst case จริงๆแรงซื้อไม่ได้กลับเข้ามานะครับฝั่ง macroeconomic ยังคงกดดันอยู่แบบนี้เนี่ย ก็อาจจะมีให้เห็น45,000นะครับตามสถิติ bottom ของตัวเลข MVLV ได้เช่นกันนะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือโหถ้าได้เห็น45,000นี่คือช็อกเลยช็อกกันไปตามๆกันเลยนะคะตาค้างเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็
0: แต่เจ้านี่เห็นบอกว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีแรงเขาเรียกว่าขายช็อตด้วยเยอะเลย
1: อ๋อแรงช็อตใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จริงจริงแรงช็อตเนี่ยผมว่าถามว่ามีผลต่อราคาไหมจริงจริงมีผลนะครับในช่วงที่เป็นโซนเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อละกันนะก็คือเนี่ยโซนเนี้ยโซน60,000แบบเนี้ยนะครับแรงช็อตก็จะเข้ามาในตลาดเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วครับในฝั่งของตลาดที่เป็นตลาด derivative หรือว่าตลาดที่มีการลองการช็อตได้เนี่ยวอลลุ่มยังไม่ได้สูงมากพอที่จะส่งผลต่อราคาภาพรวมตลาดเท่าไหร่นะครับถามว่ามีผลไหมก็มีแหละแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากการที่อย่างตัวของ Bitcoin Spot ETF นะที่ผมบอกว่าฝั่งสถาบันเขาเริ่มเข้ามาซื้อตั้งแต่ปี2024-25นะครับคือแรงขายเกิดจากตรงนั้นมากกว่านะครับล่าสุดเลยเนี่ยถูกขายเกือบ20วันนะครับ22วันเนี่ยขายเกือบจะทุกวันเลยนะครับหยุดวันเสาร์อาทิตย์ให้ได้หายใจหน่อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยขายมาตลอดทางเกือบเดือนเลยมีแค่เมื่อวานเนี่ยครับวันแรกเลยที่เริ่มกลับมาเป็นแรงซื้อแต่ว่าแรงซื้อแค่แบบ30กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะครับแต่แรงขายที่เกิดขึ้น20กว่าวันเนี่ยคือ4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยเรื่องนั้นนะครับเรียกว่า impact ต่อราคาเนี่ยมากกว่าในฝั่งของการลองการช็อตหรือตลาด derivative นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหายใจคล่องขึ้นมากคล่องมากขึ้นแล้วกันนะครับจากที่อยู่ดีๆเนี่ยขายมาติดต่อกัน4,000ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้หยุดขายแล้วแล้วก็เป็นแรงซื้อวันแรกนะครับก็ทําให้เห็นว่าสถาบันเขาก็มองโซนนี้เหมือนกันนะนะครับโซน60,000ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับที่เป็นแนวสําคัญเลยนะเป็นแนวไฮเดิมเป็นแนวจุดระยะสําคัญทางเทคนิคอลนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปทดสอบ55,000ที่ MVLV เท่ากับ1ทางออนเชนนะครับเรียกว่าโซนนี้เป็นโซนที่ผมว่าอาจจะต้องให้เวลากับคริปโตเคอเรนซีให้เวลากับบิตคอยน์มากขึ้นแล้วก็ถามว่าเริ่มพิจารณาสะสมได้ยังอันนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะเก็บไปคิดได้แหละนะครับเพราะว่าลงมาจากออทามไฮนี่50%ได้นะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือมูในจังหวะที่มันลงมาขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในเวลาเดียวกันด้วยสำหรับคนที่คิดจะสะสมเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จริงๆถ้าหากง่ายๆก็อาจจะลองเปรียบเทียบ risk reward ก็ได้นะครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าโอกาส worst case จริงๆนะครับตามสถิติเนี่ยมันจะอยู่45,000จากวันนี้มันก็ประมาณสัก25%เนาะนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าหากเราแบ่งสัดส่วนให้เป็นส่วนน้อยในพอร์ตเพื่อรับความเสี่ยง 25% นี้ได้ล่วงหน้าเนี่ยเราลองมองดูอัพไซด์ก็ได้นะครับจากวันนี้60,000ไป150,000ไป170,000นะครับแล้วปกติไซเคิลคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็จะไม่เกิน4ปีอยู่แล้วนะครับอย่างตอนนี้เราผ่านขาลงมาแล้วเนี่ยเกือบจะ6เดือนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่อีกสัก3ปีอาจจะไปทำนิวไฮได้หรืออะไรแบบนั้นได้นะครับก็อาจจะลองเปรียบเทียบดูว่า60,000ไป150,000นี่100%นะครับกับความเสี่ยง25%คุ้มหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถใส่ในพอร์ตได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ในสัดส่วน allocation นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะไป DCA อาจจะไปแบ่งไม้เข้าอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่ความสามารถความเหมาะสมของพอร์ตแต่ละท่านได้เลย
0: ค่ะแต่ว่าคือเรื่องของ Bitcoin เรื่องของคริปโตอะไรเงี้ยมันก็เป็นในอีกด้านหนึ่งอ่ะมันน่าจะดีเหมือนกันไหมคะเพราะว่าอย่างกรณีสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยนะคะแล้วก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถึงมีอยู่ช่วงก็อิหร่านก็ประกาศด้วยซ้ำไปว่าถ้าจะคิดค่าผ่านทางเนี่ยจะคิดเป็นหยวนหรือดิจิตอลหยวนหรือไม่ก็เป็นบิตคอยน์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มันก็น่าจะให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นมันน่าจะดีขึ้นไหมในมุมของคุณว่ามองยังไงคะมองเรื่องนี้ยังไงคะ
1: ครับจริงๆผมว่าถ้าหากจะเก็บค่าผ่านทางเป็นตัวของบิตคอยน์จริงๆนะผมมองว่าดีนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วอะครับเงินส่วนใหญ่ที่อยู่ในบิตคอยน์หรือว่าอยู่ในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นเงินของนักลงทุนแล้วกันนะครับอาจจะมีบางส่วนแหละที่เก็บแล้วก็ถือเป็นซอฟต์แวลู50ปีเพื่อให้ลูกให้หลานส่งต่อเป็นมรดกอะไรแบบนี้ก็คงมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยระยะสั้นนะครับความผันผวนที่เกิดขึ้นต่อปัจจัยสงครามเนี่ยมันมีผลต่อราคามากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติทางฝั่งอิหร่านบอกว่าถ้าจะเก็บบิตคอยเนี่ย แปลว่าจะมีดีมานด์จากบริษัทเดินเรือที่ซื้อบิตคอยน์เพื่อไปจ่ายอิหร่านถูกไหมฮะแต่กลับกันแรงขายที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากความกังวลสงครามเนี่ยครับมันเยอะกว่ามันอิมแพคกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโดยรวมภาพระยะยาวเนี่ยควรจะเป็นปัจจัยลบมากกว่าแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะอยากให้เคลียร์กันได้ไวๆนะครับเพราะว่าน้ำมันจะได้ลงมามากกว่านี้นะเพราะว่าอย่างถ้าสมมติยืดเยื้อต่อไปนะฮะเงินเฟ้อมาแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสินทรัพย์เสี่ยงนี้มีผลกระทบอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมมองได้สองแบบแล้วกันแบบแรกคือโอเคความกังวลอาจจะสูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแบบที่สองคือถ้าหากเงินเฟ้อสูงขึ้นจริงๆและตัวเลขคาดการณ์การเพิ่มดอกเบี้ยมาแล้ว 2-3 ครั้งเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยตลาดเขาจะ price in เกือบหมดแล้วนะครับพอ price in เกือบหมดเนี่ยแปลว่ารับข่าวแย่ไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าจะอยู่ต่ำสุดเท่าไหร่จะอยู่ต่ำสุดเมื่อไหร่แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอาจจะแนะนำให้บริหารพอร์ตดูความเสี่ยงแล้วก็บริหารไทมิ่งของตัวเองละกันนะครับว่าโอเคภาพรวมในอนาคตเนี่ยเดือน2เดือนถ้าน้ำมันยังไม่ลงนะครับบิตคอยก็ยังพอมีโอกาสลงต่อนะครับแล้วเราจะทำยังไงกับพอร์ตเราจะมีมันในพอร์ตไหมมีเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เราในการที่จะ allocate มากกว่า
0: ค่ะกรณีที่เขาเพิ่งมีการประชุมอะไรกันเนี่ยที่สวิตเนี่ยแหละค่ะอันนี้มันเป็นงานสำคัญขนาดไหนคะแล้วก็ลูกของโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปด้วยโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ก็ไปกล่าวถึงสหพจน์ด้วยอันนี้มันจะมีผลอะไรกับตลาดไหมคะ
1: จริงๆถ้าเป็นตลาดคริปโตเคอเรนซีครับปัจจัยเกี่ยวกับการเมืองของฝั่งอเมริกาเองเนี่ยผมอาจจะคิดว่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วตั้งแต่คือก่อนหน้านี้อาจจะย้อนความไปนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะเลือกตั้งแล้วกันนะครับก็มีการประโคมข่าวเยอะมากเลยว่าจะสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีจะสนับสนุนบิตคอยน์นะครับเนื่องจากว่าเขาก็ต้องการฐานเสียงฝั่งนี้เนาะนะครับแล้วพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยถามว่าเขาทำไหมก็ทำนะครับแต่ทำโดยที่อาจจะไม่ได้เต็มที่แล้วกันลองเปรียบเทียบดูสมมติว่าทรัมป์ไปผลักดัน AI ได้กลุ่มนักลงทุนที่ได้กำไรจาก AI 1ได้กลุ่มบริษัทที่กำลังทำสตาร์ทอัพกำลังทำเทคจาก AI 2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนั้นน่ะวอลลุ่มเยอะกว่าพาวเวอร์เยอะกว่านะครับอาจจะไปลงแรงกับตรงนั้นได้ทั้งเงินได้ทั้งเสียงมากกว่านะกลับกันในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีเราทำแค่ก่อนเลือกตั้งแล้วพอเลือกตั้งเสร็จจบแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำต่อนะคือก่อนหน้านี้สิ่งที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดการที่โดนทำให้กับอีโคซิสเต็มนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาเนี่ยเอาคริปโตเคอเรนซีนะครับไปคุยกันในไวท์เฮาส์นะผมว่านั้นน่ะเป็นจุดที่พีที่สุดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการเมืองสหรัฐนะกับในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็การผลักดันสปอต ETF เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดสำหรับในฝั่งของสถาบันอเมริกาเปรียบเทียบกับอีโคซิสเต็มคริปโตแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัจจัยพวกนี้ที่กล่าวมาเรื่องของการประชุมหรือว่าการจะจัดสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นข่าวย่อยแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยได้มี impact ต่อตลาดเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็หลักๆก็รอดูเงินเฟ้อกับโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่านะว่าจะผ่อนคลายลงไหม
0: ค่ะไปสนใจประเด็นนั้นมันให้น้ำหนักมากกว่าอันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นแค่สีสันนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีผลอะไรอย่างเงี้ยนะต่อการประช
1: ุ
0: มค่ะแล้วก็อาจจะจนน้อยลงไปด้วยถ้าหากว่ามันลงไปแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มุ่งเนาะค่ะค่ะแต่ทีนี้ถ้าไม่ใช่เหรียญบิตคอยน์ถ้าจะเป็นอีเธอเรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันดูทิศทางแล้วจะเป็นยังไงคะ
1: ครับจริงๆอีเธอเรียมหรือว่าคริปโตตัวอื่นๆนะครับผมว่าร้อยละ90แล้วกันอาจจะ95ด้วยซ้ำนะครับขยับตามบิตคอยน์เลยตอนนี้นะครับแปลว่าถ้าบิตคอยน์ลงต่อเหรียญอื่นๆเนี่ยก็ลงต่อนะครับแต่ว่าอาจจะลงในสัดส่วนที่เบากว่าหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบิตคอยน์เขาแข็งแรงที่สุดนึกภาพง่ายๆสมมติว่าอีเธอเรียมลงมาแล้ว5ลงมาแล้ว 60% 70% บิตคอยน์เพิ่งลง 40% นะครับถ้าหากบิตคอยน์ลงไป 40-50% เนี่ยก็คือบิตคอยน์ลงต่ออีก 10% ใช่มั้ยอีเธอเรียมอาจจะลงจาก60ไป62ฮะเพราะว่ามันลงมาเยอะมากแล้วนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะลงตามๆกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของเหรียญเล็กผมอาจจะยังไม่ได้แนะนำนะครับให้มีการเข้าสะสมหรือยังไงนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยถามว่ามันถึงจุดที่ valuation คุ้มที่จะศึกษาคุ้มที่จะเริ่มสะสมหรือยังผมมองว่าเริ่มแล้วแต่แค่ว่า โอกาสในการกลับตัวจริงๆครับอย่างไซเคิลที่ผ่านมานะครับตลอดปีเลยเนี่ยช่วงปี2025นะครับบิตคอยน์ก็เป็นเหรียญที่โตดีกว่าเหรียญอื่นๆนะครับแล้วก็เวลาลงเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงมากกว่าลงช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากไซเคิลหน้ามีจริงนะผมก็มองว่าโอกาสที่บิตคอยน์เนี่ยจะปรับตัวขึ้นก่อนตัวอื่นเนี่ยก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิตคอยน์ปรับตัวขึ้นแล้วตอนนั้นค่อยที่จะมาลงในเหรียญอื่นๆท็อป2ท็อป3ไอ้ทุกเรื่อง BNB หรือว่า Solana หรืออื่นๆก็ตามเนี่ยอันนั้นเนี่ยค่อยพิจารณาเก็บตอนนั้นก็ยังทันนะครับใช่เพราะว่าโดยปกติทุกไซเคิลเลยเนี่ยเวลาที่กลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ย Bitcoin จะเป็นตัวนำตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไซเคิลนี้ถ้าเรายึดตามสถิติ 100% อยู่ก็อาจจะแนะนำว่าพิจารณา Bitcoin ก่อนก็ได้นะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยถามว่าถูกจนหน้าเข้าสะสมเข้าศึกษาเองก็อาจจะลองเลือกดูก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหรียญที่ดีจริงๆนะครับก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับมีโอกาสโตมากกว่าบิตคอยด้วยซ้ำแต่ว่าผมว่ามันส่วนน้อยมากเลยนะครับอาจจะต้องแบบร้อยละ 5% ด้วยซ้ำนะครับ
0: ค่ะคุณวาเมศคะอย่างก่อนหน้านี้นะเราเคยคุยกันเนาะบอกว่าเฮ้ยถ้าตลาดคริปโตมันดีๆเลยเนี่ยค่ะแล้วหุ้นมันไม่ดีเงินไหลจากหุ้นมาลงในคริปโตซะเยอะอะไรเงี้ยมีพูดกันแบบนี้แต่ตอนนี้มันก็คือหุ้นก็ถูกขายทองก็ขายคริปโตก็ขายแล้วเงินมันหายไปไหนหมดนี่เรามีเคยคุยกันตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไหมคะ
1: จริงๆอะครับเงินหลักๆเลยครับอยู่ในดอลลาร์ครับคือถ้าหากไปดูนะครับ data ที่ชื่อว่า DXY แล้วกันก็คือเปรียบเทียบกับเป็นดอลลาร์อินเด็กซ์ครับที่เป็นค่าเงินดอลลาร์ล้วนๆเลยนะนะครับจะเห็นเลยว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงมกราเลยนะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยนึกภาพไม่ง่ายสงครามนะครับคนก็ไม่กล้าถือแอสเซทกันก่อนหน้านี้ถือทองใช่ไหมแต่ทองแพงมากตอนนี้ทองแพงเกินไปละนะครับแปลว่าถึงเวลาที่จะต้องพักเงินก็ไม่รู้จะพักไหนตอนแรกนะครับนักลงทุนก็อยากจะไปพักที่พันธบัตรอเมริกานะครับพันธบัตรอเมริกาให้ยูโอเคนู่นนี่นั่นนะครับในช่วงขาลงยังไงก็คงจะกำไรเพราะว่าพอดอกเบี้ยขาลงพันธบัตรที่ออกมาใหม่ไม่มีโอกาสที่เปอร์เซ็นต์จะได้เยอะกว่าเดิมใช่ไหมฮะทีเนี้ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยพอมีความกดดันจากเงินเฟ้อเข้ามาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยมีสูงขึ้นแต่ว่าคนที่ถือพันธบัตรก็ควรจะต้องกังวลแล้วนะครับว่าสมมติวันนี้เราถือพันธบัตรยิวอยู่ที่ 3% 3.5% ปีหน้าดอกเบี้ยขึ้นมา 3.75 นะครับพันธบัตรใหม่ออกมาอยู่ที่ 3.75% แปลว่าเราขาดทุนนะแต่เพราะฉะนั้นนักลงทุนกลุ่มนี้ก็เลยงั้นไม่เอาละงั้นไม่ถือดีกว่านะครับเพราะว่าพันธบัตร 3.5% เราใครจะซื้อต่อล่ะถ้าอย่างนั้นถูกไหมฮะในตลาดรองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนกลุ่มนี้ก็ขายพันธบัตรเช่นกันขายทองคำเพราะแพงเกินไปขายบิตคอยน์เพราะว่าลดความเสี่ยงอันนี้บิตคอยน์นี่เสี่ยงสูงสุดอยู่แล้วเข้าใจได้นะครับรวมไปถึงในตลาดฝั่ง NASDAQ S&P 500นะครับตลาดหุ้นอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะครับทุกตัวทำออลไทม์ไฮเกือบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นจุดที่นักลงทุนเนี่ยเริ่มปรับลดความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงเนี่ยแน่นอนว่าแอสเซทที่จะได้รับผลดีที่สุดเนี่ยก็เป็นหน่วยของดอลลาร์ก่อนนะครับเพราะว่ามาพักเงินในระยะสั้นและสุดท้ายเดี๋ยวรอฝุ่นหายตลบนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งเนี่ยเพิ่งขึ้นมาในวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรอดูอีกสักเดือนก็ได้ไม่เสียหายถ้าเดือนนึงผ่านไปนะครับการขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งลดลงมาเหลือครั้งนึงแล้วนิ่งๆแล้วไม่ปรับแล้วหรือการลดดอกเบี้ย2การเพิ่มดอกเบี้ย2ครั้งนะครับขออภัยการเพิ่มดอกเบี้ย2ครั้งเนี่ยเป็น3ครั้งเป็น4ครั้งตอนนั้นเนี่ยเราค่อยมาเก็บของใหม่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินก็จะถูกพักในดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นหลักนะครับ
0: อืมค่ะก็คือเดี๋ยวส่วนอีกทีนึงนะคะก็คือถ้าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวกดดันบิตคอยน์ถูกไหม
1: ใช่ครับแล้วก็กดดันสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะตอนนี
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคนที่อยู่ลงทุนอยู่ก็ต้องใจเย็นๆพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อยหาจังหวะเก็บเอานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บตัวกันไปก็เอาแหละแต่ว่าในที่สุดต้องดูจังหวะด้วยเหมือนกันว่าจะสามารถที่จะเอาคืนได้ถ้าหากว่ามีจังหวะเนาะได้ค่ะคุณวรเมศวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอธิบายแล้วเข้าใจดีแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณรบกวนแค่นี้ก่อนนะคะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะหาคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือคุณวรเมศจันเสนนะคะเป็น Investment Consultant ของ Moco Capital นะคะ Moco Capital ก็คือดูแลในตลาดที่เป็นตลาด ริปโตเคอเรนซีสินทรัพย์ดิจิตอลนี่แหละค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเราคงจะต้องขอพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะคุณรัตกรจะมาพบกับผู้ฟังนะคะค่ะ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัตกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
3: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
5: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
6: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมเน้นขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
12: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชสอณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงานขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมกล่าวว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพชวนันท์มาลีรายงาน
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน
13: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
7: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
14: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดตรังเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
7: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น ExportCopilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
7: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
8: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
10: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
12: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
13: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
12: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
13: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
12: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
11: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
13: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
15: เสี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการเสียงเศรษฐกิจวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับผู้ฟังครับชั่วโมงแรกคุณพิชภาสังคมกรก็คุยกับคุณชลชาติวรวุฒิตรงสถิตเรื่องทองคำนะครับแล้วก็ตามด้วยคุยกับคุณวรเมธจันทร์เสนนะครับ Investment Consultant at Merkelนะฮะเมอร์เคิลแคปิตอลนะครับก็คุยเรื่องของเงินคริปโตนะฮะดิจิตอลนะครับบิตคอยน์อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้สินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเสี่ยงน้อยอย่างทองคำก็กลายเป็นเสี่ยงมากนะครับและเสี่ยงมากอย่างคริปโตเนี่ยก็เหนื่อยแล้วครับอย่างที่ได้คุยกันไปนะครับผู้ฟังก็ติดตามจากคุณเจ้าขาได้คุยไปก็น่าสนใจเดี๋ยวนะครับต้องติดตามใกล้ชิดนะครับก็หมู่นี้นะฮะมักจะเกิดโลกาวินาศแบล็คไฟเดย์บ่อยๆนะครับแบบทิ้งทวนสุดสัปดาห์นี่แหละครับหลอกมาเชื่อดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะฮะเป็นวันแบล็คไฟเดย์วันนึงนะครับคุณมิจฉาพูดไปนะครับวันโลกาวินาศของนักลงทุนนักกินกำไรอีกวันนะครับหมู่นี้ก็เกิดแบล็คไฟเดย์บ่อยๆอย่างที่ได้เรียนไปนะครับก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าวันศุกร์ที่15พฤษภาคมก็เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้นะครับอาจจะเบากว่านี้นะครับก็เป็นโศกนาฏกรรมของนักลงทุนนักเก็งกำไรก็แล้วกันสินทรัพย์เสี่ยงมากจนถึงเสี่ยงน้อยก็เละเทะเละตุ่มเป๊ะไปตามกันนะครับก็อย่างว่าแหละครับก็อาจจะขึ้นมาเยอะนะฮะขึ้นมายาวนะครับก็เข้าสุภาษิตหรือคำพังเพยจีนที่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับก็ขึ้นไปสูงนะครับก็อาจจะมีความหนาวก็เจอลมพัดมาเบาๆก็อาจจะลงก็เรื่องเดิมๆนะครับก็คือความจริงก็พูดกันมานานแล้วครับเรื่องฟองสบู่หุ้นไอเทค AI หุ้นชิปฮะเซมิคอนดักเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่ามันเฮ้ยมันเล่นกันอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับมันก็เหมือนกับต่างคนต่างมองตากันเฮ้ยใครขายก่อนคนนั้นก็เหมือนกับว่าได้เปรียบอะไรเงี้ยก็อีกกลุ่มนึงก็ขายตามนะฮะเองอย่าขายอะไรเงี้ยนะครับก็นี่แหละครับผู้ฟังก็ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับแม้เราไม่ได้อยู่ในที่กล่าวมาสินทรัพย์เสี่ยงที่กล่าวมานะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบทีเดียวนะครับเมื่อความมั่งคั่งเมื่อเงินมันหายไปอ่ะเหมือนกับรถจอดไว้แล้วมันหายไปไม่รู้จะไปแจ้งความรถหายยังไปแจ้งความได้นะประกันภัยจ่ายแต่นี่ไม่รู้จะไปแจ้งความกับใครใช่ไหมฮะมันอยู่ๆมันมูลค่าของความมั่งคั่งมันหายไปก็กระทบกระเทือนก็ต้องติดตามกันแล้วครับกันต่อไปนะครับผู้ฟังครับเราเรียนผู้ฟังนะฮะว่าเรากำลังจะจัดงานอีเวนต์นะครับเทศกาลการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะครับปี2569เริ่มแล้วล่ะครับ Thailand Smart Money ประเดิมที่เมืองระยองนะฮะศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ก็จัดเป็นครั้งที่9ปีที่9นะครับก็งานนี้ก็มีสถาบันการเงินแบงก์นั้นแบงก์ชั้นนำของเมืองไทยนะครับร่วม20แห่งทีเดียวนะครับนำผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนใหม่ล่าสุดนะครับให้ผลตอบแทนงามนะให้คุณได้มาบริหารการเงินการลงทุนการจัดการนะครับที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทมันนี่ก็คือมีการจัดการอย่างมีคุณภาพนะครับเพื่อความปลอดภัยทีมงานของปีนี้ครับ Thailand Smart Money 2026ก็คือ Inclusive Finance ครับให้บริการการเงินการลงทุนเข้าถึงได้สำหรับทุกคนนะครับไม่จำกัดรายได้อาชีพพื้นฐานทางการเงินนะเพื่อให้เกิด Smart Money มีบริหารการจัดการการเงินที่ดีนะครับในงานก็ยังมีเรื่องสำคัญอย่างอันหนึ่งนะครับเราปีนี้ก็เพิ่มเข้ามาก็คือจัดสัมมนา Exim Bank ก็นะฮะจะเชิญได้เชิญคุณภูริดาอัครกาญจนะสุภานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเทรดดิ้งเอพาสจำกัดผู้ผลิตและส่งออกเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลักมาพูดถึงประสบการณ์ให้ฟังนะครับขณะที่มีบลจ. MFC ก็ส่งคุณชุมพลลิขิตธีรวุฒินะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการ MFC มาพูดให้ฟังว่าในภาวะอย่างนี้นะครับจะต้องบริหารจัดการเงินอย่างไรนะครับผู้ฟังครับตอนนี้เป็นเดือนพฤษภาเข้ามิถุนายนนะครับก็เป็นช่วงเวลาทองของการซื้อขายทุเรียนการเก็บนะฮะตัดทุเรียนมาขายนะครับก็เมืองระยองตอนนี้ก็เงินสะพัดพอสมควรทีเดียวนะครับจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณสุทธิพรนะฮะผู้ธนะพิบูลท่านเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดระยองและเป็นเลขานุการสภาเศรษฐกิจหอการค้าจังหวัดระยองนะครับคุณสุทธิพรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ
0: ครับตอนนี้ เมืองระยองหอมด้วยทุเรียนไหมครับเงินสะพัดนะครับ
1: ครับตอนนี้ก็เมืองระยองทั้งเมืองเลยครับมีกลิ่นทั้งทุเรียนนะครับเงาะมังคุดออกมาให้ชมแล้วเราก็เพิ่งจัดงานเทศกาลผลไม้ไปนะครับ
0: ครับครับก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองผลไม้ของโลกทีเดียวนะคุณสุริพรระยองเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ฮะปีนี้ราคาทุเรียนผลผลิตทุเรียนอะไรเป็นยังไงครับ
1: ก็เนื่องจากปีนี้นะครับก็ดิ้งข่าวเกษตรกรเขาบอกว่าผลผลิตทุเรียนก็มีพอสมควรแต่ที่น้อยเนี่ยคือมังคุดนะฮะมังคุดเนี่ยจะออกมาน้อยหน่อยปีนี้นะฮะแต่ก็ถือว่าราคาก็ใช้ได้นะครับก็เกษตรกรแต่ก็จะได้รับผลในเรื่องของสงครามนะครับทางตะวันออกกลางที่ทำให้ปุ๋ยเนี่ยมันแพงมากขึ้นนะฮะปีนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์จากปีก่อนๆซึ่งก่อนหน้านั้นที่ยังไม่เกิดสงครามปุ๋ยเราก็ยังมีอยู่แต่คิดว่าในครอบของปีหน้าเนี่ยซึ่งมันจะต้องใช้การดูแลของปีนี้เนี่ยที่สะสมไว้เนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยราคาหรืออะไรหรือต้นทุนในการทำเกษตรเนี่ยมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานเองที่เมื่อก่อนเราก็อาศัยแรงงานเพื่อนบ้านในการที่จะเข้ามาเกี่ยวผลผลิตนะฮะตอนนี้แรงงานเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันออกนะฮะก็ลดน้อยลงเราก็จะใช้แรงงานเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันตกและทางภาคเหนือนะฮะแทนนะครับอันนี้ก็จะผลในเรื่องของแรงงานด้วยครับ
0: ครับครับการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศอย่างทุเรียนก็โอเคยังไปได้ดีอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังไปได้ดีอยู่ครับตลาดส่งออกทุเรียนเราตลาดหลักเลยก็วันนี้ขอพูดแทนเกษตรกรต่าง
0: ๆเอาเลยครับเอาเลยครับ
1: ก็คือทางด้านโซนจีนนะครับซึ่งคนจีนเองก็ยังติดใจทุเรียนของไทยอยู่นะโดยเฉพาะทุเรียนทางโซนตะวันออกของเรานะครับถึงแม้ว่าในประเทศจีนเองตอนนี้ที่เกาะไหหลำก็สามารถปลูกทุเรียนได้แล้วนะฮะหรือเวียดนามที่ขึ้นมาแข่งกับเราเนาะนะฮะหรือทางเขมรทางลาวที่ปลูกทุเรียนได้เนี่ยแต่คุณภาพทุเรียนไทยเองก็ยังครองใจอยู่โดยเฉพาะพันธุ์หมอนทองนะครับซึ่งเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่คนจีนอ่ะคุ้นชินแล้วก็ได้กินมาก่อนพันธุ์อื่นๆของประเทศอื่นที่จะส่งเข้าไปนะก็จะได้ความได้เปรียบตรงจุดนี้แต่ก็อย่านิ่งนอนใจนะครับถ้าเกิดคนจีนเขาชอบบริโภคพันธุ์ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆความหลากหลายมามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้คู่เพิ่มขึ้นครับ
0: ครับทีนี้ความเจริญของอุตสาหกรรมของธุรกิจเนี่ยนะก็เข้ามาในระยองพอสมควรนะครับได้ทำให้ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะชาวสวนเจ้าของที่ดินโค่นสวนมาขายอะไรมีเยอะไหมครับ
1: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องเรียนทำความชี้แจงความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังก่อนนะครับว่าจริงๆระยองเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพรวมของทั้งจังหวัดเนี่ยถ้าเราตีเป็นสี่เหลี่ยมนะระยองนะครับแล้วเราเอามีดเนี่ยบ่าผ่าครึ่งระยองครึ่งถ้าเราหันจากทะเลอ่าวไทยมุ่งขึ้นทิศเหนือนะทางซ้ายมือเนี่ยของระยองเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ตัวเมืองไปก็จะเป็นโซนนิคมอุตสาหกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาบตาพุดเอ่ยปวกแดงเอ่ยนิคมพัฒนาบ้านฉางพวกนี้มันจะเป็นแนวในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตเคมีนะในอดีตนะที่รุ่งเรืองนะตอนนี้น้ำมันก็แพงขึ้นมันก็ทำให้ปิโตเคมีเนี่ยลดความสำคัญนิดหน่อยหรือแม้กระทั่งธุรกิจสมัยใหม่ที่เข้ามาในเรื่องของ EV แบตเตอรี่แล้วก็นิวเทอร์ที่รัฐบาลส่งเสริมเนี่ยก็จะเกิดที่นิคมพัฒนาปวกแดงอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการบินก็คือนี่ก็สนามบินอุตภาที่ตอนนี้เรากำลังรัน
0: เมืองการบิน
1: เมืองการบินแล้วก็สนามบินเรียกอะไรรันเวย์แห่งที่2กำลังได้รับการก่อสร้างแล้วเนี่ยนะฮะตรงจุดเนี้ยราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมส่วนถ้าเกิดเรามาดูทางขวามือที่ผมบอกไปว่าแบ่งครึ่งครับขวามือก็จะเป็นแนวเกษตรนะก็จะเป็นแนวผลไม้อย่างเงี้ยฮะลายไม้ทุเรียนราชินีผลของผลไม้ก็คือมังคุดเนี่ยยังอยู่เงาะยังอยู่ที่ไปโซนติดทางจันทร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนด้านล่างก็คือติดทะเลก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยจะมองเห็นว่าจังหวัดระยองเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ EC ที่เข้ามาหรือธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่ก็คือภาคการเกษตรที่เป็นแนวผลไม้เนี่ยที่มีมูลค่าสูงเนี่ยมันไปได้หมดเลยดังนั้นปัจจัยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งเสริมใหภาคของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินเนี่ยนะครับในระยองก็ไม่มีวันลดหรอกครับแต่อย่าไปบอกว่าเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยแต่มันเพิ่มตลอดนะฮะขึ้นอยู่กับอัตราการขยายครัวของเศรษฐกิจแต่ถามว่าไม่มีวันลดแน่นอนครับ
0: ครับก็ แล้วไอ้มีการอย่างข่าวที่ออกมาขนาดนี้ไม่ขอ BOI ทำ Data Center กันเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วบอกว่าจะมาระยองกันด้วยนะนะครับระยองรู้สึกยังไงครับฮะคนระยอง
1: คือ Data Center เราก็ต้องศึกษากันนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าการทำ Data Center ในหนึ่งก็คือต้องใช้ในเรื่องของ
0: น้ำใช้ไฟเยอะเขาบอก
1: เฉพาะไฟฟ้าหรือเฉพาะการใช้น้ำแต่ธุรกิจ Data Center หรือเทคโนโลยีทำ Data Center สมัยใหม่เนี่ยมันก็ใช้น้ำน้อยลงถึง1ใน10เท่าแล้วนะฮะโดยการใช้สารหล่อเย็นมาแทนหรือการใช้น้ำระบบที่หมุนเวียนกันอย่างเงี้ยแต่ว่า data center เนี่ยเขาก็จะใช้แรงงานเนี่ยน้อยเพราะว่ามันเป็น AI ถูกไหมครับมันใช้
0: ใช่ใช่ครับ
1: เราก็จะมาดูเรื่องไฟฟ้าคราวนี้เรากลับมาดูที่ระยองระยองเองในอดีตเรามีปัญหาเพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่มีเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นเมืองเกษตรด้วยในตัวดังนั้นเนี่ยการใช้น้ำมันจะเกิดการแย่งกันระหว่างอุตสาหกรร
0: มน
1: ั่
0: นส
1: ิ
0: คร
1: ับนี่คือคอนฟลิกต์ว่าถ้าเกิดว่ามีอุตสาหกรรม data center เข้ามาเกิดในระยองเพิ่มขึ้นเนี่ยการใช้น้ำเราเนี่ยไออ่างเก็บน้ำของเราที่มีอยู่ 3-4 แห่งเนี่ยจะเพียงพอไหมแต่ก็ยังคิดว่ามีอนาคตเพราะว่าระยองเองก็กำลังมีโปรเจกต์ที่จะทำอ่างเก็บน้ำเพิ่มอีกอย่างน้อย2จุดนะครับ
0: ครับครับ
1: ก็การแก้ปัญหาในเรื่องการแย่งการใช้น้ำระหว่างเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเรือนด้วยครับ
0: ครับครับคุณสุริพรพอจะบอกได้ไหมครับว่าไอ้ลงทุนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยนะฮะจะทำให้ระยองเนี่ยเป็นยังไงครับครับคนระยองหรือธุรกิจอะไรที่จะต้องมาเกิดที่ระยองตามมาเนี่ยมีอะไรพอจะวาดภาพให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ผมอยากให้ทุกคนจินตนาการเลยครับว่าระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผมว่าเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะฮะจังหวัดไหนครับที่มีการเดินทางครบทั้ง4โหมดการเดินทางนะในอนาคตเลยนะหนึ่งก็คือการเดินทางโดยรถยนต์อย่างเงี้ยเราแน่นเรามีอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันเราเป็นเมือง EC เนี่ยทุกวันนี้ทราบครับจากตัวเมืองระยองวิ่งไปกรุงเทพมหานครไม่มีไฟแดงเลย
0: ใช่ใช่ครับ
1: ปุ๊บตรงไหนที่มีไฟแดงผมมีสะพานข้ามหมดเลยแล้วก็เข้ามอเตอร์เวย์ปุ๊บถึงเลยภายใน2ชั่วโมงนะฮะนี่คือการเดินทางโดยทางรถยนต์การเดินทางโดยทางเรือเรามีท่าเรือน้ำลึกทั้งมาบตาพุธแล้วก็ตรงท่าเรือน้ำลึกนะจังหวัดเรามีท่าเรือลึกครบทั้ง2จุดการเดินทางโดยเครื่องบินเรามีสนามบินอู่ตะเภาแล้วเป็นสนามบินนานาชาติเราบินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะฮะแล้วไอ้ทางรางเนี่ยผมจะขอพูดรางปกติเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เขาใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ผมจะพูดเรื่องของทางรางแบบรถไฟความเร็วสูงนะซึ่งแผนอยู่แล้วว่าเราจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ความพร้อมเอกชนที่เขาประมูลไปเริ่มเมื่อไหร่แต่ถ้าครบเนี่ยก็จะพูดได้ว่าระยองเนี่ยเราจะมีโหมด of transportation ครบทั้ง4ลูกซึ่งเรียกว่ามีศักยภาพมากนี่คือการเข้าถึงของจังหวัดนะฮะ
0: ครับ
1: นี่ภาพรวมเศรษฐกิจในนี้ธุรกิจอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาแน่นอนที่ผมบอกแล้วถ้าฝากของเกษตรกรรมเราเป็นเกษตรกรรมที่มีผลไม้ซึ่ง
0: ค่
1: าสูงอนาคตเนี่ยถ้าผลผลิตมามากขึ้นเนี่ยนวัตกรรมในการทำเกษตรมันก็จะมีขึ้นในเรื่องของการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะแปรรูปผลิตผลผลไม้หรือว่าทางด้านของทะเลนะครับน้ำปลานี่เราขึ้นชื่อมาในอดีตอยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้ส่งออกน้ำปลาเนี่ยได้มากนะฮะแม้กระทั่งเมื่อกี้ผมเพิ่งเจอเพื่อนๆที่ทำเกี่ยวกับโรงน้ำปลากันเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งเวียดนามเนี่ยยังเอาน้ำปลาเราเนี่ยไปตีเป็นแบรนด์เวียดนามขาย
0: คร
1: ับครับของเราอร่อยนะฮะแล้วก็มีชาติที่เข้มข้นเขาอาจจะเอาไปเจือจางเพื่อให้ได้เป็นสูตรของเขาแต
0: ่
1: ชื่ออะไรเนี่ยมันอยู่ที่ระยองนะ
0: โดย
1: ส่งไปขายที่ไหนไม่ทราบส่งไปขายที่อเมริกาด้วยซ้ำไปในย่านของจริงๆแล้วเขาแบนว่าเวียดนามจริงๆเลยคือน้ำปลาไทยนี่ยกตัวอย่างว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในท้องทะเลเองหรือว่าทุเรียนหรือว่าผลไม้เองเนี่ยมันก็มีมูลค่าที่สูงแล้วสามารถต่อยอดได้ถ้าใช้นวัตกรรมมาดูฝั่งทางด้านของอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมทางปิโตรเคมีเนี่ยมันเริ่มเป็นอุตสาหกรรมที่ต้นทุนสูงมากขึ้นเพราะว่าเนื่องจาก
0: สงครามที่เกิดขึ้นนะ
1: แต่ว่าอนาคตมันคลี่คลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีคำว่าโชติช่วงชัชวาลอยู่ที่จังหวัดนี้ แล้วอุตสาหกรรมที่เข้ามาทดแทนและเพิ่มมากขึ้นในเรื่องความสำคัญก็คืออุตสาหกรรม EV นะฮะ
0: ครับยนต์รถไฟฟ้าครับ
1: นะครับหรือแม้กระทั่งต่างๆที่มันจะต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะโรบอติกต่างๆนานาก็อยู่ที่นี่ในการทำการผลิตอุตสาหกรรมในเรื่องของยางก็ไม่หนีหายไปไหนนะฮะระยองเราก็ยังปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นอยู่นะแต่ว่าปัจจุบันที่ยางพาราอาจจะลดลงนะเพราะเขาแปรผันไปปลูกในด้านของทุเรียนเพิ่มมากขึ้นเพราะราคาดีนะแต่ยางก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในจังหวัดระยองเป็นเกษตรสินค้าเกษตรที่สำคัญเหมือนกันก็แปรรูปไปนะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมรับเบอร์ซิตี้ก็อยู่ที่จังหวัดระยองเพราะเอายางตัวนั้นแหละมาแปรรูปเป็นล้อรถยนต์มันเอื้อกับใครเอื้อกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดเราก็มีนะครับ
0: ครับครับ
1: อันนี้ใหม่ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรับทราบก็คืออุตสาหกรรมการบินใช่
0: ครับนั่นสิมาแล้วมันเป็นยังไงครับช่วยวาดภาพให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
1: อุตสาหกรรมการบินที่กำลังเข้ามาก็คือที่สนามอู่ตะเภาเห็นไหมฮะที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังเซ็นสัญญาแล้วก็ตีปี๊บกันว่าเริ่มการก่อสร้างรันเวย์แห่งที่2แล้วนะฮะแล้วก
0: ็
1: FRO เลยก็คือศูนย์ซ่อมเครื่องบิน
0: ศูนย์ซ่อมด้วยครับ
1: ทั้งที่ล่าสุดที่ท่านประธานาธิบดีเวียดนามมาที่เมืองไทยก็มาเซ็นสัญญากันว่าจะเวียดเจ็ตเนี่ยมาตั้งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ที่อู่ตะเภานะครับ
0: หมายความว่า
1: เทคโนโลยีเองหรือว่าช่างหรือว่าผู้ที่จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงของเครื่องบินเนี่ยบินไทยเราเนี่ยค่อนข้างเก่งนะทุกคนมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มาซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องยนต์กันในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานการบินนะฮะซึ่งก็โยกย้ายมาจากดอนเมืองนะฮะแล้วก็ต่างๆตรงจุดนี้นะผมก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีแวลูสูงกันนะที่จะมาเกิดที่นี่ครับ
0: ครับครับคุณสุทธิพรเป็นห่วงไหมครับว่าเขากำลังจะทำแลนด์บิดนะที่เชื่อมอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยแล้วก็จะมีนิคมอะไรเยอะแยะเกิดขึ้นอะไรเนี่ยจะแย่งระยองเราไปแย่งความสนใจจากระยองไป
1: ผม
0: หมายความว่าอย่างนั้นนะครับ
1: ไม่มีความเป็นห่วงเลยหรือแม้กระทั่ง
0: ครับ
1: เป็นสิงคโปร์เองผมก็ไม่ห่วงนะครับ
0: ผม
1: คิดว่าเราควรมองในเรื่องของการที่มาเสริมกันดีกว่านะครับเพราะว่า
0: ครับ
1: โลเคชั่นในแต่ละที่เนี่ยความได้เปรียบในแต่ละจุดมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะฮะเกิด

0: อ่าครับ
1: เป็นสิ่งที่ดีบางธุรกิจที่เขาต้องการผ่านช่องแคบซึ่งมันมีน้ำมากแล้วก็การที่จะยกเป็นเบาหรือยกเป็นตู้ไม่ได้เนี่ยนะเขาก็ผ่านเหมือนเดิมก็ลดปริมาณความหนาแน่นลงส่วนบางช่วงที่สามารถที่จะรัดได้เนี่ยอีกได้สัก1-2 วันตรงจุดนี้เนี่ยเขาก็มาใช้ช่องทางตรงจุดนี้ดีซะอีกพอผ่านมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวขึ้นเข้ามาบตาพุดถ้าลึกมาบตาพุดหรือว่าถ้าเลี้ยวถ้าหัว RPC เนี่ยมันก็จะใกล้ขึ้นนะฮะแล้วก็ลดได้มากขึ้นผมคิดว่าเรามองกันว่าเป็นส่งเสริมกันดีกว่าสินค้าเกษตรเราอาจจะมาถ่ายกันตรงจุดนี้นะแล้วแลกเปลี่ยนไปข้ามไปอันดามันแล้วก็ไปทางฝั่งทางตะวันตกได้อย่างรวดเร็วขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
0: ครับครับ
1: นี่ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับผลการศึกษานะว่ามันเป็นแบบผมไม่เชื่อหรอกว่าสร้างขึ้นมาแล้วทุกสินค้าจะต้องมาผ่านผมว่าเขาจะแยกแคตตากรีกันแล้วก็ความได้เปรียบเสียเปรียบแต่ละสินค้าความเหมาะสมว่าจะผ่านช่องทางไหนมากกว่าแล้วผู้ใช้ก็มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
0: ครับครับก็คุณสุริพรไม่พูดสนับสนุนนะไม่ค้านไม่ต้านไม่อะไรครับ
1: ผมนะตัวความคิดเองความคิดของผมนะผมไม่ต้านแล้วผมคิดมันคือโลกของการค้าเสรีนะครับถ้าเกิดไปแล้วมันไม่ดีขึ้นมาแล้วเนี่ยธุรกิจหรือว่าการค้าหรือว่าการดำเนินธุรกิจเขาจะคัดสรรกันโดยธรรมชาติของการทำธุรกิจนะฮะถ้าตามใดมันไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อการทำให้ประเทศเราเนี่ยด้อยค่าลงครับผมว่าสิ่งที่ดีที่จะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาใหม่ๆนะฮะไม่งั้นเราก็อยู่กับที่แบบเดิมๆซึ่งทุกคนเขาก้าวไปหมดแล้วอย่าว่าแต่ไทยแลนด์บิชแล้วมาเลเซียเขามีแล้วครับนะฮะแลนด์บิชเขาเนี่ยนะฮะข้ามมาแล้วลงทุนโดยจีนเนี่ยเป็นต้น
0: ถ้
1: าเรามีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาเราก็จะอยู่กับที่นะฮะแล้วก็ไม่มีธุรกิจความสามารถในการพัฒนาประเทศจะลดน้อยลง
0: ครับครับอย่างทุกวันนี้มีทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เข้ามาตั้งโรงงานใช้นอมินีใช้อะไรเนี่ยนะครับอะไรในระยองเนี่ยนะคุณสุริพรเป็นห่วงไหมครับหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างครับ
1: ครับเป็นห่วงครับเพราะว่าแน่นอนแหละนะว่าใครที่มาโดยการผิดกฎหมายหรือว่าไม่ถูกไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการตั้งบริษัทเนี่ยหรือทำให้ประชาชนแล้วก็ประเทศเราเสียหายหรือว่าไม่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะครับ
0: ครับ
1: นั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยทุกคนเวลามาเนี่ยเวลาจัดตั้งบริษัทหรือว่ามาทำธุรกิจเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็การญาติก็ถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่มีแต่พอตั้งแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บังคับใช้กฎหมาย
0: ครับ
1: ตั้งแล้วถูกต้องตามเอกสารตามเงื่อนไข BOI หรืออะไรต่างๆที่เราให้แล้วเนี่ยแต่พอคุณเวลาลันโรงงานหรือคุณมาดำเนินธุรกิจจริงแล้วคุณกลับไม่ทำตามที่คุณบอกไว้เนี่ยแล้วไปรู้ประชาชนไหมประชาชนก็กว่าจะทราบใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยภาครัฐหรือผู้ที่บังคับหมายนี่ควรจะต้องมีการตรวจให้อย่างเข้มข้นเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ตรงจุดนี้แล้วผมก็เนื่องจากการค้านะครับได้ปัจจุบันได้จัดตั้งสภาเศรษฐกิจหอการค้าจังหวัดระยองนะซ
0: ึ่
1: งบาทของสภาเศรษฐกิจตัวเนี้ยนะเป
0: ็
1: นที่รวบรวมตัวแทนของผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาคหาริมทรัพย์ภาคประมงนะฮะภาคเกษตรภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาคค้าทองคำนะแล้วก
0: ็
1: กระทั่งการรวมกลุ่มของคนจีนที่เข้ามาทำงานในระยองเนี่ยเป็นส่วนว่าเขาเนี่ยเราก็ดึงเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้เพื่อที่จะต้องทราบเหตุผลทราบเงื่อนไขกันต่างๆนานาก็ยังบอกว่าทุกคนเนี่ยต้องการมาแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยของเขาเองหรืออะไรต่างๆมาก็มาเพื่อที่อยากให้คนเนี่ยมาอย่างถูกต้องทำงานที่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องปราบเลยเขาเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่เราแล้วล่ะว่าการคับใช้กฎหมายเราเนี่ยมันเข้มงวดแค่ไหนครับ
0: ครับครับฮะคุณสุริพรครับถามเรื่องสงครามตะวันออกสงครามอิหร่านนะครับ3 เดือนผ่านไปเนี่ยเป็นยังไงครับธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าระยองเราเกิดขึ้นมาได้เพราะคำว่าโชติช่วงชัชวาลนะในยุคในยุคป่าเปรมที่
0: ป่าเปรม2523อะไรอย่างเงี้ยฮะ24อะไรฮะ
1: ตอนนั้นอย่างผมยังเด็กเลยนะฮะ
0: ยังเด็กอยู่นะ
1: ครับนะฮะก็ช่วงชัชวาลกันมาเพราะฉะนั้นส าหกรรมปิโต

0: มีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักนะอุตสาหกรรมหนึ่งในระยองที่ทำให้ระยองเนี่ยมีชื่อเสียงมี GDP เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอมาเกิดสงครามทางด้านตะวันออกกลางเนี่ยก็ทำให้น้ำมันเนี่ยนะมันแพงมากขึ้นต้นทุนมาทำโรงกลั่นเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มสูงขึ้นให้แล้วมันจริงๆแล้วมันมีปัญหามาก่อนที่จะเกิดสงครามแล้วก็คือในเรื่องของจีนเนี่ยที่มันมีโรงกลั่นแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยที่กลั่นออกมาหรือแม้กระทั่งเม็ดพลาสติกของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกกว่าของเรานะฮะมันก็มีปัญหาในเรื่องของมานานแล้วแต่พอมาเกิดตรงนี้อีกที่เป็นแรงกระตุ้นเนี่ยทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นปิโตรเคมีเราเนี่ยซึ่งเราว่าเป็นอุตสาหกรรมเก่าอะนะเป็นอุตสาหกรรมที่มีนานมากกว่า30ปีแล้วเนี่ยก็ได้รับผลกระทบท่านจะเห็นว่าข่าวหลังๆนี่จะได้ยินการควบรวมกิจการของธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เขาจะต้องเป็นหน้าที่กันรวมกันแล้วก็ขาดบางอย่างที่ซ้ำซ้อนกันเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่รอดนะก็ถือว่าเป็นความท้าทายครับซึ่งเราจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ครับ
1: ครับครับจะมีผลต่อซัพพลายเชนไหมฮะที่เข้ามาตั้งจากต่างประเทศด้วยนะครับเข้ามาตั้งโรงงานในนิคมในอะไรในภาคตะวันออกเนี่ยจะมีผลไหมครับ
0: ก็การปิโตรเคมีเนี่ยเราถือว่าเราเป็นอุตสาหกรรมน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเม็ดพลาสติกหรือว่าต้นทุนทางด้านพลังงานก็คือน้ำมันนะฮะแล้วบายโปรดักต์อื่นถามว่ามีผลไหมมีผลแน่นอนเพราะเราคืออุตสาหกรรมต้นน้ำนะฮะแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถที่นำเข้ามาได้จากแหล่งอื่นนะซึ่งอาจมีต้นทุนถูกกว่าหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าโดยอัตราการจ้างงานหรือคนภายในท้องถิ่นเองเนี่ยทำให้ได้รับกระทบไหมก็จะได้รับผลกระทบจุดนี้แต่อุตสาหกรรมใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะเป็นอุตสาหกรรมใหม่เลย New S Curve เลยเช่น EV อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าบางชิ้นส่วนที่เขาใช้ยางพาราอยู่เราก็ยังทำได้อยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้กระทบแค่ในระยองอ่ะเพราะเราเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำมันกระทบทั้งประเทศมากกว่าถ้าในเรื่องนั้นก็คืออย่างพลังงานอย่างเงี้ยมันแพงขึ้นก็ได้รับผลกระทบหมดทุกคนถูกต้องไหมครับ
1: ครับครับทุกวันนี้คนระยองเนี่ยเขาบอกโดยเฉพาะคนที่อยู่เดิมนะครับเขาบอกโอ้โหอยู่ยากลำบากมากเจอน้ำมันแพงเงินเฟ้อนะฮะแล้วเข้ายากมากแพงอะไรเนี่ยนะฮะอยู่กันแทบไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยจริงไหมครับ
0: คืออยู่แทบไม่ได้แล้วก็เราต้องประหยัดกัน
1: ครับครับ
0: คราวนี้ให้ค่าครองชีพในระยองเนี่ยไม่ใช่ถูกนะ
1: ครับ
0: ก็เราคิดว่าเป็นต่างจังหวัดแต่ค่าครองชีพในระยองเนี่ยเผลอๆเท่ากับกรุงเทพหรือค่าร้านของกรุงเทพอาจจะถูกกว่าระยองด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่ฮะ
0: ครองชีพในระยองเองในท้องถิ่นที่เรากินเราหากันเนี่ยมันก็มีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงเนื่องมาจากรายได้ต่อจำนวนประชากรเรามันสูงนะฮะ
1: ใช่
0: สูงเพราะว่าเรามีตัวหารก็คือจำนวนประชากรเราน้อยนะฮะแต่ว่าภาคผลผลิตเนี่ยเรามันสูงเพราะเวลาหารออกมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่มาทำงานในระยองก็กินเงินเดือนในภาคจังค่อนข้างสูงเลยทำให้ราคาสินค้าก็เป็นการในระยองปรับสูงไปตามอัตรารายได้ของแต่พอมาถึงจุดที่เศรษฐกิจมันตกต่ำลงนะฮะก็ทำแต่สินค้าไม่ได้ลดลงตรงจุดนั้นเพราะว่าวัตถุดิบมันเพิ่มสูงขึ้นไปอีกก็อาจจะทำให้อยู่ยากขึ้นนิดนึงแต่ถามว่าอยู่ไปก็ยังพออยู่ได้ครับจังหวัดนี้ยังไปได้อยู่นะครับ
1: แล้ว
0: ก็ถ้าจะให้ดีก็คือว่าค่าของชีพลดลงมาหน่อยได้เนี่ยก็จะเป็นอีกเสน่ห์นึงที่ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในระยองเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างดีขึ้นครับ
1: ครับครับคุณสุทธิพรนะผมเหลือเวลาสักนาทีนึงบอกว่ารัฐบาลควรทำยังไงกับเมืองระยองดีตอนนี้ในภาวะที่เจริญตะรุ่งเรืองมากขนาดนี้นะต้องช่วยยังไงครับทำยังไงครับ
0: ครับคือก็คืออยากจะเน้นย้ำให้ทางรัฐบาลเนี่ยดูแลในเรื่องของถึงแม้ว่าเรามาผลิตหรือเรามาใช้ทรัพยากรในจังหวัดระยองอ่ะทั้งไม่ว่าในภาคเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะหรือภาคของการทะเลนะเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยลงทุนในด้านของโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนโดยเร็วเพื่อที่จะเสริมให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ น่าลงทุนแล้วเป็นที่น่าดึงดูดไม่ใช่มองเฉพาะในประเทศนะในระดับอาเซียนเพราะถ้าเกิดยองนะฮะหรือภาคเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไปได้มันไม่ไปไหนละครับก็มาเกื้อหนุนจุนเจือกระทรวงทางเรานี่แหละก็จะทำให้เราสุภาษิตอ่ะมันมีอยู่คำว่าเราอย่าไปทำให้เตี้ยอุ้มค่อม
1: ครับ
0: เกิดว่าเราจะไปได้ดีละแต่เรายังไม่ส่งเสริมให้ถึงที่สุดเนี่ยเขาก็จะไปไม่ได้สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเตี้ยอุ้มค่อมไปหมดแต่ถ้าเกิดเราปั๊บแล้วทำให้เขาเนี่ยไปได้ท่านมีครับในอดีตเนี่ยฟินแลนด์เนี่ยโนเกียบริษัทที่มือถือชั้นนำใช่ไหมฮะบริษัทเดียวเนี่ยมีผลประกอบการเนี่ยเทียบเท่า GDP ของทั้งประเทศเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราสนับสนุนจังหวัดระยองนะครับให้เป็นเดลที่สามารถที่จะไปได้และทำชุบภาคธุรกิจให้สมบูรณ์แบบมีการคมนาคมที่ครบถ้วนโครงการ EC ที่ว่ารัฐวางรากฐานไว้แล้วเนี่ยพยายามทำให้ครบดึงดูดมาให้ได้นะฮะเอานักลงทุนทำเนี่ยผมว่าเพื่อนบ้านเราก็สู้ไม่ได้นะฮะทุกวันนี้เพื่อนบ้านเรากำลังจะแซงแล้วนะฮะ
1: ครับครับครับขอบคุณมากนะครับคุณสุริพรได้ไอเดียได้ความคิดอ่านนะครับแนะนำที่ดีๆขอบคุณมากนะครับคุณสุริพรครับ
0: ขอบคุณสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับเราคุยกับคุณสุทธิพรนะฮะผู้ธนพิบูลท่านเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดระยองแล้วก็เป็นเลขานุการสภาเศรษฐกิจหอการค้าจังหวัดระยองก็สภาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับของหอการค้าจังหวัดระยองก็เพิ่งตั้งขึ้นมานะครับเราก็เพื่อที่จะมาบริหารจัดการให้มีคุณภาพนะครับผู้ฟังเราพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับคุณสุโชติระวรรณรัตน์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดนะฮะก็มาคุยกันเรื่องหุ้นแหละครับวันโลกาวินาศนะแบ็คไฟเดย์นะครับ SMS ได้นะครับ4838133ครับ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ๆสูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
11: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: ี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเซียนเศรษฐกิจวันนี้แล้วนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเรากำลังจะไปจัดอีเวนต์นะเทศกาลการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะฮะปี2569เนี่ยนะครับ Thailand Smart Money ประเดิมเมืองแรกเลยที่ระยองนะครับก็มีความสำคัญนะครับอย่างที่เมื่อตะกี้เนี่ยนะได้คุยกับคุณสุทธิพรผู้ธนะพิบูลนะครับท่านเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดระยองนะได้คุยกันก็มีความสำคัญมากนะครับระยองนะครับงานเราจะมีวันที่26ถึง28มิถุนายนนะฮะจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะครับจัดเป็นปีที่9ครั้งที่9แล้วล่ะครับฮะหยุดไป 2-3 ปีก็เพราะไอ้โควิด19นี่แหละครับนะฮะก็มีสถาบันการเงินนะฮะแบงก์นันแบงก์ชั้นนำของเมืองไทยนะครับก็นำผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนที่ทันสมัยล่าสุดนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนงามอย่างแน่นอนนะครับไม่งามก็คงมาจัดไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่ใช่ชั้นนำก็คงไม่สามารถมาออกบูธได้นะครับก็มอบให้นะครับแล้วก็มาตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนนักการเงินได้หมดแล้วครับประชาชนได้หมดแล้วนะครับผู้ฟังครับเราคุยกับคุณสุโชติธิวรรณรัตน์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดนะครับคุณสุโชติครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณสุโชติครับแหมก็ฟองสบู่หน้าตลาดหุ้นฟองสบู่ AI ฟองสบู่อะไรก็แล้วแต่ชิปนะฮะเซมิคอนดักเตอร์เทคหุ้นเทคอะไรทั้งหลายโอ้โหแตกหรือยังเนี่ยถามจริงถึงตรงนี้นะ
1: โอ้ถ้าเปิดคำถามด้วยเรื่องนี้นะฮะอาจจะต้องไปดูตลาดของสหรัฐนิดนึงนะครับก็คือตลาดของสหรัฐเนี่ยในเชิงของ valuation คือในเชิงของ PE ratio แล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสูงเป็นอันดับที่2รองจากดอทคอมไครซิส
0: ครับ
1: นะสูงเป็นอันดับที่2รองจากดอทคอมนะตั้งแต่ประวัติการนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเรียกว่าเป็นฟองสบู่หรือยังต้องบอกว่าในเชิงของ valuation เนี่ยเรียกว่าเป็นฟองสบู่แล้วล่ะนะครับแต่บังเอิญสิ่งที่แตกต่างจากตอนดอทคอมกันนิดนึงนะครับก็คือบังเอิญว่ากำไรของบริษัทที่เป็นประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับด้าน AI เนี่ยบังเอิญว่ากำไรเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมนะครับไม่เหมือนตอน .com เนี่ยนี่คือข้อหนึ่งนะครับแม้ว่าราคาหุ้นอาจจะเลยไปไกลสักนิดนึงนะครับข้อ2นะฮะคือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยวันนี้กับเมื่อตอนวิกฤต .com ปี2000เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ต่ำกว่านะตอนนี้ต่ำกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะพูดว่าดอกเบี้ยเนี่ยคือสารที่หล่อเลี้ยงฟองสบู่แล้วกัน
0: เสี่ยงพยุงฟองสบู่ไว้
1: ครับถ้าดอกเบี้ยยังตับอยู่นะครับฟองสบู่แต่ยังไม่แตก
0: ครับ
1: เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์เลยเนี่ยจะไปอยู่ช่วงกลางเดือนนี
0: ้ครับคุณเควินวอชจะเข้ามาเนี่ยนะ
1: จะเป็นการประชุมครั้งแรกของคุณเควินวอชนะครับประธานเฟดท่านใหม่นะครับซึ่งถ้าพูดกัน
0: แกมถ้าแกแอมเสียงดังหน่อยนี่นะโอ้โหที่ก็โทษนะขึ้นสมองกันใหญ่เลยอ้าว
1: ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็หวังกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณพรามเนี่ยเลือกเองเลือกมาเองกับมือนะครับแล้วคุณพรามเนี่ยต้องการให้ดอกเบี้ยลดอยู่แล้วเนี่ยครับโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลางเดือนนี้นะครับคุณเควินวอชเนี่ยส่งติ๊กในเรื่องของดอกเบี้ยว่ามีโอกาสจะลดลงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะฮะ
0: ครับ
1: อาจจะทำให้ฟองสบู่ตีฟองต
0: ่อ
1: นะครับแต่ยังเป็นลักษณะที่ยังคาดหวังเชิงบวกกันต่อแต่ถ้าคุณเควินวอสเนี่ยส่งซิกแบบเป็นลักษณะสายเกี่ยวว่าถ้าเงินเฟ้อไม่ลงจะไม่ยอมลดดอกเบี้ยลักษณะนี้เนี่ยมันจะไปทำให้สิ่งที่ตลาดคาดการณ์กันอยู่ตอนนี้ก็คือด้วยข้อมูลของทางคุณโจลพาวเวลนะฮะคือตอนนี้ตลาดมองว่าดอกเบี้ยปีนี้อาจจะไม่ลงได้ปีหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นด้วยซ้ำนะครับถ้าสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันทำให้เงินเฟ้อเนี่ยยังสูงต่อเนื่องอยู่นะครับขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าที่ออกมาประกาศมาเรื่อยๆเนี่ยไม่แผ่วเลยนะฮะ
0: ใช่เมื่อวานก็ประกาศนอนฟาร์มเปโลออกมาโอ้เยอะเลยนะจ้างกัน
1: ทั้งที่เจอเรื่องอะไรบ้างฮะเจอเรื่องของเงินเฟ้อเจอเรื่องของการปลดพนักงานด้วยผลของ AI
0: ใช่
1: นะครับกลายเป็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังเดินหน้าบวกต่อนะเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยว่าคำถามว่าฟองสบู่จะไปต่อไหมหรือจะแตกนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากไฮไลท์เรื่องนี้เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองในมุมของ earning yield gap นะครับก็คือเอาตัวส่วนกลับของ PE เนี่ยเป็น earning yield ลบด้วย bond yield เนี่ยนะฮะตัวดอกเบี้ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรา ใกล้โซนอันตรายแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้น .com ตอน .com ติดลบเลยนะครับตอนนี้อยู่กับติดลบเลยนะแต่ตอนนี้ยังเป็นบวกอยู่นะครับยังแค่เรียกว่าเข้าใกล้โซนอันตรายนะฮะยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นฟองสบู่แตกแต่ถ้าคุณเควินวอลส่งสิกกันไม่ค่อยดีกับตลาดทุนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่ากังวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง 1-2 สัปดาห์นี้เนี่ยผมว่าจับตาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางนะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณทรัมป์เนี่ยครับส่งสัญญาณในเรื่องของความพยายามอยากจะจบสงครามให้ได้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะที่ทำให้คุณเควินวอสเนี่ยประกาศหรือส่งซิกในเรื่องของการลดดอกเบี้ยได้โล่งหน่อย
0: ครับ
1: เนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากทิศทางราคาน้ำมันเนี่ยเหมือนจะมีการส่งซิกบางอย่างว่าสถานการณ์อาจจะผ่านพีคไปแล้วเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยหยุดการปรับตัวขึ้นละนะครับแล้วก็เริ่มไซด์เวย์อยู่แถวๆบริเวณ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาช่วงมันเป็นปัจจัยที่ต่อเนื่องกันนะครับคือตัวดอกกลางแล้วก็ทางเฟดนะครับอันนี้ก็จะน่าจะตอบเรื่องของภาวะฟองสบู่ตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงนะฮะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับเพราะว่าวอลูชั่นมันสูงมากเมื่อวันศุกร์เนี่ยพอผลประกอบการของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับด้าน AI ออกมาต่ำคาดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะต่ำคาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองคือบริษัท Broadcom นะครับต่ำคาดเพียงเล็กน้อยทำให้ตลาดเนี่ยต้องบอกว่าตื่นตกใจเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เทขายหุ้นในกลุ่มเทค
0: ครับ
1: เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรวมถึงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียนไอ้ภูมิภาคเอเชียเหนือด้วยฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยฮะ
0: ครับ
1: ตัวหลักๆในกลุ่มส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยก็ถูกขายด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือตอนนี้เนี่ย valuation คือฟองสบู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่ายังมีอะไรที่หล่อเลี้ยงมันอยู่ก็คือผลประกอบการกับดอกเบี้ยนะครับ
0: ครับแม่แค่เมื่อวานเขาแค่กระแอมนะยังไม่ทันไอนะไอหมิ่นถึงเป็นหวัดนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ยังขนาดนี้เลยแล้วถ้าแค่ไอออกมาจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคุณ
1: ก็นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวหลักด้วยนะครับที่ผลประกอบการผิดคาดแต่ตัวหลักอย่างตัว Nvidia เนี่ยผลประกอบการผิดคาดเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะน่ากังวลนะครับ
0: ถามจริงๆมีโอกาสไหมคุณสุโชตที่จะเรียกว่าโอ้ยเละเทะยิ่งกว่า .com ตอนสมัยวิกฤต .com อะไรเนี่ย
1: ครับตอนนี้เนี่ยสองแฟกเตอร์ที่ผมมองถ้าเป็นปีนี้นะคือแฟกเตอร์ดอกเบี้ยเป็นหลักก่อนแต่ถ้าเป็นคือภาพตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าดีมานด์หรือประสงค์สินค้าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวกับ AI เนี่ยช่วง1-2ปีนี้เนี่ยมันยังดีอยู
0: ่
1: นะครับมันยังมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยไปจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการหุ้นในกลุ่มพวกนี้เนี่ยยังไปได้ต่ออย่างน้อยคือในปีนี้เพียงแต่ว่าปัจจัยที่อาจจะทำให้ฟองสบู่เนี่ยมันไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงเนี่ยคือเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเรามองปีนี้เป็นหลักนะครับแต่ถ้ามองภาพไกลหน่อยสัก3ปีเป็นไปได้ฮะถ้าเกิดว่าผลประกอบการเริ่มที่จะหยุดโตเมื่อไหร่valuation ก็หยุดแพ้
0: ครับ
1: คร
0: ับ ครับครับแม่ผมไม่เป็นห่วงนะคุณสุโชตนะตลาดเราเนี่ยบวกมา6สัปดาห์ติดต่อกันนะโอ้โหขึ้นมาประมาณ 8% ก็แล้วกันเอาอย่างนี้ตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณสุโชตแนะนำได้ไหมว่าตอนนี้นักลงทุนที่อยู่ในตลาดเนี่ยลงทุนถือหุ้นอยู่แล้วเนี่ยนะทำไงดี
1: ครับครับตอนนี้ต้องบอกว่าปัจจัยที่ผิดคาดแล้วกันก็คือเรื่องของเซลล์อินเมย์ปีนี้เรียกว่าแทบจะไม่เกิดเลย
0: ครับ
1: นะครับเซลล์อินเมย์เนี่ยคืออะไรนะฮะคือปัจจัยเรื่องของการที่นักลงทุนต่างชาติมักจะขายหุ้นในภูมิภาคที่เป็น emerging market หรือตลาดเกิดใหม่อย่างไทยจะกลายเป็นว่านะฮะปีนี้เนี่ยเซลล์อินเมย์เนี่ยแทบจะไม่เกิดในไทยจะเกิดที่อินโดนีเซีย
0: นะเซลล์อินโดนีเซียตอนนี้
1: นะครับก็ถูกต่างชาติของ FSCI เนี่ยลดน้ำหนักการลงทุนค่อนข้างหนักนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่านะฮะกองทุนที่ลงทุนในภูมิภาคอาเซียนหรือตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันมีอยู่ก้อนเดิมออกจากอินโดนีเซียก็ต้องไปประเทศอื่น
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งประเทศไทยก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์นะฮะที่ออกจากอินโดก็เข้าไทยด้วยนะก็เลยเราทำให้เห็นภาพสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยมีภาพการตกต่ำขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็คำถามคือขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไปต่อไหม
0: ไปต่อได้ไหมพันหกกว่าได้เห็นไหมครับ
1: ก็ต้องบอกว่าถ้าในเชิงของ valuation ต้องบอกว่าตอนนี้ตึงกันนะครับเพราะว่าถ้าดู earning yield gap เนี่ยตอนนี้ earning yield gap ของประเทศไทยต่ำกว่า 5% มันไม่ได้จูงใจเหมือนกับตอนต้นปีนะตอนต้นปีเนี่ย 6-7% เลยนะฮะคือต้องกัดฟันจริง แต่ตอนนี้เนี่ยต่ำกว่า 5% แล้วมันเป็นระดับที่ไม่ได้จูงใจมากแบบว่ากันแต่ว่าไม่ถึงขั้นไม่ได้ถึงขั้นว่าแพงเกินไปแต่ว่ามันไม่จูงใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการพักฐานหลังจากไม่ผ่าน 1,600 จุดเนี่ยมีเกิน 50% แล้วกันนะครับเกิน 50% นะครับผมก็บอกว่าอาจจะพักแถวๆบริเวณสัก 1,565-1,545นะก็จะมี2แนวรับนะครับมองเป็นลักษณะการย่อตัวซื้อแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมมองว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังคงต้องติดตามช่วงของกลางเดือนนี้เนี่ยฮะกลางเดือนนี้คือเฟดนะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้จะเป็นที่ประชุมกนง.ของไทยเราซึ่งที่ประชุมกนง.ของไทยเราเนี่ยคงจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ valuation เนี่ยมันตึงต่อนะตึงต่อนะครับเพราะฉะนั้นการพักฐานน่าจะเป็นทางออกนะครับที่จะทำให้ความตึงของ valuation เนี่ยมันลดลงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าพักลงมาถามว่าน่าซื้อกลับไหมนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากที่แบงค์ชาตินะครับออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาแบงค์ชาติมองข้ามไตรมาสที่2ไปแล้วนะฮะสัมภาษณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นการประมาณการ GDP ไตรมาสที่3นี่คือมองข้ามไตรมาสที่2ไปเลยนะฮะแบงค์ชาติออกมามองว่าไตรมาสที่3เนี่ย GDP บ้านเราเนี่ยอาจจะโตได้ถึง 3.2%
0: โอ้นะเยอะนะครับ
1: ไตรมาสที่1
0: เยอะเมื่อเทียบกับเดิมอ่ะนะครับ
1: ครับก็ถือว่ากลับมาสู่ระดับที่เป็นศักยภาพของไทยแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าอาจจะเป็นระดับที่ชั่วคราวเพราะว่าเป็นผลจากไทยช่วยไทยพลัส
0: ครับไอ้300,000 ล้านเนี่ยนะทั้ง
1: ผลจากไทยช่วยไทยพลัส
0: เงินยายอัดยายอะไรเนี่ยนะฮะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามต่ออีกนิดนึงนะฮะคือเม็ดเงิน BOI จะเข้าไทยได้จริงไหมเนี่ยตอนนี้สะสมอยู่เนี่ย3 ล้านล้านบาท
0: ครับ
1: นะฮะตอนนี้เราก็คาดหวังกันไว้สูงนะฮะว่าน่าจะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยดัน GDP แบบเรียกว่าร ัฐบาลแค่ไม่ต้องทำอะไรขอแค่สนับสนุนให้ BOI ให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนนะฮะโดยสะดวกเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไปสะท้อนมาที่ในเรื่องของสมมติฐานของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้เติบโตกลับมาเติบโตนะฮะทั้งๆที่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่มองไม่โตนะฮะปีนี้มองว่าจะกลับมาเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นไฮไลท์สำคัญจริงๆมากกว่านะครับผมก็เลยมองว่าตลาดหุ้นไทยพักฐานลงมาเนี่ยน่าสนแล้วก็อาจจะต้องไปโฟกัสหุ้นที่เชื่อมโยงกับวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทยนะฮะซึ่งบ้านเราไม่ได้มีวัฏจักรการลงทุนรอบใหญ่ๆอย่างนี้มาหลาย10 ปีแล้วนะฮะท่านทำก็จริงก็ตั้งแต่อุตสาหกรรมมาตรพุทธเลยด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เนี่ยฮะรอบนี้ก็คือ data center กับ AI นะฮะแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆที่เป็น new S curve นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคงจะต้องไปโฟกัสหุ้นในกลุ่มพวกอย่างยกตัวอย่างอย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะหุ้นในกลุ่มอย่างนิคมอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเนี่ยโรงไฟฟ้านะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่รับในเรื่องของการลงทุนรอบใหม่ของไทยนะครับ
0: ครับดีครับขอบคุณคุณสุโชตมากนะครับพอดีเวลาเราหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณสุโชตแล้วเจอกันนะสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผู้ฟังเวลาเราหมดคุณสุโชตนะฮะธีระวรรณรัตน์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดเอาละครับกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะครับบ่าย2-4 โมงสวัสดีครับ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้งสตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวทีจะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69กู้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เบาๆ
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
9: ปรึกษา Exim Bank สิ
8: Exim Bank หรอ
9: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
8: Exim Bank
9: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและได้สั่งการให้ทีมท็อปการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดย้ำดูแลผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน
7: คณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาธิการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์มีแผนงานและมาตรการดำเนินงานที่เข้มแข็งพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และเครือข่ายอาสาสมัครร่วมสอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
12: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษสุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
1: สวัสดีครับผมวันชัยสุพรรณรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็วันนี้ก็เอาเรื่องเก่าสมัยก่อนนี่ผมก็คลั่งไคล้แล้วก็ชอบเรื่องของลูกปัดก็เป็นความเชื่อเมื่อเราได้อ่านหนังสือโบราณแล้วลูกปัดเนี่ยคือมันจะปัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีให้ออกไปแล้วก็ลูกปัดเป็นเครื่องสัญลักษณ์ของโบราณอายุเป็นหมื่นๆปีเป็นพันปีสมัยก่อนนี้ยังไม่มีพระยังไม่มีเครื่องรางของขลังก็ใช้ลูกปัดเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังแล้วทำมาจากหินก็ได้รับพลังจากจักรวาลมาเป็นล้านปีแล้วก็ใช้มือทำนะลูกปัดก็ยังมีหลากหลายบางเม็ดท่านเชื่อไหมแรกก็เรือสำเภาบางเม็ดใช้เป็นสัญลักษณ์ที่จะผ่านเข้าเมืองต่างๆนะฮะก็ลูกปัดนี่ทำมาจากรัตนชาติหินต่างๆไม่ว่าจะเป็นหยกจะเป็นทับทิมจะเป็นหินที่มีราคาแพงหรือจะเป็นโลหะก็ส่วนมากจะเป็นทองคำนะฮะแล้วเป็นรูปลักษณ์ต่างๆก็จะเป็นหลอดเขาเรียกชวาหลอดอย่างเงี้ยคือแล้วเวลาเขาปั่นหลอดก็ต้องใช้เครื่องมือหินเนี่ยปั่นหลอดข้างในนะฮะแล้วก็ดูว่าหลอดต้องเป็นเกลียวแสดงว่าโบราณเขาทำพิธีได้รับเป็นของคงทนสิทธิ์มาจากธรรมชาตินะฮะครับก็แล้วก็แก้วหล่อนี่ก็มาจากประเทศอียิปต์สมัยก่อนนี่อียิปต์นี่เป็นทะเลทรายแก้วหล่อยังไม่เกิดเมื่อเป็นอายุเป็นพันๆจำไม่ได้นะแล้วทรายมันลมมันพัดมาความร้อนมันเข้าไปเกาะก็เลยกลายเป็นแก้วก็เลยเป็นที่มาของการทำแก้วและลูกปัดเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปลักษณ์ต่างๆจะเป็นหลอดจะเป็นทุ่นจะเป็นรูปสิงสาราศาสตร์มหาเทพต่างๆเขาก็ต้องทำเป็นแก้วปั้นขึ้นมาแล้วก็เอาแก้วหล่อมนะฮะครับสวยงามมากเลยนะฮะลูกปัดนะฮะครับเราจะให้ไปดูลูกปัดแต่ละอย่างนะท่านก็ลองดูและศึกษาดูว่าเป็นยังไงนะฮะครับสีสันบางท่านบอกเอ๊ะทำไมสีสันอย่างนั้นเขาเอาสีของเทวดาประจำวันเกิดวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองนะฮะเขาก็จะเน้นเอาสีอาทิตย์แล้วก็สีขาวสีขาวคือพระเกศหรือสูงสุดของพุทธเจ้าก็แล้วแต่เขาจะพูดกันนะฮะแล้วดูสีสันนะฮะห้อยมาแล้วมันจะมีลายต่างๆเป็นลายของจักรวาลมีดวงเหมือนมีรัศมีเนี่ยมีดาวต่างๆมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์มีดาวฤกษ์ดาวลูกไก่ดาวหางดาวอะไรนะครับย่อจักรวาลนะอันนี้เราก็ความรู้มันยังไม่ถึงนะฮะเราก็จะให้ดูหลากหลายและการห้อยลูกปัดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องชี้ชัดเรื่องของมหานิยมท่านลองห้อยไปนะฮะเม็ดใหญ่ๆลองห้อยไปนะมีแต่คนทักโอ้สวยจังเลยนี่คือมหานิยมแล้วแต่ละเม็ดมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวต่างๆลูกปัดนี่เรียงกันจริงๆนี่ครับก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าตอนหลังเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเขาก็นำไปทำเอาหินแท้ๆมาทำแต่ใช้เครื่องนะฮะแต่อารมณ์มันเนี่ยเหมือนกับของโบราณของโบราณเนี่ยใช้มือหมดเลยนะแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจะทำแต่ละชิ้นที่จะมาทำลูกปัดได้นะฮะจะมีหินอาเกตหินคาริเนียนนะและนิยมทำเป็นหลอดเขาเรียกหลอดชวามันมีที่พิพิธภัณฑ์นะอยู่หลอดเป็นหินอาเกตหลอดเนี่ยยาวเลยประมาณ20นิ้วผมก็ไม่ทราบว่าเขาปั่นเขาเจาะรูได้ไงเขาเจาะรูได้ไงเม็ดนี้ก็แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะที่เมืองไทยเนี่ยเราไม่อยากบอกนะบอกแล้วเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อพิพิธภัณฑ์นะเขาเรียกอาเกตมันจะสวยงามมีลายสีดำสีขาวเนี่ยบ่งบอกถึงแต่ละเม็ดเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับลูกปัดโบราณเหมือนกันถ้าเป็นหินเนี่ยคานิเนียนเลือกเกตเนี่ยแต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกันเพราะลายเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วลายเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงลักษณะว่ามหาเทพองค์ไหนประทับมหาเทพองค์ไหนที่ท่านเสด็จลงมาเนี่ยตำนานลูกปัดเนี่ยมันจะมีมากมายเยอะแยะกำเนิดมาจากคลองท่อมที่โด่งดังมากคลองท่อมที่จังหวัดกระบี่แต่นี้พอคลองท่อมขุดเข้าไปมันก็จะอยู่ในอยู่ในโครงกระดูกคนก็กลัวจริงๆเขาเป็นเครื่องบูชาเทพเวลาคนเราเนี่ยถึงสุดท้ายของชีวิตเอานำไปฝังเขาก็จะเอาพวกหินพวกนี้เอาไปใส่ที่กับเรือนร่างของผู้ที่วายชนเนี่ยแล้วก็ฝังเหมือนกับบูชาเทพหรือจะเป็นพานะที่จะนำวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยไปสู่สวงสวรรค์นะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะแต่นี้มาถึงอู่ทองอู่ทองเนี่ยขุดพบที่เจดีย์ขุดพบที่วัดล้างคนก็เลยนิยมมาแล้วชื่อว่าอู่ทองชื่อเป็นมงคลไหมทีนี้คนก็ไปซื้อไปเอามาจากที่ของท่อมที่จังหวัดกระบี่ขนมาขายที่อู่ทองว่าเป็นลูกปัดทวาอู่ทองทุกวันนี้ก็เลยแยกไม่ถูกนะเลยแยกไม่ถูกว่าอู่ทองหรือของท่อมแล้วมันจะมีหมดเลยนะฮังงาก็มีเมืองจันเสียงที่นครสวรรค์ก็มีเมืองมโหสถที่ปราจีนบุรีก็มีเขาสวนเขาแก้วที่ชุมพรก็มีที่ระนองก็มีมีหมดทุกที่เลยแล้วมันจะเป็นลูกปัดที่ปะทิวก็มีเป็นลูกปัดลมเล็กๆแล้วก็มีเม็ดใหญ่ๆแล้วก็มีทองคำเป็นพวกรูปนักสัตว์ต่างๆเนี่ยเยอะเลยนะฮะครับก็ฝากไปด้วยท่านชมแล้วก็โปรดพิจารณาในการชมด้วยนะผมนี่ชอบมากแล้วก็เก็บไว้ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะฮะครับขณะนี้ท่านได้ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวัญชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะแพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาดจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆนะเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านอยากทราบรายละเอียดพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปได้เลยนะท่านจะทราบเรื่องราวต่างๆว่าคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะขับเข้าไปได้เลยนะฮะนี่คือรายการครับผมวัญชัยสุพันธ์เรื่องลูกปัดก็มีคนโทรมาถามเยอะเลยนะผมก็กลัวพอเรานำเสนอไปแล้วเราพูดไปแล้วกลัวคนก็จะไปหาจะไปซื้อของที่แบบของใหม่พูดง่ายๆนะเราไม่ใช่ของไม่ใช่บะเกหรือของเทียมเลยแบบเป็นของใหม่ในราคาของเก่านะฮะป่าโปรดเม็ดลูกปัดแต่ละเม็ดถ้าเป็นของโบราณที่ขุดมาแพงมากอย่างผมซื้อมาเส้นหนึ่งเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยก็ยังแพงเลยนะแล้วท่านไปเจอบางที่เส้นหนึ่งเนี่ย300 400 500 พันฝ่าโอ้ยรีบซื้อเลยถูกมากโอ้อาจารย์บัญชัยโกหกนะว่าแพงนะแต่จริงๆไม่ใช่เขาทำขึ้นมาใหม่นะแต่ถามว่าแท้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ท่านก็ไปหาอาจารย์ที่ท่านชอบให้ทางเขาเป่าให้เขาเสกแล้วนำมาห้อยมันจะได้ปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็คุ้มครองนะเหมือนอยู่ในแคปซูลก็เรียกมันอยู่ในลูกปัดลูกปัดมันจะมีรูร้อยนะฮะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเรื่องราวต่างๆของลูกปัดเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนเนี่ยเข้าไปถึงเม็ดมะยมเป็นหินคาร์เนียนสีเหมือนสีแดงเดี๋ยวนี้มันทำได้เลยนะแล้วก็เหมือนด้วยผิดกันที่รูผิดกันที่เนื้อหินแต่หินเนี่ยฝ่ายจะกำเนิดเกิดมาเป็นหินได้ต้องใช้อายุเป็นล้านปีได้รับพลังจากจักรวาลนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของลูกปัดท่านก็ดูนะดูรูปประกอบไปนะฮะว่ารูปปัดมันเป็นยังไงก็ดูแล้วก็ลองดูนะสีสันบางทีสวยงามสีแต่ละสีเนี่ยมันมีความหมายก็คือใช้สีสมัยก่อนไม่มีสีแบบปัจจุบันเขาจะเอาหินสีมาฝนแล้วเขียนสีหรือว่าเป็นยางไม้เป็นสีไม้ต่างๆเนี่ยเอามาเขียนเลยนะฮะก็สวยงามมากนะฮะแล้วก็สีบางสีเนี่ยบ่งบอกถึงว่าเทวดาประจำวันเกิดเทวดานพเคราะห์สีแดงแต่ส่วนมากที่ผมพบเนี่ยก็จะพบสีแดงกับสีเหลืองแล้วก็น้ำเงินแล้วก็ขาวนี่เยอะมากเลยสีแดงคือสีของพระอาทิตย์ ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางวันเรื่องของอำนาจบารมีตบะเดชสีเหลืองคือความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายนะเป็นเรื่องของความสวยความงามสีขาวก็เป็นสีของพระเกศมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจถ้าลองสังเกตดูนะสีเหลืองที่มันใส่แล้วขึ้นขาดแล้วขึ้นสีดำก็พญาราหูประทับราหูก็จะกินเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาร้ายทั้งสิ้นนะฮะก็ลองดูนะลองดูลูกปัดแต่ละเม็ดแต่ละลูกเนี่ยถ้าเป็นของเดิมของแท้ของเก่าเนี่ยราคานี่บางเม็ดที่ผมพูดให้ฟังอ่ะใช้สำหรับเป็นใบเบิกทางเป็นบัตรประชาชนสมัยโบราณหรือเป็นเขาเรียกอะไรบางเม็ดเนี่ยเอาเรือสำเภามาแลกเอาทองคำมาแลกก็ไม่ยอมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากลองดูภาพประกอบไปนะลองดูภาพประกอบไปนะสีสันแล้วผมก็พยายามจะลงรูปสวยๆคัดมานะแต่ท่านไม่ต้องถามซื้อนะไม่มีนะผมไม่ได้ขายนะผมมีอย่างละเส้นเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะอย่างละเส้นเองนะท่านลงไปหาซื้อตามตลาดลูกปัดต่างๆเดี๋ยวนี้เยอะมากเลยที่นำเข้ามาจากประเทศต่างๆนะก็ลองดูนะราคาไม่แพงซื้อแล้วไปชอบอาจารย์ไหนก็ไปให้ท่านเป่าท่านเสกได้เลยนะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดที่ทำเป็นกำไรที่ร้อยเป็นกำไรนิยมมากเลยแล้วก็เป็นสร้อยบางคนเนี่ยพกเม็ดเดียวนะเม็ดทีเด็ดเลยนะเป็นรูปเทพเป็นรูปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พกอันเดียวเลี่ยมบางคนก็พกในกระเป๋าอันเดียวเลยนะก็ฝากไปด้วยนะเรื่องราวของลูกปัดต่างๆนะฮะทุกอย่างมีตำราหมดเลยนะครับตำราหมดเลยแล้วก็มีฤาษีเสกลูกปัดก็ฤาษีต้องเสกเหมือนกันสมัยยุคโบราณนะฮะทองคำก็ปัจจุบันนี้สมัยก่อนก็แพงไปแล้วนะปัจจุบันก็ต้องแพงเพราะทองคำมันหายากเขาจะทำเป็นรูปเทพจะทำเป็นรูปนักสัตว์ต่างๆนะฮะครับก็เราจะขึ้นรูปให้ดูลูกปัดต่างๆนะท่านก็ลองพิจารณาดูนะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดนะฮะครับสิ่งต่างๆเนี่ยครับที่โบราณได้สร้างสรรค์มาแล้วก็ปัจจุบันครับในพื้นดินผมคิดว่ายังมีอยู่นะยังมีอยู่นะสมัยก่อนคลองท่อมเนี่ยฝนตกน้ำซ้อมานะลูกปัดมันจะไหลตามน้ำหมดเลยนะลูกปัดจะลอยตามน้ำหมดแล้วก็อาจารย์วาดคลองท่อมเนี่ยท่านเชื่อลูกปัดเพราะว่ามีผู้หญิงมาเข้าฝันที่ผมไปอ่านประวัติของอาจารย์วาดคลองท่อมองค์เก่าเนี่ยชื่ออาจารย์สวัสดิ์ถ้าจำผิดขอโทษด้วยนะก็บอกว่าแต่ละเม็ดบางทีเนี่ยมีลูกปัดเข้ามาอยู่นะก็บอกไม่ไผ่มาเข้าฝันท่านก็ไม่เชื่อพอผ่าไปแล้วไปเจอลูกปัดอยู่นะก็บอกไม่ไผ่ท่านก็นำมาไปมอบให้กับบุคคลสำคัญของประเทศไทยนะฮะคลองท่อมถือว่าเป็นลูกปัดที่เยอะที่สุดเขาเรียกควรลูกปัดนะปัจจุบันก็ยังมีนะเขาก็อนุรักษ์ไว้กรมศิลป์เขาก็อนุรักษ์ไว้นะเป็นควรลูกปัดเลยนะแล้วก็ที่อู่ทองนะอู่ทองนี่ก็น่าจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าใช้เป็นสถานที่ต่างๆไปเยอะมากเลยนะอู่ทองก็เยอะอู่ทองจระเข้สัมพันธ์มีลูกปัดหมดนะแล้วก็ดอนตะเพ็ดที่เมืองกาญก็มีลูกปัดหมดนะครับคอขอดกาดพังงาเป็นเส้นทางสายไหมที่เดินมาจากจะเข้าพงตึกนครปฐมไปเขางูก็มีลูกเขางูก็มีลูกปัดนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วปัจจุบันก็มันก็ซื้อไม่ได้เพราะคนมีตังค์เขาซื้อไปเก็บไว้เยอะแยะมากมายนะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดนะท่านดูแล้วก็พิจารณาในการชมในการดูด้วยนะครับตำนานลูกปัดผมเนี่ยทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วเรื่องราวของลูกปัดแล้วก็ไปขุดเองไปศึกษาเองแล้วก็มาตอนหลังก็ของใหม่ออกมาเราก็ไม่รู้ก็โดนมาเหมือนกันนะแต่ถามว่ามันก็แท้เป็นหินแท้ทั้งนั้นเลยนะเขาไม่ใช่เลซินนะแต่ถามว่าความรู้สึกเราอยากได้ของเก่าของโบราณนะครับก็แต่ละเม็ดนี่ไม่ธรรมดาครับก็แต่ละเม็ดนี่จะมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะบางเม็ดจะมีลายแทงนะเราก็ไม่รู้เราอ่านไม่ออกบางเม็ดก็จะมีภาษาบุคคลหรือภาษาเทพบางเม็ดก็จะมีหัวมีหน้า เขาเรียกหน้าสุริยเทพจันทรเทพบางเม็ดก็จะมีหน้าของคนหรือพระมหากษัตริย์นะเราก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนนะครับในยุคโบราณนะครับก็ฝากไปด้วยลูกปัดทุกอย่างที่มันไม่ดี ให้มาลายหายสิ้นแล้วก็ดูดซึมดูดซับเอาของดีๆของมงคลเข้ามาหาตัวเรานะนี่คือเรื่องราวของรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมบัญชาสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการนะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.ก็จะนำเรื่องราวต่างๆนะฮะที่เป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะอย่างสร้อยที่ผมห้อยเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กไหลท้องปลาไหลมันก็เข้าอยู่ในลูกปัดเขาก็นำไปกึ่งเป็นเม็ดกลมๆนะฮะบางคนก็บอกว่าทองคำมันไม่ใช่เหล็กไหลท้องปลาไหลนะฮะเป็นโลหะธาตุเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์นะผมก็ไปจ้างเขาเจียเป็นเม็ดเหลี่ยมมาเนี่ยแล้วก็นำมาทำเป็นสร้อยสวยงามสวยงามเหล็กไหลท้องปลาไหลจำผมไปเลยนะลองไปหาซื้อดูนะปัจจุบันก็หายากที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนะมีคนซื้อไปหมดเขาเชื่อว่าเป็น

นะได้ชมนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะลูกปัดผมพูดว่ามันจะหลากหลายให้ไปดูลูกปัดอีกครั้งหนึ่งนะดูลูกปัดอีกครั้งนะมันจะมีหลากหลายคือแต่ละเส้นท่านสังเกตไหมครับมันจะไม่เหมือนกันสีสันเนี่ยแต่ละเส้นจะไม่เหมือนกันนะฮะครับก็เพราะว่าเป็นการหล่อแล้วก็ก่อนที่จะหล่อเขาเขียนสีอย่างหินเนี่ยหินเนี่ยจะเป็นสีล้วนๆเลยเพราะว่าไม่ได้เขียนสีแต่ถ้าเป็นแก้วเนี่ยจะเขียนสีอันไหนเขียนสีก็คือเป็นแก้วนะฮะสวยงามมากนะฮะครับก็ผมก็ได้เก็บรักษาไว้เพราะว่าหนึ่งชอบแล้วบางเม็ดเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่านะมีเรื่องเล่ามีเขาเรียกมีตัวมีคนอยู่ข้างในนะบางเม็ดนะฮะครับก็ฟังแล้วก็อย่าเชื่อผมนะฟังแล้วก็โปรดใช้วิญญาณในการฟังในการชมด้วยนะฮะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดนะฮะครับก็ลูกปัดถามว่าจะไปหาได้ที่ไหนท่านก็ไปหาตามร้านที่เขาขายใส่สร้อยเดี๋ยวนี้มันจะมีเข้ามาเยอะเลยจากตุรกีจากอินโดนีเซีย จากทิเบตเขาจะนำลูกปัดเข้ามากันเยอะมากเลยนะฮะครับแต่ละเม็ดนี่มันก็เป็นเรื่องที่มันเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะฮะครับก็เพราะว่าแต่ละเม็ดจะมีราคาแพงมากๆเลยครับครับที่แพงเนี่ยคือสุริยเทพกับจันทรเทพคือหน้าพระอาทิตย์หน้าพระจันทร์ตอนนี้เทพต่างๆที่เขาทำเป็นรูปเทพมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหน้าพระอาทิตย์หน้าพระจันทร์ก็เป็นเทพต่างๆเยอะแยะมากมายนะในพวงที่ผมร้อยไว้ก็จะมีหน้าเทพต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะครับก็เป็นหน้าพระอาทิตย์หน้าพระจันทร์ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแล้วเทพในจักรวาลเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็เราก็ไม่รู้ใจโบราณว่าเขาทำอะไรไว้เยอะแยะมากมายที่เป็นหน้าคนเนี่ยเป็นเทพองค์ไหนเราก็ไม่รู้ไปถามใครในโบราณตำนานตำราก็ไม่มีบันทึกเป็นเรื่องเล่าเขาเรียกว่ามุขปาฐะเล่ากันมาจากปากต่อปากเราก็ไม่รู้เรื่องจริงไม่จริงแต่ผมเชื่อว่าลูกปัดเนี่ยทุกเม็ดจะต้องมีอนุภาพจะต้องมีความขลังสุริยเทพผมก็มีอยู่นะหล่อจากแก้วได้ที่เขาศรีวิชัยที่จังหวัดสุราษฎร์ที่เก็บไปเม็ดหนึ่งนะส่องเข้าไปนะดูข้างนอกเนี่ยเป็นสีแดงพอโดนไฟแล้วมันจะเป็นเหลืองนี่คือพระอาทิตย์พระจันทร์อยู่ในที่เดียวกันเลยนะฮะครับผมก็มาเลี่ยมเป็นเม็ดกลางแบบนี้นะแบบเป็นเม็ดกลางแบบนี้นะครับก็สวยงามจากเขาศรีวิชัยบางคนผมเอาไปให้ผู้รู้นะที่ว่าเก่งเรื่องรูปปัดดูเขาก็บอกว่าเป็นของของท่อมเป็นแก้วหล่อผมขุดได้ที่ศรีวิชัยนะขุดได้ที่ศรีวิชัยนะครับก็มีคนไปขุดแล้วผมก็ไปขอเข้ามานะสมัยนั้นเอามาหลายเม็ดเลยแล้วก็พรรคพวกก็แบ่งไปนะครับปัจจุบันไม่ต้องหาแล้วเหลือเม็ดเดียวก็พรรคพวกจะแบ่งผมก็ไม่ได้ให้นะนี่คือเรื่องราวของลูกปัดนะฮะสุริยเทพจันทรเทพสุริยเทพก็เรื่องของอำนาจบารมีสบายเดชจันทรเทพก็คือเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายความสวยความงามก็คือสีเหลืองแล้วก็นพเคราะห์ต่างๆสีต่างๆก็คือเทวดาประจำมันเกิดสีขาวก็คือพระเกศมีฤทธิ์มีเดชบารมีมีอำนาจนะก็คือพระเกศบางท่านก็บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้องอยู่เหนือทั้งหมดนะก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าสีเขียวก็เหนี่ยวซับเขาชอบสีเขียวกันเหนี่ยวซับสีน้ำเงินก็รับซับบางคนเขาก็หาแต่สีเขียวกับสีน้ำเงินทั้งเหนี่ยวทั้งรับนะครับก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะฮะสุริยเทพนี่ก็ผมไม่แนะนำให้ท่านไปหานะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมคิดว่าน่าจะลำบากถ้าไปหาเจอก็ราคาไม่แพงก็น่าจะเป็นของที่ทำขึ้นมาใหม่นะฮะครับก็สุริยเทพเรื่องของผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางวันนะฮะเรื่องของอำนาจบารมีสบายเดชแล้วก็จันทรเทพเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะลูกปัดชมแล้วดูแล้วโปรดใช้วิทยาในการชมในการดูนะฮะครับผมวัญชัยดุพันธ์ผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะจะแพร่ภาพออกอากาศ

0: ภาพและเสียงทั่วโลกเวลาบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงแล้วก็วันอาทิตย์ก็เวลาบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงนะหรือท่านจะติดตามใน YouTube ผมนะฮะพิมพ์ว่าไปใน YouTube ว่าคุยเฟื่องเรื่องพระท่านก็เลือกชมได้เลยรายการผมทำมาประมาณ20ปีนะ20ปีก็ยังมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะครับมาถึงท้ายรายการถึงท้ายรายการต้องกราบรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันชัยเกยครับในการคุยเฟื่องพระผมวันชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการครับที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะจะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลนะครับท่านสามารถรับชมรับฟังได้ที่ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. 5:00 น.นะครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องหนังสือตำราตำนานบางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของพระเป็นยังไงนี่คือตำนานของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะโดยอาจารย์ตียัมพวายท่านเขียนไว้นะสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แพงที่ผมซื้อมาค่อนข้างจะแพงเลยนะข้างในก็จะมีเรื่องราวของการพระสมเด็จนะพิมพ์ต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีลายเซ็นของอาจารย์ตียัมพวายนะครับนี่ครับลายเซ็นของอาจารย์ตียัมพวายนี่ผมก็เปิดให้ดูเลยเนี่ยๆๆเนี่ยฮะนี่ครับลายเซ็นของอาจารย์ตียัมพวายครับสมัยก่อนเนี่ยซื้อเล่มละ40บาทอันนี้นะฮะครับก็จะมีที่สำเร็จผู้อาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยท่านลบผงอิทธิเจปัทถมังตีในสิงเหมาลาดและพุทธคุณลบแบบไหนนะข้างในนี่จะมีบอกเลยต้องใช้คาถาอะไรลบยังไงนะครับผมก็อ่านมาแต่ผมทำไม่ได้คือเราไม่มีสมาธิเราก็ไม่ได้เรียนวิชาอะไรมาเยอะแยะแล้วก็ทงคาถาอะไรถ้าเราพูดไปแล้วถ้าเกิดมันผิดเนี่ยมันจะเพี้ยนมันจะวิบัติผมก็เลยเอาหนังสือเนี้ย ถือว่าเป็นตำราสมเด็จนะของพุทธาจารย์โตโพรังสีเนี่ยข้างในนี้ชัดเจนจะมีพิมพ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ครับเปิดผมนี่ต้องระวังเลยนะนี่ครับพิมพ์ต่างๆค่อนข้างที่เยอะเลยเนี่ยนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสมัยก่อนเป็นขาวดำนะครับสวยงามมากเลยให้ดูจระเลยเล่มนึงเนี่ยเห็นไหมนี่ครับลายเซ็นเนี่ยของตียัมพวายนะครับสวยงามมากนะครับตำรานี้ท่านลงไปหาซื้อดูว่ามันจะมีราคาแพงมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือตำราของสมเด็จท่านจะเล่นสมเด็จนะของพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยก็เรียกว่าปาริกถาแห่งพระเครื่องเล่มหนึ่งนะเรื่องเล่มหนึ่งเรื่องของสมเด็จพระสมเด็จนะตียัมพวายเห็นไหมครับครับนี่หนึ่งเล่มไหมนะอีกเล่มหนึ่งนะก็คือเล่มคู่ของอาจารย์ประชุมการจนวัตรภาพพระเครื่องต่างๆนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับเยอะมากเลยพระกุพระสมเด็จเยอะมากเลยนะอันนี้ก็แพงอันนี้ก็แพงเลยและหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นคู่นะฮะก็แพงมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่นะฮะครับก็ข้างในก็จะมีพระกุพระเก่าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะของอาจารย์ประชุมการจนวัตรท่านก็ลงไปหาดูนะครับก็จะมีกุต่างๆนะจะมีสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะจะมีวัดท้ายตลาดจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะท่านก็ลองไปหาดูนะฮะแล้วจะมีพระกุต่างๆเยอะเลยนะอย่างขุนแผนใบพุทรากุคลองตะเคียนนะสมเด็จไว้คู่ตลอดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะลองไปหาดูนะเป็นภาพพระเครื่องนะหนึ่งอาจารย์ประชุมการจนวัตรอีกเล่มหนึ่งนะฮะนี่คื เปิดพิพิธภัณฑ์ของวัดกลางบางแก้วหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วข้างในก็จะมีพระรูปพระเครื่องต่างๆนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยของหลวงปู่บุญนะฮะ ครับเราจะให้ดูนะครับนี่ครับหลวงปู่บุญพระกลางบางแก้วนะฮะมีตำราต่างๆโอ้โหนี่เยอะเลยผมก็ไม่เคยกล้าเปิดเท่าไหร่นะนี่มีภาพพิมพ์เยอะๆเลยนี่ฮะนี่ฮะเหรียญมายุคหลังๆนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับนี่พระพิมพ์หลวงปู่บุญนะนี่ครับเนื้อดินมีพิมพ์สะดุ้งกับพิมพ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ลองไปดูนะจำหน้าปกไว้หลวงปู่บุญเนี่ยท่านเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์นะฮะคือเป็นตำนานเรื่องของยาวาสนาจินดามณีนะฮะตำนานเรื่องของยาวาสนาจินดามณีนะฮะก็ท่านก็ลองไปหาซื้อดูเล่มนี้นะฮะหนังสือนะของวัดกลางบางแก้วอีกเล่มนึงก็คือเครื่องรางของขลังของอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์นี่นะเครื่องรางของขลังก็จะมีเสือมีสิงห์มีหนุมานนะฮะครับมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะฮะมีองคตนะครับก็เล่มนี้ก็ถือว่าสุดๆเหมือนกันนะฮะครับนี่ครับเนี่ยมีตะกรุดเขาทำยังไงตะกรุดที่แพงคืออะไรนะฮะครับของอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์นะครับนี่ครับมีเสือมีสิงห์นะฮะมีกะลามีปลัดขิกนะฮะเยอะมากฮะเยอะมากเลยนะฮะนี่ครับอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์นะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะก็ลองไปหาซื้อดูนะตำราเล่มนี้สำคัญมากนะผมจะเปิดให้ดูทุกหน้าก็คงไม่ไหวนะนี่คือเสือที่เป็นแพงนะแล้วก็สมัยก่อนนี่มันยังไม่มีเก๊ภาพพระพวกนี้มันจะแท้ส่วนมากนะอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์ทำหนังสือปัจจุบันก็มีราคาแพงต้นฉบับนี่แพงมากถึงมาพิมพ์ใหม่นะมันก็ไม่มีที่นิยมมันก็ไม่ค่อยมีใครนิยมเขาอยากได้เล่มต้นฉบับนะอีกเล่มก็คือของอาจารย์นิพัทธ์จิตประสงค์เหมือนกันนะนี่คือพระกิ่ง ตำนานพระกิ่งวสุทัศน์ตำนานพระกิ่งปวเรศตำนานพระหล่ออยู่เล่มนี้หมดเลยนะครับก็ลองไปหาซื้อหนูตำราเนี่ยจริงๆนะท่านต้องมีตำราท่านต้องหาตำรานะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของรูปพระเนี่ยเยอะเลยเนี่ยผมไม่ให้ดูเนี่ยชินราชของวัดสุทัศน์นะเสา5นี่ครับนี่เสา5พระเนื้อผงของวัดสุทัศน์นะเปิดมาอะไรเนี่ยนี่พระกิ่งนะพระกิ่งเนี่ยพระกิ่งเห็นไหมครับเนี่ยของแหลมฟ้าผ่านะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพระชัยเยอะมากเลยนะเนี่ยพระชัยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็หลวงพ่อเพชรเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรที่จังหวัดพิจิตรปัจจุบันแพงเพราะว่าพระยุคนั้นเนี่ยจะมีพระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกเนี่ยก็เยอะนะ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสุขปากคอมขามเท่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานจะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาติในยุคนั้นนี่ต้องใช้คำว่าสุดๆเลยนะหนังสือสำคัญที่สุดตำราสำคัญที่สุดท่านต้องหาซื้อท่านจะเข้ามาสู่การพระเครื่องเนี่ยท่านต้องศึกษาว่าบางอาจารย์อย่างเงี้ยเกจิอาจารย์บางองค์เนี่ยเขาก็จะหาตำราเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตำราของสมเด็จพุทธยานโตพรหมรังสีการสร้างพระสมเด็จเนี่ยข้างในมันจะมีคาถาจะมีเรื่องราวต่างๆว่าการลบผงเนี่ยเป็นยังไง ต้องใช้อะไรลบนะต้องสวดคาถาอะไรแล้วลบผมกี่ครั้งแล้วก็จะมารวมมีอิทธิเจปัทถมังตีในเสียงเหหมาล่าและพุทธคุณทำให้ก่อนเขาลบจริงๆนะครับดินผงเนี่ยเปลือกหอยก็เปลือกหอยไปตามจริงมายุคปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาก็เอาทำโรงงานพระในยุคอดีตมันจึงมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์จะมีเสน่ห์จะมีเสน่ห์อยู่ในตัวเมื่อนำเอาไปพกพาราตนาติดตัวมันจะมีพุทธานุภาพครับผงต้องลบยังไงต้องเอาดินสอเอาชนวนกระดานชนวนและดินสอพองลบเสร็จแล้วก็นำมาปั้นแล้วก็นำมาเขียนอีกบริกรรมคาถามหาราชลบยังไงอิทธิเจลบยังไงปัทถมังลบยังไงนะฮะแล้วบางองค์เขาเล่าให้ฟังว่าพอลบเสร็จแล้วตกมันทะลุเป็นล่วงหลังกระดานอันนี้เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวเป็นมุขปาฐะนะฮะท่านฟังแล้วบทแยกให้ถูกนะตำนานพงศาวดารประวัติศาสตร์ครับตำรานี่ผมมีเยอะนี่เราให้ดูตำราของผมเนี่ยรอบๆพระที่เห็นเนี่ยตำราผมเยอะมากเลยนะผมซื้อกับตำราเนี่ยผมหมดค่าตำราไปเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเลยนะเป็นเรื่องของพระเรื่องของวัดเรื่องของมหาธาตุดีเรื่องของยันต่างๆเนี่ยเยอะนะฮะก็มีคนมา ยืมแล้วก็ไม่ได้คืนก็เยอะนะฮะครับต้นฉบับเนี่ยผมซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงๆแหละเพราะว่าผมมีความชอบแล้วก็ศึกษานะศึกษาแต่มายุคปัจจุบันนี่เขากดได้เลยนะกดใน Google หรือใน YouTube นะครับมันจะขึ้นมาเลยว่าอะไรๆเดี๋ยวนี้ AI ก็เหมือนกันเราป้อนข้อมูลไปมันสำเร็จโทษมันพิมพ์ไม้เสร็จมันอธิบายเสร็จเลยมันก็ถือว่ามันก็เรียกว่าพัฒนาไปอย่างหนึ่งนะฮะครับรายการคุยเฟื่องหลวงพระผมดำเนินรายการมาประมาณ20ปีครับจากตำราพวกนี้ผมก็นำมาเป็นข้อมูลต่างๆค่อนข้างที่เยอะๆนะฮะครับจากยันจากตะกรุดจากเครื่องรางจากพระจากเหรียญนะฮะครับมันก็จะแยกถูกนะฮะพระบูชาพระเครื่องเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือวัตถุอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเช่นเหล็กไหลเขาฟังคุดนะฮะคดต่างๆก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะฮะครับก็หนึ่งเดียวจะไม่ซ้ำกันเมฆขนุนทองแดงนะคดคดบวกคดไม้ไผ่อันนี้ก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะเขาฟังคุดนะฮะก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติงาช้างงอกนะงาช้างงอกเองก็อันนี้ก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเขี้ยวหมูตันนะเขี้ยวเสือโพงนะฮะครับเขากระจงเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับมนุษย์เราก็นำมาเป็นเครื่องรางของขลังนำมาพกพาราชนาจิตตัวไม่มีข้อห้ามไม่มีวันเสื่อมไม่มีข้อห้ามนะครับไม่มีวันเสื่อมอยู่ที่ท่านเนี่ยจะประพฤติดียังไงถามว่าคนยังนิยมเครื่องรางของขลังสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากเพราะอะไรไหมครับเพราะว่ามันง่ายไม่ต้องมาไม่มีข้อห้ามไม่มีวันเสื่อมไม่ใช่ว่าอย่างพระเนี่ยบางองค์ต้องห้ามพูดเวลาเข้าเวทก็คือส้วมนะห้ามลอดต้นกล้วยห้ามลอดตะพานห้ามลอดผ้าถุงโอ้โหมันสารพัดห้ามเลยนะครับห้ามด่าแม่แต่เครื่องรางของขลังไม่ใช่นะไม่มีข้อห้ามแล้วก็ไม่มีวันเสื่อมเมื่อท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ผิดในลูกเมียเขานะไม่ลักขโมยไม่ฆ่าตัดชีวิตสัตว์ใหญ่อย่างนี้นะครับเทวดาที่ดูแลก็จะปกป้องคุ้มครองนะฮะเขาเรียกว่าเป็นของคงทนสิทธิ์ไม่มีอำนาจใดๆมาลบล้างได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนี่คือเครื่องรางของขลังนะฮะครับอย่างตะกรุดอย่างเงี้ย อาจารย์แต่ละองค์ที่จะทำตะกรุดท่านจะต้องเอาตะกั่วทำชามาหรือเอาแผ่นโลหะมาจานเสร็จแล้วก็จะหลอมเสร็จแล้วมารีดแล้วก็จานหลอมจานรีดครับเสร็จแล้วก็มาม้วนเสร็จก็ถักเชือกแล้วก็ลงด้วยลักหรือลงด้วยยางไม้นะฮะลงด้วยลักหรือลงด้วยยางไม้นะฮะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รักษาได้นะรักษาผ้าครับนี่คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังนะเขี้ยวเสืออย่างเงี้ยเขาได้มาแล้วเขี้ยวเสือเขาต้องดูร่องเสือร่องเลือดว่ามันใช่ไม่ใช่แล้วก็ไปแกะเป็นเสือเป็นแกะเป็นสิงสารสัตว์หรือไปแกะเป็นรูปพลบก็ไปให้พระเกจิอาจารย์หรือว่าอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยลงอักขระถึงให้องค์ลงอักขระแล้วให้ใครไปเป่าไปปลุกไปเสกจนเสือนี่ดิ้นเสือกระโดดมีตำนานเล่าเยอะมากเลยนะครับยังเสือหลวงพระปานอย่างเงี้ยสมัยที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จที่คลองด่านหลวงพระปานก็เอาเสือใส่พานที่จะถวายพระพุทธเจ้าหลวงเดินมาไอ้จุกเด็กที่ตามมาหกล้มเสือมันก็หล่นไปในคลองนะหลวงพระมันก็ร้องไห้ร้องห่มหลวงพระปานบอกมึงไปหาเชือกหาหมูมาท่านก็เอาเชือกเอาหมูผูกไปเชือกแล้วหย่อนมาเสือมันก็คาบขึ้นมาเลยเป็นที่เรื่องลือเลยนะครับก็เสือหลวงพ่อปานนะฮะอย่างหนุมานหลวงพ่อสุนอย่างเงี้ยสิงห์หลวงพ่อเดิมนะฮะหลวงพ่อเดิมก็สมัยก่อนพระยุหะคีรีเนี่ยมันจะมีช้างเยอะเขาก็จะแกะสิงห์แกะอะไรก็ไปให้หลวงพ่อเดิมลงอัคระหลวงพ่อเดิมเสกหลวงพ่อเดิมเป่าหลวงพ่อเดิมจานแล้วมีดหมอหลวงพ่อเดิมเนี่ยครับก็จะเป็นด้ามงาแล้วก็จะมีฝักหลวงพ่อเดิมก็จะจานจะเป่าจะเสกนะเครื่องรางของขลังเนี่ยมันเป็นของที่ทำด้วยแบบว่า ป็นมันไม่มีไม่มันไม่มีรุ่นนะก็เรียกปัจจตังตราบใดที่หลวงพ่อยังอยู่เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งยังมีดหมอผู้เดิมเนี่ยมันไม่มีรุ่นหลวงพ่อเดิมในรุ่นหนึ่งยังเบี้ยแก้หลวงพ่อบุญอย่างเงี้ยไว้กลางบางแก้วหรือหลวงพ่อวัดคฤหาสน์หลวงพ่อทัดวัดคฤหาสน์หรือหลวงปู่รอดวัดในโรงเนี่ยก็ไม่มีรุ่นท่านตายไม่หลายละสังขารไม่หลายก็คือรุ่นสองนะรุ่นแรกหมดเลยนะเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี่เยอะมากเลยทางปลัดของหลวงพ่อเหลือวสาวเลี้ยงโอกหลวงพ่อเหลือได้สัญญานามถามว่าปลัดวิ่งสวนน้ำเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะหลวงพ่ออีอย่างเงี้ย คนไปล่าสัตว์ในที่เขตวัดท่านยิงไม่ออกยิงไม่ออกยิงไงก็แชะแชะแชะก็ท่านเสกคาถาคุมไว้ว่ามหาอุดนะอย่างหลวงพ่อบุญพระกลางบางแก้วอย่างเงี้ยครับเบี้ยแก้นะท่านก็ลงณองค์ท่านไว้นะครับอย่างศาลาอย่างกลาของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเนี่ยปัจจุบันครับอันหนึ่งล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนะผมพูดแล้วไม่รู้ท่านจะเชื่อบ้างนะล้านกว่าบาทก็แกะเอากลาตาเดียวมาแกะแล้วลงด้วยคาถาสุริยะประภาจันทระประภานะครับก็หลวงพ่อบุญหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับเครื่องรางของขลังเนี่ยบางอันเนี่ยมันแพงยังเหล็กไหลอย่างเงี้ยมันก็มีหลายตระกูลนะอุลกมณีสะเก็ดดาวหลายเพชรดำที่สะเก็ดดาวที่หล่นแม่น้ำโขงที่กิ้งมาจากจีนเนี่ยจากก้อนใหญ่แล้วมาถึงประเทศไทยแล้วเล็กแล้วก็สิวลึงสิวลึงที่กิ้งมาจากอินเดียเนี่ยเป็นหินที่ก้อนใหญ่แล้วก็เป็นล้านปีนะแล้วกิ้งมาก็มารูปลักษณ์ของสิวลึงนะมันมีเรื่องเล่ามีตำนานเยอะแยะมากมายอย่างพระเกจิอาจารย์ท่านก็นำมาของคงผลสิทธิ์พวกนี้นำมาเสกแล้วมาแจกจ่ายให้ลูกศิษย์อย่างเช่นลูกเจ้าคุณนรรัตน์วัดเทพศิรินทร์ท่านก็ให้ลูกศิษย์ท่านไปเอาหินที่บางบ่อเอามาเสกถือว่าปฐวีธาตุหลวงปู่คำพันธ์ก็เหมือนกันท่านก็ให้ลูกศิษย์ไปนำใจกลางแม่น้ำโขงนะมาเสกแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาก็เรียกว่าปฐวีธาตุพระเกจิอาจารย์ในโลกนี้มีสององค์ที่สำเร็จวิชาปฐวีธาตุคือเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทร์แล้วก็หลวงปู่คำพันธ์นะโคสะปัญโยวัดธาตุมหาชัยอำเภอป่าปาดจังหวัดนครพนมนะครับนี่สำเร็จวิชาปฐวีธาตุอย่างเนื้อยาวาสนาจินดามณีเนี่ยวัดไหนทำก็ไม่ขังเท่ากับวัดกลางบางแก้วก็คือหลวงปู่บุญท่านจะมีสูตรยาท่านจะมีคาถาที่จะทำยาเนี่ยตามลำดับตำราโบราณเขาบอกว่าจากสมเด็จพระพันธรัตน์วัดปากแก้วพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นปฐมเรื่องของเวทมนต์คาถาเลยนะยาท่านเนี่ยใช้คำว่ายาช่วยชีวิตยาฟื้นชีวิตนะครับ นี่คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังนะท่านลองเข้ามาดูแล้วนะลองเข้ามาแล้วอย่างประหลัดขิกอย่างเงี้ยหลวงปู่เหลือสาวชะโงกนะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบแล้วมาในยุคที่เราทันอย่างเงี้ยก็คือหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงพ่อเมฆวัดลำประดานหลวงพ่อกันวัดอินทราวาสที่อ่างทองนะฮะที่เราทันนะแล้วก็หลวงพ่อนนท์อยู่ที่เขาพันธุ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะที่ทันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับพวกนี้เรื่องของโชคลาภเรื่องของเครื่องรางของขลังเนี่ยเราเรียกว่าเรื่องของโชคลาภผู้ใดพกพาแล้วก็อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของหนังสือตำราเราจะให้ท่านดูนะครับนี่คือตำราของอาจารย์ประชุมการยนวัตรนะครับลองไปหาซื้อดูนะครับตำราเก่าๆนะและอันนี้ก็คือของอาจารย์ปียัมพวายนะตำราสมเด็จนะจะมีคาถาลบผงจะมีอะไรแล้วนี่คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้เล่มนี้ก็หายากที่วัดไม่มีแล้วนะแล้วก็นี่คือเครื่องรางของขลังของอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์กิตประสงค์นะครับสมัยก่อนการสร้างหนังสือนี่ยากมากต้องไปแตะปัดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ก็เหมือนกันกับตำราพระกิ่งของอาจารย์นิพัทธ์กิตประสงค์นะนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามมากนะก็ลองไปดูนะครับก็เรื่องของเครื่องรางของขลังนะของคงส่วนสิทธิ์นะจะเป็นเขาฟางขาวฟางคุดแล้วก็เขี้ยวเสือเขี้ยวเสือโพงเขี้ยวหมูตันนะแล้วก็เป็นไม้คดต่างๆนะจะเป็นเถาวัลย์เ ถาวัลย์คดหรือถาวัลย์อะไรต่างๆเนี่ยไม้ไผ่คดไม้ไผ่คดเถาวัลย์เนี่ยก็แล้วแต่นะฮะท่านเจอถึงไหนก็อย่าลืมนะครับการพกเครื่องรางของขลังท่านยังอยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับพอดีเราไม่มีเครื่องรางจะมาให้ท่านได้ดูนะก็ลองนี่เราก็แนะนำนะปัจจุบันเครื่องรางท่านก็ดูวัดไหนเนี่ยเขาทำเครื่องรางแบบตำราโบราณท่านก็นำมาบูชาพกพาลัตนาติดตัวได้เลยนะครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระ เราก็จะพยายามนำเอาวิชาความรู้ต่างๆนะเอามาให้ท่านได้รู้ได้เห็นได้ทราบนะแต่ถามว่าเรื่องเกเรื่องแท้ผมดูไม่เป็นดูไม่เป็นนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนตรงนี้มานะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับก็เข้ามาชมได้รายการผมเนี่ยมีทุกๆวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 16:00-17:00 ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะครับฝากไว้เลยนะครับเครื่องรางของขลังของคงพลเสร็จท่านต้องหาผู้รู้ต้องหาที่มาให้มันชัดเจนว่าเขามายังไงเขาทำยังไงนะครับอย่างตะกุดอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะดูได้เพราะว่ามีถาดเชือกลงรักไว้นั่นนอกแล้วข้างในจานอะไรเราก็ไม่รู้ที่มีปัญหาคือตะกุดหลวงพ่อคุณวัดพระนอนมายาลาบตะกุดทับเราไม่รู้จะดูยังไงว่ามันจะเห็นลายจานข้างในนะเพียงแต่สันนิษฐานเพียงแต่ได้รับมรดกตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษแค่นั้นเองนะฮะนี่คือรายการคุยเฟื่องพระที่ผมบรรชัยสุพรรณเป็นผู้ดำเนินรายการมา20กว่าปีตั้งแต่สถานีวิทยุจสหนึ่งแล้วก็สถานีวิทยุพลหนึ่งแล้วก็สถานีวิทยุขอสสบแล้วก็สถานีวิทยุเสียงสัมยอดแล้วก็สถานีวิทยุวปทพลังงานทหารนะสมัยก่อนที่ทำรายการวิทยุเยอะมากเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะรายการคุยเฟื่องเรื่องพระปัจจุบันก็ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 16:00-17:00 แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 16:00-17:00 ก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับก็ท่านก็สามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องหลวงพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจท่านก็จะทราบเลยว่าเป็นยังไงพระวันนี้กุไหนวัดไหนเกจิอาจารย์องค์ไหนมีประวัติความเป็นมายังไงมีอนุภาพมีพุทธคุณแบบไหนนะก็เชิญได้เลยนะครับก็ มาถึงท้ายรายการนะก็ต้องอัญเชิญเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับการจะคิดจะทำอะไรของทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาน
6: ายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและ PM 2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลดการเผาในปีงบประมาณ2569ถึง2570โดยได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนทะเบียนเกษตรกรกว่า 2,590,000 ไร่ใน56จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงเน้นการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดรองรับผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ได้เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่น
7: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปลอยเป๋ประเทศกัมพูชาซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนและมีพฤติการเกี่ยวกับการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติภายหลังได้รับการประสานจากทางการญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งสามารถจับกุมได้บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยจะดำเนินการส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
8: นายสุปิยันแดงมะเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz อยู่ในขณะนี้นะครับกลับมาพบกันกับรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับก็มารับฟังกันที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับผมอมรวรมาลีมานั่งดำเนินรายการจัดสรรนำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันประดับความรู้นะครับคุยให้รู้นะฮะไม่ได้คุยให้เชื่อนะครับกับสองหนุ่มนะครับพี่มาร์คพิทบูนะครับกับคุณพเดชภูรีปฏิภาณหรือว่าพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดกลับมาอีกแล้วนะครับทั้งสองท่านตอนนี้มานั่งพูดคุยเสวนากันในช่องทางของรายการทางด้านช่องบางกอกทูเดย์นะครับที่ตอนนี้ก็สามารถเข้าไปชมหรือว่าเข้าไปติดตามข้อมูลได้ใน Facebook นะครับพิมพ์บางกอกทูเดย์ก็จะเป็นบางกอกทูเดย์ทีวีนะครับก็ไปรับฟังหรือว่าไปนั่งชมเขานั่งพูดคุยกันได้วันนี้ก็เช่นเดิมผมก็เก็บตกจากการนั่งพูดคุยกันนั่นแหละนะครับเอาประเด็นที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังรายการเช่นเดิมไปรับฟังกันดีกว่าครับ
7: มันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับพี่คดีของคุณวีระนะไปฟ้อง
8: วีระสมความคิด
7: วีระสมความคิดไปฟ้องคดีของปปชเนี่ยนะครับแล้วจนทำให้ท่านประธานปปชเนี่ยท่านวัชรพลเนี่ยถึงขนาดต้องติดคุก3ปีใช่ไหมแต่มันก็มีประเด็นที่นะผมอยากว่าตั้งแต่ว่าทำไมต้องถอนฟ้องด้วยทำไมฟ้องไม่ครบทำไมต้องยกอย่างนี้มันมีหลังไมค์หรือเปล่ามีอะไรผู้คนก็สงสัยกันนะมีรายการช่องอื่นนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อใครเพราะอาจารย์ผมชื่อว่าพญาไม้ให้พี่เป็นคนที่มาขยี้ดีกว่าอ่ะพี่
8: คืองานนี้คุณวีระสมความคิดเองก็เรียกว่าประชดกับประเจิญกับคำถามว่าทำไมถอนสองคนสุดท้ายและทำไมศาลไม่ให้ถอน
7: ครับ
8: วันนี้คุณวีระก็เหนื่อยหน่อยที่ต้องมานั่งพี่แจงเรื่องราว
7: ครับ
8: แต่ส่วนความลึกซึ้งของเรื่องราวเนี่ยคงไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะเพราะว่ามันแต่พระเจ้ายังไม่รู้เลยเพราะแต่พวกเรานะ
7: ก็ยังโชคดีนะครับศาลท่านยังเหลือไว้สองแล้วผลการตัดสินออกมาเป็นแบบนี้มันกำลังมีนัยยะอะไรเนี่ยผมว่าพี่ต้องมองอะไรเห็นแล้วเนี่ย
8: มันมองไม่ได้หรอกถ้ามองไปมันก็มองไปในมุมบวกมันก็ไม่เห็นถ้ามองในมุมลบมันจะชัดเจนกว่าแต่ถ้าพูดไปมากกว่านี้เราก็ไม่ได้รู้จริงว่าเรื่องนี้เป็นไงแต่เมื่อศาลท่านกรุณาให้เป็นคดีต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการทำให้เห็นว่าเรายังเชื่อได้ว่าความจริงเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อยู
7: ่
8: ครับนะฮะเพราะว่าการถ้าเผื่อศาลให้ถอนไปด้วยทุกคนก็จะมองไปในเคสเนี่ยแบบว่าไร้ซึ่งศรัทธาในทุกสัดส่วนของความยุติธรรม
7: ครับ
8: ซึ่งวันนี้คนพวกเรานี่ก็มีความหวาดระแวงอย่างมากอยู่แล้วเกี่ยวกับระบบยุติธรรมของประเทศไทยนะ
7: ครับ
8: เอายกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าในระบบของกฎหมายไทยเนี่ยซึ่งเป็นระบบกล่าวหา
7: ครับ
8: แต่เมื่อคุณถูกกล่าวหาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปมอบตัวไปมอบตัวตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหา
7: ครับ
8: เสร็จแล้วก็ส่งขึ้นไป รับฟ้องฟ้องเสร็จแต่เราก็ต้องเข้าคุกแต่เมื่อเราเข้าคุกในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเราต้องออกมาเป็นผู้ออกมาข้างนอกออกมาเพื่อจะต่อสู้แสดงความบริสุทธิ์ของเรา
7: ครับ
8: ให้เป็นที่ประจักษ์แต่นี้ถ้าเผื่อเราอยู่ในคุกแล้วเราต้องสู้คดีโดยที่เราถูกจำกัดพื้นที่หรือจำกัดเวลาเราจะเอาอะไรมาต่อสู้ในศาล
7: ครับ
8: ใช่ไหมอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มันพิลึกกึกกืออยู่นะ
7: ครับ
8: ไม่ว่าเราจะเห็นตัวอย่างว่าเขาจะบอกว่าไม่อย่าให้ประกันตัวออกมาเพราะว่าถ้าประกันตัวออกมาจะแปลการข่มขู่พยงพยานอะไรก็ตามแต่เนี่ย
7: ครับ
8: ผมบอกนั่นมันเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานของบ้านเมืองนะแต่ในนั้นที่ผมเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผมจำเป็นต้องมีอิสระในการไปหาข้อมูลหลักฐานต่างๆมาต่อสู้กับข้อกล่าวหาของคุณนะฮะเนี่ยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้มันมีการขัดแย้งอัยการก็ไม่ให้ประกันตำรวจก็ไม่ให้ประกันก็คุณกล่าวหาเขาแต่คุณจะเอาขมัดมือเขาไว้ฝั่งหนึ่งหรือใส่กุญแจหรือล่ามโซ่ขาเขาไม่ให้ออกมาต่อสู้คำกล่าวหาของคุณเนี่ย
7: ครับ
8: อันนี้มันก็เป็นการในระบบความยุติธรรมตรงนี้มันก็ขาดเคลื่อนแล้วนะเนี่ยถ้าพูดมากกว่านี้มันก็เป็นการไปล่วงละเมิด
7: ครับ
8: นะซึ่งก็มีกฎหมายควบคุมไว้ให้พูดมากกว่านี้ไม่ได้เนี่ยเราก็พูดได้แค่นี้ก็คือทำความเข้าใจกันไปแล้วกันนะอย่างกรณีถึงคุณวีระสงความคิดที่จะถอน2คนสุดท้ายเนี่ยแล้วศาลไม่ให้ถอนคุณวีระก็เลยซวยไปท
7: ุ
8: กคนก็มองว่าทำไมคุณถึงอยากถอน
7: ครับ
8: นะฮะอันนี้เราก็ผมพูดเลยก่อนนี้ไปก็หมิ่นประมาทคุณวีระอาจจะบอกเอ๊ะคุณพี่หมิ่นผมเหรอเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็บอกว่าก็ต้องฝากไว้ตรงนี้ท่านเองนะฝากให้เข้าใจกันว่าเมื่อผู้ต้องหาเกิดขึ้นเขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้นอกสถานที่กักกันคุมขังเนี่ยม
7: ัน
8: ควรต้องเป็นปกติเลยนะคือว่าต้องให้เขาออกมาสู้คดีนอกจากคุณจะเปลี่ยนเป็นแบบมาตรฐานของยุโรปหรืออเมริกาคือว่าอัยการต้องพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าผมผิดแล้วตำรวจพิสูจน์ได้ว่านี่ผิดจริงหลักฐาน1 2 3 4 5มีเหตุการณ์บันทึกนี้แล้วก็ไปขออัยการว่าคนที่ผิดขอออกหมายจับนะเขาก็จะอัยการก็จะออกหมายจับให้หมายเพราะว่าตำรวจพิสูจน์แล้วว่าผิดไม่ใช่กล่าวหานะพิสูจน์แล้วผิดจริงๆแล้วด้วยถึงจะเอาไปจับได้
7: ร
8: เราเนี่ยจับเขาตั้งแต่ต้นทางเป็นต้นว่าผมกับมาร์กเนี้ยอยู่กันอย่างเงี้ยถ้าเป็นไม่ใช่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันมีกล้องอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรในเวลาวิการมีผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ้งความตำรวจเลยว่ามาร์กเพิ่งก็นอนเขาก็นอนอยู่บ้านเขาก็นอนคนเดียวอยู่นะฮะผมเลยก็นอนคนเดียวในบ้านเหมือนกันผมก็ไม่มีเวลาที่จะไปพิสูจน์ได้ว่าคำกล่าวหานั้นเป็นยังไงเพราะผมอยู่คนเดียวนี
7: ่ครับ
8: ว่าตำรวจก็มาถึงที่ผมก็เชิญตัวผมไปโรงพักให้ผมนุ่นเสร็จแล้วก็ส่งตัวขึ้นไปทางกระบวนการจนถึงขั้นเอาไปฝากขังแล้วก็ห้ามประกันเพราะผมเป็นคนอาจจะเป็นคนมีอิทธิพลมากอาจจะมีอิทธิพลข่มขู่ใครได้ก็ไม่ให้ผมประกันมาแล้วผมจะสู้ได้ไง
7: ครับ
8: ผมจะให้ทนายผมมาสู้ในเรื่องแบบนี้แล้วได้ยังไงอ่ะ
7: ครับ
8: แค่มันย้อนแย้งอยู
7: ่
8: ก็แค่นี้เรื่องนี้ผมขอฝากไว้ตรงนี้นะฮะว่าถ้ามันจะมีการแก้รัฐธรรมนูญอะไรก็ตามแต่เนี่ย
7: ครับ
8: ระบบยุติธรรมของเราเนี่ยมันต้องเขียนใหม่ฮะถ้าจะให้เป็นอย่างเก่าผู้ต้องหาทุกคนที่ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับประกันตัวแบบ 100% นะฮะเพื่อให้เขาออกมาต่อสู้กับเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาได้เนี่ย
7: ครับเอาแต่ว่าแม่เรื่องนี้มันคนระดับประธานปปช.แล้วโดนคำสั่งศาลซึ่งน่าจะเป็นคดีแรกไหมพี่ในประวัติศาสตร์ของประเทศเราคนระดับใหญ่ระดับนี้นะแล้วมีเป็นอำนาจในการตรวจสอบคนอื่นแต่กลายว่าตัวเองโดนคดีเองซึ่งปกติเป็นเรื่องที่ยากมากนะแต่วันนี้โดนมันส่งสัญญาณหรือว่ามันจะไปยังไงต่อนะพี่พอจะ กี่เคาะแล้วนะ
8: คือว่าถ้าปปช.โดนเรื่องของนาฬิกาลุงป้อมเนี่ยนะ
7: ครับ
8: ถือว่าปกปิดไม่เปิดเผยคือขัดคำสั่งศาล
7: ครับ
8: อันที่มันเด่นชัดที่สุดในเรื่องนี้คือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลซึ่งถูกจารึกไว้ในรัฐธรรมนูญว
7: ่
8: าต้องเปิดเผยข้อมูล
7: ครับ
8: นะถ้าเอาตัวนี้เป็นบรรทัดฐานเนี่ยขัดคำสั่งศาล
7: มันจะสนุกขึ้น
8: มันก็อาจจะกล่าวว่าอาจจะไปพัวพันไปถึงเรื่องของคุณศักดิ์สยามซึ่งศาลลงมติไว้อย่างหนึ่งนะฮะแล้วปชไปเห็นตรงข้ามซึ่งไม่ตรงกันนะมันเป็นเหมือนเป็นการปฏิเสธถึงแม้เขาจะบอกว่าคนละเจตนาก็จริง
7: ครับ
8: มองกันคนละมุมก็จริงแต่มันก็คือขัดคำสั่งศาลเป็นไปได้ไหม
7: ครับ
8: ถ้าเป็นไปได้คดีนี้มันก็ทำให้พรรคให้ปปช.เนี่ยมีอันเป็นไปนะชุดที่ใหม่นะไม่ใช่ชุดของคุณที่โดนกันไปแล้วนะหมายว่า
7: ชุดที่แล้วนี่คือ
8: ชุดวันนี้แหละกว่าจะมีข้อหาไปถ้าโดนไปเสร็จปั๊บมันก็จะไปกินความถึงว่าสว.เรื่องราวต่างๆที่ปปช.ต้องดูแลข้างหน้าอีกหลายเรื่องแต่สำคัญที่สุดคือความเป็นชิดชอบในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันจะถูกการเมืองบีบให้ออกห่างจากการเป็นผู้ดูแลพ
7: ร
8: ร
7: ค
8: เพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นอย่างกรณีของเขาก็โดนนะฮะซึ่งมันก็เป็นการขัดคำสั่งศาลเหมือนกันเพราะศาลเนี่ยก็ได้ระบุไว้ทั้ง3ศาลว่าเป็นของไฟฟ้า
7: ครับ
8: ไอ้ของรถไฟนะฮะเนี่ยตอนนี้ถ้าเผื่อ3คนเนี่ยเขาต้องมีอันเป็นไป2คนคือคุณชัยชนก
7: ครับ
8: คุณศักดิ์สยามเป็นไปไม่ได้เล่นการเมืองหรือถูกบังคับให้ว่างเว้นการเมืองไปเลยเนี่ยพักการเมืองนี้ก็จะกลายเป็นพักที่คุณอนุทินคนเดียวเป็นผู้ดูแลถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยการเมืองมันคงจะเปลี่ยนไปอีกหลายแบบเหมือนกันนะฮะมันอาจเปลี่ยนไปหลายแบบเพราะว่าเมื่อครั้งบุรีรัมย์ขาดผู้ดูแลแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่จังหวะของคุณอนุทินคนเดียวขึ้นมาอันนี้คุณอนุทินตอนนี้คุณอนุทินก็ได้ทำหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการปรึกษาหรือมีท่านองคมนตรีเข้ามาร่วมด้วยถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยการเมืองมันคงจะเปลี่ยนไปอีกหลายแบบเหมือนกันนะฮะมันอาจเปลี่ยนไปหลายแบบเพราะว่าเมื่อครั้งบุรีรัมย์ขาดผู้ดูแลแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่จังหวะของคุณอนุทินคนเดียวขึ้นมาอันนี้คุณอนุทินตอนนี้คุณอนุทินก็ได้ทำหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการปรึกษาหรือมีท่านองคมนตรีเข้ามาร่วมด้วยในการดูแลไปภาพที่มองเข้าไปที่ตรงนี้มันก็เริ่มไม่ปกติ
7: ครับ
8: ก็ทำให้คนมาถามกันนานตามหน้าจอว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนผมเองก็ถูกถามเยอะเลย
7: ครับ
8: ผมก็บอกว่ารัฐบาลเนี้ยอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยอย่าเพิ่งถามให้ถามว่าชิดชอบจะอยู่กับรัฐบาลนี้ได้นานแค่ไหนอันนี้น่าดูกว่าเพราะไม่มีชิดชอบรัฐบาลก็อยู่ได้นะฮะก็ยังอยู่ได้ส่วนการเลือกตั้งสวจะเกิดใหม่หลังจากที่มีการเป็นสวหัวสวจะมีปัญหาหรือไม่เนี่ยคือเรื่องหัวสวเนี่ยถามคนทั้งประเทศได้เลยนะไม่มีไฟนอกจากบางคนที่มีหน้าที่โดยตรงแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อว่าหัว
7: ครับ
8: แล้วคำว่าหัวสวถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็มองไปที่อำนาจของสวที่มีอยู่เหนือองค์กรอิสระทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยถ้าเราล้างภาพนี้ไม่ได้การเมืองมันก็ขาวไม่ได
7: ้
8: นะมันก็ขาวไม่ได้ความจำเป็นที่จะต้องทำให้การเมืองมันขาวเนี่ยผมก็มันก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจทั้งสิ้นทั้งปวงในประเทศไทยนะ
7: ครับ
8: ไม่ใช่เฉพาะพวกผมซึ่งมันก็แค่หมาเฝ้าบ้านก็เห่าหอนกันไปตามภาษานะแต่ว่าคนที่มีอำนาจจริงๆในการดูแลทุกสถาบันที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชาติเนี่ยนะเขาก็ต้องดูว่าอันไหนมันสะเทือนความรู้สึกของประชาชนแค่ไหนอันไหนเนื้อหามันเนี่ยความเป็นจริงของเนื้อหาเนี่ยมันอนุโลมไปได้แค่ไหน มันจะเชื่อว่าความเสื่อมเสียตรงนี้จะเกิดขึ้นกับสถาบันใดๆบ้างนะฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญนะ
7: ก็เ
8: พราะวันนี้เราก็ดูกันทั้งการเลือกตั้งดูทั้งสว.ดูทั้งเรื่องเขากระโดงดูอะไรต่ออะไรทำให้ประชาชนเนี่ยสูญสิ้นศรัทธาต่อความเป็นไปของกฎหมายหรือว่าความเป็นจริงตามกฎหมายมันกลายเป็นว่าใช้หน้าใช้อำนาจตามอำเภอใจตามผลประโยชน์ของแต่ละพวกแต่ละส่วนเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้ศรัทธาของประชาชนต่อผู้ปกครองประเทศทุกระดับชั้นเนี่ยคลอนแคลน
7: ที่ตอนเนี้ยพอพูดมาถึงขนาดนี้เนี่ยวันนี้นะมันมีความเห็นแตกต่างกันนะครับระหว่างที่กฎหมายก็ตัดสินไปแล้วศาลก็ตัดสินไปแล้วอะไรก็คำสั่งศาลก็ออกมาแล้วแต่ไม่มีการบังคับใช้จนกระทั่งวันนี้ท่านเสรีเนี่ยจะต้องไปล่ารายชื่อเพื่อที่จะส่งเอาเรื่องไอ้เขากระดองเนี่ยมันจบเนี่ยนะบางคนก็เอ้ยท่านทำเกินหน้าที่แต่ผมก็อยากจะถามไอ้ท่านไม่ทำเกินหน้าที่แล้วใครจะทำเพราะไอ้คนที่มีหน้าที่มันไม่ทำนะผมอยากพี่วิเคราะห์ประเด็นที่ท่านเสรีเนี่ยต้องบุกไปเองเนี่ยไปคนเดียวเนี่ยไปถึงบุรีรัมย์เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เอาจริงเอาเล่นเอายังไงพี่ช่วยวิเคราะห
8: ์ท่านเสรีเนี่ยเป็นผู้รักษากฎหมายเบอร์หนึ่งนะฮะในตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติสองมาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะฮะแล้วก็มีผู้แทนแต่ว่าไม่ได้มากนะฮะแต่ก็มีผู้แทนมาก็มีบทบาทในความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องหาตลอดเวลาคือหาความนิยมจากประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
7: ้
8: เพื่อจะเป็นพ
7: ร
8: รคที่ใหญ
7: ่
8: คุณเสรีเคยมีพ
7: ร
8: รคการเมืองระเบิด11คนมาแล้วนะฮะคราวนี้ก็ได้มาคนหนึ่งเพราะตามรัฐธรรมนูญมันขัดขวางไว้นะว่าเลือกตั้งแบบนี้ก็จะได้ผู้แทนแบบน้อยลงไปหน่อยถ้าเลือกตั้งแบบเก่ามีบัตร2ใบมันก็จะได้ผู้แทนมากขึ้นแต่ในคุณเสรีเมื่ออยู่ในสภาแล้วท่านก็ต้องหาชื่อเสียงให้กับพรรคของท่านแล้วเรื่องเขากระโดงเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเอามาหาเสียงได้ถ้าใครอยากจะได้ชื่อเสียงเนี่ยได้ทำงานในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนตัวแทนของความถูกต้องนะคุณเสรีก็เดินตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเขาของผู้แทนปวงชนชาวไทยอยู่แล้วเขาทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยนะฮะชื่อก็บอกแล้วว่าเขาเป็นปฏิริษีด้วยนะฮะ
7: ครับ
8: ปฏิริษีนี่เราเป็นคนทั้งประเทศเลือกนะ
7: ครับ
8: เพราะนั้นเขาไม่ใช่ผู้แทนเขตนะ
7: ครับ
8: เพราะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้แทนปวงชนทำหน้าที่แทนประชาชนแล้ววันนี้ถ้าให้ถ้าใครถ้าเรามาลงประชามติกันนะ
7: ครับ
8: เป็นประชาพิจารณ์ก็ได
7: ้ครับ
8: ให้คนไปลงคะแนนว่าเขากระโดงเนี่ยควรเป็นของรถไฟหรือเป็นของคุณเนวินหรือว่าของตระกูลที่ชอบผมว่าไม่ต้องไปหาคำตอบครับทันทีที่โหวตเอาฟรีโหวตเดี๋ยวนี้ก็ได้ในหน้าจอไหนก็ได้นะ
7: ครับ
8: ที่ว่ามีคนดูเยอะๆบอกว่าให้ประชาชนโหวตไปสิว่าอยากจะให้กลับมาเป็นของรถไฟหรืออยากคืนให้กับของคนที่เขาครอบครองอยู
7: ่ครับ
8: ผมว่าคะแนนไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายเลยนะมันไม่มีอะไรพลิกผันเลยเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่เกิดที่เขาก็โดนก็ดีมันสะเทือนความรู้สึกของคนไทยทั้งหมดเกี่ยวกับการที่เขาต้องอยู่กับกระบวนการยุติธรรมในชีวิตเขาด้วยนะฮะทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเรามีบพท.ซึ่งเป็นเอกสารใบเสร็จของหลวงอยู่แล้วเนี่ยเสียภาษียอดยงยอดย่าเนี่ยวันดีคืนดีก็ขอเลขบ้านไม่ได้วันนี้ก็ขอไฟไม่ได
7: ้
8: นะฮะทั้งที่มันเป็นเอกสารที่เราก็เสียเงินไปแล้วแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมาก็ไม่ให้มีการต่อน้ำต่อไฟกันไปจนบัดนี้ก็ยังไม่อนุญาตอยู่เนี่ย
7: ครับ
8: ขณะอีกฝั่งนึงเนี่ยเข้าไปยึดอยู่ที่ที่ชัดเจนที่สุดว่าเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวในอดีตท่านพระราชทานลงมาให้เต็มๆแล้วกลายเป็นของคนพวกนั้นได้ยังไงอะไรมันเกิดก่อนกันระหว่างสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินของรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่อันนี้ไม่ต้องถ่ายเลยฮะ
7: ครับ
8: มันเกิดก่อนมาแต่นานแล้วมันก็ไม่มีวันที่มันจะใครเกิดก่อนใครสิ่งที่เป็นเอกสารสิทธิ์ของรถไฟเนี่ยมันชัดเจนมาตลอดแต่นี่ก็มาสู้กันตรงนี้ฮะว่าไอ้เขตที่อยู่นี่ใช่เขตนั้นหรือเปล่าอันนี้มันเป็นการตะแบงชัดๆนะมันการตะแบงชัดๆเลยเพราะนั้นเรื่องที่คุณเสรีแกไปคราวนี้หนึ่งมีผลโดยตรงกับการสร้างคะแนนให้เสียงให้ตัวเองสองก็อย่างที่เขาบอกหยุดเจ้าพ่อนะแต่เจ้าพ่อนี่ใหญ่กว่าเจ้าพ่อทุกคนที่คุณเสรีเคยชนะมานะ
7: ครับ
8: ไม่ว่าสมชายคุณปื้ม
7: ครับ
8: ไม่ว่าปอประตูน้ำนั่นน่ะแค่ตำบลฮะเล็กๆเป็นพ่อค้าธรรมดานะเป็นนักการเมืองก็ระดับ
7: ท้องถิ
8: ่
7: น
8: แต่อันนี้คือ
7: ระดับประเทศ
8: หมายเลขหนึ่งของการเมืองไทยวันนี้คือพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปเราก็ยังมองไม่เห็นว่าพัฒนาการของเกมเนี่ยนะฮะมันจะ

0: มันอาจจะเป็นการต่อสู้ของพวกสองขั้วอำนาจเนี่ยขั้วอำนาจหนึ่งก็อาจจะเป็นขั้วอำนาจของคุณอนุทินกับพรรคพวกเพื่ออาจจะมีใครต่อใครอีกเยอะแยะนะฮะ
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้ทันทีจำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิจข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifesจากธนาคารออมสิน
7: ช่วงที่2ครับไปรับฟังการนั่งพูดคุยกันของพญาไม้พเดชปุรีปฏิภาณกับมาพิษบูกันต่อครับ
0: เป็นนักการเมืองก็ระดับ
8: ท้องถิ่น
0: ทอนแต่อันนี้คือ
8: ระดับประเทศ
0: หมายเลขหนึ่งของการเมืองไทยวันนี้คือพรรคภูมิใจไทยเพราะทั้งการที่เข้าไปเราก็ยังมองไม่เห็นว่าพัฒนาการของเกมเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์แบบมองโรคติดลบนะฮะมองการเมืองแบบการเมืองนะฮะผมว่างานนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างคนสองกลุ่มในพรรคภูมิใจไทยด้วยนะมันอาจจะเป็นการต่อสู้ของพวกสองขั้วอำนาจเนี่ยขั้วอำนาจหนึ่งก็อาจจะเป็นขั้วอำนาจของคุณอนุทินกับพรรคพวกเพื่ออาจจะมีใครต่อใครอีกเยอะแยะนะฮะอาจจะเป็นการแย่งชิงระหว่างการนำระหว่างครอบครัวชิดชอบกับกลุ่มของคุณอนุทินด้วยซ้ำไป
8: เป็นไปได้พี่คุณอนุทินเขาไม่ค่อยยิงเขาไม่ค่อยชิงอะไรกับใครนะเขาจะเนียนไปเรื่อยนะเขาจะเขาเหมือนน้ำบนใบบอนหรือเปล่า
0: คือ
8: เขาจะมีผมว่าเขาไม่มีพิษมีภัยใครนะคุณอนุทิน
0: ตามก๊กเนี่ยนะในสมัยเก่าๆเนี่ยนะทุกคนจะพูดถึงเล่าปีของเบ้งนะฮะพูดถึงเตียวหุยจูร้องอะไรก็ตามแต่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครพูดถึงสุมาอี้นะจะในสามพวกสุมาอี้เนี่ยจะเป็นคนที่ถูกพูดถึงน้อยที่สุดมีความสลักสำคัญในสามก๊กน้อยสุดแต่ในสุดเขาคือผู้ชนะนะฮะเขาเป็นผู้ชนะครอบครัวเขาสร้างรวมจีนเป็นหนึ่งนะนะแล้วก็มาต่อเรื่องกันมาอีกหลายถึงหลายชั่วคนตอนนี้ถ้าเราไปดูคุณอนุทินคุณถ้ามองเขายังไงก็ได้นะเป็นลูกเจ้าสัว
8: ครับ
0: ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรนะ
8: ครับ
0: แล้วก็เจอหน้าใครก็ไหว้หมด นะเป็นเล่าปี นะแล้วก็อย่าไปดูถูกว่าเขาจะไม่มีพิษไม่มีภัยกับอะไรก็ตามต้องดูให้ดีๆเพราะวันนี้ผมว่าคุณอนุทินวันนี้เขาเป็นนายกแล้วอ่ะเขาก็ต้องทำเขาก็อยากจะเป็นนายกที่ชื่อติดประวัติศาสตร์เพราะเขามีเงินมหาศาลแล้วเนี่ยไม่ต้องหา
8: ครับ
0: อายุเขาก็ยังเพิ่ง60ยังหนุ่ม
8: ครับ
0: นะฮะว่านช่องหอไม่ต้องพูดถึงอะไรที่เศรษฐีโลกมีเขามีหมดอยู่แล้ว
8: ครับ
0: สิ่งเดียวที่เขายังไม่มีตอนนี้คือชื่อเสียงในฐานะนายกรัฐมนตรีที่แก้ไขปัญหาประเทศชาติได้อย่างดี
8: ครับ
0: ผมก็อยากจะฝากว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มเกิดขึ้นจากคุณอนุทินเนี่ยเขาต้องการจะเริ่มเป็นนายกตัวจริงขึ้นมาอยากจะเป็นอย่างท่านชาติชายอยากจะเป็นอย่างคุณทักษิณอยากจะเป็นอย่างป๋าเปรมเขาก็มีสิทธิ์จะทีบเคียงกับนายกในอดีตได้ทั้งหมดแล้ววันนี้เขาถ้าพูดถึงว่านายกที่มีความพร้อมเพียงที่สุดในด้านของความเป็นอยู่แล้วก็เข้าเบอร์หนึ่งฮะเขามีความสมบูรณ์ที่สุดที่จะเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองแล้วผมก็อยากจะวิงวอน

0: ด้วยตรงนี้เลยว่าถ้าคุณอนุทินได้ยินที่เรากำลังพูดกันอยู
1: ่ครับ
0: คุณเป็นนายกตัวอย่างให้ดิเป็นแบบให้เป็นแบบสีจิ้นผิงเป็นแบบเวียดนามวันนี้เขาเอาคนไปประหารชีวิตหลายคนแล้วเป็นแบบสีจิ้นผิงยอมสู้กับกองทัพต้องกองทัพเพื่อปลดการช่อราชบังหลวงที่นั่นลงไปให้ได้นะวันนี้สิ่งที่คุณอนุทินต้องทำไม่มีอะไรเลยหยุดคอร์รัปชันให้ได้หยุดช่อราชบังหลวงให้เสร็จให้จบประเทศนี้พร้อมเติบโตฮะพร้อมเติบโต
1: ถ้าพูดไปถึงขนาดนี้แล้วนะวีรกรรมของตระกูลชิดชอบเนี่ยเราก็มีรัฐมนตรีว่าที่นายกหนุ่มน้อยนะวาจาคมคายเด็กนักเรียนนอกเลยนะรู้สึกนะผู้ภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยนะแล้ววันนี้กำลังทำโครงการที่ให้คนไทยนะเข้าถึง AI ครับผมก็เลยสงสัยว่าด้วยงบประมาณ 1,600 ล้านเนี่ยเพื่อให้คนไทยเข้าถึง AI เนี่ยผมอยากรู้คนไทยคนไหนบ้างที่มันยังเข้าไม่ถึง AI เนี่ยมันมีให้ใช้บริการฟรีแล้วเนี่ยปัญหาคือคนไทยมันใช้ไม่เป็นเนี่ยวันนี้จะมีโครงการที่จะโอ้ใช้เงินต้องไปซื้อ AI เพื่อแจกคนเนี่ยผมว่ามันแล้วมีอายุแค่1ปี
0: วันนี้ถ้าเผื่อเราท่องเข้าไปใน
1: ครับ
0: ในจอนะมือถือทั้งสิ้นทั้งปวงนะ
1: ครับ
0: ประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเน็ตเร็วที่สุดติดอันดับโลกนะ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าเราเนี่ยดีกว่าสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์นี่คือสุดยอดของสุดยอดแล้วนะ
1: ครับ
0: ในคอมเมนต์บอกว่าเน็ตบ้านเราเนี่ยดีกว่าสิงคโปร์นะฮะเราเองก็นั่งรู้อยู่ว่าเราเนี่ยเปิด Wi-Fi ที่ไหนก็ได้เนี่ยฟรีไปหมดนะที่ร้านกาแฟร้านกาแฟอะไรก็ตามแต่เนี่ยฟรีหมดในนั้นเนี่ยเพื่อปลดไปที่ Google ปั๊บมันจะมี AI ในตัวเองเลยไม่ต้องซื้อนะฮะเพราะนั้นเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีมือถือติดอันดับโลกเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะนำเสนอให้คือมันไม่ทันนะเราไปเลยเราเลยคำนี้ไปเยอะแล้วฮะไอ AI พาสปอร์ตของคุณเนี่ยคนเราเนี่ยมาข้าวข้ามหัวตรงนี้ไปตั้งนานแล้วเพียงแต่วันนี้คุณจะมาแจกดินสอให้เขียนกระดาษชนวนหรือไงมันไม่ใช่นะคำว่ากองทุนเนี่ยนะมันจะเป็นการใช้เฉพาะกิจเขาต้องเก็บเป็นกองทุนไว้ไม่ใช่หาทางใช้นะ
1: ครับ
0: มันเป็นกองทุนเก็บไว้มีอะไรมาเฉพาะกิจก็เอาไปใช้นะไม่ใช่มันเป็นกองทุนจากงบประมาณแผ่นดิน
1: ครับ
0: ที่คุณจะต้องเอามาใช้หรือคุณตั้งโปรแกรมมาต้องใช้อันนี้เป็นการหยิบเงินว่ามันกองอยู่แล้วคุณอยากจะใช้เงินมันอ่ะ
1: หาเรื่องใช้กลัวมันเน่าว่าไงครับ
0: ถ้าอย่างมากพูดก็ได้ฮะนั่นคืออยากหาเรื่องใช้แล้วการหาเรื่องใช้เนี่ยมันสมประสงค์กับสิ่งที่เป็นอยู่ไหมก็ไม่เป็นไปมันไม่สมประสงค์อ่ะเพราะเราเก่งกว่านั้นเยอะไม่ต้องมาสอนใครแล้วครับว่ามันต้องใช้มือถือแบบไหนเข้าไป Google YouTube ยังไงวันนี้ที่เราดูทีวีทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่3579มันกลายเป็น YouTube ดูกันใน YouTube อยู่แล้วหนังวันนี้ก็เป็นหนังในจอเล็กๆหมดพวกเราฉลาดกว่าที่คุณคิดเยอะเราฉลาดกว่าคุณเยอะเพราะนั้นเราถึงรู้ว่าคุณทำงานเนี่ยเพื่ออะไรเขาถึงมองเห็นเจตนาพวกคุณเนี่ยเพราะคุณเจตนาที่จะใช้เงินเนี้ยเพื่อจอโทรทัศน์ดิจิตอลในที่สาธารณะสิร้านสะดวกซื้อ 1,500 จอ
1: ครับ
0: ถ้าเขาคิดจอเท่าไหร่คุณก็ไม่เคยบอกผมว่ามันจอหนึ่งมันคิดตังค์เท่าไหร่แล้วต้องเผยแพร่กี่ครั้งแล้วในเนื้อเงิน 1,600 ล้านเนี่ยมันเป็นค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกือบหมดเพราะมันไม่ได้พูดถึงอุปกรณ์ได้เลยไม่ได้มีอะไรที่มันจับต้องได้เลยมันพูดถึงคลื่นความถี่ AI มันไม่มีชิ้นส่วนสักชิ้นหนึ่งตัวลงมันจะไปอยู่ที่การโฆษณาม ันเป็นการแบ่งงบโฆษณาไหมแต่วันนี้คุณต้องรู้ไว้อย่างนะฮะคดีที่กำลังทยอยเข้ามาในปปช.จำนวนมากเนี่ยคือดีจัดอีเวนต์นะเงินที่มาใช้จัดทุกอย่างโปรโมทกันแบบสนปีทุเรียนมะละก
1: อ
0: ไอ้สมโอเชิญนักดนตรีไปออกงงออกงานแล้วก็เอาเงินหลวงเอามาเผยแพร่กันเป็นอีเวนต์ต่างๆเนี่ย คดีทั้งหมดกำลังถูกเข้าไปในปปช.จำนวนมากเนี่ยของพวกผู้นำท้องถิ่นทั้งถิ่นทั้งปวงแม้แต่ข้างระดับกระทรวง
1: ครับ
0: คุณเอาเงินที่ได้จากภาษีประชาชนเนี่ยไปอีลุยฉุยแฉกโดยการไปจัดนักร้องจัดพิธีกรรมพิธีกรประเพณีซ้ายขวาหลังอะไรคุณเอาไปปู้ยีปยันจนไม่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยเพราะแลกกับอะไรไหมแลกกับเงินทอนอีเวนต์แต่อีเวนต์เนี่ยคุณรู้ไหมฮะถ้าคุณจัดมาพันล้านเงินทอนเนี่ยมัน 40% ขึ้นไป400ถึง500ล้านเนี่ยกลายเป็นเงินทอนนะ
1: และที่สำคัญนะพี่มันชอบมีไอ้บริษัทหน้าเดิมๆนะใช่ไหมอย่างเช่นยุคที่แล้วก็จะมีบริษัทอยู่กลุ่มนึงเนี่ยแม่งได้งานตลอดพอมายุคนี้ก็รู้สึกไอ้กลุ่มเดิมๆเนี่ยนะนะไอ้บริษัทเดิมๆผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้ทำป้ายโฆษณาอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้ทำไมตั้งแต่งานแข่งมอเตอร์ไซค์ก็ถึงจะได้งานด้วยเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ประเทศเรามันเป็นยังไงครับถึงว่าวันนี้มันเงินเหลือไม่ได้เลยคุณจะต้องหาเรื่องใช้มันจะต้องทำอะไรมันเนี่ยนะแล้วก็จะมีพอไปเปิดดูคนที่ได้งานนะไอ้พวกออร์แกไนเซอร์นะพวกดีลเลอร์พวกอะไรก็จะเป็นเจ้าเดิมๆนะสังเกตดูพี่น้องประชาชนลองฝากดูนะว่าเวลามีการใช้งบเห็นงบจัดอะไรซอฟต์พาวเวอร์สงการเทศกาลทุเรียนอะไรพวกนี้จะมีบริษัทอยู่เดิมๆนะพอเปลี่ยนรัฐบาลนี่ก็ชุดนี้ละว่าชุดนี้มาชุดเนี้ยนะพี่ว่าพวกนี้เขาพวกเดียวมาเขารู้จักกัน
0: มามาพูดถูกคนพวกนี้เดินเข้าออกอยู่ใต้ถุนสภาคุ้นหน้าคุ้นตาไปหมดเดินเข้าในทำเนียบรัฐบาลในกระทรวงธรรมกรมพวกนี้รู้จักกันหมดนะเดินกันหมดรู้ว่าคนนี้เป็นไงอันนี้เป็นเกิร์ลอันนี้เป็นเกิร์ลหรือเปล่าอันนี้เป็นบอยไห
1: ม
0: นะอันนี้เป็นนู่นเป็นนี่คนกลุ่มเดียวกันทั้งนั้นเลยแล้วมันไม่ใช่คนแก่นะเดี๋ยวนี้นะเด็กหนุ่มๆทั้งนั้นพวกนี้จะอยู่กันเป็นกวนนะฮะแล้วก็จะแบ่งกันไปว่างบเนื้องบประมาณเป็นไงมายังไงมาไงพวกนี้เป็นผู้ที่ต้องเข้าไปเรียนทุกหลักสูตรนะฮะไม่ว่าจะหลักสูตรอะไรก็ตามแต่ซึ่งเอาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาเรียนหลักสูตรนะเด็กกลุ่มนี้ก็จะเข้าไปขอเข้าไปแจมด้วยไปเรียนด้วยเพื่อทำความรู้จักมักคุ้นและเมื่อความรู้จักมักคุ้นแล้วเนี่ยก็ใช้ความรู้จักมักคุ้นเนี่ยเป็นตัวต่อเนื่องทางผลประโยชน์ก็รู้ว่าเขาต้องทำอะไรเสนออะไรนะอย่างวันนี้พอรู้ว่ามีเงินเนี่ยกองอยู่แค่นี้เขาก็จะหาทางปั้นโปรเจกต์ขึ้นไปเพื่อจะให้ออกมาเป็นตัวโครงการนะมันถึงมีความพิสดารอยู่ที่เยอะๆเลยนะฮะเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นการผ้าผ่านงบประมาณแผ่นดินที่กำลังฮิตที่สุดฮิตอย่างยิ่งเลยแล้วก็เป็นการได้ที่ง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดแต่ว่าขอโทษนะฮะถ้าปปช.ของเราเนี่ยเชื่อถือได้นะ
1: ครับ
0: คดีทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลย
1: ถ้าพูดไปถึงขนาดนี้เราจะไม่พูดเรื่องนี้คงไม่ได้ละนะรู้สึกวันนี้น้องไอ้นะครับวันนี้น้องไอ้ขวัญใจพี่มาร์คนะครับก็ขอเชียร์น้องหน่อยครับที่ต่อสู้เรื่องประกันสังคมมาโดยตลอดตั้งแต่การจัดซื้อตึกนะครับที่ราคาแพงเงินจริงแล้วก็มีการสร้างทำปฏิทินวันนี้มีนะครับรู้สึกจะเป็นบอร์ดครับชื่อนายอะไรสักคนนะครับที่ออกมาบอกว่าน้องไอ้เนี่ยเป็นเด็กอมมือไอ้การทำปฏิทินเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นการเอาเงินที่เกิดจากดอกผลนะครับของการที่เอาเงินไปทำอะไรแล้วมันเกิดดอกเกิดผลมาใช้เงินงบประมาณแค่ 10% เองนะแค่ 70-90 ล้านในการที่มาทำเป็นงบ PR นะครับใช่ทำปฏิทินแจกแล้วก็ทำเสื้อทำหมวกทำอะไรเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ประกันสังคมเนี่ยมันจะต้องทำ PR เรื่องอะไรมันต้องประชาสัมพันธ์อะไรในเมื่อว่าทุกคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยก็ต้องเข้าระบบประกันสังคมอยู่แล้วโดยสมัครใจนะแล้วท่านจะต้องไป PR ประชาสัมพันธ์มันเพื่ออะไรครับนะผมก็เลยสงสัยนะว่านี่มันนะเป้าหมายจริงๆของการทำประกันสังคมเนี่ยเขามีเพื่ออะไรไอ้กองทุนประกันสังคม
0: โดยชื่อมันก็คือประกันสังคมนะฮะก็หมายถึงว่า
1: ทำไปแล้วนี่อยากได้ปฏิทิน
0: คืออ
1: ยากได้เสื้อใส
0: ่บังคับเก็บเงินจากเราไปนะบังคับไปนะแล้วก็ถ้าเผื่อเราจะแค่ได้ป่วยเราก็มีสิทธิ์ตามประกันสังคมแต่ว่ามาถึงกรณีของปฏิทินเนี่ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยช ช่อราชบังหลวงแน่นอนผมกล้าพูดตรงนี้เลยเพราะอะไรไหมเพราะมือถือเนี่ยมันมีปฏิทินอยู่แล้วฮะแล้วไม่มีใครไม่มีมือถือนะเด็ก3ขวบ8 5ขวบก็มีกันแล้วปฏิทินอยู่ในนี้หมดแล้วฮะอายุที่คุณต้องพิมพ์กระดาษเป็นไปเป็นปฏิทินแล้วก็แบ่งนั่งพกไปเล่มๆน่ะมันจบไปนานแล้ว
1: เดี๋ยวนี้มีใครแจก
0: มั้ยมันจบไปนานแล้วเพราะว่าเนี่ยคุณเปิดมาในมือถือเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะบอกคุณคือปฏิทินนะแล้วในปฏิทินมันก็กดไปอีกคุณก็ได้มีนาฬิกาปลุกนั้นเวลาโลกนะฮะการเตือนความจำต้องกินยากี่โมงกี่เม็ดและกี่โมงมันมีหมดในเนี้ยแล้วไม่มีมือถือไอ้ตัวที่ถูกที่สุดไอ้ตัวแพงสุดหน้าตามันก็เหมือนกันฮะมันพิสดารกับไอ้ตรงไอ้กิเลสมนุษย์เท่านั้นแหละที่ต้องใช้ของแพงผมเก็บก่อนเพราะผมก็ไอโฟนเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้ออ้างเกี่ยวกับปฏิทินเนี่ยมันอ้างไม่ขึ้นศาลไหนก็ได้เลยนะฮะไม่ต้องไปอ้างที่ไหนเลยอันนี้ชัดๆที่สุดมันคือเรื่องที่เอาเข้าไปที่ไหนมันก็ต้องผิด 100% ไม่ต้องไปนั่งดูว่ามึง e-bidding เป็นยังไงมึงประกวดราคาแบบไหนแค่คิดก็ผิดแล้วมันเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินแบบช่อฉนอยู่แล้วนะไอ้ที่บอกว่าเด็กอมมือใช่ไหม
1: เขาบอกน้องไอ้เป็นเด็กอมมือจะไปรู้เรื่องอะไรนะปฏิทินที่มีความจำเป็นแล้วก็ไม่ได้เอาเงินของกองทุนมาต่างหาก
0: ก็มันก็ดีกว่าไอ้ผู้ใหญ่อมก็ประมาณแผ่นดินเนี่ยนะฮะไอ้นี่คืออมแท้ๆเลยนะอมแบบไม่คายด้วยปฏิทินวันนี้มันอยู่ในมือถือแล้วลูกพี
1: ่แล้วก็เถียงนะว่าเขาทำกันแบบนี้มาเป็นประเพณีมา10กว่าปี15ปีแล้วแล้วเขาก็เป็นอะไรนะเป็นบอร์ดมานี่8สมัยแล้วนะ
0: ก็นั่นแหละไอ้แปดสมัยเนี่ย
1: มันไม่ได้แสดงถึงสติปัญญาที่มากขึ้นประสบการณ์ที่มากขึ้น
0: ก็ลองไปตรวจสอบฐานะของท่านพุทธังเนียนะที่อยู่มา8สมัยเนี่ยไปตรวจสอบดูว่าพื้นเพฐานะมายังไงเคยเสียภาษียังไงมีเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: นั้นแล้วก็การดูแลครอบครัวเขาวิริสมาลาขนาดไหนนะถ้าคุณได้ตรวจตามนั้นจริงแล้วก็คุณคงจะได้รู้จักความจริงของเขาเหมือนกันว่ามันคืออะไร
1: ครับ
0: เนี่ย
1: ก็เสริมพี่ประเดชคือว่าวันนี้ครับนะกองทุนประกันสังคมนะผมขอย้ำนะครับว่าทุกคนทำประกันสังคมเพราะเขาหวังสวัสดิการนะครับในชีวิตนะครับเขาเจ็บป่วยมีเงินรักษานะครับแล้วก็เกษียณแล้วมีเงินเลี้ยงชีพเขาไม่ได้อยากได้ปฏิทินแล้วเขาก็ไม่อยากได้ตึกประกันสังคมที่มันหรูหราหมาเห่าไม่ต้องการที่จะให้เห็นมีผู้บริหารประกันสังคมที่มีห้องทำงานส่วนตัวที่หรูหราฝักบัวอันนึงหลายพันเป็นหมื่นนะครับเขาเสียเงินนะครับเพื่อจะอะไรครับเป็นกองทุนไว้ดูแลสวัสดิการตัวเองแล้วก็เขาอยากจะให้เอาเงินของเขาเนี่ยครับไปลงทุนเหมือนที่นอร์เวย์เนี่ยนะกองทุนประกันสังคมนอร์เวย์เนี่ยเอาเงินไปซื้อหุ้นบริษัท NVIDIAไปซื้อหุ้น Apple ไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นสาธารณูปโภคในประเทศต่างๆซึ่งทำผลกำไรเป็นที่แน่นอนให้ผลตอบแทนนะครับเกินนะครับเกินกว่าฝากธนาคารนะครับวันนี้นะคุณดูแล้วว่ากองเงินประกันสังคมเนี่ยมันมูลค่าตอนนี้ 2.6 ล้านล้านเนี่ยครับนะคุณลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดคุณเอาไปฝากธนาคารกินดอกสมมุติดอก 3% เนี่ยมันจะเงินประมาณ 7-8 หมื่นล้านนะแต่ถ้าคุณไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือไปลงทุนในพันธบัตรอะไรที่มันสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา 1% เนี่ยครับคุณคิดดูว่ามันจะมหาศาลขนาดไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าวันนี้เงินพวกนี้ที่กองทุนเนี่ยคุณควรจะไปลงทุนวันนี้คุณรู้ไหมว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับเอาเงินไปทำอะไรบ้างนะวันนี้การที่คุณไปบอกว่าเด็กเขาเป็นเด็กอมมือเนี่ยนะผมถึงจะไม่ต้องเถียงแทนเลยนะว่าวันนี้เขากำลังทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนนะครับในการตรวจสอบงบประมาณแล้วก็เงินที่เป็นเงินของมนุษย์แรงงานมนุษย์ที่เงินเดือนทั้งหมดเนี่ยครับที่เขาฝากเงินเข้าไปเนี่ยเขาอยากให้เงินเขามันงอกขึ้นเพราะว่าที่สังคมประเทศไทยมันกำลังเป็นสังคมผู้สูงวัยนะครับคนทำงานมันเริ่มน้อยคนจ่ายเบี้ยมันน้อยลงแต่คนที่เบิกใช้งบมันเยอะขึ้นนะครับนะแล้วท่านเอาเงินมาเนี่ยนะท่านเคยไปรู้ไหมว่าท่านบอกสนใจว่าทุกปีเนี่ยกูจะต้องทำปฏิทินมา15ปีแล้วปีที่16กูต้องทำปฏิทินแจก นะแต่ท่านเคยรู้ว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเอาเงินไปลงทุนที่ไหนบ้างหรือเปล่าและที่ไหนบางที่มันเจ๊งที่ไหนที่ขาดทุนเนี่ยฝากท่านบอร์ดนะครับไปเช็คหน่อยอย่าเก่งแต่เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องแล้วอย่ามาเด็กชวนเด็กทะเลาะวันนี้ท่านต้องถามด้วยว่าท่านน่ะทำมา8สมัยแล้วเนี่ยท่านได้ทำอะไรกับกองทุนประกันสังคมท่านได้ทำอะไรให้กับลูกจ้างบ้างนะครับไม่ใช่มาพอมีคนเขาจะพยายามปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนมนุษย์แรงงานเนี่ยแล้วท่านมาทำแบบนี้นะครับในฝากเลยครับถ้าท่านมีปัญหาแล้วก็ท่านก็เถียงกับผมได้นะครับนะผมขอยืนอยู่ข้างฝั่งน้องไอ้อันนี้ผมยังประทับใจนะเรื่องที่เขาซื้อตึกที่เขาเป็นคนที่กล้าขุดคุยนะและยังถูกขู่ฟ้องร้องอะไรต่างๆนานานะครับนะก็ฝากไว้นะอีกหนึ่งเรื่อง
2: ครับผมครับและนั่นก็คือการนั่งพูดคุยกันนะครับของคุณมาร์คพิทบูกับพญาไม้พระเด็จปุรีปฏิภาณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็คงสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เรามานั่งฟังทั้งสองท่านเนี่ยพูดคุยกันใหม่ว่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 6:00 นกับพญาไม้พระเด็จภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM รายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฝ่าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วัยวัฒน
12: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97 ไลฟ์สด Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: คุณสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมฟังแง้มนะทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569สรุปข่าวต่างประเทศวันนี้มีอะไรบ้างก็เห็นทีบอกว่าโอกาสเห็นทีจะต้องไปอยู่เบรกสุดที่สองเรื่องอะไรกับฟังเนี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นเหรอเรื่องฟุตบอลโลก2026ใหญ่ไหมล่ะเออฟุตบอลโลกจะเตะกัน3ประเทศในวันที่11มิถุนายนนี้วันนี้วันที่6วันที่7กับวันอาทิตย์วันที่8วันจันทร์วันที่9วันอังคารวันที่10ก็วันพุธวันที่11ก็วันพฤหัสเช้ามาวันศุกร์เราก็ได้ดูฉะนั้นมาให้ความสนใจตรงนี้หน่อยครับส่วนสถานการณ์ทั่วไปก็ยังมีรายงานให้ทราบเหมือนเดิมไม่ว่าไกลสุดสงครามสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านนะการเจรจาทางการทูตไม่ประสบผลสำเร็จก็ไม่มีเขาไม่วิเคราะห์กันแล้วตอนนี้นะจะเอาไงก็เอาไปเถอะโลกนี้เป็นของคุณไว้แล้วก็มองนะฮะคุยกันปากเปื่อยปากแฉะก็หมดปัญญาใช้กำลังกันดีกว่าอ่ะลองดูสิว่าใครจะได้ที่หนึ่งจะไม่ต้องห่วงผมยังยืนยันเหมือนเดิมไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สามแน่นอนไม่มีทางอาวุธหมดตูดแล้วจะเกิดสงครามโลกได้ไงอ่ะแต่ละคนก็บดเม็ดแล้วเม็ดแล้วมันจะเอาจากไหนอ่ะสู้ยิ่งนานก็เอาอาวุธเม็ดแล้วอย่าไปบริคอเกินไม่มีหรอกเชื่อผมเถอะเดี๋ยวจะมีระบบของระบบอีกระบบหนึ่งมาคุมเองก็คือการ New World Order จัดระเบียบโลกใหม่ก็จะมาคุมเองคอยดูเหอะส่วนสงครามโลกใครหมดอาวุธก่อนคนนั้นแพ้จบข่าวอ่ะแต่ก็ยังมีเล่าให้ฟังอยู่ประเด็นมาดูข่าวโลกที่ไม่เกี่ยวกับสงครามก่อนได้ไหมกรมอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนบอกว่ายังไงซูเปอร์เอลนีโญอาจรุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้อาจจะมีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญเท่าที่เคยบันทึกมาส่งผลให้คลื่นความร้อนภัยแรงฝนตกหนักสภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงขึ้นเห็นไหมอุณหภูมิพื้นผิวน้ำในแถบเป็นที่ฝุ่นสูงขึ้นถึง6%ของเราเกิดขึ้นแล้วที่ชุมพรแพนตอนเปิดขึ้นเยอะสีแดงเต็มทำให้ปลาตายบางคนก็สงสัยว่ามันเกี่ยวอะไรปลาตายปลาตายเพราะว่าแพนตอนเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็ไปกินออกซิเจนในน้ำทะเลน้ำทะเลก็ไม่มีออกซิเจนปลาอยู่ได้เพราะออกซิเจนปลาก็เลยตายเห็นไหมที่ชุมพรเดี๋ยวก็ขยายไปอีกนั่นนี่คือลูกส่วนโรคเชื้อโรคอีโบลาที่ดีอาร์คองโกลดลงแล้วนะครับเหลือ116รายองค์การอนามัยโลกเข้าไปดูแลเรียบร้อยแล้วส่วนเงะมองไปบนมองไปท้องฟ้าทุกครั้งก่อนจะมีข่าวโลกสีเงินจงชวนเพื่อนมองท้องฟ้ามองท้องฟ้าแล้วเห็นอะไรเห็นอุกาบาตระเบิดเหนือท้องฟ้าสหรัฐนะที่รัฐแมสซาชูเซตส์และรัฐนิวแฮมป์เชียร์ดาวตกมาด้วยความเร็วแค่ไหนบ้างแง้มโอ้ย
1: มันดีมันไม่ระเบิดมาเหมือนสมัย70-60 ล้านปีก่อนนะระเบิดเท่ากับ TNT 300 ตันด้วยความเร็ว120,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วแค่ไหนนะก่อนจะตกถึงพอดีดีมันไหม้แต่เสียงดังมากปุ้งระเบิดไปตรงนู้นน่ะเสียงดังมากเสียงฟ้าร้องยังเบาอันนี้ดังดังไปทั่วทิศจนกระทั่งสะดุ้งไหวมีคลื่นแทรกโซนิกบูมมาอีกเยอะนะใครสนใจข่าวนี้ก็ไปดูได้นะดูได้อย่าไปแต่ไม่ต้องไปจินตนาการถึงว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวมาจากนอกโลกแล้วเพราะนาซาเขาบอกแล้วว่าไม่มีและตังแหงมก็เคยยืนยันมาหลายครั้งแล้วว่าไม่มีมนุษย์ต่างดาวนอกโลกอยู่ในโลกเราเนี่ยไม่มีนาซาเพิ่งมาแถลงยืนยันเดียวกับตังแหงมบอกตังแหงมบอกแล้วไม่มีหรอกกิ๊กกิ๊กเนี่ยคุณอยู่นิวเจอร์ซีย์เหรอกิ๊กกิ๊กเนี่ยเออคุณอยู่นั่นเหรอมันอะไรคุณไปพูดอย่างนี้แล้วก็บอกไปแปลภาษานะแล้วมันทําไมมันจะต้องไปอยู่แต่ประเทศใช้ภาษาอังกฤษยังไงถ้าตกแถวอะไรอ่ะแถวจีนนี่ที่ว่าเนี่ยฮะมันจะเป็นกวางซีหรือเปล่าเห็นไหมแปลได้หลายอย่างฉะนั้นแถลงมาแล้วส่วนอุกกาบาตที่ตกเนี่ยนะฮะไม่ถึงพื้นทําให้จินตนาการไม่ได้ว่าเออถ้ามันตกถึงพื้นมาจะเป็นยังไงเป็นยังไงระเบิดขึ้นมานี่อาจจะเข้าใจผิดหาว่ายิงอันนั้นอันนี้มาหรือเปล่าเกิดสงครามทันทีนะสงครามโลกระเบิดทันทีเลยนะอันนี้อาจจะเกิดจากความบังเอิญส่วนสหรัฐอเมริกาโดยจะทรัมป์นี่แหละจะขึ้นภาษี60%จะ60%10%ถึง12.5%รวมทั้งไทยด้วยนะสาเหตุอะไรหนึ่งทำลายเป้าหมายสากลในการขจัดแรงงานบังคับสองเปิดทางให้บริษัทใช้แรงงานบังคับสามารถผลิตสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าส่งผลให้กลไกตลาดบิดเบือนสามทำลายความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ไม่ใช้แรงงานบังคับสี่มีส่วนช่วยเกิดการลักลอบหลีกเลี่ยงกฎหมายสั่งห้ามนำเข้าสินค้าแรงงานบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันสี่ข้อนี้ไม่ต้องห่วงมีคนไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์เรียบร้อยแล้วแกก็ตอบดีดีตอบว่าไปถามคุณสุสจีรัฐมนตรีพาณิชย์โน่นนะตอบดีไหมจบคุณสุจีตอบว่าไงเดี๋ยวพรุ่งนี้การแหงมจะเอาคำตอบมาให้ยอยอยอจักรยานยนต์ป้าแหงมใจเย็นเย็นเลยพรุ่งนี้จะตอบให้นะเพราะกำลังติดขึ้นมาโยกโยกทั้งแรงงานทั้งพาณิชย์ก็คือการส่งเข้านำสินค้าเข้าสินค้าออกเคยบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าสินค้าเดี๋ยวนี้มีสติ๊กเกอร์แปะเยอะมากเมื่อก่อนมีแค่มออกอยก็ดีแล้วมีเมคอินไทยแลนด์ก็ดีแล้วมันจะต้องมีค่าคาร์บอนอีกมีแรงงานมีที่มาที่ไปอีกโอ้โหซื้อสินค้าตัวหนึ่งนี่สแกนไปจะเห็นหมดเลยต่อไปนี้ถ้าคุณไม่มีตัวนี้ส่งออกไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นประเทศไทยรีบทำซะนะแต่สินค้าอยู่ข้างกล่องน่ะเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปสังเกตดูเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรที่บ้านหมดเลยนะฉะนั้นตัวย่ออะไรที่อยู่ในสินค้าของคุณที่มีอยู่ในบ้านลองเปิดเอามือถือมาก็เปิดดูแล้วก็ถาม Google ไปว่าไอ้ตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้อะไรท่านก็จะรู้เองรายละเอียดเยอะเองเมื่อคืนผมดูแค่หลอดไฟเดียวดูนั่นดูนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายอันนี้หมดอายุแล้วอันนี้มีอายุแล้วมอกรับผิดชอบไม่รับแล้วก็ปัดทิ้งไปรู้สึกจะปีถ้าเป็นหลอดไฟฟ้านะครับต้องใช้ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นไปถ้าขึ้นลงท้ายด้วย2535เนี่ยโยนทิ้งไปเลยเขาไม่รับประกันแล้วตอนนี้ระบบใหม่แล้วไปดูให้ละเอียดนี่แหละฉะนั้นแรงงานภาคบังคับเนี่ยเดือดร้อนแน่มีแรงงานอื่นยังไม่พออีกแรงงานก็กำลังจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบอร์ดอ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะครับประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในมาตรา33 39 440นะและผู้ประกอบการนะครับเจ้าของกิจการนะครับผมได้สัมภาษณ์พิเศษรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าฟังปังแหม สัมผัสเต็มแม็กแม็กเลยโอเคไหมรู้ละเอียดเยอะ30 นาทีไปที่ลาวนะครับชาวบ้านที่ติดน้ำท่วมยังเหลืออีก2 รายสูญหายไปก็ขอส่งกำลังใจไปส่งกำลังใจยังไม่พอนะครับผมขอบอกว่าพี่น้องชาวลาวแต่งเพลงปอดหัวใจกู้ภัยไทยแลนด์เป็นเพลงลาวคนลาวร้องทำนองภาษาไทยฟังได้ง่ายชัดเจนผมฟังก็น้ำตาซึมขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิกไปหน่อยเปิด YouTube หน่อยปอดหัวใจกู้ภัยไทยแลนด์แล้วท่านจะรู้ว่าพี่น้องชาวลาวสะท้อนความรู้สึกความรักความห่วงใยให้กำลังใจแก่ทุกคนที่ไปช่วยเขาอย่างไรบ้างไม่ว่าคนไทยอย่างเดียวนะครับชาวต่างชาติที่มาเคยช่วยก็มาช่วยหมดเลยนะครับก็ให้กําลังใจหมดนะส่วนที่อินเดียและเมียนมาเป็นยังไงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกไปแล้วว่าท่านบินออนไลน์เดินทางไปสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านตอนนี้ไปที่อินเดียอินเดียข่าวมาแล้วนะครับเกิดความร่วมมือด้านการค้าความมั่นคงการป้องกันประเทศการบริหารจัดการชายแดนรวมถึงขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและแร่ธาตุสำคัญสันนิษฐานหายากอีกแล้วนะมินออนไลน์คงเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกคงจะเริ่มทยอยเดินทางมาเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเหมือนกันนะครับไล่ตามแผนที่ทางงอหันทางตะวันตกอินเดียแล้วก็มาพม่าจึงมาไทยที่ผมพูดอย่างนี้ก็คือว่าศาสนาก็เป็นเช่นกันเป็นเช่นนั้นเลยนะฮะเป็นเช่นนั้นเลยศาสนาพุทธก็เดินทางมาจากทางทิศตะวันตกเข้ามาประเทศไทยพม่ารับพุทธศาสนาไปก่อนไหมเขามีเจดุงเจดีเจดีชีวิตกองทุ่งทะเลเจดีเขาน่ะนะเยอะแยะมากมายเนี่ยเขามาก่อนเรานะเขามาก่อนเราส่วนที่กัมพูชากับไทยยังบะหลงหมองแหงกันอยู่นะครับอย่าอันโคลสเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช่นกันติดหนี้ไปก่อนเพราะเรื่องนี้มันยาวคุยกันเป็นเบรกไปเลยจะเห็นข่าวของนายกกัมพูชามาพูดเนี่ยไม่ขอให้เข้าสู่ระบบนายกไทยคุณอนุทินกับบอยคุณศรีสัตย์ไปคุยเนี่ยซิเป็นยังไงมายังไงอ้าวชูมอโร่ใจเย็นจอยอยอนิดหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนที่มาเลเซียนะครับเริ่มบังคับใช้แล้วกฎหมายเด็กอายุต่ำกว่า16 ปีที่มีบัญชีโซเชียลมีเดียต้องใครไม่ทำตามต้องเนี่ยถูกปรับ10 ล้านริงกิตหรือประมาณ82 ล้านบาทแพลตฟอร์มขนาดยักษ์ที่ใช้งานในมาเลเซีย8 ล้านคนขึ้นไปได้เก็บเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อกและยูทูบกำหนดต้องตรวจสอบอายุหากไม่ไปตามอาจถูกปรับเห็นไหมของไทยเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะมีหลายประเทศนะที่กำลังจะคิดระบบนี้เหมือนกันนะระบบนี้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสเปนเดนมาร์กเกาหลีใต้ไทยนะอยู่กันศึกษากันคิดว่าไทยตกเทรนซะแล้วเด็กอายุ16 ปีขึ้นไปเท่านั้นที่ได้ใช้ดีเหมือนกันครับมันหมกมุ่นซะเหลือเกินส่วนสิงคโปร์นะสิงคโปร์บอกว่าไงอายุยืนคนสิงคโปร์เรียก อายุยืนกับปีที่แล้ว1 ปีสำรวจใหม่83.9 ปีสูงกว่าตอนที่เป็นโควิดโอ้คนอายุ80 กว่าปีไม่ธรรมดานะของเราสูงอายุนะของสังคมเกือบคนสูงอยู่แล้วส่วนเพื่อนบ้านเราบรูไนท่านสุลต่านนะครับได้ปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่แต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซันัลโบเกียแห่งบรูไนตอนนี้ท่านพระองค์ท่านนะครับพระชนพรรษา79 พรรษาแล้วก็แต่งตั้งผู้คนนะแต่งตั้งเรียกว่าพระราชบุตรเนาะพระราชธิดาก็เป็นนะมีพระราชธิดาก็เป็นด้วยนะอ้าวที่เราคุ้นเคยคือเจ้าชายอับดุลมาทีนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเจ้าชายอับดุลมาลิกก็ร่วมในคณะรัฐมนตรีนี้ด้วย ส่วนมกุฎเทราชกุมารอันมุดาลีบิลลาซึ่งพระชนพรรษา52ปีพระราชอุรุองค์โตและรัชทายาทอันดับที่หนึ่งก็ยังคงรั้งตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมนะอ้าวเขาเตรียมพร้อมปรับขยับขยายแล้วนะครับสำหรับบรูไนส่วนที่ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนี่มีแต่ข่าวร้ายๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์จับกลุ่มธุรกิจโครงการป้องกันน้ําท่วม300 ล้านโอ้โหเยอะมากนะ300 ล้านจับกลุ่มสวโฮเซจังกอยเอสตราดาคุณเคยไหมนามสกุลเนี่ยเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีนะเนี่ยไปนะเหมือนเดิมอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าอย่างนั้นโอ้เป็นอย่างนั้นไปส่วนที่อินโดนีเซียมีไฟไหม้เกิดขึ้นในชุมชนในชุมชนแออัดของเขามีเกิดขึ้นไฟไหม้และรัฐมนตรีช่วยตรวจคนเข้าเมืองถูกจับในซิลมีคาริมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและราชทัณฑ์เป็นไงก็ไปให้ที่พักที่อยู่อาศัยกินตม.พูดง่ายๆคุมตม.เงินเยอะตม.เป็นมันก็น่าแปลกนะตม.ถูกกล่าวหาว่ากินเงินเยอะเหลือเกินแต่เวลาสำรวจของไทยเนี่ยไม่ค่อยมีอยู่ไทยไทยอยู่ไทยไทยตำรวจคนอยู่ไทยไทยเป็นอันอื่นนะทำให้ตาสุชาติชมกลิ่นนี่ตกใจนะและยังไม่พอยังจับนายดาดันหินดายนาอดีตผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติพร้อมกับรองผอ.เขาอีก2 คนในข้อหาอาหารกลางวันอาหารกลางวันนี่ตามมานานแล้วนะครับตามมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีมั้งตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นนโยบายอาหารกลางวันฟรีตามนโยบายของท่านประธานาธิบดีบาโบโวเป็นไงนโยบายของท่านประธานาธิบดีไปกินนะนี่นะแกทุ่มงบเท่าไหร่อ่ะดูสิ15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ550,000 ล้านบาทในการหาเสียงจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนเด็กเล็กสตรีมีครรภ์บุตรที่มีนมตึง82.9 ล้านคนทั่วประเทศผอ.นี่เป็นงาบเงินนะนี่เสร็จซะเลยเห็นไหมหาเสียงมาต้องหาเสียงแล้วมาทำงี้ได้ไงแล้วยังไม่พอนะครับอินโดนีเซียพบอะไรพบระเบิดตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองฝังอยู่ใต้ดินจู่ๆระเบิดขึ้นมาเอ้าใครไปมันทำไมจบหมกข้อดีข้อร้ายอย่างนี้เนาะข้อดีคือว่าเอาไว้นานกว่านี้ชุมชนมากกว่านี้มันก็จะตายมากกว่านี้อันนี้นี้ก็ข้อร้ายก็คือว่าอย่างน้อยก็5 ศพบาดเจ็บอีก20 รายโอ้โหประเทศไทยเรามีอย่างนี้ไหมเนี่ยคงหวังว่าคงไม่มีเหตุการณ์นี้เนาะประเทศเราไม่มีสงครามเข้ามาฝังอยู่ข้างในใช่ไหมแถมแม่น้ําเทมแม่น้ําอะไรที่อังกฤษและฝรั่งเศสนี่เขายังมีการอะไรอ่ะหาระเบิดอยู่นะหาระเบิดสงครามโลกครั้งที่สองอยู่นะพบกันอยู่เรื่อยๆนะแม่อินโดก็ยังมาพบอีกอ้าวไปทางนู้นบ้างไปทางยุโรปบ้างปูตินนะครับได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กบอกว่ายังไงการประชุมครั้งนี้สำคัญมากนะครับประชุมเศรษฐกิจนานาชาติครั้งนี้เพราะพูดเรื่องเงินและโจมตีสหภาพอย่างเดียวบอกว่ายังไงสหภาพยุโรปนะครับบอกว่าการอายัดทรัพย์สินของรัสเซียในต่างประเทศได้สร้างความเสียหายต่อระบบการเงินโลกและทำลายความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินหลักของโลกส่งผลกระทบอย่างถาวรต่อฐานะของสกุลเงินระหว่างประเทศทั้งดอลลาร์สหรัฐและยูโรประเทศอื่นๆอาจเผชิญชะตากรรมเดียวกับรัสเซียโดยสูญเสียการเข้าถึงทรัพย์สินที่ถือครองในรูปของดอลลาร์หรือว่ายูโรรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและระบบชำระเงินของชาติตะวันตกนะท่านประธานาธิบดีจีนบอกว่าปัญหาหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลของประเทศตะวันตกเป็นอีกปัจจัยที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อสถาบันทางเศรษฐกิจของตะวันตกเห็นไหมเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญครับไปบล็อกเขาเนี่ยเขาพูดดีผมฟังดูแล้วก็ขมมากเป็นจริงอย่างที่ว่าในขณะที่ไปประชุมที่ที่นี่ใช่ไหมโอ้โหเซนต์ปีเตอร์เบิร์กใช่ไหมคู่กัด เชลซิกี้ไปถล่มเลยเอาโดรนไปถล่มเลยเอาไปต้อนรับการประชุมหน่อยโอ้โหต้อนรับการประชุมหน่อยทั้งคลังน้ำมันถังทับเอาเนี่ยและเซเลนสกี้บอกว่าไงแห่งยูเครนบอกว่ายังไงบอกว่าไม่รออเมริกาแล้วเรามาวันบายวันเจอกันเลยได้ไหมหาปูตินให้มาเจอกันเลยดีกว่าเพราะมาเปิดหน้าพบกันเลยดีกว่าเพื่อจะได้เจรจาสงบศึกสักทีเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าอเมริกามัวไปยุ่งเกี่ยวกับสงครามอิหร่านยังไม่มีเวลามาดูแลสงครามที่นี่นะแล้วเราจะทำไงก็มาเจอกันเลยดีกว่าเจอกันเลยดีกว่าส่วนจีนนะจีนนี่โอ้โหนี่อ่านข่าวนี้ไปเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนตอนนี้ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยนะไม่ว่าจะโป้รุนแรงอวดรวยทำให้ค่านิยมของจีนนี่ถอยเนี่ยสั่งปฏิรูปหมดแล้วนะยกเลิกหมดแล้วนะผมเคยเล่าให้ฟังว่า25,000เรื่องอ่ะยกเลิกหมดเลยอ่ะยกเลิกหมดเลยอ่ะแต่ของไทยเราเนี่ยไอ้พวกละครคุณธรรมเขาที่หวังรวยหวังอะไรเนี่ยดูแล้วขำขำเราดูมาแต่ขอโทษทีสมัยดึกดำบรรพ์นะที่หวังรวยเนี่ยเราเฉยเฉยเฉยเฉยไม่ได้มีจินตนาการอะไรมากมายครับแต่ของจีนเขาไม่ได้เขาซีเรียสพอตัวที่ต้องเอ่ยถึงอย่างเช่นบ้านไทรทองอะไรเงี้ยนะไม่ได้ว่าผู้ประพันธ์อะไรทั้งสิ้นนะครับสังคมไทยเรารับได้สังคมไทยเรารับได้เพราะไม่ได้คิดอะไรว่าขนาดเป็นเรื่องของบันเทิงแต่เขาไม่ได้มันทําให้ค่านิยมของชาวจีนเปลี่ยนแปลงไปฟุ้งเฟ้อต้องทํางานทําเงินด้วยลําแข้งของตัวเองนะเห็นไหมและในวันสัปดาห์นี้แหละ8-9เลยแหละท่านประธานที่ปรึกษาสีจิ้นผิงจะไปพบคิมจองอึนที่เกาหลีเหนือนะส่วนที่ญี่ปุ่นมีข่าวร้ายก็คือแม่ไม่น่าเชื่อหมีฉลาดติแกะปลดล็อกหน้าต่างหนีออกมาทำร้ายคนตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะจับได้เมื่อไหร่พรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อแต่ตอนที่รายงานข่าวนี่ยังจับไม่ได้หนีออกจากโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ปลดล็อกก่อนและเปิดหน้าต่างโอ้ออกไปทำร้ายตั้ง4 คนมั้งเออ4 คนมั้งพรุ่งนี้ผมจะตามต่อให้นะครับว่าหมีจับได้หรือยังแต่ตอนนี้งงใช้ทั้งโดรนทั้งคนยังหาไม่เจอเอาหมาไปมันจะตะปบหมาหรือเปล่าเนี่ยชวนเกาหลีใต้แม่มันจะไปเรียนแบบชาวชลบุรีหรือเปล่าเนี่ยนะปิดล็อกผู้หาเลือกตั้ง35 ชั่วโมงเพราะว่าบัตรลงคะแนนไม่พอโกงเลือกตั้งกันหรือเปล่าไม่ทำให้นึกถึงตอนประเทศไทยเนาะพอกันนะนักการเมืองก็ใสสะอาดกันทุกคนส่วนที่ออสเตรเลียโอ้โหผมอ่านข่าวนี้แล้วตกใจแมลงสาบตามต่างถิ่นยึดของกลางถึง100,000 ตัวมูลค่า4.6 ล้านบาทเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งอ่านข่าวมดประหยกมดก็ราคาเป็นล้านโอ้โหมดส่งออกมดตัวใหญ่ที่สุดเรื่องมดเนี่ยทำให้ผมต้องไปกลับไปดูสกู๊ปมดตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยถูกจับออกมาเนี่ยทางแอฟริกาเนี่ยเอาไปขายเนี่ยโอ้ตัวใหญ่สวยไปดูสกู๊ปมดของน้องยูทูบเบอร์มอมดอ้าวเพื่อนเพื่อนสนใจเรื่องมดไปเปิดดูมดก่อนไปบดมดก่อนและแมลงสาบผมก็สนใจเหมือนกันแมลงสาบดามากัสกาและแมลงสาบดูเบียโอ้100,000 ตัวโอ้โหตกมูลค่า200,000 ดอลลาร์สหรัฐ200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ4.65 ล้านบาทปรากฏว่าตัวใหญ่เท่าฝ่ามือแมงสาบเนี่ยเขาเลี้ยงอะไรกันขนาดนั้นเขาไปเป็นอาหารสัตว์เอาวันหลังจะไปศึกษาเรื่องนี้มามีเวลาว่างจะมาเมาให้ฟังว่าแมลงสาบบ้านเราตัวกระจิ๊ดหนึ่งนะแต่ของเขาเนี่ยเลี้ยงขายด้วยส่วนที่สหรัฐอเมริกาพบหนอนแมลงวันกินเนื้อน่ากลัวน่ากลัวครับนะในวัวเป็นครั้งแรกในรอบ60 ปีหลังจากที่ระบาดข้ามมาจากเม็กซิโกและที่อเมริกาเรียนแบบประเทศไทยเหมือนกันรถไฟพุ่งชนรถบรรทุกของเรารถมีนะตกรางเสียชีวิต1 รายยังไม่ทราบสาเหตุนะยังไม่ทราบสาเหตุส่วนองค์การสหประชาชาตินะครับในสมาชิกไม่ถาวรของคณะความ มนตรีความมั่นคงเรียบร้อยแล้วใหม่ห้าประเทศที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากสุดคือเยอรมนีสอบตกนะห้าประเทศที่ขึ้นมาใหม่นี่ประเทศอะไรบ้างในชั่วโมงหน้าดูหน่อยสิ1ออสเตรีย2โปรตุเกส3คีร์กีสถาน4ทรินิแดดและโตเบโก5ซิมบับเวโอเคเรียบร้อยแล้วจะทำและปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1มกราคมปี2570มาเริ่มปีหน้าเริ่มปีหน้าก็จะมีภาระหน้าที่ทำงานนี้ต่อไปต่อไปส่วนสถานการณ์สงครามก็ยังเหมือนเดิมนะครับสงครามสหรัฐอิหร่านอิหร่านแล้วก็อิสราเอลนะไม่ว่าจะเป็นการผ่านลั่นกฎหมายบอกว่าพวกคุณลดอำนาจฉันพวกไม่รักชาติโอ้โหยาวเยอะยาวเยอะแต่สุดท้ายก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้เปิดดูในข่าวก็ถล่มกันแล้วนะครับที่ช่องแคบฮอร์มุซส่วนอิหร่านก็ขอเก็บตงนะเก็บตงเห็นไหมเก็บตงแล้วยังไม่พอคิมจองอึนจะทำสุดนิวเคลียร์อเมริกาว่าขอมาคุยหน่อยได้ไหมเนี่ยรู้สึกจะยอมแล้วนะขอคุยแบบเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมคิวบาก็ไปบล็อกเขาอีกอ้าวเป็นเรื่องใหญ่อีกประกาศคว่ำบาตรคิวบาอีกโอ้โหนั่นแหละประกาศคว่ำบาตรการซื้อขายคริปโตของอิหร่านอีกอ้าวพอดูต่อไปว่าสงครามในพื้นที่นี้จะเป็นยังไงนี่สนามบินของคูเวตก็ถูกถล่มแล้วนะถูกถล่มถล่มยูเอ็นก็โจมตีว่าเอ๊ะทำไมมาถล่มตรงนี้เห็นไหมอิหร่านก็กำลังมีปัญหาส่วนฮิสบอลเลาะห์เห็นไหมฮิสบอลเลาะห์ก็ไม่เอาแล้วล้มสีจาสันติภาพเพราะโดนเริ่มทำก็ไปว่าเนทันยาฮูแล้วเอ๊ะทำไมฉันพูดอย่างนี้เธอไม่ทำตามทะเลาะกันทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วออกข่าวมาใหญ่โตให้หยุดไม่หยุดอ้าวดูซิว่าอเมริกันเฟิร์สหรืออิสราเอลเฟิร์สกันแน่นะพักกันสักครู่นะครับแป๊บเดี๋ยวจะพาไปเตะฟุตบอลโลกแป๊บเดี๋ยวได้กลับมาครับ
2: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

คุณคุณกลับมาทางนี้นะครับสงสารทีพารักดีๆอย่างพวกเรานะครับเป็นทีพารักดีๆนะครับเขาก็ทําสงครามไปส่วนของเราผลกระทบต่อมาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องน้ํามันเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องน้ํามันบางคนก็ถามมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็สรุปให้ฟังหลายครั้งแล้วนะครับว่าทําอย่างนี้ก็เพื่อทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นไงเห็นไหมเพราะเงินดอลลาร์ใช้อะไรได้มั่งใช้ไปซื้อน้ํามันเห็นไหมค่าเงินดอลลาร์ไปหาแลกเงินดอลลาร์มาเพื่อไปซื้อน้ํามันค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งขึ้นเห็นไหมแม้แต่อินเดียยังห้ามซื้อทองใส่ประดับใส่ตัวเองเลยนะคิดไปเรื่อยๆก็แต่ความคิดไปเรื่อยวิชาตรรกะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เขาจะรู้เองไปที่ฟุตบอลโลก2026นะครับสงสัยเม็กซิโกปวดหัวตึบแล้วนี่ต่อเม็กซิโกจะติดฟุตบอลที่สนามใช่ไหมปรากฏว่าคุณครูออกมาชุมนุมแล้วสภาพแรงงานครูแห่งชาติ CNTE ออกมาชุมนุมใหญ่ที่หน้าสนามฟุตบอลสนามกีฬาอัสเตกาเห็นไหมบอกว่าเธอจะเตะฉันไม่ให้เตะนะเธอต้องแก้ไขปัญหาฉันก่อนรัฐบาลก็เลยบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ฉันปราบนะจะปราบให้เกลี้ยงเลยปราบให้เกลี้ยงมันจะเปิดที่11นี่แล้วนี่มันพฤหัสศุกร์นี่แล้วนี่เธอจะมาขวางนี่นะแล้วก็เปิดที่นี่ด้วยเม็กซิโกด้วยใช่ไหมนี่ได้ยังไงจะอีได้ยังไงอ่ะมาดู7 กฎหมายที่ใช้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับกติกาใหม่ล่าสุดออกมาประกาศเป๊ะๆทำให้คนโอ้คนดูเราจะได้ดูไหมนี่เอาเป็นว่าผมมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันเกิดได้ดูขึ้นมาก็ดีใจแล้วกันนะเราจินตนาการตามไปก่อนแล้วกัน 1. การนับถอยหลังของการทุ่มบอลนะ5 วินาทีเขาว่ายังไงหากผู้เล่นจงใจถ่วงเวลาในการทุ่มบอลกลับไปสู่ผู้เล่นผู้ตัดสินสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การทุ่มให้ทีมคู่แข่งได้ทันทีคือไปยืนทุ่มบอลแล้วเก้ๆกันอยากออกทีวียาวๆเกิน5 วิเนี่ยเรียบร้อยไปตรงข้ามทุ่มทันทีเลย2. นับถอยหลังการเล่นจากประตูอีก5 วินาทีในกรณีที่ผู้เล่นจงใจถ่วงเวลาเช่นกันหากใช้เวลาเกินกำหนดอาจถูกลงโทษด้วยการให้ทีมคู่แข่งได้ลูกเตะมุมเห็นไหมนะเนี่ยลูกเตะมุม 3. จำกัดเวลาการเปลี่ยนตัว10 วินาทีการเปลี่ยนตัวเวลาเปลี่ยนตัวปิติเบอร์11ออกเบอร์12เข้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเดินออกไปเปลี่ยนตัวต้องภายใน10 วินาทีด้วยวิ่งตับตับตับตับตับตับออกไปเข้าใจไหมแล้วจะเอาออกแล้วใช้ทางออกใกล้ที่สุดไม่ใช่วิ่งรอบสนามออกรับไปไม่ได้ต้องใกล้ที่สุดนะและผู้เล่นเดินสลองหากไม่สามารถลงสนามได้ก็อย่างน้อย1 นาทีและผู้เล่นก็10 คนไปก่อนถ้าเกินนั้นนะเองเล่น10 คนไปก่อนเลยจะช้าเกิน10 นาทีในสนามก็เล่นไปก่อนเลย1 นาทีเล่นแค่10 คนเห็นไหมถูกทำโทษ 4. ผู้เล่นได้รับการรักษาอยู่นอกสนาม1 นาทีนักเตะได้รับการปฐมพยาบาลจากทีมแพทย์จะต้องอยู่นอกสนามอย่างน้อย60 วินาทีก่อนกลับเข้ามาเล่นได้ยกเว้นกรณีผู้รักษาประตูนะยกเว้นคือตังแงมเล่นแล้วเจ็บก็ออกไปอยู่60 นาที1 นาทีก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่ได้อันนี้เข้าใจนะยกเว้นประตูก็ค่อยว่าอีกทีหนึ่งประตูอาจจะไปชุลมุนหน้าโกเนาะหน้าโกแล้วก็ถูกเตะถูกอัดหรือว่าถูกลูกบอลหนักมันไปบาด

0: เก็บมาว่ากันอีกทีหนึ่ง 5. ห้ามใช้มือหรือเสื้อปิดปากระหว่างเผชิญหน้าเวลาเผชิญหน้ากันเอาทะเลาะกับกรรมการแล้วไม่อยากเจอหน้ากรรมการเอาผู้เล่นใช้มือแขนหรือเสื้อปิดปากขณะมีปากเสียงหรือเผชิญหน้ากับผู้แข่งหรือผู้ตัดสินจะลงโทษถึงขั้นใบแดงข้อห้านี่ก็หนักเหมือนกัน 6. VAR สามารถตรวจสอบให้ลูกเตะมุมได้ลูกเตะมุมอ่ะตรวจสอบได้ลูกเตะมุมว่านั้นถูกต้องหรือไม่แต่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและก่อนที่เกมจะเริ่มเล่นต่อตัวลูกเตะมุมก็ต้องมาดูว่าเป็นอย่าเพิ่งเล่นนะสต็อปต่อไว้ก่อนถ้าเล่นแล้วก็เจ้ากันไป7. ใบเหลืองที่สองสามารถตรวจสอบได้กรณีผู้เล่นถูกไล่ออกจากสนามจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบ VAR สามารถวีอาร์คือไปจับผิดนะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบเหลืองที่2ได้แต่จะไม่มีการรีวิวจังหวะที่อาจควรเป็นใบเหลืองที่2ก่อนที่ผู้ตัดสินในสนามจะตัดสินใจนี่คือ7ข้อใหม่ไล่กฎแต่ละกฎแม่ผมทำให้ผมนึกถึงสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะตั้งกฎตั้งศีลตั้งธรรมอะไรแต่ละข้อแต่ละข้อศีล220ข้อของพระเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยต้องผิดก่อนแล้วต้องค่อยตั้งค่อยตั้งค่อยอันนี้มาใหม่7ข้อเราเจ็ดข้ออ้าวส่วน10อันดับตัวเต็งฟุตบอลโลกถ้าดูถ้ามีโอกาสดูฟุตบอลโลกเด้อฟุตบอลโลกเขาใช้ AI ใช้อะไรสังเคราะห์นะเอานักฟุตบอลมาสังเคราะห์นะมาวิเคราะห์กันนะนักฟุตบอลที่ส่งไปอ่ะเอามาวิเคราะห์หมดเลยว่าใครเป็นไงใครเป็นไงเป็นไงสถิติเลยออกมาตุ้มบอกว่าใครอ้าวเตรียมไปซื้อไปรษณียบัตรของไทยรัฐออนไลน์ไปที่ไปรษณีย์ออนไลน์ เพื่อชิงโชคได้ผิดถูกตามนี้อย่าว่าผมเรื่องผมลูกกลมๆสเปนที่หนึ่งสเปนผมอ่านจะเรียงระดับไปเลยนะครับสเปนที่สองฝรั่งเศสที่สามอังกฤษที่สี่อาร์เจนตินาตามด้วยโปรตุเกสบราซิลโอ้บราซิลไปนู่นเลยเหรอเยอรมนีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และเบลเยียมนะสถิติออกมาอย่างนี้ถ้าเป็นไปตามนี้แล้วก็รับรองเดี๋ยวจะมีสัตว์นำโชคอีกใช่ไหมสัตว์นำโชคที่กินนั่นกินนี่ใช่ไหมคอยดูต่อไปจะมีการเล่นอย่างนี้จะมีการเล่นมุกนี้ด้วยหรือเปล่ามุกนี้ด้วยป่ะอ้าวไปเตะที่ไหนบ้างสนามกีฬาเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเป็นการเตะระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้โดยสนามแห่งนี้จะกลายเป็นสนามแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นเจ้าภาพบนโลกถึง3ครั้งเปเล่ดีโก้มาโดน่าในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล2ครั้งในปี1970และ1986ส่วนนัดชิงชนะเลิศชิงที่1เตะที่ไหนที่เมสไลฟ์สเตเดียมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในวันที่19กรกฎาคม2569แล้วนี่แหละมีความจุถึง 82,500 ที่นั่งโดยพิธีเปิดแมตช์แรกจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกากรุงเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกโดยมีศิลปินระดับโลกชักกีฬาร่วมเปิดการแข่งขันนะฟีฟ่าบอกว่าการเปิดจะเปิดถึง3ประเทศโดยเริ่มจากเปิดอย่างเป็นทางการที่เม็กซิโกก่อนตามด้วยสนามในแคนาดาและก็ที่สหรัฐอเมริกาพิธีเปิดที่เม็กซิโกจะใช้เวลาในการจัดเต็มที่ด้วยความบันเทิง90นาทีก่อนเริ่มการคิกออฟโดยมีซุปเปอร์สตาร์อย่างชากิล่าขึ้นโชว์เพลงประจำการแข่งขันพร้อมด้วยศิลปินละตินและศิลปินระดับโลกมากมายทั้งที่เม็กซิโกมีใครเจบัลวินชายล่าศิลปินจากแอฟริกาใต้และศิลปินอย่างลิซ่าเห็นไหมที่ผมค้นคว้าเรื่องนี้ก็อยากพูดถึงชื่อน้องเขานี่แหละก็มีรายชื่อในการฟังแสดงในฝั่งของสหรัฐอเมริกาลิซ่าแซนเซียร์ลาเดอร์มาจะไปเม็กซิโกเด้อเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแสงสีเสียงและการเต้นระดับวูลว่าอย่างนั้นไหมใครดูไม่ออกไปดูแบดเอ็นเกิลของน้องลิซ่าไหมแบดเอ็นเกิลของลิซ่ามีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะแนะนำเลยถ้าดูแบดเอ็นเกิล ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจว่าเขาร้องว่ายังไงไปดูซะไอ้น้องเป็ดตัวนั้นอ่ะไอ้น้องเป็ดน่ะแบดแองเกิลเป็ดเนี่ยทําได้ดีมากทําได้ดีมากแล้วจะรู้ว่าอ๋อฉันเป็นนางฟ้าแต่ฉันก็ใจร้ายเกินไปเห็นไหมล่ะเห็นไหมแม่ลิซ่าเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นนางฟ้าแต่ฉันก็ใจร้ายเกินไปฉันจะขยี้ใจพวกเธอให้หมดเลยเห็นไหมไปฟังทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องกับฟังไทยนี่แหละภาพเขาก็สื่อได้เต็มที่ฟังอันนี้เสร็จก็ไปเปิดดูภาษาอังกฤษจะได้รู้ว่าอ๋อมันเพราะอย่างนี้เองเขาถึงฮิตถึงอยากฟังไปดูภาษาอังกฤษที่แข่งที่โคเชล่าเนี่ยที่น้องเขากับทิตนี่เนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเหาะเหินอากาศเป็นนางฟ้าสองคนอย่างบางอีกคนหนึ่งเป็นลิซ่าอีกคนนึงโอ้โหเป็นภาพกราฟิกตัวใหญ่โตอันนั้นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละอ้าวไม่รู้ว่าไปนั่นจะได้ฟังเพลงนี้หรือเปล่าเด้อนะอ้าวสหรัฐอเมริกาเป็นยังไงศิลปินระดับโลกจัดแสดงที่สหรัฐอเมริกาเปิดที่ลอสแองเจลิสวันที่12มิถุนายนที่โซฟายสเตเดียมมีใครบ้างมีลิซ่าและลิสามโนบาลซุปเปอร์สตาร์ชาวไทยจะขึ้นโชว์เป็นคนแรกร่วมกับเคทตี้เพอร์รี่ฟิวเจอร์อานิต้าเลมาและเทล่าและก็โชว์พลักครึ่งนัดชิงชนะเลิศฮาล์ฟไทม์โชว์ในวันที่19กรกฎาคมวันที่19คือวันสุดท้ายของการแข่งขันเด้อที่เมสไลสตีเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์นะเขาบอกว่ายังไงฟีฟ่าจะสร้างประวัติศาสตร์ในการจัดโชว์ครึ่งสไตล์ซุปเปอร์โบลก็คืออเมริกันฟุตบอลโดยมีวง BTS มาโดน่าและชากิล่าเป็นไฮไลท์หลักภายใต้การกำกับภาพรวมโดยคริสมาร์ตินจากวงคลาวเพย์โพลเพย์พอดีครับส่วนที่ประเทศเม็กซิโกวิธีเปิดที่เม็กซิโกซิตี้ในวันที่11มิถุนาจะเป็นเวทีพิเศษของชากิล่าและบูน่าบอยที่จะขึ้นมาร้องเพลงประจำการแข่งขันอย่างเช่นเพลงไดไดร่วมเป็นครั้งแรกเพลงไดไดเนี่ยเรียนเชิญเพื่อนๆไปคลิกไปเปิดดูวิดีโอเขาหน่อยว่าเขาเต้นมันขนาดไหนมันจะทำให้ภาพเพลงเวก้ามันผุดออกมาเลยผุดออกมาเลยว่าโอ้โหสีสันมันเป็นอย่างนั้นเอ้าไม่อยากจะเล่าให้ฟังขอไปเต้นไตเติ้ลก็พอแล้วไปเปิดดูแล้วว่าโอ้โหมันจะมันสนุกอย่างนี้พร้อมด้วยเราซิมเป็นทั้งละตินอย่างเช่นเจบาวินหลายคนอ่ะผ่านไปก่อนเลยประเทศแคนาดาเปิดที่โตโรนโต12มิถุนายนที่ BMO Fieldศิลปินเจ้าถิ่นและศิลปินระดับสากลอย่างเช่นมิเชลบับเบิลโอ้โหนี่เพลงเพราะใครเคยฟังบ้างอ่ะโฮมและอารานิสมอริสเชตร่วมด้วยอารานิสคาร่าอิลันยาเชสซี่โนล่าโอ้โหเยอะเยอะเยอะมีเงินไปดูไหมล่ะอ่ะเขาบอกว่ายังไงนี่เป็นครั้งแรกที่มากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างฟุตบอลโลกเหมือนกับการแข่งขันซูเปอร์โบว์ลรายได้ที่เกิดขึ้นเอาไปไหนเอาไปไหนอ่ะการระดมโชว์ครั้งนี้จะเข้าสู่ FIFA Global Citizen Education Fund ก็คือกองทุนการศึกษาพลเมืองโลกของ FIFA ลงเงินทุนด้วยสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านกีฬาแก่เด็กๆที่อยู่ทั่วโลกโอ้เรียนรับแจกฟุตบอลนี่ก็อยากได้ฟุตบอลนี่โอ้สีสันสวยจังเลยผมต้องไปซื้อที่ลึกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาบอกว่าผมก็มีของที่ระลึกเดี๋ยวคันปากหรือตอนท้ายบอกอย่างไรกันของที่ระลึกของอันครั้งเร็วๆคืออะไรบ้างอยากได้แต่ตอนนี้อยากได้ฟุตบอลโลกแต่อันอื่นมีแล้วโดยว่าไงบอกตลอดทัวร์นาเมนต์$1จากทุกตั๋วการแข่งขันที่มีการซื้อเข้าชมจะรวมเข้าอยู่ในนี้กองทุนนี้มีเป้าหมายให้ได้ถึง$100 ล้านแล้วก็บริจาคเข้ากองทุนตุ้มไปเลย100ล้านเอา35มาถึง3อ่ะสักประมาณ35,000 ล้านน่ะนั่นแหละขนาดนั้นแหละนี่ ช่วยกันซื้อบัตรหน่อยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวท้ายจะเล่าว่าบัตรราคาเท่าไหร่ส่วนลิสามโนบาลลิซ่าจะขึ้นร้องเพลงประกอบการแข่งขันซึ่งเป็นคนไทยคนแรกคนไทยคนแรกที่ได้ดูและได้เล่นดนไทยต้องได้ดูด้วยใช่ไหมเขาดูด้วยแล้วเล่นด้วยส่วนคนไทยอีก67 ล้านคนไม่ได้ดูไม่ได้เล่นเพราะซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้แพงลิซ่าเตรียมขึ้นแสดงพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่โซฟาสเตเดียมนครลอสแอนเจลิสในวันที่12 มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นก่อนการแข่งขันของทีมชาติสหรัฐกับปากัวัยเธอจะร่วมกันร้องเพลงโกลร้องเพลงโกลดูมิวสิกวิดีโอแล้วใช่ไหมมิวสิกวิดีโอขึ้นไปตั้ง23 ล้านวิวแล้วนะตอนผมดูล่าสุดมากกว่าใดๆเนี่ยน้องว่ากว่าใดๆแต่ก็ยังมีบูลลี่อยู่อีกเนี่ยมีบูลลี่อีกใดๆก็ต้องมาเซงอะอะไรทำนองนั้นอ้าวบัตรไปดูซิบัตรราคาเท่าไหร่มีตังไหมเก็บทันไหมเนี่ยหวยงวดหน้าหวยงวดหน้าออกที่16โว้เปิดที่11ตัวดีไม่ทันแล้วราคาบัตรเข้าชมฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการราคาเริ่มต้นที่$140หรือประมาณ5,000 บาทโอ้โหโอเคราคาเริ่มต้นพอดูได้รอบแบ่งกลุ่มอาจสูงถึง $11,000หรือประมาณ390,000 บาทแหมทำไมอ่านเบาจังเลยของเนี้ยส่วนรอบชิงชนะเลิศราคาอาจผันผวนตามความต้องการและสนามแข่งขันราคาบัตรสำหรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกตามรอบต่างๆมีรายละเอียดดังนี้รอบแบ่งกลุ่มเริ่มต้นที่140ถึง864 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า5,000ถึง30,000 บาทต่อเม็ดขึ้นอยู่กับทำเลที่นั่งไปเด้อสูรอบน็อกเอาท์ยัดคัดน็อกเอาท์คือเตะคัดออกเตะนอกออกอ่ะเข้าใจไหมอันนั้นเขานับคะแนนกันก่อนไขว่นับคะแนนกันก่อนนับคะแนนเสร็จแล้วก็เตะออกในรอบที่สองราคาขยับขึ้นตามความสัมพันธ์ของรอบเช่นรอบส่งทีมและรอบรองชนะเลิศส่วนรอบชิงชนะเลิศจัดที่ MetLife Stadium ในนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ราคาหน้าบัตรทางการสูงสุดอยู่ที่11,000หรือประมาณ390,000 บาทในขณะที่ตัวประเภทที่นั่งแถวหน้าหรือแพ็กเกจ VIP พุ่งสูงกว่านี้ไม่บอกราคาเนื่องจากฟีฟ่านำระบบราคาผันผวนไดนามิกpricing มาใช้ประกอบกับกระแสความต้องการที่สูงขึ้นทำให้ราคาตั๋วในตลาดขายต่อหรือเขาเรียกว่ารีเซลบางส่วนอาจสูงกว่าหน้าบัตรหลายเท่าตัวหรืออาจมีราคาปรับลดตามช่วงเวลาใกล้การแข่งขันใกล้การแข่งขันขายบัตรออกรีขายถูกกันเนาะใช่ไหมอย่างเช่นรับมา30,000ใช่ไหม30,000เก็งไป50,000เก็งไป50,000ขายได้แล้วหลายใบใช่ไหมก็ใกล้เขาอุ้มไว้ทำไม50,000อาจจะลดเหลือ30,000 20,000ก็ได้ไปซื้อตอนหลังนั้นก็ได้เด้อมันจะเหลือไหมเนี่ยแล้วยังไงบอกว่ายังไงสามารถตรวจสอบสานะตั๋วและราคาอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ที่ FIFA Official Ticket นะอยากดูไหมล่ะนะอยากดูไหมล่ะส่วนประเทศไทยเป็นยังไงประเทศไทยความชัดเจนของการประเทศไทยยังไร้ข้อสรุปหลังจากทรูวิชั่นตัดสินใจยุติบทบาทการเจรจากับวีซ่าเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์สูงโพดเหลือแต่ JAS เดินหน้าต่อไปอีกในราคา1,300 ล้านบาทหรือ JAS คือ Jasmine International จำกัดมหาชนนะครับกำลังจะต่อรองกันอยู่ล่าสุดเมื่อวาน5 มิถุนายนทูวิชั่นรายงานว่าตัดสินใจยุติการเจรจากับฟีฟ่าแล้วเหลือเพียง JAS นะJasmine International จำกัดมหาชนเท่านั้นนะโดยมีโน้มจะเป็นการได้ไงแบบค่าต้องเช่าดูแล้วนะตอนนี้ต้องเช่าดูแล้วอยากจะดูผมก็อยากจะดูพิธีเปิดผมอยากจะดูลิซ่าอยากดูการแสดงเขาอืมนี่หน้ามันทิ้งแพงบัตรแพงดูฟุตบอลด้วยดูคอนเสิร์ตด้วยเลยแพงนะอ่ะใครคนพูดนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนบอกว่ายังไงฟ ฟีฟ่ายังคงยืนราคาลิขสิทธิ์40 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,300 ล้านบาทราคาดังกล่าวสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนามค่าลิขสิทธิ์เพียง15 ล้านดอลลาร์สหรัฐแม่อยากจะได้ราคาใกล้เคียงกับเวียดนามได้ไหม15 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้ของเราต้อง40 ล้านโอ้ยเพราะหาซื้อราคาที่ฟีฟ่ากำหนดมีโอกาสขาดทุนสูงหาก JAS ไม่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมันจะทำให้กระเทือนกับอย่างอื่นไหมอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกอะไรเนี่ยที่เป็นสมาชิกอ่ะบอกว่าโอ้แหมทำไมถามกันนะครับคุณโซลัสก็บอกว่าไม่ส่งผลกระทบแน่นอนเพราะฐานสมาชิกของผู้ชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมากนะเนื่องจากมีการหาช่องทางผู้ชมทางธรรมชาติทางอื่นๆคือไม่ได้ชมทางนี่ก็คงจะไปชมทางอื่นแหละตีเครื่องบินไปจีนดีไหมเนี่ยเออดีเหมือนกันเนาะไปจีนดีกว่าเพื่อไปดูฟุตบอลไปดูฟุตบอลไปดูฟุตบอลว่าเออแข่งกันยังไงใช่ไหมแข่งกันยังไงแล้วเราจะได้ราคาตัวถูกกว่าด้วยเนี่ยโรงแรมมีให้ดูไหมนี่ไม่ดูไม่รู้เด้อเงินก็ต้องไปดูตัวเองอ้าวดูต่อไปข่าวต่อไปนะราคาลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลกเป็นไงนะต้องฟีฟ่าครั้งนี้ทางฟีฟ่าครั้งนี้เปรียบเทียบราคาประเทศไทยสูงถึง1,300 ล้านบาทหรือเกือบ1,700 ล้านบาททำให้ภาครัฐตั้งใจไม่ซื้อลิขสิทธิ์ JAS จัสมินอย่างเดียวเวียดนามนะเวียดนามซื้อในระดับราคาประมาณ487 ล้านบาทไทยก็อยากได้487 ล้านบาทเหมือนเวียดนามเหมือนกันไม่ใช่ได้คุ้มทุนส่วนมาเลเซียมีฐานะหน่อยมาเลเซียว่ายังไงมาเลเซียซื้อไปไงตกอยู่ประมาณ200 ล้านริงกิตโอ้โหเยอะคันดีนี่เนี่ยตกประมาณ1,800 ล้านบาทจึงถือว่าสูงมากแต่เขาแบ่งกันจ่ายระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเนาะส่วนอินโดนีเซียอยู่ที่510 ล้านบาทมีการสนับสนุนอย่างอื่นด้วยส่วนจีนและอินเดียก็ว่ากันไปแหมอินเดียนี่อินเดียกับจีนเนี่ยราคาต่ํากว่านี้อีกราคาต่ํากว่านี้อีกนะราคาต่ําน่าแปลกใจทำไมไปถึงราคาต่ําส่วนประเทศยุโรปเป็นช่วงเวลาการแข่งขันหลักทำให้สถานีแพลตฟอร์มจิมมิ่งขายโฆษณาได้อย่างมหาศาลอินเดียนี่เขาบอกว่าไงที่ราคาต่ําเพราะว่าฟุตบอลเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะโอ้เขาชอบคริกเก็ตมากกว่าชอบคริกเก็ตมากกว่าเป็นระดับหนึ่งมากกว่าส่วนฟุตบอลให้เขาชอบเมื่อบางประเทศก็เป็นอย่างนั้นเนาะเนี่ยฉะนั้นราคามันก็เปลี่ยนไปตามขนาดของตลาดแล้วก็รายได้ของรายได้ของเอกชนที่จะมาประมูลเขาก็มาดูจํานวนประชากรด้วยสวัสดีครับบายบายปูนปูน
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุด
2: ๆฟังสดๆ
1: ประเด็นฮอต
2: หุ้น
1: เศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA ครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
3: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
4: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศ ศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropoutบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่น 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนสซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกดและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกดและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยสะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิด และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเล่าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเล่าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพรียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
7: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกันสองใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
1: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อ นำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบา การเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

ชนที่มาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะท่านผู้ฟังคะก่อนเคยอ่านเจอบทความนะที่เขามีเขียนไว้เป็นการเหมือนกับการแนะนําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเตรียมแผนการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของตัวเองก่อนที่จะจากโลกนี้ไปหรือเขาเรียกว่าเหมือนกับการเตรียมตัวก่อนจากลาลักษณะประมาณนั้นนะจริงๆมันไม่ใช่เป็นการแช่งกันนะแต่เหมือนกับว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราได้เตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อความสบายใจของเราเองแล้วก็ของลูกหลานด้วยกับทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นะก็เชื่อว่ามีหลายๆครอบครัวนะอาจจะเคยเจอสถานการณ์ที่ว่าพอพ่อแม่จากไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะจัดการกับทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ยังไงนะคะของบางชิ้นอาจจะมีมูลค่าสูงแต่ของบางชิ้นอาจจะมีมูลค่าไม่ได้สูงมากแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจกับพ่อแม่เรารู้ว่าของชิ้นนั้นอาจจะเป็นของรักของห่วงของโปรดของพ่อแม่แต่พอท่านไม่อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาของชิ้นนั้นได้ไปทําอะไรจะทิ้งเราก็กลัวบาปจะเก็บไว้เราก็มีความรู้สึกว่ามันรกบ้านสุดท้ายก็อาจจะบางคนก็อาจจะเอาเก็บลงกล่องไปไม่กล้าทิ้งผ่านไป10 ปี20 ปีจนเราเองคนเก็บก็ลืมไปแล้วนะนี่พอผ่านไปถึงรุ่นหลานมาเจอก็สุดท้ายก็ของถูกโยนทิ้งไปในที่สุดการวางแผนที่ดีในการที่เราจะดูแลทรัพย์สมบัติของเราหรือเราจะจัดการทรัพย์สมบัติของเราในช่วงที่เรายังมีความสามารถอยู่ยังมีแรงยังมีสติสัมปชัญญะที่ดีครบถ้วนเนี่ยก็ว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำมากๆเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาทั้งภาระของตัวเองแล้วก็ภาระของลูกหลานในอนาคตนะคะใครที่เคยดูภาพยนตร์ที่ของไทยเราที่ชื่อ How to Think นะอันนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากเลยว่าบางทีนะคะสมบัติของเราที่เราเก็บสะสมไว้แล้วเราก็เสียดายมันไม่อยากจะทิ้งเนี่ยแต่สุดท้ายมันกลายเป็นภาระของลูกหลานที่มันก็ถูกกำจัดไปอยู่ดีตอนที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำค่ะก็อยากจะมาแนะนำวิธีการที่เราจะทำยังไงที่เราจะจัดการกับสมบัติหรือของในบ้านของเราคือ how to ทิ้งฉบับผู้สูงอายุนะคะที่ลงรายละเอียดให้ฟังกันเลยนะคะว่าควรจะทำตามขั้นตอนแบบไหนที่มันสามารถที่จะทำตามได้ง่ายๆนะคะเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีนะคะสิ่งแรกนะที่เราควรจะต้องลงมือสำหรับการคัดเลือกสิ่งของนะไม่ได้เริ่มจากการหยิบของชิ้นไหนชิ้นหนึ่งมาคิดว่าเราจะทิ้งหรือไม่ทิ้งนะมันคือการปรับความคิดของเราให้ถูกต้องก่อนเราต้องเข้าใจว่าการทิ้งของไม่ใช่การที่เราสูญเสียของแต่มันคือการส่งต่อของบางอย่างที่เราไม่อยากจะใช้แล้วเราลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปในวันนี้เนี่ยใครจะมาเป็นคนเก็บของของเราเขาจะลำบากไหมเขาจะต้องการมันจริงๆหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเกิดสมมติว่าเราหยิบจะกันดอกไม้ใบโปรดของเราเนี่ยขึ้นมา1 ใบเนี่ยโหเรารักมากเลยแล้วเพราะเราข้ามน้ำข้ามทะเลไปซื้อมาจากต่างประเทศถ้าเราไม่อยู่แล้วคุณคิดว่าลูกๆของเราหรือหลานๆของเราเขาจะใช้จะกันใบนี้ไหมเขาจะชอบมันเหมือนกับเราไหมหรือเขาจะต้องการมันหรือเปล่านะคะถ้าเราทำความเข้าใจกับความคิดในการแยกสิ่งของแล้วเนี่ยเราก็ลงมือได้เลยจัดลำดับการทิ้งนะวิธีการที่ถูกต้องคือเราควรจะต้องเริ่มจัดลำดับการทิ้งจากง่ายไปหายากหมายความว่าเวลาที่เราเริ่มต้นที่จะคัดเลือกสิ่งของที่เราจะเก็บเราจะทิ้งเนี่ยเราไม่ควรที่จะเริ่มต้นจับสิ่งของที่มันมีคุณค่าทางจิตใจเช่นอย่าเพิ่งไปเริ่มจากการหยิบรูปถ่ายหรือจดหมายรักที่เรามีอยู่เนี่ยมาพิจารณาว่าเราจะเก็บหรือเราจะทิ้งเพราะว่าเราจะกลายเป็นว่าเราจะติดอยู่กับดักของความทรงจำจนเราไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ก็เราก็จะจมอยู่ตรงนั้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเริ่มต้นที่เราจะจัดของสมบัติของเราเนี่ยจากการหยิบภาพถ่ายที่เป็นภาพความหลังครั้งยังเยาว์หรือว่าเป็นภาพตอนหนุ่มสาวมาหรือเราเริ่มหยิบจากจดหมายที่เคยเขียนถึงคู่รักเก่ามาอ่านแล้วก็จะจินตนาการย้อนอดีตอันนี้ล่ะค่ะมันคือกับดักที่เราทำให้เราติดอยู่กับความหลังความอาลัยจนเรียกว่าเราไปต่อไม่ได้ละ
นะคะเราก็จะทำ

0: ของสิ่งอื่นไปไม่ได้ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเริ่มต้นนะคะถ้าเราคิดว่าเอาละเรารู้แล้วว่าทําไมเราต้องเก็บหรือแยกคัดแยกสิ่งของของเราอันไหนจะเก็บอันไหนจะทิ้งเราควรจะต้องเริ่มจากการง่ายสุดคือการเก็บสิ่งของที่จําเป็นในชีวิตประจําวันเราก่อนหมายถึงว่าเรามาดูของที่เราใช้ทุกวันของพวกนี้มันเป็นของที่เราไม่ต้องคิดมากถูกไหมคะเพราะยังไงเราไม่ทิ้งมันแน่เพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้แต่ว่าเราอาจจะต้องตรวจดูสภาพมันนิดนึงนะว่ามันยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่ไหมสิ่งของบางอย่างค่ะเราอาจจะใช้มานานจนกระทั่งมันเกิดการชำรุดแล้วโดยเฉพาะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นพัดลมหม้อหุงข้าวสายมันอาจจะชำรุดแล้วสายมันอาจจะเริ่มหลุดลอกแล้วถ้าใช้ต่อไปนานๆมันอาจจะเป็นอันตรายควรจะต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้แล้วนะคะซึ่งหลายๆบ้านบางทีอาจจะมีของชิ้นใหม่สำรองอยู่หรือเราเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของแต่เราไม่เคยเปิดใช้เลยนี่ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาแนะนำว่าให้เราเลือกเก็บของชิ้นใหญ่ก่อนของชิ้นใหญ่เช่นพวกเฟอร์นิเจอร์ในบ้านทั้งหลายนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจได้ไม่ยากนะคะเช่นอะไรเช่นตู้ที่ไม่ได้ใช้โต๊ะที่แบบวางของละเกะละกะอยู่ในมุมหนึ่งของห้องหรือเก้าอี้ที่มันเบาะขาดบางส่วนแล้วนะคะหรือชั้นวางของที่มันชำรุดแล้วอาจจะวางอยู่ในห้องเกินปีนึงแล้วเราไม่เคยไปหยิบมันเลยแบบนี้เป็นสิ่งที่เราตัดสินใจได้ง่ายว่าเราควรจะยกให้ใครหรือเราควรจะไปบริจาคดีในส่วนของของที่มีคุณค่าทางใจอย่างที่เมื่อกี้นี้บอกอย่างเช่นภาพถ่ายจดหมายเครื่องประดับอะไรเงี้ยเราลองทำเป็นลำดับสุดท้ายเวลาที่เราสบายสบายจิตใจปลอดโปร่งไม่เร่งรีบอันนี้เราค่อยมาทำกันทีหลังนะคะวิธีเคล็ดลับวิธีการที่จะคัดเลือกของนะแบบที่เขาเรียกว่าสไตล์ใจดีกับตัวเองนะคะสิ่งที่แนะนำคือทำทีละนิดทำวันละนิดวันละหน่อยคืออย่าแบบลุกขึ้นมาบอกว่าวันนี้ฉันจะเคลียร์ของที่บ้านฉันจะเคลียร์สมบัติของฉันแล้วก็ทำแบบมุ่งมั่นทำมันทั้งวันอันนี้มันจะกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากมุมห้องมุมใดมุมหนึ่งหรืออาจจะเริ่มต้นจากการเคลียร์ของในลิ้นชักสักลิ้นชักหนึ่งในห้องก็ได้นะคะเพราะจริงๆถ้าเกิดว่าเรารื้อทุกอย่างภายในวันเดียวเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยแล้วเราก็หงุดหงิดด้วยแล้วเราก็จะเลิกทำไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเรามีของที่เราไม่อยากได้แต่เราไม่แน่ใจว่าเราจะยกให้ลูกคนนั้นหรือหลานคนนี้หรือญาติคนนู้นหรือเพื่อนสนิทดีหรือเพื่อนข้างบ้านดีแนะนำว่าให้ถามคนนั้นอะตรงๆเลยว่าเอ้ยเรามีโคมไฟโบราณแบบนี้นะเราว่ามันสวยดีนะเราอยากจะยกให้ลูกสาวเราเนี่ยไปถามเขาก่อนนะว่าลูกชอบชิ้นนี้ไหมถ้าแม่จะยกให้ลูกจะเอาไหมอันเนี้ยคำตอบเขาเป็นที่สิ่งที่เราจะตัดสินใจได้ง่ายมากเลยนะคะหรือเราจะไปยกให้คนอื่นเราจะไปบริจาคก็ได้แล้วก็เวลาที่เราเริ่มต้นคัดแยกค่ะใช้ระบบนี้นะคะคือแบ่งเป็น3กองกองหนึ่งเก็บไว้ใช้เองเฉพาะของที่เราคิดว่ามันจำเป็นจริงๆเราใช้บ่อยจริงๆกองที่2คือส่งต่อมอบให้คนอื่นบริจาคหรือจะขายก็เป็นของที่สภาพดีที่คนอื่นเข้าไปใช้ประโยชน์ได้และอีกกองสุดท้ายคือของเนี้ยมันชำรุดละเราไม่ต้องการมันละมันเสียแล้วหรือเอกสารส่วนตัวที่ไม่จำเป็นละอันเนี้ยคือกองที่ทำลายไม่ว่าจะรื้อของประเภทไหนทำในระบบเนี้ยค่ะคือแยกไว้3กองทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าวิธีการคัดเลือกสิ่งของในบ้านแต่ละหมวดเราควรจะเริ่มต้นยังไงแล้ววิธีการคัดเลือกทำยังไงเริ่มจากเมื่อกี้ที่เราบอกกันก่อนนะคะก็คือของชิ้นใหญ่เช่นเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์นะคะเราแนะนำว่าให้เราใช้วิธีการตัดสินใจใน3วินาที3วินาทีแรกเราทำอะไรบ้างเรายืนมองเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นก่อนแล้วถามตัวเองใน3คำถามนี้ก่อนนะคะว่าสมมตินะคะว่าเป็นโต๊ะตัวหนึ่งตั้งที่วางอยู่ตรงมุมห้องนะคะเป็นโต๊ะที่เราเรียกว่าวางทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะคะเราถามตัวเองก่อนว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเรายังจะเห็นตัวเองใช้โต๊ะตัวนี้อยู่หรือเปล่านะคะถ้าภาพในหัวของเราคือเราไม่ได้ใช้มาแล้วแล้วเราก็จะวางให้ฝุ่นมันจับอย่างนั้นอ่ะอันเนี้ยควรจะทิ้งหรือไม่ก็ส่งต่อนะคะถามคำถามต่อไปอีกว่าถ้าวันเนี้ยเราต้องย้ายบ้านแล้วค่าขนย้ายของเนี้ยมันแพงมากๆเลยเนี่ยมันแพงกว่าราคาของตัวเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นด้วยเนี่ยเราอยากจะเอามันไปด้วยไหมถ้าคำตอบคือไม่แสดงว่า เราไม่เห็นคุณค่ามันแล้วนะคะเราก็ทิ้งหรือส่งต่อได้หรือเราถามคำถามตัวเองคำถามหนึ่งว่าถ้าเราทิ้งโต๊ะตัวนั้นไปแล้วเนี่ยพื้นที่ว่างๆที่เราจะได้กลับคืนมาเนี่ยมันจะทำให้บ้านเราดูดีขึ้นไหมมันจะทำให้เราเดินเหินสะดวกขึ้นไหมทำให้ห้องดูโล่งโปร่งขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคำตอบคือใช่อันนี้ก็ตัดสินใจได้เลยว่าเราควรจะทิ้งหรือส่งต่อไปนะคะวิธีการจัดการกับความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นกับดักตัวสำคัญเลยที่จะทำให้เราตัดสินใจไม่ได้ก็คือกับดักความเสียดายเราอาจจะรู้สึกเสียดายเพราะว่าโอ้โหโต๊ะตัวนี้นะเราซื้อมาแพงมากเลยหรือเก้าอี้ตัวนี้นะเราสั่งทำมาพิเศษมีตัวเดียวในโลกเลยให้เราคิดเพราะว่าค่าสิ่งของที่เราได้มันมาราคาแพงแพงที่เราซื้อมันมาเนี่ยมันถูกใช้หมดไปแล้วตามกาลเวลานะคะมันมีความเสื่อมมีค่าความเสื่อมไปหมดแล้วแหละคือถ้าเก็บไว้ไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็ทำให้บ้านเราเป็นโกดังเก็บของไปซะเปล่านะคะอันนี้ก็ลองคิดแบบนี้ดูหรือว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเสียดายเพราะเผื่อจะได้ใช้ไอ้คำว่าเผื่อจะได้ใช้เนี่ยมันจะขึ้นมาแวบแวบแวบมาเป็นเรื่อยๆเลยนะคะเราลองอย่างนี้ก็ได้ใช้กด90 วันเอาสติ๊กเกอร์แปะไว้ว่าอันนี้ถ้าเรามีความคิดว่าโต๊ะตัวเนี้ยเผื่อจะได้ใช้ลองดูซิว่า90 วันผ่านไปถ้าเรายังไม่เคยแตะมันอีกเลยนะแล้วเราก็ลืมมันไปแล้วด้วยนะคะว่าเราจะต้องใช้มันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งเนี้ยก็คือเราไม่จำเป็นต้องใช้มันจริงๆนะคะหรืออีกวิธีนึงเราอาจจะแยกในรูปแบบของให้ความรู้สึกกับมันนิดนึงเป็นระดับความผูกพันนะคะอาจจะแบ่งออกเป็น3 กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มประเภทที่แบบฉันไม่ผูกพันกับเธอเลยอ่ะฉันไม่สนใจจริงๆเช่นอะไรบ้างพวกตู้พวกชั้นพลาสติกเก่าๆหรือโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่มันเริ่มพังแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ตัดสินใจง่ายเลยนะคะไม่สนใจแล้วหรือกลุ่มที่สองเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์แต่ว่ามันก็เกินความจำเป็นนะเช่นเตียงสำรองที่อยู่ในห้องที่ไม่มีใครนอนมันสำรองตรงนั้นมานานแล้วไม่เคยมีใครมานอนเลยหรือโต๊ะกินข้าวที่มันใหญ่เกินไปแต่ก่อนเนี้ยเราอาจจะซื้อโต๊ะกินข้าวชุดใหญ่เพราะลูกหลานเต็มบ้านเลยวันนี้เหลือกัน2 คนตายายก็อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ของมันแล้วตอนนี้นะคะก็อันนี้ก็อาจจะส่งต่อให้คนอื่นได้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มความทรงจําเช่นโหโต๊ะเครื่องแป้งเนี้ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษให้มาทิ้งไม่ลงเลยแต่เก็บไว้ก็รกบ้านเราอาจจะลองเลือกเก็บเป็นบางส่วนหรืออาจจะถ่ายรูปเอาไว้นะคะหรือยกให้ลูกหลานบางคนที่เขาอยากได้จริงๆคือไม่ต้องเก็บไว้ที่บ้านแต่ว่าส่งต่อไปให้คนที่เขาเห็นมูลค่าของมันก็ได้นะคะหรือถ้าบางคนนะเขาถ้าเกิดตู้สมมติว่าตู้ไม้สักที่บรรพบุรุษให้มาเนี่ยมันใหญ่ครับห้องแต่ว่าผมจะทิ้งก็เสียดายบางคนก็ใช้วิธีถอดเป็นบานประตูก็ได้ค่ะเป็นบานประตูหรือเป็นตรงส่วนที่แกะสลักแล้วเอามาทําเป็นผนังบ้านเอามาตกแต่งบ้านอย่างอื่นมันก็จะทําให้แปลงความรู้สึกตรงนั้นจะไม่ได้ทิ้งของเก่าของบรรพบุรุษนะแต่ว่าเราสามารถที่จะเอามาดัดแปลงให้บ้านเราน่าอยู่มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งคือก้าวแรกที่แนะนำก็คือเริ่มจากเฟอร์นิเจอร์ที่เราไม่ชอบมากที่สุดที่เกะกะที่สุดในบ้านตอนนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาชิ้นนั้นแหละค่อยๆทยอยเป็นชิ้นแรกแล้วก็มันจะมีชิ้น2 ชิ้น 3 ชิ้น 4ต่อไปนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาเรายังมีทรัพย์สมบัติอีกเยอะมากในหลายๆหมวดนะคะที่เราควรจะต้องเริ่มมาบริหารจัดการมาแล้วว่าเราควรจะเก็บหรือเราควรจะทิ้งเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
3: นเปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณ ดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
0: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของ how to ทิ้งนะคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องของสิ่งที่ทิ้งง่ายที่สุดไปแล้วคือเฟอร์นิเจอร์ของชิ้นใหญ่ๆทีนี้เรามาดูอีกจุดหนึ่งที่ควรจะต้องเคลียร์เหมือนกันแล้วสำคัญมากก็คือตู้ยานะการจัดการตู้ยาเนี่ยเป็นจุดที่ควรทำในช่วงต้นๆของการเคลียร์บ้านเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากจะช่วยลดของที่ไม่ได้ใช้แล้วยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตด้วยก็คือเคลียร์ในสิ่งที่มันอาจจะเป็นอันตรายนะคะกฎการคัดแยกตู้ยานะแนะนำไว้มีกฎก็คือกฎ3กองอย่างที่ช่วงต้นแนะนำไปนะกองแรกคืออะไรกองแรกคือยาที่ต้องทิ้งทันทีมีอะไรบ้างอันที่1คือยาที่หมดอายุหมดอายุนี่ก็คือเขียนไว้เลยว่า expire date เนี่ยมันเกินไปแล้วนะคะมันเกินวันที่ที่เราหยิบละอันที่2คือยาที่เปลี่ยนสภาพยาเปลี่ยนสภาพพวกนี้มันอาจจะยังไม่ได้หมดอายุนะคะแต่ว่ามันแปรรูปร่างไปแล้วเช่นเม็ดเริ่มร่วนซุยสีเปลี่ยนหรือมีจุดด่างหรือถ้าเป็นแคปซูลมันอาจจะบวมมันอาจจะติดกันเพราะว่ามันชื้นอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นยาน้ำมันก็ตกตะกอนหรือมีกลิ่นผิดปกติอันนี้ทิ้งเลยไม่ต้องรอหมดอายุแล้วก็ยาที่ไม่มีสลากเช่นบางทีเราได้ยามาจากร้านขายยาบางทียาอยู่ในซองยาซึ่งตรงซองยามันไม่มีชื่อยาเขียนไว้เราไม่รู้เลยว่ายาเม็ดที่มันอยู่ข้างในซองสีเหลืองสีแดงสีเขียวเนี่ยมันแก้โรคอะไรอันนี้ไม่ต้องเดาแหละทิ้งเลยนะคะกองที่สองคือกองที่ยังใช้ได้แต่ต้องจัดระเบียบเช่นแยกเลยนะคะชัดเจนเลยนี่คือยาประจำตัวที่เราต้องกินต่อเนื่องรักษาโรคเรื้อรังของเราเช่นเบาหวานความดันไตอะไรก็แล้วแต่อีกกองนึงอีกส่วนนึงเป็นยาสามัญประจำบ้านเช่นยาแก้ปวดยาลดกรดยาแก้เวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นยาประจำบ้านที่ใครๆก็ทานได้อันนี้ก็แยกไปกองนึงแล้วกองที่3จะเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอันนี้ก็ต้องมีนะในบ้านเช่นสำลีพลาสเตอร์ผ้าก๊อซนะคะเราก็เลือกเหมือนกันนะถ้าผ้าก๊อซไหนมันเหลืองๆแล้วหรือเทปที่มันติดแผลไหนมันใช้ไม่ได้แล้วกาวมันลอกแล้วก็ทิ้งไปอย่างปลอดวัดไข้อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอันหนึ่งเหมือนกันคือบางบ้านอาจจะมีปลอดวัดไข้สองแบบนะถ้าใครจำได้แบบเดิมๆที่เราเคยใช้กันตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือมันจะเป็นแท่งปลอดยาวๆแล้วก็ใช้อมใต้ลิ้นแต่สมัยนี้เขาจะนิยมใช้เป็นแบบใหม่ที่เป็นเครื่องดิจิตอลที่ทันสมัยแล้วนะคะซึ่งแบบวัดไข้ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันใช้ง่ายเพราะว่ามันแค่กดปุ่มแล้วก็ดูตัวเลขว่าเป็นไข้หรือเปล่าไข้ขึ้นสูงแค่ไหนนะคะแต่ก็คือการใช้อุปกรณ์ตัวนี้มันก็ต้องดูความเที่ยงตรงเหมือนกันด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยแบตเตอรี่อ่อนหรือเครื่องรวนเนี่ยมันอาจจะได้ค่าที่ไม่ตรงนะอย่างบ้านตัวเองเวลาที่วัดไข้ด้วยเครื่องดิจิตอลบางทีเรารู้สึกว่าค่ามันเพี้ยนๆนะเช่นรู้สึกเป็นไข้นิดหน่อยเท่าโอ้ตัวเลขสูงถึง40เลยหรือรู้สึกว่าโหวันนี้เป็นไข้มากเลยแต่ปรากฏว่าพอวัดแล้วเนี่ยไม่เป็นไข้37ปกตินะคะถ้าเราไม่แน่ใจเราอาจจะต้องใช้ปลอดวัดไข้แบบดั้งเดิมลองวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะคะพวกเครื่องวัดไข้หรือเครื่องวัดความดันที่มันใช้ถ่านที่มันใช้ระบบถ่านไฟฉายเนี่ยนะถ้าใครไม่เคยหยิบมาใช้เป็นเวลานานลองเช็คดูนิดนึงนะว่าถ่านมันยังดีอยู่ไหมสภาพถ่านมันเน่าหรือแบบแบตมันเสื่อมมันเป็นสนิมแล้วหรือเปล่านะคะบางครั้งค่ะพวกเครื่องตรวจวัดเบาหวานเนี่ยที่ผู้สูงอายุใช้ตรวจกันเขาจะไม่ได้ตรวจทุกวันนะอันนี้แนะนำว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้งานเสร็จถอดแบตเตอรี่บางยี่ห้อแบตเตอรี่มันจะเป็นแบบกลมๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถอดเนี่ยเราใส่มาไปอย่างบางทีมันไม่ได้เซฟแบตเตอรี่นะพอเราใส่แบตเตอรี่มันยังเดินอยู่อย่างเงี้ยพอเวลาจะเอามาใช้อีกทีนึงแบตหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องสิ้นเปลืองมากต้องเปลี่ยนแบตไปวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ก็เอาแบตออกซะจะใช้เมื่อไหร่ก็เอาแบตใส่เข้าไปใหม่งั้นเรากลับมาเรื่องยานะคะคือถ้าเกิดกองที่เราเลือกไว้แล้วว่ายาเนี้ยเราจะต้องทิ้งเราจะทิ้งยังไงดีเพื่อความปลอดภัยนะคะสิ่งแรกเลยอย่างถ้าเกิดยาไหนมันมีข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่บนซองยาเราลบเราขูดเราลอกออกซะอันนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราเองหลังจากนั้นเราแยกประเภทนิดนึงเช่นยาเม็ดหรือแคปซูลเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่เป็นตัวเม็ดเนี่ยเราอาจจะรวมใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงให้แน่นๆป้องกันไม่ให้แบบเด็กหยิบไปกินหรือสัตว์ไปคุยเขี่ยกินนะคะพวกยาน้ำนี่ก็อ อาจจะเทใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาทิชชู่ซับวาไว้นะแล้วก็มาตัดถุงให้แน่นๆไม่ควรจะเทใส่ชักโครกหรือท่อระบายน้ําเพราะว่าบางทีบางตัวมันมีสารเคมีปนเปื้อนมันมาให้ระบบน้ําเสียนะคะแล้วก็พวกยาที่เราทิ้งเนี่ยใส่เป็นขยะอันตรายขยะอันตรายตามที่ทางรัฐบาลเขาแนะนําก็คือมันต้องใส่ถุงขยะที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็เขียนให้ชัดเจนว่านี่เป็นขยะอันตรายรวมถึงอันนี้รวมถึงพวกเข็มฉีดยาหรือของมีคมต่างๆที่ใช้ในการที่จะทําแผลอะไรเงี้ยมันเป็นขยะติดเชื้อซึ่งเป็นขยะอันตรายเหมือนกันอันนี้ก็ต้องใส่ถุงให้ชัดเจนนะคะถ้าใครที่พอแยกแล้วยังมียาที่อยู่ในสภาพดีนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วล่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีโครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ที่มันยังไม่หมดอายุนะคะซึ่งเขาก็เอาไปให้กับพวกคนที่เขาด้อยโอกาสเนี่ยอย่างพวกมูลนิธิศิริราชก็มีหรือมหาวิทยาลัยนเรศวรหลายๆที่นะลองเช็คดูเขาจะมีเปิดรับของบริจาคที่เป็นยาที่ยังไม่หมดอายุนะคะเอาไปให้ผู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยรวมถึงพวกฟอยล์ต่างๆที่เป็นฟอยล์อลูมิเนียมที่ใส่ยาเงี้ยฟอยล์อลูมิเนียมที่มันไม่มีพลาสติกเนี่ยนะคะก็มีที่ที่เขารับเอาไปรีไซเคิลเหมือนกันนะก็จะมีจุดรับตามพวกสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นบริษัทถ้าจำไม่ผิดจะเป็นชื่อ RX Group มั้งหรืออะไรไม่แน่ใจนะก็จะเป็นเหมือนกับตั้งเป็นโครงการแผงยาช่วยโลกเขาก็จะเอาไปรีไซเคิลเอาไปทำเป็นของใช้อื่นๆได้อีกนะแต่ถ้าเกิดว่าแผงยาไหนที่มันมีพลาสติกบวกฟอยล์อย่างเงี้ยมันรีไซเคิลไม่ได้แล้วเนี้ยก็เอาไปคือมันจะมีโครงการเหมือนกับขยะคัมภาษสัญจรเนี่ยก็เอาไปรวมกันแล้วก็นำไปทำเป็นขยะพลังงานก็ได้นะคะส่วนยาที่เราคิดว่าเราจะเก็บเราก็แยกหมวดหมู่ให้ชัดเจนนะเอาใส่ตะกร้าไว้แยกเป็นกลุ่มๆเลยว่ายาอันนี้เป็นยากินหลังอาหารก่อนอาหารก่อนนอนหรือเป็นยาทาต้องเขียนตัวอักษรให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เวลาเก็บก็คือควรจะเก็บในที่ที่มันไม่ชื้นไม่โดนแสงแดดบางคนชอบเก็บยาในห้องน้ำจริงห้องน้ำมันก็มีความชื้นเหมือนกันนะคะแต่สำหรับผู้สูงอายุเองส่วนใหญ่แล้วจะมียาประจำนะคะก็อย่างที่ตอนแรกบอกคือแยกยาประจำออกมากับยาสามัญประจำบ้านอย่าเอาไปปนกันแล้วก็เวลาที่เก็บเนี่ยก็เขียนใบรายการยาให้ชัดเจนว่ามียาอะไรบ้างที่ต้องกินเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านเขียนชัดๆเลยว่าอันนี้ยาแก้ท้องอืดแก้คันแก้ปวดท้องแก้ไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พวกตำแหน่งที่วางตู้ยาเนี่ยให้วางในระดับสายตาไม่ต้องให้เอื้อมไม่ต้องให้ก้มนะคะลิสต์พวกรายการยาเนี่ยอาจจะแปะอยู่ตรงข้างหน้าตู้ยาก็ได้แล้วผู้สูงอายุคนไหนที่ต้องทานยาทุกวันแทนที่จะต้องหยิบกินทุกวันอันนี้ก็แนะนำที่มันเป็นกล่องเก็บยาสำหรับสัปดาห์หนึ่ง7วันเนี่ยอาจจะต้องแยกที่เขาแยกเช้ากลางวันเย็นหรือก่อนนอนว่าต้องทานยาอะไรบ้างอันนี้ก็อาจจะจัดล่วงหน้าสัก1สัปดาห์เพื่อให้หยิบทานได้สะดวกนะคะและอันนี้จะเป็นในเรื่องของยาการเก็บตู้ยานะคะถัดไปนะคะเราจากตู้ยาแล้วเราไปตู้เสื้อผ้ากันบ้างนะคะการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าก็มีประโยชน์มากสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตไม่สับสนวุ่นวายไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเลือกเสื้อผ้าในแต่ละวันเพราะบางคนเปิดมาเนี่ยโอ้โหตู้เสื้อผ้าอัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้าซึ่งเคยใส่บ้างไม่เคยใส่บ้างนะคะวิธีการคัดแยกจัดระเบียบตู้เสื้อผ้านะคะถ้าเราอยากจะเคลียร์ตู้เสื้อผ้าสิ่งแรกที่แนะนำคือรื้อเสื้อผ้าออกมาจากตู้เสื้อผ้าให้หมดก่อนคืออย่าไปยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วก็หยิบทีละชิ้นเอาไม่เอาอันนี้มันจะทำให้ยุ่งยากสับสนแล้วก็เมื่อยด้วยรื้อเสื้อผ้าทั้งหมดออกมากองไว้นะคะแล้วก็เราใช้กฎ1ปีมาเริ่มต้นกันก่อนเริ่มต้นจากอะไรหยิบเสื้อผ้ามาตัวนึงถามตัวเองว่าเสื้อตัวเนี้ยใน1ปีที่ผ่านมาเราเคยหยิบมันมาใส่ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าเราไม่เคยใส่ชุดนี้เลยหรือเราจะไม่ใส่เลยเนี่ยอันนี้ก็แยกออกไปยกเว้นประเภทพวกเสื้อกันหนาวนะเสื้อกันหนาวที่บางทีเราอาจจะหยิบใช้บ้างตามฤดูกาลซึ่งบ้านเราก็อาจจะมีความหนาวมาเยือนบ้างในบางวันนะคะก็อาจจะเก็บแยกเอาไว้เผื่อไว้หรือเผื่อไว้สำหรับที่เราจะไปท่องเที่ยวสถานที่ที่มีอากาศเย็นๆอันนี้เป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเสื้อผ้าที่แบบใส่ในชีวิตประจำวันอะแล้วแทบจะไม่ได้ใส่เลยใน1ปีอันนี้ก็แยกออกมาเลยหรือกฎที่2คือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วคือชุดที่ประมาณว่าเฮ้ยตัวนี้เก็บไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวผอมแล้วค่อยมาใส่ หรือชุดที่ใส่แล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดจังเลยใส่แล้วมันไม่สบายตัวหรือเนื้อผ้ามันอาจจะใส่ไม่สบายมีลูกไม้คันๆหรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็หรือบางตัวใส่แล้วเราดูไม่สวยใส่แล้วดูแบบตัวสั้นจังเลยไม่เหมาะกับเราอันเนี้ยแยกไปส่งต่อเลยค่ะนะคะหรือชุดที่มันซ้ำซ้อนกันซ้ำซ้อนอาจจะเช่นมีเสื้อสีพื้นแบบเดียวกันสังเกตไหมคะว่าคนแต่ละคนก็จะมีรสนิยมในการแต่งตัวไม่เหมือนกันนะคนบางคนชอบใส่เสื้อผ้าสีสดใสเนาะบางคนชอบใส่เสื้อผ้าสีโทนเรียบๆสีขาวสีดําสีเทาสีน้ําตาลแต่โดยทั่วไปแล้วค่ะถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ซ้ําๆกันหรือคล้ายๆกันหลายตัวเรามีแนวโน้มที่เราจะใส่บางตัวบ่อยในขณะที่บางตัวเราอาจจะไม่เคยหยิบมันมาใส่เลยก็ให้แยกออกไว้นะคะอย่างเช่นถ้าเรามีเสื้อสีดําคล้ายกัน5ตัวมีกางเกงที่ทรงคล้ายๆกัน4ตัวมีกระโปรงลายคล้ายๆกัน3ตัวลองเลือกมาค่ะเลือกมาสัก1หรือ2ตัวพอที่เหลือก็ส่งต่อไปใช่ไหมคะว่าบางคนเคยซื้อเสื้อแบบเดียวกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยซ้ำเคยซื้อมาแล้วแต่จำไม่ได้พอไปเจอชอบเราก็ซื้อมาอีกพอกลับมาถึงบ้านอ้าวเรามีเสื้อตัวนี้แล้วนี่นาอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกนะคะอันไหนที่ใส่บ่อยเก็บไว้อันไหนที่คิดว่าไม่ได้ใส่แยกไปส่งต่อนะคะแล้วเวลาที่เรารื้อเสื้อผ้าแล้วเราไปเจอชุดแห่งความทรงจำเช่นชุดแต่งงานชุดที่สามีหรือภรรยาซื้อให้ชุดที่ลูกซื้อให้วันเกิดคือถ้าชิ้นไหนเป็นชิ้นที่มีความทรงจำดีๆถึงแม้ไม่ได้ใส่ไว้เราก็ไม่อยากจะทิ้งมันอันนี้อนุญาตให้เก็บได้แต่ก็ไม่ได้เก็บทุกชิ้นอาจจะเก็บไปสัก1-2ชิ้นเป็นที่ระลึกหรือว่าอาจจะถ่ายรูปเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วที่เราก็ส่งต่อไปอย่างนี้ก็ได้เสื้อผ้าในกลุ่มถุงเท้าอันนี้มีปัญหามากเหมือนกันเจอกันบ่อยเลยคือถุงเท้าไม่เข้าคู่ไม่รู้หายไปไหนนะเหลืออยู่ข้างเดียวบางทีถุงเท้าก็ยืดแล้วบางทีสวมแล้วมันหลุดลงมากองที่ข้อเท้าพวกนี้แยกทิ้งเลยนะคะหรือกลุ่มเสื้อชั้นในกางเกงในโดยเฉพาะของสุภาพสตรีเนี่ยบางทีสะสมไว้เยอะมากเลยอ่ะหยิบใส่อยู่ไม่กี่ตัวนะคะหรือบางตัวใส่ไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมทิ้งเทคนิคก็คือลองเอามาเลือกสวมดูก่อนว่ายังใส่ได้ไหมดูเนื้อผ้ามันโอเคไหมขอบเอวมันยืดหรือยังย้วยหรือยังนะคะถ้าชิ้นไหนใส่ไม่ได้ก็แยกไว้นะคะพวกผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูอันนี้ก็มีกันเยอะมากเลยนะแล้วก็บางคนก็ฉีกขาดแล้วสกปรกแล้วอันนี้ก็แยกออกมานะคะสำหรับกลุ่มเสื้อผ้าที่เราแยกมาว่าเราจะส่งต่อแล้วเราจะไม่ใช้แล้วเราก็เอามาดูกันอีกทีนึงนะอาจจะแยกเป็น3กลุ่มเหมือนกันก็คือว่าอันที่สภาพดีมากยังสวยอยู่เลยยังไม่มีรอยฉีกขาดเนื้อผ้ายังดีอยู่เลยอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะแยกเอาไปบริจาคตามมูลนิธิต่างๆกลุ่มที่2อาจจะเป็นของที่ใช้งานได้อาจจะเป็นผ้าห่มผ้าปูที่นอนหรือเสื้อผ้าที่มันสีซีดแต่มันยังไม่ขาดอันเนี้ยอาจจะเอาไปบริจาคที่สถานบ้านพักคนชราหรือสถานสงเคราะห์สัตว์นะคะก็รับเหมือนกันส่วนเสื้อผ้ากลุ่มที่มันขาดแล้วมันยืดแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็อาจจะนำไปรีไซเคิลมันจะมีหลายหน่วยงานเหมือนกันนะคะที่รับนำของพวกนี้ไปรีไซเคิลนะคะทีนี้พอเราคัดออกมาแล้วเสื้อผ้าที่ดีเราก็จัดตู้ใหม่จัดตู้ใหม่ก็แนะนำให้แขวนนะคะอย่าพับเพราะว่าผู้สูงอายุเวลาที่หยิบเสื้อผ้าเนี่ยแขวนเสื้อผ้าที่แขวนจะหยิบง่ายกว่าแล้วก็แยกตามประเภทสีก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้อยู่ในระดับสายตาเวลาแขวนเนี่ยเวลาที่หยิบเนี่ยชุดไหนใส่บ่อยที่สุดนะคะก็เอาไว้อยู่ในระดับมือให้หยิบได้พอดีส่วนพวกถุงเท้าเสื้อชั้นในกางเกงในก็ใส่หนึ่งชักไว้ให้เราหยิบได้ง่ายเหมือนกันนะคะเวลาหมดลงอีกแล้วค่ะผมก็ยังมีอีกหลายหมวดเลยนะคะที่อยากจะแนะนำเรื่อง how to ทิ้งนะคะเอาเป็นว่าเรายกยอดไปคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกซ์ดูองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมารีเดอครูไรเซลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปอร์งิรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งิรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วยเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการิณีเพียรยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานด้านอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับความร่วมมือในปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิตติมศักดิ์17แห่งและเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยจากผ้าศูนย์ศิลปาชีพสำหรับไฮไลท์ภายในงานได้แก่การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบอาทินางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสวมใส่ผลงานการออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน
3: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านการเพิ่มช่องทางรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่รัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์การเยี่ยมชมเทศกาลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
5: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
6: นายสุปิยันแดงมอดเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน และชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
7: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นOCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาท์คิวูได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก116รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์เตรียมดำเนินมาตรการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศทั้งในช่วงพักและระหว่างการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ เพื่อปกป้องเยาวชนจากการติดสื่อดิจิทัลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ในบางกรณีอาทิการติดตามปัญหาด้านสุขภาพการติดต่อผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีต่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อาตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์นมิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เรียกตัวอาซานอูดาโอโกกองกลางวัย20ปีจากไลป์ซิกมาแทนคาวโดยอูดราโอโก้ลงเล่นให้ไลป์ซิกในซีซั่นที่ผ่านมา20เกมยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์ทั้งยังเคยติดทีมอินซีเล็กชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในเกมรอบคัดเลือกพบสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025และยิงได้1ประตูในเกมดังกล่าวแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้ด้านกฤษฎากาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเ พราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตพาณิชย์คาดนาครายงาน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2560
13: วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

ัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้บ้างช่วยไม่ได้บ้างแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวม

0: บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์061-860-6633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์0897171434หรือ ID JO001100ไก่ชน market.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนmarket.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2: สวัสดีครับรายการบก.แจ็คออนทีวีครับวันนี้พาท่านผู้ชมครับมาพบกับซุ้มใหญ่ซุ้มดังครับระดับประเทศอีกซุ้มนึงครับก็มีเรื่องราวของการย้ายค่ายครับการเปิดตัวพ่อพันธุ์ครับซึ่งเป็นแชมป์10.2 ล้านครับที่สนามอะไรนะพี
3: ่ยิ่งทายาทมังกรครับ
2: สนามทายาทมังกรยิ่งเจริญนะครับก็วันนี้พบกับสิงห์ดงครับพี่โอกับพี่ป๊อปครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ได้ข่าวว่าสิงห์ดงเนี่ยจะแตกเป็นกฤษดา
4: ครับผม
2: กฤษดานี่ประกอบกิจการเฉพาะพม่าอย่างเดียว
4: ใช่ครับ
2: ครับแล้วตัวเปิดตัวมีพ่อพันธุ์อยู่แล้วหรือว่าเพิ่งจะมาเปิดตัวตัวนี้เลยพี
4: ่เพิ่งเปิดตัวตัวนี
2: ้ทำไปเป็นทางการ
4: ใช
2: ่แจ้ตีนผี
3: ครับผม
2: ที่มาที่ไปยังไงครับพี
3: ่ก็แจ้ตีนผีผมได้เห็นเขาทำการแสดงครับแล้วก็ผมชื่นชอบแล้วก็นำเข้ามาครับนำเข้ามาก็มาติดชน 10M ครับผม
2: แล้ววันที่เราเห็นแว็บแรกเลยมันเกิดจากยังเขามีคนโทรมาบอกก่อนหรือว่ามันเขาลือกันมาก่อน
3: มันผมเลื่อนไปเจอเฟซบุ๊กครับก็ได้ดูตั้งแต่พันเดือยครับผมก็เห็นพันเดือยอยู่เป็นรอง314151ผมก็เลย
2: ไก่อะไรเป็นรอง4151
3: ใช่ครับเพราะว่าตีตัวใหญ่ซุ้มใหญ่เลยครับ
2: ครับก็เลยวันนั้นชนที่จังหวัด
3: อุบลครับ
2: อุบลครับ
3: ครับผม
2: เดิมพันรวม
3: น่าจะข้างละแสนครับ
2: ข้างละแสนพันเดือยเนี่ยนี่เป็นรอง4151เลยเหรอ
3: ใช่ครับผมก็อยากเห็นว่าเจ้าต่อเนี่ย
2: เก่งแค่ไหน
3: ครับก็เลยนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบครับ
2: ฮะแรกแรกที่ได้เห็นสรีระวันที่เขาทำการแสดงวันนั้น
3: ก็เจ๊เสียเปรียบครับเสียเปรียบทุกอย่าง
2: สมควรที่เขาจะต่อแล้ว
3: ใช่ครับแล้วก็ซุ้มใหญ่ด้วยตรงคำ
2: ครับปล่อยครั้งแรกนี่คือราคาก
3: ็ครับ
2: ตามหน้าเสือเลย
3: 4151เสมอตัวรองเพ
2: ชี้ตัวให้ด้วย
3: ใช่ครับ
2: ชนนี้ยกพี่วันนั้น
3: 4ยกครับ
2: 4ยก
3: ครับ
2: รูปเกมแรกๆเป็นยังไงครับพี
3: ่ก็ปล่อยไปแรกๆก็ซื้อ4ครับแต่ผ่านไป5นาทีก็เจ๊ฉายยาวเลยครับ
2: จุดเด่นของเขาวันนั้นคือยังไงครับพี
3: ่ก็เป็นไก่ปากเร็วครับก็แข่งดีตีหักตีชักบ่อยครับ
2: มาตีมาม
3: าตีมาครับ
2: แล้วพี่ป๊อปได้เห็นไหมครับวันนั้นครับ
5: นั่งก็นั่งดูอยู่ด้วยกันครับ
2: ลุ้นอยู่ด้วยกัน
5: ครับนั่งอยู่ด้วยกัน
2: มีเรื่องของอัตราต่อรองเสียบเขาเข้าไปในกลุ่มรายกลุ่มด้วยไหมครับหรือว่ายังไง
5: ก็ไม่มีครับแล้วก็หมดแรกก็เสียบแรกก็ให้ประสานเซต้าบน
2: ยกแรก
3: ยกแรก
2: ขาดเลยเหรอพี
3: ่ก็มันเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นอยู่กับผมมาไก่นี่ต้องประมาณ11เลยนะแต่พอดีว่าทางนี้เป็นซุ้มใหญ่ด้วยแล้วก็ราคาแข็งครับก็ยังอยู่ประมาณ561 451 61ประมาณเนี้ยครับ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นในสนามนี่เราต้องเสียบเต็มที่เลยนะ
3: ใช่ครับ
2: หมดยกแรกโทรหาเสต้า TK นะ
3: ใช่ครับ
2: ฮะแล้วพอเขาไปถึงนี่คือแพ้ชนะกันแล้วหรือว่ายังไงครับ
3: ก็ชนะวันนั้นมันชนะอันกับหน่อยครับก็เลยว่าบอกต้าว่าเจ้าเนี่ยชอบให้ไป ประสานให้หน่อยว่าเป็นไก่ของใครอะไรแบบเนี้ย
2: ฮะ
3: แบบว่ายังไงก็ต้องเอามาให้ได้
2: คนไม่ลุมคนเต็มเลยพี
3: ่ลุมเยอะครับ

0: แต่ซื้อตั้ง
1: ก่อนอ๋อแหวกเข้าไปนี่คือเสนอราคาให้เขาเลย
2: เขาเปิดมาครับ
1: เขาเปิดมา
2: 500,000ครับ
1: เปิดมา500,000
2: ครับ
1: เจรจาตกลงกันจบที
2: ่300,000ครับ
1: เขาเข้าไปพูดยังไงนะพี
2: ่เราขอไว้ชนไว้เล่นด้วยกันอะไรแบบนี้คร
1: ับ
2: ไปมาเล่นด้วยกัน
1: พี่กัดเขาตอนนั้นประมาณกี่โลครับ
2: 2.55 ครับ
1: 2.55
2: ครับ
1: ถามประวัติเขาไหมพี่ว่าความเป็นมายังไงเพราะว่าซื้อไก่ต้องถามประวัตินะ
2: ก็ตอนซื้อผมไม่ได้ถามเลยครับว่าชนมากี่ไฟหรือว่าอะไรยังไงไปดูสภาพความพร้อมว่าสมบูรณ์แค่ไหนอย่างเดียวครับ
1: คือ
2: ซื้อมาแล้วค่อยมาถามว่าชนมากี่ไฟสายไหนอะไรยังไงครับ
1: นาทีนั้นคือยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อน
2: ใช่ครับ
1: เหมือนประมาณว่าไปเจอกันข้ามคืนมีแฟนแล้วไม่มีแฟนเราไม่สนนะ
2: ล้ำก่อนครับ
1: อ้าวก่อนฮะพอมาถึงนี่ก็ค่อยถามอีกทีนึง
2: ครับ
1: เขาว่าทั้งหมดชนมากี่ไฟครับ
2: ทั้งหมดตอนที่ผมนำเข้ามา7ไฟครับ
1: 7ไฟ
2: 7ไฟอันเดียวอันกว่าทั้งนั้นครับไม่มีตัวไหนยืนครบ2ยกครับ
1: ชีวิตนี้ไม่เคยเห็นเลข3เลย
2: ใช่ครับ
1: เพราะแสดงว่าเป็นตัวดังฝั่งนู้น
2: ก็เป็นตัวดังตัวดีเลยครับ
1: ครับ
2: ดังตัวดีเลย
1: แล้วเรื่องของสายพันธุ์เขาล่ะพี
2: ่สายพันธุ์ก็ที่ผมสอบถามเข้ามาพ่อเป็นพม่าง่อนที่เขาพัฒนาขึ้นมาครับ
1: ครับ
2: ส่วนสายแม่เขานำมาจากเจ้าโจมครับเป
1: ็
2: นลูกของเจ้าภัยงามเหรอลูกของเจ้าภัยงาม
1: ตัวที่ตีดู
2: ตัวตีมหาราชครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็พอมาถึงที่นี่เราใช้เวลาการเลี้ยงประมาณกี่เดือนครับ
2: เดือนหนึ่งครับ
1: เดือนก
2: ็ครบรอบพอดีครับครบรอบพอดีเอามาเลี้ยงทำเนื้อทำตัว1เดือนชนพอดี
1: ดูตัวหลายที่ไหมครับหรือว่าส่งไปปุ๊บก็ติดเลย
2: ทีเดียวครับทีเดียวเลย
1: ประมาณคู่ด้วยเนาะ
2: ตั้งใจแบกครับ
1: ฮะ
2: ตั้งใจแบกครับ
1: ตั้งใจแบก
2: คือมันเราเสียเปรียบเขาแล้วครับแต่เราอยากทำการแสดงครับก็เลย
1: ไฟ10ล้านเนี่ยกับไฟที่ชนที่หลักแสนวันนั้นครับ
2: ครับ
1: เล็กใหญ่เนี่ยพอๆกันไหม
2: วันนั้นพี่
1: ย่อมลงมาหน่อยหรือยังไง
2: บอกว่าไฟนู้นอ่ะตี27
1: ฮะ
2: แต่เที่ยวเนี่ยผมว่ามันตีประมาณ26ผมคิดว่าไฟนู้นมันใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้ว
2: ใช่ครับใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้ว
1: เป็นไก่ที่ชอบไก่สไตล์ไหนครับคู่ต่อสู
2: ้มันตีได้หมดครับจุด
1: เป็นมาก
2: ครับมันเดินได้ถอยได้บนได้ล่างได้ค้างได้หงอนดีครบเครื่องครับปากไวแข็งดีครับ
1: มันก็ถือว่าเป็นไก่ที่พัฒนาง่าย
2: ใช่ครับ
1: เล่าวันที่เราทำการกระชับมิตรกับเจคอบดีกว่า
2: ครับ
1: เริ่มต้นคือเรายอมแบกเขาแหละตอนแรก
2: ก็คิดว่าเสียเปรียบไม่เท่าตัวนู้นเอาจากใจจริงนะเพราะว่าผมเช็คมาว่าตัวนู้นอ่ะเราตี27
1: ครับ
2: ผมก็คิดว่าสูงต่ำเราก็เสียนิดหน่อยแล้วก็น้ำหนักตัวนู้นใหญ่กว่าอีกแล้วยังทำได้น่าจะเบรกแค่นี้น่าจะผ่านได้ครับ
1: อีกอย่างนึงคือ10ล้านนี่คือเงินก้อนนะเนาะพูดถึงว่าล่อเงินก้อนก่อนเลยว่างั้นปล่อยเข้าไปเป็นไงพี
2: ่ปล่อยเข้าไปก็เราก็เป็นตัวทำก่อนครับ
1: เป็นตัวทำก่อน
2: ครับ
1: แต่ก่อนหน้านั้นคือเขาว่าทางพี่ป๊อปบางสะพานเขาเล็งไว้แล้วหรือยังไงตัวนี้แอบชอบเขาอยู่หรือยังไงครับ
2: มันผมไปเปรียบแบบนั้นมันไม่ได้แอบชอบหรอครับมันแบบว่าเราได้คู่กันแล้วแล้วเราแบบว่าไปเช็คพักพวกเช็คอะไรเนี่ยครับแล้วแบบชอบแล้วชอบว่าถามทางชนประมาณไหนเช็คข้อมูลได้เนี่ยครับเราก็เลยบุก
1: อ๋อยิ่งเช็คยิ่งรัก
2: ยิ่งเช็คยิ่งชอบยิ่งรักร
1: ัก
2: เลย
1: อ่านว่าเขาเป็นไก่ยืนยืน
2: ใช่ครับ
1: ก็ตามนั้นปล่อยหางเข้าไปช่วงแรกๆราคาเลยพี
2: ่ก็ทำสอง53ได้เล่นกัน
1: ครับ
2: ทุกเล็กแล้วก็ไหลยาวแล้วก็มีตื้นมานิดนึงแล้วก็ตีตาบอดแล้วก็ทันเลข15ได้
1: เป็นไปอย่างที่คาดไหมพี่ป๊อปอย่างที่เราเล็งไว้หรอ
0: ก็เราก็ชอบตำแหน่งแล้วเราเป็นตัวปากไวเปิดเกม
1: อ๋อ
0: นะ าจะเข้าทางเรา
1: พูดง่ายๆว่าทะเลงตัวไหนนี่ไม่ค่อยพลาดว่างั้น
0: ก็ประมาณนั้นครับ
1: เขาว่าแข็งจริงไหมพี่ป๊อปบางสะพานการพนันอะพี่โ
2: อก็ไม่รู้ว่าไวยากาเรียกน้องครับ
1: ไวยากาเรียกน้อง
2: ครับผม
1: ข้ออย่างนี้นี่คือเป็นไม้เลยเหรอพี่
2: ครับแข็งโต๊ะครับ
1: ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าทำงานกันเป็นทีมพี่โอเป็นคนคัดไก่พี่ป๊อปก็เป็นคนเลือกคู่ครับแล้ววันนั้นตอนที่ชนะส่วนตัวเลยบัญชีส่วนตัวเลยพี่วันนั้นเท่าไหร่
2: มันก็นิดหน่อยครับนิดหน่อย
1: สรรพากรสรรพากรเขาไม่มาดูหรอกมั้ง เรื่องของรายการเราอะ แต่ก็พอมีพอกิน
2: ครับผม
1: น้องๆอิ่มท้องไปหลายเดือน
2: ครับผม
1: แล้วทำไมถึงไม่ชนต่อล่ะพี
2: ่ก็หาระหว่างที่ชนเสร็จก็หาคู่อยู่ครับหาคู่มันหนึ่งแหละมันมีแต่ตัวใหญ่ๆส่งมา
1: ครับ
2: แล้วก็มันไม่มีรอยตรงกันครับแล้วทีนี้ปีกก็เริ่มแบบเคลื่อนเริ่มขยับครับก็เลยพักเป็นพอพันก่อน
1: พูดยังไงว่าพิกัดนี้ที่ส่งไปไม่มีใครฮึดเลย
2: ครับก็แจ้งหลายที่หลายโปรโมเตอร์ครับแต่ก็ไม่มีตัวที่ส่งมาแบบเราชอบแบบพิกัดเดียวกันแบบนี้ครับเพราะว่าตัวส่งมาเช็คไปมันก็โตกว่าเราเยอะแบบนี้ครับ
1: เพราะเขาเห็นว่าพี่ชอบแบกหรือเปล่าพี่เขาก็เลยแบบว่าจะเอาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: น่าจะแบบนั้นครับ
1: ก็เลยเคลื่อนก็เลยหลุด
2: ครับ
1: อาจจะด้วยที่แฟนคลับเขาเรียกร้องมาด้วยหรือเปล่าพี่เรื่องของการฝากผสม
2: สอบถามเข้ามาเยอะมากครับตั้งแต่หลังชนะสิทธิ์ครับสอบถามมาแบบเยอะมากๆครับทั้งผมทั้งทีมงานทั้งหลายคนครับก็สอบถามเข้ามาครับ
1: ฮะพี่ป๊อปแล้วอันนี้คือจะเปิดตัวเป็นกฤษดา
0: ครับใช่ครับ
1: แล้วค่าฝากผสมเราคิดยังไงพี
0: ่ตอนนี้กดโปรโมชั่นอยู่คอกละ 15,000
1: คอกละ 15,000
0: ครับผม
1: แล้วประกันกี่ตัวครับ
0: รับประกัน5ตัวครับรับไม่ถึงก็หักออกตัวละ 3,000 บาทคร
1: ับ หักออกตัวละ 3,000 แล้วสายพันธุ์ของตัวเมียล่ะครับพี
0: ่สายพันธุ์ของตัวเมียก็จะเป็นพวกสายปลาเงิน
1: ครับ
0: นี่ฮะแล้วก็เป็นสายของกำนันแจ้ทองเงิน
1: ครับ
0: ครับผมก็จะเป็นแนวทางเดียวกันก็ประมาณนี้ครับ
1: พี่ป๊อปอยู่ประจวบไก่ตัวนี้จะทำประจวบหรือทำที่นี่ครับ
0: ทำที่ประจวบครับเพราะว่าจะเอาให้เอาไปทำพม่าอยู่ที่นู่นครับ
1: ประจวบพี่ต้องมีของอันนี้นะแดงมหาเฮงพี่มียังอ่างเปา
0: ก็มีครับมีอยู
1: ่เขามีใช่ไหมฮะมีถ้าเป็นสายทางแดงมหาเฮงนี่เปิดคู่ประมาณเท่าไหร่พี่ลูกไก
0: ่อยู่ที่คู่ละ 8,000 10,000 ไม่เกิน 12,000 ประมาณ
1: ครับแล้วแต่เกรดอีกทีนึง
0: แล้วแต่เกรดแม่พันครับ
1: ทำที่บางสะพานเปิดตั้งแต่พูดง่ายๆคือ 8,000 บาทขึ้นไป
0: ใช่คร
1: ับ รับไก่ตอนอายุประมาณ3เดือน
0: ก็ประมาณ2เดือนก็จะต่ำลงขึ้น
1: ต้องมีมัดจำก่อนไหมพี
0: ่มีครับ
1: มีมัดจำก่อนแล้วสำหรับจุดเด่นของแจ้ตีนผีทำไมเขาถึงต้องใช้สายพันธุ์แจ้ตีนผีไปพัฒนาต้องบอกกับมือใหม่ไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนจะมีจินตนาการของแต่ละคนอยู่แล้วเอาสายแจ้ตีนผีไปพัฒนาแล้วมันจะเป็นยังไงพี่จุดเด่น
0: ของเขาคือเป็นไก่ที่ปากไวอีกตีได้ทุกสไตล์ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แข้งลึกแล้วตีไก่อยู่ไวครับ
1: ก็เรื่องของเบอร์แข้งเรื่องของความแม่นความเร็ว
0: ใช่ครับเป็นไก่ที่แนวทางที่พัฒนาง่ายครับเป็นไก่แบบปากไวตีกันคอได้ตั้งยิ่งไวเลยคร
1: ับ อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นไก่ที่ไม่ได้จิ้มคางอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แพ้อย่างนี้มันก็ตีเป็น
0: ใช่เป็นไก่ที่เก่งคางแล้วมีลูกบนประกอบ
1: ครับ
0: ที่สวยงามมากๆครับ
1: ตีได้ทุกที่ตีได้ทุกท่าต้องบอกอย่างนี้อืมแล้วถ้าส่วนใหญ่ที่เลือกพ่อพันธุ์นะพี่เราจะเลือกที่มันประจำการที่กฤษดาฟาร์มเนี่ยเราจะเลือกที่มีจุดเด่นพวกไฟชนแพงหรือว่าเลือกไก่ที่เอามาพัฒนาทิศทางหรือฝีมือหรือยังไงพี
0: ่ก็ผมก็ถ้าตัวไหนเซโอบอกว่าชอบมากอย่างนี้ก็
1: ครับ
0: ก็จะเป็นก็ชนแพงเลย
1: ช
0: นแพงแล้วก็เกิดแบบโอเคตัวนี้ผมเซโอผมขอนะอะไรก็ประมาณนี
1: ้จริงๆแล้วคนยังสับสนอยู่นะว่าคนไหนป๊อปคนไหนโอครับเพราะยังมีเรียกผิดเรียกถูกกันอยู่เลยนะพี่
2: ครับ
1: อันนี้คือพี่โอจะทำก๋อยอย่างเดียว
2: ครับผม
1: ครับ ของพี่ป๊อปทำพม่า
0: พม่าครับใช่ครับ
1: ตอนนี้พ่อพันหลักก็คือแจ้ตีนผีตัวเดียว
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับ
0: 090-438-5833
1: 5833
0: 091-599-4658ครับ
1: แล้วช่วงมันต้องมีช่วงเปิดตัวมันต้องมีช่วงโปรโมชั่นพี
0: ่
1: แปดพันเนี่ยเป็นราคามาตรฐาน
0: ใช่ครับ
1: สำหรับคนที่ดูรายการอยู่ครับสำหรับคนที่ดูรายการอยู่มีราคาพิเศษไหมพี่ราคามิตรภาพตั๋วเด็กอย่างนี้ครับมีไหมพี
0: ่ก็
1: สิบคู่แรกไม่ได้นัดกันด้วยนึกไม่ออกด้วยจริง
0: ใช่
2: สิบคู่แรกก็เปิดให้ครับ5,000 บาทครับผมโอนเต็ม
1: หูอันนี้ปรึกษากันมาก่อนหรือเปล่าพี่เอาดีๆนะพี่ไม่แก้ดีหลังไม่อยากตัดเทปนะพี
2: ่ไม่เป็นไรครับเฉพาะรายการนี้ครับผม
1: อ่ะ10คู่แรก 5,000 โอนเต็ม
2: ครับผม
1: ก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์เดี๋ยวพี่ป๊อปจะขึ้นเป็นเราจะขึ้นทั้ง ID Line พี่ป๊อปมี LINE Open Chat LINE กลุ่มมั้ย
0: มีคร
1: ับ เดี๋ยวส่งมาให้จะขึ้นเป็น ID LINE กลุ่มครับแล้วก็เบอร์โทรก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะครับก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาที่พี่ป๊อปคนเดียว
2: ครับผม
1: ส่วนของพี่โอก็เป็นปะก๋อย
2: ปะก๋อยครับผม
1: อัปเดตนิดนึงครับพี่ช่วงนี้ปะก๋อยของเรา
2: ครับผมก
1: ็ล่าสุด
2: ครับผม
1: ล่อเขา2.5 ล้านเลย
2: ชอบครับชอบ
1: ฮะ
2: ก็นำเข้าเจ้าแวมไพร์ครับ 3.5 ล้านเพราะว่าเป็นสายเลือดเจ้าจิมมี่ไวท์ด้วยครับก็เลย
1: แล้วไปเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องอะไรกับจิมมี่ไวท์พ่อพันของพี่ครับ
2: ก็ตัวเมียครับเป็นเสือเลาะนำมาฝากผสมกับเจ้าจิมมี่ไวท์ครับ
1: Oh,
2: แม่พันธุ์ตัวแม่ของเจ้าแวมไพร์ครับ
1: ฮะ
2: เสร็จแล้วก็ไปใส่เจ้าบิ๊กอุยออกมาเป็นเจ้าแวมไพร์
1: เป็นลูกเกิดของเขาที่นู่น
2: ครับใช่ครับ
1: ตั้งใจไหมพี่ป๊อปพี่โอตั้งใจไหมวันนั้นที่แบบว่าลงเฟซว่าจะไปที่สนามไก่ทองหรือว่าตั้งใจว่าจะลงเฟซหลอกเมียเฉยเพื่อไปนอนที่ขอนแก่นหรือยังไง
2: ตั้งใจไปเล่นครับเพราะว่าแบ่งเดิมพันธุ์ด้วยแล้วก็ตั้งใจไปเล่นนะครับ
1: แล้วตั้งใจจะเอามาเป็นพ่อพันธุ์ไหมเห็นคลิปก่อนไหมก่อนที่มันจะชนเห็นคลิปก่อนไหม
2: อ๋อก่อนที่มันจะชนอ่ะผมทับถามถามซื้อเลยครับตัวนี้ครับ
1: ครับ
2: ทับถามถามซื้อแต่ยังไม่ได้กันครับก็เลยมาตีไฟนี้ก่อนครับ
1: ให้เห็นก่อนเขาสัญญาไหมว่าจะเปิดให้เราคนแรก
2: ไม่ได้สัญญาอะไรกันครับเพราะผมชอบตั้งแต่ก่อนตีแล้วผมถามซื้อไปก็ตอนแรกตกลงกันแล้วว่าโอเคโอเคแต่ตอนนี้เขาเล่น
1: โอเคแต่ไม่บอกราคา
2: ไม่ตกลงตอนแรกตกลงกันแล้ว200,000 บาท
1: อ๋อฮะ
2: แต่ทีนี้พี่ล้อแบบว่าทีมงานเขาอยากเก็บไว้สร้างสีสันก่อนอีกสักเที่ยวแล้วค่อยว่ากันอะไรเนี่ยครับ
1: ตัวนี้ชนมันสถิติกี่ไฟพี่โ
2: อ5 ไฟครับ
1: 5 ไฟไฟนี้ไฟที่5
2: ไฟที่5ครับก็ไฟแรกครับชนะพม่าไม่จบอัน
1: ครับ
2: ไฟ2ชนะพม่าไม่จมอัน
1: ฮะ
2: ไฟ3ชนะเชิงไม่จมอันไฟ4ชนะเชิงอันกับหน่อยครับแล้วก็มาไฟที่5ชนะพม่าอันกับหน่อย
1: ตีได้ทั้งม่าทั้งเชิง
2: ทั้งม่าทั้งเชิงครับ
1: มีความรู้สึกไหมว่าไปรอบนี้จะเสีย2.5 ล้านที่แบบว่า
2: ตอนแรกก
1: ็ปรึกษากันไหม
2: ไม่ได้ปรึกษาใครเลยครับก็ตอนแรกไม่ได้คิดเลยนะว่าจะเอากลับบ้านอะไรนะครับแต่ไปถึงปุ๊บด้วยบรรยากาศด้วยเราเห็นฝีเท้าด้วย
1: มันรู้แล้วมันเข้าตาเลยพี่เล่นมันยังไง
2: ครับเราชื่นชอบการพัฒนาด้วยครับเอามาต่อสายเติมสายและที่สำคัญก็เป็นติดสายเลือดจิ้มมีไว้ด้วยครับ
1: ตอนที่เราคิดก่อนไหมว่าหมดยกแรกเนี่ยเราจะเอาหรือว่ามาคิดตอนที่ชนะแล้วครับ
2: คิดครับหมดยกแรกก็เดินไปดูทั้งเจ้าแวมไพร์แล้วก็เดินไปดูตัวของเสี่ยหมิงด้วยครับว่าบาดแผลเป็นยังไงอะไรแบบไหนครับตีเข้าไหมตีดำไหมตีออกอาการขนาดไหนครับ
1: ย้ำอีกไหมย้ำอีกไหมหมดยกแรกย้ำเข้าไปอีกไหมพี
2: ่ย้ำครับผมขอไปขอ2-1เสียล่อมาเพิ่มอีกครับ
1: อ๋อเอาเข้ามาอีกเอาเข้ามาเรื่อยๆ
2: ครับผม
1: ไม่มีใครเลยเหรอพี่หรือยังไง
2: ชนะก่อนครับเลยออกตัวไม่ทัน
1: โอ้เสียดายยังครับ
2: ครับ
1: ออกตัวไม่ทันแล้วตอนที่ตัดสินใจจะเอาอ่ะหันไม่ปรึกษากันไหมหรือว่าเอาป๊อปเอาป๊อปหรือยังไง
0: ไมค์ทีมทิ้งหมดไปแล้วครับผมเก็บบัญชีอยู
1: ่อ๋อ
2: ก็คือผมชนะเสร็จปุ๊บผมก็ลง
1: พุ่งเข้าไปหาเขาเลย
2: ยังเสียล้อเดินออกมาปุ๊บก็คุยกับเสียล้อเลยว่าเสียล้อเปิดเท่าไหร่ผมขอจับไก่หน่อย
1: ฮะ
2: ก็คุยกัน30 วิตกลงซื้อขายกันเลยครับ
1: เขาเปิดมาเท่าไหร่ตอนแรกพี่
2: เปิดมา3 ล้านครับ
1: นี่เปิดมา3 ล้าน
2: ครับ
1: ความจริงสนิทสนมกันก่อนหน้านี้ไหมพี่
2: ก็มีคุยทักแบ่งเดิมพันอะไรเนี่ยครับแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมาย
1: ที่เปิดมา3ร้านเขาหันมองหน้าพี่โอก่อนไหมหรือว่าเขาไม่ยังไม่มองหน้าว่าใครถามว่า
2: ก็มองหน้ากันแล้วครับ
1: อ๋อมองหน้ากันแล้วเปิด3ร้าน
2: ครับผม
1: หย่อนให้หน่อยหย่อนให
2: ้ต่อเขาเหลือ2ล้าน5ครับเพราะว่าผมอยากได้เพราะว่าพี่ล็อกก็เข้าใจว่าผมอยากได้ตั้งแต่เที่ยวที่เลี้ยวแล้วแหละเขาก็บอกไม่ยากครับ
1: เขาเป็นสายพันธุ์ของเราด้วยก็เลยปิดจบที่ราคา2ล้าน5
2: ครับผม
1: โอ้พี่แต่ติดตานะคุณหนึ่งนะ
2: ใช่ครับ
1: รัวหลังเนี่ยโอ้โห
0: ใครอยู่ในบรรยากาศสนามเนี่ย
1: มันแข่งลึกอะพี
0: ่แล้วแล้วไม่ใช่ว่าคู่ต่อสู้แบบ
1: คู่ต่อสู้เก่งคู่ต่อสู้ข้าตัวล้านห้า
0: ใช่ครับ
1: เก่งนะยืนจ้องจ้องโอ้โหขยับแต่มันน่าดีนะตัวนี้มันน่าดีด้วย
2: ได้เห็นน้ำอึดน้ำทนได้เห็นเบอร์แข้งได้เห็นหลายอย่างครับ
1: ในสนามเนี่ยอยู่ลิงไซส์ได้ยินเสียงแข่งชัดไหม
2: โอ้แบบมันเสียงทุกทีแบบว่าพอสโลไปทีนึงก็ฮู้ฮู้ทั้งสนามแบบแบบนี้เลยนะ
1: ถูกใจเลยเพราะงั้น
2: ถูกใจเลยครับ
1: วันนี้คนแชร์เยอะไหมคนแชร์กันแบบว่าเฟซคนแชร์เยอะมากๆเลยเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ช่วงที่บอกชนะเสร็จปุ๊บคนจะแชร์มาถึงช่วงประมาณค่ำๆแล้วจากนั้นทำไมเขาไม่แชร์ต่อกันเห็นไหม
2: เขาไปแชร์คลิปมวยครับ
1: อ๋อเขาไปแชร์คลิปมวย
2: ครับ
1: ที่เชิงชนเชิงอะนะขอเชิงชนเชิงวันนั้นก็แต่ก็สรุปแล้วก็อันนี้ด้วยดีนะ
2: ครับจบกันด้วยด
1: ีเอ้ยถ้าเกิดว่าเชิงชนเชิงคู่สุดท้ายเขาไม่อันนี้กันก่อนเนี่ย
2: ครับ
1: เพราะนั้นคนแชร์ต้องเป็นหมื่นแล้ว
2: ครับผม
1: แล้วไปรับตัววันไหนนี่พี
2: ่ก็น่าจะประมาณวันที่10ครับ
1: วันที่10วันที่10ที่ถึงนี
2: ้
1: เราต้องไปหาเขาที่นู่นหรือเขาจะมาให้เราที่นี
2: ่ไปหาที่นู่นครับ
1: เสียตังค์ให้จะไปหาที่นู่นเหรอพี
2: ่ครับ
1: อ๋อก็ต้องไปด้วยกันอีกสิงั้น
2: น่าจะไปครับเพราะเขาบอกที่นู่นขาว
1: โอ้ถ้างั้นก็ต้องไปแหละเพราะว่าเรามีหน้าที่นำเสนอข่าวสารครับก็ให้กับแฟนๆท่านผู้ชมอยู่วันที่10ใช่ไหมพี
2: ่วันที่10
1: ค้างนู่นคืนนะ
2: ครับผม
1: ทางนู้นเขามีแบบว่า2ตัวผัดเหนียวๆไว้พี่เตรียมไว้หมดทุกตัวอันนี้เราพูดถึงไก่ครับพูดถึงแม่พันธุ์ครับขาวๆเหนียวๆถามหน่อยว่าทนเจ็บได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาว่าพี่โอก็ใช่ย่อย
2: 2ตัวผัด3ตัวผัดครับ
1: จริงใช่มั้ยที่เขาพ่อพันธุ์ของที่สิงห์ดงเลย2ตัวผัด3ตัวผัด
2: ใช่ครับ
1: เนาะลงมันก็ทางนี้เนาะแต่ส่วนพี่ป๊อปเค้าไม่ค่อยเน้นเรื่องพวกนี้หรือว่าไม่ค่อยเพราะไม่แข็งเรื่อง
2: มันที่ผมแบบสอบถามบกครับมีตัวยาอะไรช่วยเพื่อนผมได้มั
1: ้ยอ๋อที่ถามเผื่อเพื่อนนี่คือถามเผื่อพี่ป๊อปนี่เลยเหรอ
2: ใช่ครับผม
1: บางทีเรื่องของสุขภาพสําคัญครับมันพูดยากเรา2คนมันชนเหมือนก๋อย
2: ครับ
1: เรามีกัดได้แล้วรอยโตๆอย่างเงี้ยแบบบางทีจะลงล่างๆหน่อยหัวจะคูดพรมไปหน่อยเงี้ยแต่ของพี่ป๊อปก็ต้องมาเนาะแล้วก็มีสู้บ้างไม่สู้บ้างครับบางทีแบบจิตใจมันไม่เหมือนก๋อยครับ
0: เ
1: ล
0: ือกต
1: ัวสู้เลือกตัวสู้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของเรื่องราวอัปเดตพ่อพันธุ์ครับของตัวแจ้ตีนผีครับแชมป์10ล้าน2แสนครับย้ำอีกทีนึงเรื่องของการฝากผสมครับแล้วก็ราคาของต่อคู
0: ่ก็นับเปิดผสมอยู่ตอนนี้ก็โปรโมชั่นอยู่นะจัดอยู่ที่ 15,000 บาท
1: 15,000 บาท
0: ครับผมรับประกันลูก5ตัวครับ
1: ครับรับประกันลูก5ตัว
0: ก็ตัดออกตัวละ 3,000 บาท
1: ส่วนตัวเมียที่ฝากผสมมีสายไหนบ้างนะครับ
0: จะมีสายเป็นสายลอนนี่อันใจแล้วก็เป็นสายถุงเงินของมันแก
1: ้
0: แล้วก็พวกสายพวกแดงมหาอินของ
1: เซโจของเรากำลังร้อนแรงอยู
0: ่ครับผมใช่ครับ
1: เริ่มต้นคู่ละ 8,000 แต่มีโปรโมชั่นสำหรับรายการนี้คู่ละ 5,000 โอนเต็ม
0: โอนเต็มครับ
1: ติดต่อที่เบอร์อีกทีพี
0: ่09043858330915994658
1: ครับใครที่พัฒนาครับพม่าที่ชนได้ทุกเชิงถ้าเป็นมาตีมาครับเดินได้ถอยได้ครับปากไวแข้งดีที่สำคัญใช้ดีจัดครับก็ติดต่อที่พี่ป๊อปครับแจ้ตีนผีครับไม่พลาดแน่นอนครับส่วนถ้าใครสนใจเรื่องของโซโล่แข้งโหดๆเหมือนท่านขุนเคี้ยนเอียน ในละครหลังข่าวครับเจ้าแวมไพร์เปิดยังไงพี
2: ่เป็นพายก็เปิดฝากผสม 20,000 บาทครับ
1: 20,000 บาท
2: ถ้าโอนเต็ม 15,000 บาทครับโปรโมชั่น
1: โปรโมชั่นโอนเต็ม 15,000 บาท
2: ครับผม
1: แล้วเราจะเอามาเข้ากับสายไหนบ้างพี
2: ่ก็มีเป็นลูกสาโลครับ
1: ครับ
2: ลูกมณีแดงครับแล้วก็ลูกพวกลูกจิมมี่ไวท์ครับ
1: ครับก็พรุ่งนี้คู่เท่าไหร่เปิดกัน
2: คู่ละ 10,000 บาทครับ
1: 10,000 บาทรับไก่ตอนอายุประมาณ2เดือนครึ่ง3เดือน
2: ครับประมาณ
1: พี่อยากรู้ตัวนี้สาหล่อ
2: ครับ
1: สถานะเค้ายังไง
2: สาหล่อเพิ่งปลดเป็นพ่อพันธุ์ครับตอนแรกผมเอากลับมาเลี้ยงใหม่อีกครั้งนึงคร
1: ับ
2: โอ้เลี้ยงอยู่สักพักหนึ่งเพราะว่ามาฉาหน้าใหม่เริ่มเลี้ยงใหม่นวมใหม่ซ้อมใหม่ก็เพิ่งได้คู
1: ่ฮะ
2: คู่ต่อสู้จำได
1: ้ถอนอีกแล้ว
2: ถอนอีกแล้วครับก็เลยด้วยน้ำขนด้วยอะไรเริ่มเก่าก็เลยพักอย่างเป็นทางการเป็นพ่อพันธุ์หลักครับ
1: ฉาหล่อนี่เป็นไก่ที่ถอนจนท้อนะพี่นะต้องบอกอย่างนี้นะ
2: ครับผมก็ติดชน 10M 3ครั้งครับถอน3ครั้งครับ
1: 10M 3ครั้งถอน3ครั้ง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วลูกเขาตอนนี้พี่ทับไปชุดแรกโตหรือยังพี
2: ่ชุดแรกที่ลูกค้าฝากผสมไปเนี่ยเพิ่งได้ประมาณ8เดือนได้เช็คแล้วในกลุ่มนะครับแววดีมากนะครับเอามาลงในกลุ่มแต่ละตัวเนี่ยแววแบบแววร้ายจัดเลยครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นไก่ที่ให้ลูกมีผลงานแล้วจุดเด่นพิเศษเขาปากไวเนาะ
2: ปากไวสโลว์เลยครับ
1: เหมือนพ่อไหมพี
2: ่เหมือนคล้ายผมเลยครับ
1: ใครสนใจเรื่องของสายพันธุ์เบอร์พี่โออีกทีนึงครับ
2: 0931682222ครับ
1: ครับก็ติดต่อที่พี่โอสิงห์ดงครับกฤษดาหรือสิงห์ดงก็ได้ครับชอบพม่าก็ที่กฤษดาครับชอบปากก๋อยก็สิงห์ดงครับ
2: ครับผม
1: ใครที่มียาดีๆก็โทรหาพี่ป๊อปติดต่อพี่ป๊อปได้ครับก็บางทีเลือกตัวสู้อยู่ก็วันนี้ฝากเรื่องราวดีๆครับคุยกันแบบมิตรภาพคุยกันแบบพี่น้องครับก็ของสิงห์ดงครับของกฤษดาครับกับการเปิดตัวเรื่องของพ่อพันธุ์แจ้ตินผีแล้วก็แวมไพร์ครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์ขึ้นตามนี้นะครับก็มีเรื่องราวน่าสนใจที่ไหนแบบไหนยังไงครับรายการบกแจ็คออนทีวีครับเดี๋ยวจะพามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพี่ป๊อปพี่โอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: จะชนรอบไหนเดือดมากแค่ไหนห้ามเลือดทันใจใช้เลยเจสป็อตหยุดเร็วหยุดสนิทแก้ปวดลดบวมไม่ฟูบไม่ร่วงกลับมายืนหนึ่งในสังเวียนจากเป็นรองก็กลับมาเลิกได้พกไว้ติดตัวมีไว้อุ่นใจเจสป็อตที่นักเลงไก่ชนไว้ใจต้องบอกอแจ็คเท่านั้น
4: ไก่ชนมาร์เก็ต .com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนมาร์เก็ต.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
6: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับสภากาชาดไทยจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3เพื่อขยายโอกาสช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาน
6: ายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทราภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3โดยมีนางอติพรสุนทรสนานเสนีวงศ์เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามสมควรกับศักยภาพกว่า 25,000 คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสะพานบุญระหว่างผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนชาวนันมาลีรายงาน
1: นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ได้รายงานสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างคึกคัก หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองเข้าชมเป็นเวลา2วันซึ่งวันนี้มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมรวม 1,024 คนโดยกองพันทหารราบที่22กองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานตลอดทั้งวันทั้งนี้มีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยว20คันและรถเจ้าหน้าที่อีก30คันรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอส่วนบริเวณจุดบริการยังมีร้านค้าสวัสดิการและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรวม3ร้านมีผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้ารวม9คนช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์ทั่วไปปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานสุราษฎร์ธานีพราย2026ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
7: นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าด้วยมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีพราย2026ภายใต้แนวคิดลาวแอนด์พราวณเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์พร้อมรับชมแสงสีเสียงรวมถึงเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพและคำปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้งานนี้ไม่เพียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงกลางปีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: สวัสดีครับรายการบกแจ็คออนทีวีครับวันนี้พาท่านผู้ชมครับมาพบกับซุ้มใหญ่ซุ้มดังครับระดับประเทศอีกซุ้มหนึ่งครับก็มีเรื่องราวของการย้ายค่ายครับการเปิดตัวพ่อพันธุ์ครับซึ่งเป็นแชมป์ 10.2 ล้านครับที่สนามอะไรนะพี
4: ่ยิ่งทายาทมังกรครับ
3: สนามทายาทมังกรยิ่งเจริญนะครับก็วันนี้พบกับสิงห์ดงครับพี่โอกับพี่ป๊อปครับผม
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ได้ข่าวว่าสิงห์ดงเนี่ยจะแตกเป็นกฤษดา
5: ครับผม
3: กฤษดานี่ประกอบกิจการเฉพาะพม่าอย่างเดียว
5: ใช่ครับ
3: ครับแล้วตัวเปิดตัวมีพ่อพันธุ์อยู่แล้วหรือว่าเพิ่งจะมาเปิดตัวตัวนี้เลยพี
5: ่เพิ่งเปิดตัวตัวนี
3: ้ทำไปเป็นทางการ
5: ใช่คร
3: ับ แจ้ตีนผี
4: ครับผม
3: ที่มาที่ไปยังไงครับพี
4: ่ก็แจ้ตีนผีผมได้เห็นเขาทำการแสดงครับแล้วก็ผมชื่นชอบแล้วก็นำเข้ามาครับนำเข้ามาก็มาติดชน 10M ครับผม
3: แล้ววันที่เราเห็นแว บแรกเลยมันเกิดจากยังเขามีคนโทรมาบอกก่อนหรือว่ามันเขาล่ำเขาลือกันมาก่อน
4: มันผมเลื่อนไปเจอเฟซบุ๊กครับก็ได้ดูตั้งแต่พันเดือยครับผมก็เห็นพันเดือยอยู่เป็นรอง314151ผมก็เลย
3: ไก่อะไรเป็นรอง4151
4: ใช่ครับเพราะว่าตีตัวใหญ่ซุ้มใหญ่เลยครับ
3: ครับวันนั้นชนที่จังหวัด
4: อุบลครับ
3: อุบลครับ
4: ครับผม
3: เดิมพันรวม
4: น่าจะข้างละแสนครับ
3: ข้างละแสนพันเดือยเนี่ยนี่เป็นรอง4151เลยเหรอ
4: ใช่ครับผมก็อยากเห็นว่าเจ้าต่อเนี่ย
3: เก่งแค่ไหน
4: ครับก็เลยนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบครับ
3: ฮะแรกแรกที่ได้เห็นสรีระวันที่เขาทำการแสดงวันนั้น
4: ก็เจ๊เสียเปรียบครับเสียเปรียบทุกอย่าง
3: สมควรที่เขาจะต่อแล้ว
4: ใช่ครับแล้วก็ซุ้มใหญ่ด้วยตรงคำ
3: ครับปล่อยครั้งแรกนี่คือราคาก
4: ็ครับ
3: ตามหน้าเสือเลย
4: 4151เสมอตัวลองเพ
3: สชี้ตัวให้ด้วย
4: ใช่ครับ
3: ชนกี่ยกพี่วันนั้น
4: 4ยกครับ
3: 4ยก
4: ครับ
3: รูปเกมแรกๆเป็นยังไงครับพี
4: ่ก็ปล่อยไปแรกๆก็ซุ้ม4ครับแต่ผ่านไป5นาทีก็เจ๊ฉายยาวเลยครับ
3: จุดเด่นของเขาวันนั้นคือยังไงครับพี
4: ่ก็เป็นไก่ปากเร็วครับก็แข่งดีตีหักตีชักบ่อยครับ
3: มาตีมาม
4: าตีมาครับ
3: แล้วพี่ป๊อปได้เห็นไหมครับวันนั้นครับ
6: นั่งก็นั่งดูอยู่ด้วยกันครับ
3: ลุ้นอยู่ด้วยกัน
6: ครับนั่งอยู่ด้วยกัน
3: มีเรื่องของอัตราต่อรองเสียบเขาเข้าไปในกลุ่มลายกลุ่มด้วยไหมครับหรือว่ายังไง
6: ก็ไม่มีครับแล้วก็หมดแรกก็เสียบแรกก็ให้ประสานเซต้าหมด
3: ยกแรก
4: ยกแรก
3: ขาดเลยเหรอพี
4: ่ก็มันเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นอยู่กับผมมาไก่นี่ต้องประมาณ11เลยนะแต่พอดีว่าทางนี้เป็นซุ้มใหญ่ด้วยแล้วก็ราคาแข็งครับก็ยังอยู่ประมาณ561 451 61ประมาณนี้ครับ
3: แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นในสนามนี่เราต้องเสียบเต็มที่เลยนะ
4: ใช่ครับ
3: หมดยกแรกโทรหาเซต้าเซต้าทีเคนะ
4: ใช่ครับ
3: ฮะแล้วพอเขาไปถึงนี่คือแพ้ชนะกันแล้วหรือว่ายังไงครับ
4: ก็ชนะวันนั้นมันชนะอันกับหน่อยครับก็เลยว่าบอกต้าว่าตัวเนี้ยชอบให้ไปประสานให้หน่อยว่าเป็นไก่ของใครอะไรแบบเนี้ยบอกว่ายังไงก็ต้องเอามาให้ได
3: ้คนไม่ลุมคนเต็มเหรอพี
4: ่ลุมเยอะครับ
6: ลุมเยอะ
3: อ๋อแหวกเข้าไปนี่คือเสนอราคาให้เขาเลย
4: เขาเปิดมาครับ
3: เขาเปิดมา
4: 500,000ครับ
3: เปิดมา500,000
4: ครับ
3: เจรจาตกลงกันจบที
4: ่300,000ครับ
3: เขาเข้าไปพูดยังไงนะพี่
4: เราขอไว้ชนไว้เล่นด้วยกันอะไรแบบนี้ครับไปมาเล่นด้วยกัน
3: พี่กัดเขาตอนนั้นประมาณกี่โลครับ
4: 2.55 ครับ
3: 2.55
4: ครับ
3: ถามประวัติเขาไหมพี่ว่าความเป็นมายังไงเขาว่าซื้อไก่ต้องถามประวัตินะ
4: ก็ตอนซื้อผมไม่ได้ถามเลยครับว่าชนมากี่ไฟหรือว่าอะไรยังไงไปดูสภาพความพร้อมว่าสมบูรณ์แค่ไหนอย่างเดียวครับ
3: คือ
4: ซื้อมาแล้วค่อยมาถามว่าชนมากี่ไฟสายไหนอะไรยังไงครับ
3: นาทีนั้นคือยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อน
4: ใช่ครับ
3: เหมือนประมาณว่าไปเจอกันข้ามคืนมีแฟนแล้วไม่มีแฟนเราไม่สนนะ
4: ล่ำก่อนครับ
3: เอาก่อนฮะพอมาถึงนี่ก็ค่อยถามอีกทีนึงเขาว่าทั้งหมดชนมากี่ไฟครับ
4: ทั้งหมดตอนที่ผมนำเขามา7ไฟครับ
3: 7ไฟ
4: 7ไฟอันเดียวอันกว่าทั้งนั้นครับไม่มีตัวไหนยืนครบ2ยกครับ
3: ชีวิตนี้ไม่เคยเห็นเลข3เลย
4: ใช่ครับ
3: เพราะแสดงว่าเป็นตัวดังฝั่งนู้น
4: ก็เป็นตัวดังตัวดีเลยครับ
3: ครับ
4: ดังตัวดีเลย
3: แล้วเรื่องของสายพันธุ์เขาล่ะพี
4: ่สายพันธุ์ก็ที่ผมสอบถามเข้ามาพ่อเป็นพม่าง่อนที่เขาพัฒนาขึ้นมาครับ
3: ครับ
4: ส่วนสายแม่เขานำมาจากเจ้าโจมครับเป็นลูกของเจ้าภัยงามเหรอลูกของเจ้าภัยงาม
3: ตัวที่ดู
4: ตัวที่มหาราชครับ
3: ครับ
4: ครับผม
3: แล้วก็พอมาถึงที่นี่เราใช้เวลาการเลี้ยงประมาณกี่เดือนครับ
4: เดือนหนึ่งครับ
3: เดือนก
4: ็ครบรอบพอดีครับครบรอบพอดีเอามาเลี้ยงทำเนื้อทำตัว1เดือนชนพอดี
3: ดูตัวหลายที่ไหมครับหรือว่าส่งไปปุ๊บก็ติดเลย
4: ทีเดียวครับทีเดียวเลย
3: ประมาณคู่ด้วยเนาะ
4: ตั้งใจเบรกครับ
3: ฮะ
4: ตั้งใจเบรกครับ
3: ตั้งใจแบก
4: คือมันเราเสียเปรียบเขาแล้วครับแต่เราอยากทำการแสดงครับก็เลย
3: ไฟ10ล้านเนี่ยกับไฟที่ชนที่หลักแสนวันนั้นครับ
4: ครับ
3: เล็กใหญ่เนี่ยพอๆกันไหม
4: วันนั้นพี่
3: ย่อมลงมาหน่อยหรือยังไง
4: บอกว่าไฟนู้นอ่ะตี27
3: ฮะ
4: แต่เที่ยวเนี่ยผมว่ามันตีประมาณ26ผมคิดว่าไฟนู้นมันใหญ่กว่า
3: เพราะใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้ว
4: ใช่ครับ
3: ใ
4: หญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้ว
3: เป็นไก่ที่ชอบไก่สไตล์ไหนครับคู่ต่อสู
4: ้มันตีได้หมดครับจุด
3: ขอให้เป็นพม่า
4: ครับมันเดินได้ถอยได้บนได้ล่างได้ค้างได้หงอนดีครบเครื่องครับปากไวแข้งดีครับ
3: มันก็ถือว่าเป็นไก่ที่พัฒนาง่าย
4: ใช่ครับ
3: เล่าวันที่เราทำการกระชับมิตรกับเจคอบดีกว่า
4: ครับ
3: เริ่มต้นคือเรายอมแบกเขาแหละตอนแรก
4: ก็คิดว่าเสียเปรียบไม่เท่าตัวนู้นเอาจากใจจริงนะเพราะว่าผมเช็คมาว่าตัวนู้นอ่ะเราตี27
3: ครับ
4: ผมก็คิดว่าสูงต่ำเราก็เสียนิดหน่อยแล้วก็น้ำหนักตัวนู้นใหญ่กว่าอีกแล้วยังทำได้น่าจะเบรกแค่นี้น่าจะผ่านได้ครับ
3: อีกอย่างนึงคือ10ล้านนี่คือเงินก้อนนะเนาะพูดถึงว่าลองเงินก้อนก่อนเลยว่างั้นปล่อยเข้าไปเป็นไงพี
4: ่ปล่อยเข้าไปก็เราก็เป็นตัวทำก่อนครับ
3: เป็นตัวทำก่อน
4: ครับ
3: แต่ก่อนหน้านั้นคือเขาว่าทางพี่ป๊อปบางสะพานเขาเล็งไว้แล้วหรือยังไงตัวนี้แอบชอบเขาอยู่หรือยังไงครับ
4: มันผมไปเปรียบแบบนั้นมันไม่ได้แอบชอบหรอครับมันแบบว่าเราได้คู่กันแล้วแล้วเราแบบว่าไปเช็คพักพวกเช็คอะไรเนี่ยครับแล้วแบบชอบแล้วชอบว่าถามทางชนประมาณไหนเช็คข้อมูลได้เนี่ยครับเราก็เลยบุก
3: ยิ่งเช็คยิ่งรัก
4: ยิ่งเช็คยิ่งชอบยิ่งรักรักเลยครับ
3: อ่านว่าเขาเป็นไก่ยืนยืน
4: ใช่ครับ
3: ก็ตามนั้นปล่อยหางเข้าไปช่วงแรกๆราคาเลยพี
4: ่ก็ชั้น2 53ได้เล่นกัน
3: ครับ
4: เล็กแล้วก็ไหลยาวแล้วก็มีตื้นมานิดนึงแล้วก็ตีตาบอดแล้วก็ชั้นแรก15
3: เป็นไปอย่างที่คาดไหมพี่ป๊อปอย่างที่เราเล็งไว้หรอ
6: ก็เราก็ชอบตำแหน่งแล้วเราเป็นตัวปากไวเปิดเกมน่าจะเข้าทางเรา
3: พูดง่ายๆว่าทันเล็งตัวไหนนี่ไม่ค่อยพลาดเพราะงั้น
6: ก็ประมาณนั้นครับ
3: เขาว่าแข็งจริงไหมพี่ป๊อปบางสะพานการพนันอะพี่โอ
4: ก็ไม่รู้ว่าไวยากาเรียกน้องครับ
3: เอาไวยากาเรียกน้อง
4: ครับผม
3: ข้ออย่างนี้นี่คือเป็นไม้เลยเหรอพี่
4: ครับแข็งโต๊ะครับ
3: ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าทำงานกันเป็นทีมพี่โอเป็นคนคัดไก่พี่ป๊อปก็เป็นคนเลือกคู่ครับแล้ววันนั้นตอนที่ชนะส่วนตัวเลยบัญชีส่วนตัวเลยพี่วันนั้นเท่าไหร่
4: ก็นิดหน่อยครับนิดหน่อย
3: สรรพกรมสรรพกรก็ไม่มาดูหรอกมั้งเรื่องของรายการเราอ่ะแต่ก็พอมีพอกิน
4: ครับผม
3: น้องๆอิ่มท้องไปหลายเดือน
4: ครับผม
3: แล้วทำไมถึงไม่ชนต่อล่ะพี
4: ่ก็หาระหว่างที่ชนเสร็จก็หาคู่อยู่ครับหาคู่มันหนึ่งแหละ มันมีแต่ตัวใหญ่ๆส่งมา
3: ครับ
4: แล้วก็มันไม่มีรอยตรงกันครับแล้วทีนี้ปีกก็เริ่มแบบเคลื่อนเริ่มขยับครับก็เลยพักเป็นพอพันก่อน
3: พูดยังไงว่าพิกัดนี้ที่ส่งไปไม่มีใครฮึดเลย
4: ครับก็แจ้งหลายที่หลายโปรโมเตอร์ครับแต่ก็ไม่มีตัวที่ส่งมาแบบเราชอบแบบพิกัดเดียวกันแบบนี้ครับเพราะว่าตัวส่งมาเช็คไปมันก็โตกว่าเราเยอะแบบนี้ครับ
3: เพราะเขาเห็นว่าพี่ชอบแบกหรือเปล่าพี่เขาก็เลยแบบว่าจะเอาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: น่าจะแบบนั้นครับ
3: ก็เลยเคลื่อนก็เลยหลุด
4: ครับ
3: อาจจะด้วยที่แฟนคลับเขาเรียกร้องมาด้วยหรือเปล่าพี่เรื่องของการฝากผสม
4: สอบถามเข้ามาเยอะมากครับตั้งแต่หลังชนะสิทธิ์ครับสอบถามมาแบบเยอะมากๆครับทั้งผมทั้งทีมงานทั้งหลายคนครับก็สอบถามเข้ามาครับ
3: ฮะพี่ป๊อปแล้วอันนี้คือจะเปิดตัวเป็นกฤษดา
6: ครับ
3: ใช่ครับแล้วค่าฝากผสมเราคิดยังไงพี
6: ่ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่คอกละ 15,000
3: คอกละ 15,000
6: ครับผม
3: แล้วประกันกี่ตัวครับ
6: รับประกัน5ตัวครับรับไม่ถึงก็หักออกตัวละ 3,000 บาทคร
3: ับ หักออกตัวละ 3,000 แล้วสายพันธุ์ของตัวเมียล่ะครับพี
6: ่สายพันธุ์ของตัวเมียก็จะเป็นพวกสายปลาเงิน
3: ครับ
6: นี่แล้วก็เป็นสายของกำนันแจ้ทองเงิน
3: ครับ
6: ครับผมก็จะเป็นแนวทางเดียวกันก็ประมาณนี้ครับ
3: พี่ป๊อปอยู่ประจวบไก่ตัวนี้จะทำประจวบหรือทำที่นี่ครับ
6: ทำที่ประจวบครับเพราะว่าจะเอาไปทำพม่าอยู่ที่นู่นครับ
3: ประจวบพี่ต้องมีของอันนี้นะแดงมหาเฮงพี่มียังอ่างเปา
6: ก็มีครับมีอยู่
3: เขามีใช่ไหมฮะมีถ้าเป็นสายทางแดงมหาเฮงนี่เปิดคู่ประมาณเท่าไหร่พี่ลูกไก
6: ่อยู่ที่คู่ละ 8,000 10,000 ไม่เกิน 12,000 ประมาณ
3: ครับแล้วแต่เกรดอีกทีนึง
6: แล้วแต่เกรดแม่พันธุ์ครับ
3: ทําที่บางสะพานเปิดตั้งแต่พูดง่ายๆคือ 8,000 บาทขึ้นไป
6: ใช่คร
3: ับ รับไก่ตอนอายุประมาณ3เดือน
6: ก็ประมาณ2เดือนก็จะกลับมาขึ้นครับ
3: ต้องมีมัดจําก่อนมั้ยพี
6: ่มีครับ
3: มีมัดจําก่อนแล้วสําหรับจุดเด่นของแจ้ตีนผีทําไมเขาถึงต้องใช้สายพันธุ์แจ้ตีนผีไปพัฒนาต้องบอกกับมือใหม่ไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนจะมีจินตนาการของแต่ละคนอยู่แล้วเอาสายแจ้ตีนผีไปพัฒนาแล้วมันจะเป็นยังไงพี่จุดเด่น
6: จุดเด่นของเขาคือเป็นไก่ที่ปากไวอีกทีได้ทุกสไตล์ครับ
3: ครับ
6: แล้วก็แข้งลึกแล้วตีไก่อยู่ไวครับ
3: ก็เรื่องของเบอร์แข้งเรื่องของความแม่นความเร็ว
6: ใช่ครับเป็นไก่ที่แนวทางที่พัฒนาง่ายครับเป็นไก่แบบปากไวตีกันคอได้ตั้งยิ่งไวเลยคร
3: ับ อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นไก่ที่ไม่ได้จิ้มคางอย่างเดียว
6: ใช่คร
3: ับ แพ้อย่างนี้มันก็ตีเป็น
6: ใช่เป็นไก่ที่เก่งคางแล้วมีลูกบนประกอบ
3: ครับ
6: ที่สวยงามมากๆครับ
3: ตีได้ทุกที่ตีได้ทุกท่าต้องบอกอย่างนี้อืมแล้วถ้าส่วนใหญ่ที่เลือกพ่อพันธุ์นะพี่เราจะเลือกที่มันประจำการที่กฤษดาฟาร์มเนี่ยเราจะเลือกที่มีจุดเด่นพวกไฟชนแพงหรือว่าเลือกไก่ที่เอามาพัฒนาทิศทางหรือฝีมือหรือยังไงพี
6: ่ก็ผมก็ถ้าตัวไหนเซโอบอกว่าชอบมากอย่างนี้ก็
3: ครับ
6: ก็จะเป็นก็ชนแพงเลยชนแพงแล้วก็เกิดแบบโอเคตัวนี้ผมเซโอผมขอนะอะไรก็ประมาณนี
3: ้จริงๆแล้วคนยังสับสนอยู่นะว่าคนไหนป๊อปคนไหนโอก็เพราะยังมีเรียกผิดเรียกถูกกันอยู่เลยนะพี่
4: ครับ
3: อันนี้คือพี่โอจะทำก๋อยอย่างเดียว
4: ครับผม
3: ครับของพี่ป๊อปทำพม่า
6: ครับใช่ครับ
3: ตอนนี้พ่อพันหลักก็คือแจ้ตีนผีตัวเดียว
6: ใช่ครับ
3: ถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับ
6: 090-438-5833
3: 5833
6: 091-599-4658 ครับ
3: แล้วช่วงมันต้องมีช่วงเปิดตัวมันต้องมีช่วงโปรโมชั่นพี
6: ่ครับ
3: 8,000 เนี่ยเป็นราคามาตรฐาน
6: ใช่ครับ
3: สำหรับคนที่ดูรายการอยู่ครับสำหรับคนที่ดูรายการอยู่มีราคาพิเศษไหมพี่ราคามิตรภาพตั๋วเด็กอย่างนี้ครับมีไหมพี
6: ่ก็
3: 10คู่แรกไม่ได้นัดกันด้วยนึกไม่ออกด้วยจริง
6: ใช
4: ่10คู่แรกก็เปิดให้ครับ 5,000 บาทครับผมเต็ม
3: หูอันนี้ปรึกษากันมาก่อนหรือเปล่าพี่เอาดีๆนะพี่ไม่แก้ดีหลังไม่อยากตัดเทปนะพี
4: ่ไม่เป็นไรครับเฉพาะรายการนี้ครับผม
3: อ่ะ10คู่แรก 5,000 โกนเต็ม
4: ครับผม
3: ก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์เดี๋ยวพี่ป๊อปจะขึ้นเป็นเราจะขึ้นทั้ง ID Line P พี่ป๊อบมีไลน์ Open Chat ไลน์กลุ่มมั้ย
6: มีคร
3: ับ เดี๋ยวส่งมาให้จะขึ้นเป็น ID ไลน์กลุ่มครับแล้วก็เบอร์โทรก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะครับก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาที่พี่ป๊อบคนเดียวครับ
4: ผม
3: ส่วนของพี่โอก็เป็นปะก๋อย
4: ปะก๋อยครับผม
3: อัปเดตนิดนึงครับพี่ช่วงนี้ปะก๋อยของเรา
4: ครับผมก
3: ็ล่าสุด
4: ครับผม
3: ล่อเขา 2.5 เลย
4: ชอบครับชอบ
3: ฮะ
4: ก็นำเข้าเจ้าแวมไพร์ครับ 2.5 ล้านเพราะว่าเป็นสายเลือดเจ้าจิมมี่ไวท์ด้วยครับก็เลย
3: ต้องไปเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องอะไรกับจิมมี่ไวท์พ่อพันของพี่ครับ
4: ก็ตัวเมียครับเป็นเชลล์นำมาฝากผสมกับเจ้าจิมมี่ไวท์ครับแม่พันธุ์ตัวแม่ของเจ้าแวมไพร์ครับ
3: ฮะ
4: เชลล์ก็ไปใส่เจ้าบิ๊กอุยออกมาเป็นเจ้าแวมไพร์
3: เป็นลูกเกิดของเขาที่นู่น
4: ครับใช่ครับ
3: ตั้งใจไหมพี่ป๊อปพี่โอตั้งใจไหมวันนั้นที่แบบว่าลงเฟซว่าจะไปที่สนามไก่ทองหรือว่าตั้งใจว่าจะลงเฟซหลอกเมียเฉยเพื่อไปนอนที่ขอนแก่นหรือยังไง
4: ตั้งใจไปเล่นครับเพราะว่าแบ่งเดิมพันด้วยแล้วก็ตั้งใจไปเล่นด้วยครับ
3: แล้วตั้งใจจะเอามาเป็นพ่อพันธุ์ไหม
4: พ่อพัน
3: เห็นคลิปก่อนไหมก่อนที่มันจะชนเห็นคลิปก่อนไหม
4: ก่อนที่มันจะชนอ่ะผมทับถามซื้อเลยครับตัวนี้ครับ
3: ครับ
4: ทับถามซื้อแต่ยังไม่ได้กันครับก็เลยมาตีไฟนี้ก่อนครับ
3: ให้เห็นก่อนเขาสัญญาไหมว่าจะเปิดให้เราคนแรก
4: ไม่ได้สัญญาอะไรกันครับก็ผมชอบตั้งแต่ก่อนตีแล้วผมถามซื้อไปก็ตอนแรกตกลงกันแล้วว่าโอเคแต่ตอนนี้เขาเล่น
3: โอเคแต่ไม่บอกราคา
4: ไม่ตกลงตอนแรกตกลงกันแล้ว200,000 บาท
3: อ๋อฮะ
4: แต่ทีนี้พี่ล้อแบบว่าทีมงานเขาอยากเก็บไว้สร้างสีสันก่อนอีกสักเที่ยวเราค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ตัวนี้ชนมาสถิติกี่ไฟพี่โ
4: อ5ไฟครับ
3: 5ไฟไฟนี้ไฟที่5
4: ไฟที่5ครับก็ไฟแรกครับชนะพม่าไม่จมอัน
3: ครับ
4: ไฟ2ชนะพม่าไม่จมอัน
3: ฮะ
4: ไฟ3ชนะเชิงไม่จมอันไฟ4ชนะเชิงอันกับหน่อยครับแล้วก็มาไฟที่5ชนะพม่าอันกับหน่อย
3: ตีได้ทั้งมาทั้งเชิง
4: ทั้งมาทั้งเชิงครับ
3: มีความรู้สึกไหมว่าไปรอบนี้จะเสีย2.5 ล้านที่แบบว่า
4: ตอนแรกก
3: ็ปรึกษากันไหม
4: ไม่ได้ปรึกษาใครเลยครับก็ตอนแรกไม่ได้คิดเลยนะว่าจะเอากลับบ้านอะไรนะครับแต่ไปถึงปุ๊บด้วยบรรยากาศด้วยเราเห็นฝีเท้าด้วย
3: มันรู้แล้วมันเข้าตาเลยพี่เรื่องมันยังไง
4: ครับเราชื่นชอบการพัฒนาด้วยครับเอามาต่อสายเติมสายและที่สำคัญก็เป็นติดสายเลือดจิมมี่ไว้ด้วยครับ
3: ตอนที่เราคิดก่อนไหมว่าหมดยกแรกเนี่ยเราจะเอาหรือว่ามาคิดตอนที่ชนะแล้วครับ
4: คิดครับหมดยกแรกก็เดินไปดูทั้งเจ้าแวมไพร์แล้วก็เดินไปดูตัวของเสี่ยหมิงด้วยครับว่าบาดแผลเป็นยังไงอะไรแบบไหนครับตีเข้าไหมตีดำไหมตีออกอาการขนาดไหนครับ
3: ย้ำอีกไหมย้ำอีกไหมหมดยกแรกย้ำเข้าไปอีกไหมพี
4: ่ย้ำครับผมขอไปขอ2-1เสียล่อมาเพิ่มอีกครับ
3: อ๋อเอาเข้ามาอีกเอาเข้ามาเรื่อยๆ
4: ครับผม
3: ไม่มีใครเลยเหรอพี่หรือยังไง
4: ชนะก่อนครับเลยออกตัวไม่ทัน
3: โอ้เสียดายยังครับ
4: ครับ
3: ออกตัวไม่ทันแล้วตอนที่ตัดสินใจจะเอาอ่ะหันไม่ปรึกษากันไหมหรือว่าเอาโอเอาป๊อปเอาป๊อปเอาป๊อปหรือยังไง
6: ไม่ทีนทิ้งผมไปแล้วครับผมเก็บบัญชีอยู
3: ่อ๋อ
4: ก็คือผมชนะเสร็จปุ๊บผมก็ลง
3: พุ่งเข้าไปหาเขาเลย
4: ยังเสียล้อเดินออกมาปุ๊บก็คุยกับเสียล้อเลยว่าเสียล้อเปิดเท่าไรผมขอจับไก่หน่อย
3: ฮะ
4: ก็คุยกัน30 วิตกลงซื้อขายกันเลยครับ
3: เขาเปิดมาเท่าไหร่ตอนแรกพี่
4: เปิดมา3 ล้านครับ
3: นี่เปิดมา3 ล้าน
4: ครับ
3: ความจริงสนิทสนมกันก่อนหน้านี้ไหมพี
4: ่ก็มีคุยทักแบ่งเดิมพันอะไรเนี่ยครับแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันมากมาย
3: ที่เปิดมา3 ล้านเขาหันมองหน้าพี่โอก่อนไหมหรือว่าเขาไม่ยังไม่มองหน้าว่าใครถามว่า
4: ก็มองหน้ากันแล้วครับ
3: อ๋อมองหน้ากันแล้วเปิด3 ล้าน
4: ครับผม
3: หย่อนให้หน่อยหย่อนให
4: ้ต่อเขาเหลือ2.5 ล้านครับเพราะว่าผมอยากได้เพราะว่าพี่ล้อก็เข้าใจว่าผมอยากได้ตั้งแต่เที่ยวที่เลี้ยวแล้วแหละเขาก็บอกไม่ยากครับ
3: เขาเป็นสายพันธุ์ของเราด้วยก็เลยปิดจบที่ราคา2.5 ล้าน
4: ครับผม
3: โอ้พี่แต่ติดตานะคุณหนึ่งนะ
4: ใช่ครับ
3: รัวหลังเนี่ยโอ้โห
6: ใครอยู่ในบรรยากาศสนามเนี่ย
3: คือแข่งลึกเลยพี
6: ่แล้วไม่ใช่ว่า
3: คุณสู้ข้าตัวล้าน5
6: ใช่ครับ
3: เก่งนะยืนจ้องๆขยับแต่มันน่าดีนะตัวนี้มันน่าดีด้วย
4: ได้เห็นน้ำอึดน้ำทนได้เห็นเบอร์แข้งได้เห็นหลายอย่างครับ
3: ในสนามนี่อยู่ลิงไซส์ได้ยินเสียงแข้งชัดไหม
4: โอ้แบบมันเสียงทุกทีแบบว่าพอสโลว์ไปทีนึงก็ฮู้ฮู้ทั้งสนามแบบนี้เลยนะ
3: ถูกใจเลยเพราะงั้น
4: ถูกใจเลยครับ
7: วันนี้คุณแชร์เยอะไหมคุณแชร์กันแบบว่าเฟซคุณแชร์เยอะมากๆเลยเนี่ย
4: ใช่ครับ
7: ช่วงที่แบบชนะเสร็จปุ๊บคนจะแชร์มาถึงช่วงประมาณค่ำๆแล้วจากนั้นทำไมเขาไม่แชร์ต่อกันเห็นไหม
4: เขาไปแชร์คลิปมวยครับ
7: อ๋อเขาไปแชร์คลิปมวยที่เชิงชนเชิงอะนะเชิงชนเชิงวันนั้นก็แต่ก็สรุปแล้วก็อันนี้ด้วยดีนะ
4: ครับจบกันด้วยด
7: ีเอ้ยถ้าเกิดว่าเชิงชนเชิงคู่สุดท้ายเขาไม่อันนี้กันก่อนเนี่ย
4: ครับ
7: เพราะนั้นคนแชร์ต้องเป็นหมื่นแล้ว
4: ครับผม
7: แล้วไปรับตัววันไหนเนี่ยพี่
4: ก็น่าจะประมาณวันที่10ครับ
7: วันที่10วันที่10ที่ถึงนี้เราต้องไปหาเขาที่นู่นหรือเขาจะมาให้เราที่นี
4: ่ไปหาที่นู่นครับ
7: เสียตังค์ให้ยังจะไปหาที่นู่นอยู่พี
4: ่ครับ
7: อ๋อก็ต้องไปด้วยกันอีกสิงาน
4: น่าจะไปครับเพราะเขาบอกที่นู่นขาว
7: โอ้ถ้างั้นก็ต้องไปแหละเพราะว่าเรามีหน้าที่นำเสนอข่าวสารครับก็ให้กับแฟนๆท่านผู้ชมอยู่วันที่10ใช่ไหมพี่
4: วันที่10
7: ค้างนู่นคืนนะ
4: ครับผม
7: ทางนู้นเขามีแบบว่า2ตัวผัดเหนียวๆไว้พี่เตรียมไว้หมดตัวอันนี้เราพูดถึงไก่ครับพูดถึงแม่พันธุ์ครับขาวๆเหนียวๆถามหน่อยว่าทนเจ็บได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาว่าพี่โอก็ใช่ย่อย
4: 2ตัวผัด3ตัวผัดครับ
7: จริงใช่มั้ยที่เขาว่าพ่อพันธุ์ของที่สิงห์ดงนี่2ตัวผัด3ตัวผัด
4: ใช่ครับ
7: เนาะลงมันก็ทางนี้เนาะแต่ส่วนพี่ป๊อปเขาไม่ค่อยเน้นเรื่องพวกนี้อ่ะหรือว่าไม่ค่อยเพราะไม่แข็งเรื่อง
4: มันคือผมแบบสอบถามบก.ครับมีตัวยาอะไรช่วยเพื่อนผมได้มั
7: ้ยอ๋อที่ถามเผื่อเพื่อนนี่คือถามเผื่อพี่ป๊อปนี่เลยเหรอ
4: ใช่ครับผม
7: บางทีเรื่องของสุขภาพสําคัญครับมันพูดยากเรา2คนมันชนเหมือนก๋อย
4: ครับ
7: เรามีกัดได้แล้วรอยโตๆอย่างเงี้ยแบบบางทีจะลงล่างๆหน่อยหัวจะคูดพรมไปหน่อยเงี้ยแต่ของพี่ป๊อปก็ดราม่าเนาะแล้วก็มีสู้บ้างไม่สู้บ้างครับบางทีว่าจิตใจมันไม่เหมือนก๋อยครับ
8: เล
7: ือ
8: กต
7: ั
8: วส
7: ู้เลือกตัวสู้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของเรื่องราวอัปเดตพ่อพันธุ์ครับของตัวแจ้ตีนผีครับแชมป์10ล้าน2แสนครับย้ำอีกทีนึงเรื่องของการฝากผสมครับแล้วก็ราคาของต่อคู
8: ่ก็นับเปิดผสมอยู่ตอนนี้ก็โปรโมชั่นอยู่นะจัดอยู่ที่ 15,000 บาท
7: 15,000 บาท
8: ครับผมรับประกันลูก5ตัวครับ
7: ครับรับประกันลูก5ตัว
8: ก็ตัดออกตัวละ 3,000 บาท
7: ส่วนตัวเมียที่ฝากผสมมีสายไหนบ้างนะครับ
8: จะมีสายเป็นสายลอนนี่ทันใจแล้วก็เป็นสายถุงเงินของมันแ
7: ก้
8: แล้วก็พวกสายพวกแดงมหาอินของ
7: เสียโจของเปากำลังร้อนแรงเลย
8: ครับผมใช่ครับ
7: เริ่มต้นคู่ละ 8,000 แต่มีโปรโมชั่นสำหรับรายการนี้คู่ละ 5,000 โอนเต็ม
8: โอนเต็มครับ
7: ติดต่อที่เบอร์อีกทีพี
8: ่09043858330915994658
7: ครับใครที่พัฒนาครับพม่าที่ชนได้ทุกเชิงถ้าเป็นมาตีมาครับเดินได้ถอยได้ครับปากไวแข้งดีที่สำคัญใช้ดีจัดครับก็ติดต่อที่พี่ป๊อปครับแจ้ตีนผีครับไม่พลาดแน่นอนครับส่วนถ้าใครสนใจเรื่องของโซโล่แข้งโหดๆเหมือนท่านขุนเคี้ยนเอียนในละครหลังข่าวครับเจ้าแวมไพร์เปิดยังไงพี
4: ่แวมไพร์ก็เปิดฝากผสม 20,000 บาทครับ
7: 20,000 บาท
4: ถ้าโอนเต็ม 15,000 บาทครับโปรโมชั่น
7: โปรโมชั่นโอนเต็ม 15,000 บาท
4: ครับผม
7: แล้วเราจะเอามาเข้ากับสายไหนบ้างพี
4: ่ก็มีเป็นลูกสาโลครับ
7: ครับ
4: ลูกมณีแดงครับแล้วก็ลูกพวกลูกจิมมี่ไวท์ครับ
7: ครับก็พรุ่งนี้คู่เท่าไหร่เปิดกัน
4: คู่ละ 10,000 บาทครับ
7: 10,000 บาทรับไก่ตอนอายุประมาณ2เดือนครึ่ง3เดือน
4: ครับประมาณ
7: พี่อยากรู้ตัวนี้สาหล่อ
4: ครับ
7: สถานะเขายังไง
4: สาหล่อเพิ่งปลดเป็นพ่อพันธุ์ครับตอนแรกผมเอากลับมาเลี้ยงใหม่อีกครั้งนึงคร
7: ับ
4: ก็เลี้ยงอยู่สักพักนึงเพราะมาฉาหน้าใหม่เริ่มเลี้ยงใหม่นวมใหม่ซ้อมใหม่ก็เพิ่งได้คู
7: ่ฮะ
4: คู่สู้จำได
7: ้ถอนอีกแล้ว
4: ถอนอีกแล้วครับก็เลยด้วยน้ำขนด้วยอะไรเริ่มเก่าก็เลยพักอย่างเป็นทางการเป็นพ่อพันธุ์หลักครับ
7: สาหล่อนี่เป็นไก่ที่ถอนจนท้อนะพี่นะต้องบอกอย่างนี้นะ
4: ครับผมก็ติดชน 10M 3 ครั้งครับถอน 3 ครั้งครับ

0: ากไวสโลเลยครับ
1: เหมือนพ่อไหมพี
0: ่เหมือนคือใกล้ผมเลยครับ
1: ก็ใครสนใจเรื่องของสายพันธุ์เบอร์พี่โออีกทีนึงครับ
0: 0931682222ครับ
1: ครับก็ติดต่อที่พี่โอสิงห์ดงครับกฤษดาหรือสิงห์ดงก็ได้ครับชอบพม่าก็ที่กฤษดาครับชอบปากก๋อยก็สิงห์ดงครับ
0: ครับผม
1: ใครที่มียาดีๆก็โทรหาพี่ป๊อปติดต่อพี่ป๊อปได้ครับก็บางทีเลือกตัวสู้อยู่ก็วันนี้ฝากเรื่องราวดีๆครับคุยกันแบบมิตรภาพคุยกันแบบพี่น้องครับก็ของสิงห์ดงครับของกฤษดาครับกับการเปิดตัวเรื่องของพ่อพันธุ์แจ้ตีนผีแล้วก็แวมไพร
0: ์
1: ครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์ขึ้นตามนี้นะครับก็มีเรื่องราวน่าสนใจที่ไหนแบบไหนยังไงครับรายการบอกกับแจ็คออนทีวีครับเดี๋ยวจะพามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพี่ป๊อปพี่โอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: จะชนรอบไหนเดือดมากแค่ไหนห้ามเลือดทันใจใช้เลยเจสต๊อปหยุดเร็วหยุดสนิทแก้ปวดลดบวมไม่ฟูบไม่ร่วงกลับมายืนหนึ่งในสังเวียนจากเป็นรองก็กลับมาเลิกได้พกไว้ติดตัวมีไว้อุ่นใจเจสต๊อปที่นักเลงไก่ชนไว้ใจต้องบอกอแจ็คเท่านั้น
3: ไก่ชนมาร์เก็ต .com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนมาร์เก็ต.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
5: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธ

0: จะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
1: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจ
6: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: Follow the games
10: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the Game 3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์ก็มีผมมุกสวัสดิ์วันจันทราคุปแล้วก็มิสเตอร์หานสรัญพงษ์น้อยสำลีนะครับสำหรับคืนนี
11: ้ครับผมสวัสดีพี่มุกสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
10: ครับ3วัน4วัน4วันเท่านั้นนะครับรวมวันพฤหัสด้วยก็จะเป็น5วันประมาณ5วันนะครับฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพจะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะก็จะแข่งกันในค่ำคืนวันพฤหัสนะครับเวลา 14:00 ผู้เปิดสนามก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าเป็นเม็กซิโกนะครับเจ้าภาพร่วมจะเปิดสนามพบกับแอฟริกาใต้นะครับ ก็ณตอนนี้สรุปแล้วหรือยังว่าไทยเป็นเจ้าภาพถ่ายทอดสด
11: ก็ยังนะ
10: นะครับหรืออะไรอีกประมาณ5วันนะก็ยัง ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือเปล่านะ
11: คือจริงๆมันก็แบบมันก็เท่าที่เราอันนี้ตามที่ตามข่าวอ่ะก็เข้าใจได้แหละก็คือเขาก็มีทางฝั่งของกลุ่ม JS แหละที่เขาพยายามก็อันนี้พูดตามข่าวนะก็คือเขาก็พยายามติดต่อต่อรองราคากับทาง FIFA แหละแต่ว่าเหมือนทางนู้นเองเขาก็แต่เห็นล่าสุดเหมือนมีข่าวว่า FIFA เขายอมลดราคาลงมาแล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจผมก็ยังไม่ได้ตามเลยเพราะว่าวันนี้เองก็โอ้โหติดภารกิจ YBL ตั้งแต่ช่วงบ่าย
10: ก็อีกเพียงแค่5วันนะครับโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทางก็เรียกว่าอะไรนะ JS หรือว่า Jazz เนี่ยนะครับว่าจะ ตกลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าข่าวล่าสุดอย่างที่หานบอกใช่ไหมว่าต่อรองเจรจาเรื่องราคากันอยู่นะครับส่วนจะได้ดูฟรีหรือว่าต้องมีเสียตังค์บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูคำตอบอีกทีหนึ่งในกรณีถ้าหากว่าเขาสามารถตกลงราคาแล้วก็สามารถซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดในบ้านเราได้นะ
11: ก็ฉุกละหุกแล้วผมว่าน่าจะมีทั้งสองอย่างแหละถ้าให้เดานะ
10: ฉุกละหุกอีกแล้วนะสำหรับบอลโลกในบ้านเรานะ
11: โอ้ยก็ผมว่าคงเป็นแบบนี้ไปตลอดแหละ
10: นะครับ
11: คือด้วยความที่เอางี้ด้วยความที่คอนเทนต์กีฬามันผมพูดตรงๆอ่ะมันเฉพาะกลุ่มอ่ะต่อให้เป็นฟุตบอลก็พูดใช้คำว่าเฉพาะกลุ่มได
10: ้
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากอ่ะพี่มุกที่จะวางแผนแล้วผมแบบพูดแบบ 100% มั่นใจเลยว่าจะวางแผนสมมุติว่าวางแผนในวันนี้เพื่อไปซื้อฟุตบอลโลกอ่ะอีก2ครั้งข้างหน้าก็ได้ผมว่ายิ่งยากเข้าไปใหญ่อ่ะแค่ครั้งหน้าก็ยากมากอ่ะมันด้วยอัตราเงินเฟ้อใช่ป่ะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของระบบสมาชิกเรื่องของอะไรอีกอ่ะคือผมว่าโดยเฉพาะมหกรรมกีฬาที่มันเป็นแค่ทัวร์นาเมนต์น่ะต่อให้มันเป็นระดับโลกแบบเนี้ยแต่มันยิ่งในยุค ปัจจุบันด้วยนะส่วนตัวผมอ่ะผมว่ายิ่งปัจจุบันน่ะคอนเทนต์ฟุตบอลน่ะไม่ได้ใหญ่เท่าเมื่อก่อนแล้วผมว่ามาร์เก็ตแชร์ของฟุตบอลนี่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบถาม10คนน่ะน่าจะ 9.5 คนน่ะหรือว่าถาม10คนอย่างน้อยๆเนี่ยสัก7คนน่ะที่แบบว่าเขารับชมฟุตบอลแต่ว่าโอ้โหปัจจุบันถ้าเป็นแบบไปถามชายไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าถาม10คนเนี่ยบางทีฟุตบอลอาจจะเหลือแค่4นะ
10: ก็เป็นไปได้เป็นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรียกว่าอะไรนะด้วยความที่ช่องทางการอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ค่านิยมของวัยรุ่นไทยหรือว่าวัยรุ่นทั่วโลกก็แล้วแต่มันจะมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างหลายๆกิจกรรมให้ได้ทำมากกว่าที่จะมานั่งดูบอล นะถ้าพูดกันตามตรงนะครับมันมีเรื่องแฟชั่นศิลปินดาราอะไรซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนอะไรเนี่ยที่มันเป็นที่นิยมกันนะเพราะฉะนั้นก็ อย่างที่ฮานบอกอ่ะ10คนอาจจะมีสักประมาณ 3-4 คนเท่านั้นเองที่ดูบอลส่วนนอกนั้นเขาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกันนะมันก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับ
11: คือ
10: ช่วงยุคนี้มันอาจจะกระแสบอลอาจจะลดลงแต่ก็ไม่แน่อนาคตก็อาจจะกลับมาก็ได้
11: คือผมเอาอย่างนี้ผมไม่กลับมาผมเปรียบเทียบง่ายๆนะทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเพลงหนึ่งเพลงที่จะดังพูแตกมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะรู้จักศิลปินหรือไม่รู้จักศิลปินบางครั้งเรารู้จักเพลงก่อนแล้วก็อาจจะแบบรู้จักแค่เพลงเดียวอย่างเงี้ยแต่สมัยเนี้ยเชื่อไหมว่ามีศิลปินแบบเยอะแยะมากเลยที่ยอดวิวแบบเป็นร้อยล้านน่ะแต่เราไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแม้กระทั่งเพลงแล้วก็เขาอ่ะทั้งที่อ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าประเทศไทยก็ไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ว่ายุคนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่ได้สนใจกีฬาฟุตบอลคือไม่ใช่ว่าเขาไปทำกิจกรรมอื่นนะแต่คัตเตอร์กอรี่ในความสนใจกีฬาเขาแยกไปเลยอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยF1 มาอันดับต้นๆ นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเลยว่ารถแข่งเนี่ยโอ้โหเป็นแบบอะไรที่มันจะติดหูมันจะแบบคนสนใจปัจจุบันเนี่ย F1 เนี่ยเผลอๆไปคู่มาแบบพอๆกับไอ้นี่เลยนะฟุตบอลเลยนะของบ้านเรานะทั้งนั้นที่บ้านเราไม่มีสนามแข่ง F1 นะ
10: เห็นมีคนก็เดินทางไปดูแข่งขันที่ต่างประเทศพวกสิงคโปร์มาเลย์อะไรอย่างนี้กันด้วยนะ
11: ผมถึงบอกไงว่าคื มันไม่ใช่แค่กีฬาอื่นน่ะแต่กลายเอ้ยมันไม่ใช่แค่ว่าเขาไปทำกิจกรรมอื่นแต่มันกลายเป็นเอาแค่หมวดกีฬาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนยังดูฟุตบอลน้อยลงเลยแล้วฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่คำตอบของแบบคนยุคนี้แบบ100%แล้วอ่ะมันก็มีอย่างอื่นมาแชร์อีกเพราะว่าเด็กคือต้องมันคือเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบเหมือนมันเป็นช่วงส่งต่อช่วงอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางคนเองที่เขาเคยโตมากับกีฬาชนิดหนึ่งพอเขาโตพอเขาเติบโตมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ติดตาคือเขาก็ไปติดตามกีฬาที่เขาแบบโตมาพร้อมกับเขาอ่ะมันเลยทําให้ฟุตบอลเองบางทีอ่ะมันกลายเป็นแค่เฉพาะกลุ่มอ่ะผมว่าทุกวันนี้ฟุตบอลน่ะเล็กลงเรื่อยๆนะรวมไปถึงแบบฟุตบอลเนี่ยผมขอแยกออกจากฟุตซอลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนอ่ะเพราะอย่างที่ผมทำมา3 ปี 4 ปีแล้วเนี่ยกับโดยเฉพาะฟุตซอลเยาวชนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าคนที่ดูฟุตซอลเองบางครั้งเขาไม่ได้ดูฟุตบอลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดมันก็ตกใจเหมือนกันว่าอ้อเหรอแล้วคนที่ดูฟุตบอลก็ไม่ได้สนใจอยากจะดูฟุตซอลนะมันแบบมันค่อนข้างที่จะแบบคือผมมามองว่าเนี่ยยิ่งผ่านกาลเวลาไปผมจึงค่อนข้างเชื่อมั่นมากมันยากอ่ะมันยากที่คือบางคนจะบอกว่าอุ้ยมีเงินซื้อมีคนซื้อลิขสิทธิ์มันก็จบมันใช่ครับแต่ว่าคนดูอ่ะมันไม่ตัวเลขอ่ะทีเนี้ยที่ทุกวันนี้มันยากขึ้นอ่ะมันยากเพราะส่วนหนึ่งอ่ะก็เพราะว่าตัวเลขตรงนี้แหละคือคุณจากเช่นคุณเคยตีกรอบว่าอ่ะสมมุติว่าคุณซื้อมาแค่100 ล้านคุณขายแค่เท่าไหร่อ่ะ100 บาทก็ได้100 ล้านคนมันก็ได้100 ล้านบาทแล้วถูกป่ะประมาณนั้นเนี่ย
7: คนละ
11: ล้านคนดิใช่ป่ะ
7: อ๋อ100กับล้านคนก็100 ล้านไง
11: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนตัวเลขแค่ล้านเดียวเนี่ยมันได้แล้วไง100 ล้านคนแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยเดียวกับล้านคนเนี่ยผมมันยังไม่ถึงเลยมันโดนตอนไปเยอะอ่ะคือแบบมันก็มีหลายกลุ่มที่เขาแบบเขาชอบบาสเกตบอลเขาชอบแบบวอลเลย์บอลเขาชอบ F1 อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่สนใจกีฬาแบบกีฬาอื่นเนี่ยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยยังเรายังพอเห็นนะว่าในยุคเราอ่ะสมมุติว่าไม่มีฟุตบอลหรือว่าฟุตบอลปิดฤดูกาลก็ขยับไปดูกีฬาอย่างอื่นบ้างไงใช่ไหมแต่คนสมัยเนี้ยกลายเป็นว่าเขาตามมันไหนเขาตามมันนั้นไปเลยเขาไม่มาสนเขาไม่มาเผื่อใจแบบว่าแฟนวอลเลย์บอลจะมาแบบขยับไปดูฟุตบอลไหมเขาไม่ทําเขาก็ตามฟุตบอลของไอ้เขาก็ตามวอลเลย์บอลของเขาไปเดี๋ยวนี้แบบว่าผมว่าแบบมาร์เก็ตแชร์มันเยอะอ่ะมันเยอะมากแล้วก็ มันก็เลยทําให้ผู้ประกอบการเองก็น่าเห็นใจเขาแหละคือเรื่องเศรษฐกิจก็เรื่องนึงนะแต่ว่าเรื่องไอ้ส่วนตรงนี้แหละส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้แหละมันทําให้เขาแบบเขาหาไม่ได้อ่ะ
7: ไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็มีอีกเรื่องนึงที่ไปอ่านเจอมา
11: ครับ
7: แล้วก็พอมานั่งย้อนคิดจากที่อ่านแล้วเนี่ยมันก็มันก็คือเรื่องจริงอยู่เหมือนกันนะ
11: ครับ
7: คือณเวลานี้เนี่ยมันมีหนังเรื่องแมนดาลอเรียนที่เข้าลงอยู่น
11: ะครับ
7: แต่กลายเป็นว่ามันมีบทสัมภาษณ์ของทางผู้บริหารของบริษัทผลิตเกมนะ Square Enix นะครับเขาก็พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยแบรนด์ของเขาแบรนด์เกมของเขาเนี่ย Final Fantasy กำลังตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับ Star Wars ตอนแรกเราอ่านแล้วก็สถานะอะไรวะพอมาอ่านเนื้อหาที่เขาพูดก็คือว่ากลุ่มที่เป็นแฟน Star Wars เนี่ยมันดันลดน้อยลงกับกลุ่มเด็กยุคใหม่ๆที่มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ถามว่า Mandalorian ประสบความสำเร็จไหมในการฉายโรงเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแหละแต่แค่ว่ามันไม่สามารถจับกลุ่ม target group ใหม่ได้โดยที่เขาวัดจากเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์ของแฟนหนังที่เข้าไปดู Mandalorian เนี่ยมันคืออายุตั้งแต่30กว่าขึ้นไป
10: แต่กลุ่มที่อายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยน้อยมากๆเช่นเดียวกันกับเกม Final Fantasy ของบริษัทที่เขาสร้างเนี่ยเขาก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยค่านิยมมันเริ่มน้อยลงเกม Final นะถามว่ายังขายได้ไหมมันขายได้แต่มันขายได้เฉพาะกลุ่มที่เป็นแฟน Final และก็เป็นกลุ่มที่อายุอย่างที่บอกอ่ะ
11: 30กว่าแฟนยุคเก่าอะไร
10: น
11: ั่
10: นนั่นแหละมันก็ทำพอมาเห็นตรงนี้แล้วก็แบบ
11: ใช่มันเจอสถานการณ์เดียวกันนะ
10: เรื่องแบบนี้มันก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่คิดจะทำธุรกิจหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องคิดตรงนี้ไปด้วยเหมือนกันนะ
11: ครับ
10: ม
11: ันเจอสถานการณ์เดียวกันน่ะ
10: แล้วก็อย่างที่หานบอกเรื่องศิลปินเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อเราในเขาจะชอบแชร์สตอรี่ของเขาทุกวันเราก็เห็นว่ามันแชร์ถึงน้องผู้หญิงคนนี้ทุกวันเลยเราก็เอ๊ะทำไมมันแชร์ทุกวันแล้วน้องคนนี้เขาเป็นใครวะพอเห็นหน้าก็เออมันหน้าของคุณอ๋อเป็นดาราที่เละที่แสดงหนังใน Netflix ต
11: ่
10: อมาก็อ๋อพอเห็นทุกวันเข้าก็เลยไปลองหาดูว่าน้องเขาคือใครน้องก็คือศิลปินกลุ่ม Pixie
11: อ๋ออ่าฮะโอ้ดังนี่
10: ใช่แต่เราไม่รู้จัก
11: ครับ
10: นึกออกป่ะแต่กลายเป็นว่าเด็กๆสมัยนี้ทุกคนรู้จักศิลปินกลุ่มพิกซี่3น้อง3คนนี้ดัง
11: ได้
10: อะไรเงี้ยเออมันก็เออเนาะเออ
11: มีชื่ออะไรนะอิงโกมาเบลพิมมา
10: พิมมาเนี่ยก็เพื่อนเราเป็นติ่งน้องพิมมาครับนะ
11: เราก็
10: เอ๊ะมันก็อัพสตอรี่ทุกวันเลยว่าน้องเขาไปทำกิจกรรมอะไรงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เอ๊ะมันใครวะก็พอไปดูหน้าเราก็เอ๊ะคุณอ๋อที่เขาแสดงหนังใน Netflix อ๋อเขาเป็นศิลปินกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปชื่อวง Pixie แล้วพอไปดูก็เอ้าดังนี่ว่ะ3คนนี
11: ้
10: ได้ไปเล่นได้ไปโชว์การแสดงที่ต่างประเทศไปกับกลุ่มK-pop ไปอะไรของเขาเยอะแยะมากมายเลยกิจกรรมเนี่ยก็แบบอ๋อเหรออ๋อเออเนาะเหมือนกันกับวันในแมตชิงแชมเปี้ยนลีกก็มีศิลปินเข้าไปดูตอนแรกเราก็นึกว่าเป็น A$AP Rocky แต่ปรากฏพอมาเห็นข่าวตอนหลังก็อ้าวเป็นทราวิสสก็อต
11: ใช
10: ่เออภาพมันมองไกลๆอ่ะหน้ามันทรงมันอ่ะคล้ายกันเราก็ยังเอะใจว่าเอ๊ะทำไม A$AP Rocky มันไม่มากับลีฮันน่าวะแล้วมันมาดั้งดูบอลกับสาวอื่นบ้านไม่แตกเหรอวะแต่พอจบเกมไปเห็นว่าอ๋อเป็นทาวิสกอตหมดแล้วไปไอ้นั่น
11: แ
10: ล้
11: ว
10: ไปบ้านไม่แตก
11: สองคนนี้ถ้าจะดูผิดแต่ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขาก็มีคดีฟ้องร้องกันอยู
10: ่อ้าว
11: เออเพราะว่าย
10: ังไงอ่ะ
11: สไตล์การแต่งตัวเขาเหมือนกันมากอ่ะจนแบบว่ากลายเป็นว่าเขาฟ้องร้องกันว่าแบบอีกฝ่ายก๊อปอีกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมไม่แน่ใจว่าคดีนี้มันไปสิ้นสุดยังไงนะแต่ว่ามันก็กลายเป็นแบบเหมือนอีกฝ่ายก็ฟ้องอีกฝ่ายต่างคนต่างฟ้องแหละว่าแบบก๊อปกันมาแต่ว่าเขา
10: แม้แต่เรื่องแบบนี้ยังเป็นคดีความได้เลยนะ
11: ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ไง
10: อืม
11: แล้วก็แบบเหมือนเขาเหมือนกันมากอ่ะ
10: เราไม่แน่ใจว่าทาวิสกอตเขามีแบรนด์เสื้อผ้าของเขาไหม
11: มีเขามีแบรนด์
10: เขาทางเอซับเอสแอปเขาก็มีแบรนด์มันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแหละ
11: ใช่แต่ผมว่าการแต่งตัวเรฟเฟรนซ์คล้ายๆกันก็คือเป็นการเอาเสื้อวินเทจอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ซะเป็นส่วนใหญ
10: ่
11: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาคงปรับแล้วแหละพอมีแบรนด์ของตัวเองเขาคงใส่แบรนด์ของตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะแบบตัวของทาวิสสก็อตอ่ะเขาก็มีแบรนด์ที่เขาคอลแลบดังๆอ่ะเยอะ
10: ก็ในจอภาพนะมันแทนกล้องไปที่บล็อก VIP แล้วมันไกลๆใช่ไหม
11: ครับ
10: แล้วมันเหมือนกันมากมองไกลๆเหมือนกันมากก็ยังเอะใจเลยทำไมมันไม่มากับลีฮันน่าแล้วลีฮันน่าไปไหนแล้วมันมานั่งกับสาวคนอื่นแล้วบ้านไม่แตกหรอวะอะไรเงี้ยนะ
11: ครับ
10: ตอนหลังก็เอาทาวิสกอตเลย
11: มาละคน
10: เออไกลๆแล้วก็บนอัศจรรย์ก็อะไรนะอาร์เซนเวนเกอร์นั่งคู่อยู่กับทางหลุยฟิโก้ก็ตอนแวบแรกก็ว่าหลุยฟิโก้แหละแต่พอมองนานๆใช่เพราะว่าทำไมหน้ามันบวมๆจังเลยวะพอตอนหลังก็อ่าใช่แล้วหลุยฟิโก้นั่งอยู่บนข้างๆกับไอ้เจ้าอาร์เซนเวนเกอร์
11: ครับ
7: อย่างล่าสุดก็มีข่าวว่ามาร์คบอสนิกลงเล่นแมตช์การกุศลอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมีปัญหาการบาดเจ็บขณะลงเล่นต้องส่งโรงพยาบาลด่วนเห็นสภาพมาร์คบอสนิกแล้วตกใจว่าใช่หรอวะใช่ผู้รักษาประตูอดีตผู้รักษาประตูแมนยูจริงเหรอวะอ้วนปาบแล้วก็ผมด้านหน้าเริ่มจะเป็นหัวล้านแล้วอะแล้วแบบอ้วนปาบแบบสภาพดูแล้วแบบไม่คือถ้าเห็นมาเดินตามท้องถนนว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นมาร์คบอสนิกเห็นแล้วก็ยังตกใจเลยเฮ้ยใช่หรอวะโอ้พอนักฟุตบอลแขวนสตั๊ดไปแล้วก็ไม่มีภาพจำของความเป็นนักฟุตบอลหลายคนเลยเหมือนกันนะ
11: ครับ
7: ก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าหานเคยได้เห็นภาพหรือยังของกอนซาโลฮิโกอิน
11: อ่
7: ะ
11: อ๋ออ่าฮะ
7: หูปล่อยตัวซะแบบใช่วะนี่กอนซาโลฮิโกอินจริงเหรอก็ตกใจเหมือนกันนะพอเห็นรูป
11: นะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนครับพี่มุก
7: ประมาณนี้นะครับสำหรับเบรกนี้นะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อครับFollow the games.
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกลานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นต้องรัดกุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นหลักฐานและพยานต้องรัดกุมพร้อมย้ำคดีเกี่ยวกับเยาวชนต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามและทราบตัวผู้ก่อเหตุในคดีฆาตกรรมและร่วมกันอำพรางศพน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบปลิงทะเลหรือปลิงหนามชมพูเกยตื้นบริเวณชายหาดสวนสนตำบลเพจังหวัดระยองจำนวนมหาศาลสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงและถูกคลื่นซัดถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยาก
7: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบปลิงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูจนสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบสัตว์ทะเลดังกล่าวคือปลิงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือเรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลสีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกรายงานว่าป ลิงทะเลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้พัดเอาปลิงทะเลขึ้นมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนของการจัดการเมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงจะพัดนำปลิงทะเลลงสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติต่อไปถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากจึงขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าได้กำชับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในอนาคตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระทรวงและมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่จะต้องเป็นมันสมองและกระดูกสันหลังให้กับประเทศมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่ประเทศเกิดวิกฤตเพราะการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถอัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศพร้อมส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าทำวิจัยเพียงเพื่อหวังตีพิมพ์ในวารสารโดยตั้งเป้าให้งานวิจัยถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิขความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วยวัฒน์
12: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้าน และเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
13: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
15: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
17: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: follow the game
1: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับ
2: ครับ
1: ก็ค่ำคืนนี้นี่ก็มีฟุตบอลกระชับมิตรนะครับเมื่อจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เบลเยียมถล่มใหญ่ใส่ตูนิเซียไปถึง5ประตูต่อ0
2: ครับ
1: ก็มีประตูจากเลโดทอสซาครับในครึ่งแรกครึ่งหลังมาได้4ประตูจากดิเคเตเรลาเควินเดอบรอยนะครับเป็นลูกที่2ลูกที่3แล้วก็ช่วงท้ายครึ่งหลังครับลูเคบัคโชนะครับกับทางลัสกินมายิงอีก2ประตูเป็นลูกที่4แล้วก็ลูกที่5นะครับทำให้เบลเยียมถล่มตูนิเซียไป5ประตูต่อ0ก็ลูกากูเนี่ยได้ลงเป็นตัวสำรองนะครับในนาทีที่66แต่วันนี้เนี่ยเจ้าตัวทำประตูไม่ได้นะเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติเบลเยียมที่90ประตูกับการลงเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะนักเตะที่ยิงให้กับทีมชาติได้มากที่สุดเนี่ยลูกากูอยู่อันดับ5นะครับเป็นรองคริสเตียโนโรนัลโดเลโนเมสซี่อันดับ2อันดับ3คืออาลีดายีแล้วก็อันดับ4คือศูนย์หน้าชาวอินเดียชื่อว่าอะไรนะขออภัยผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับรู้ว่าลูกากูคืออันดับ5แต่ว่า4อันดับที่พูดขึ้นไปนั่นนะคือเขายิงได้ถึง100ประตูหมดเลยนะลูกากูเนี่ยยิงไป90ประตูปัจจุบันก็33ปีโอกาสที่จะยิงได้ถึง100ประตูกับอีก10ประตูเนี่ยก็มียังมีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าพูดกันตามตรงนะครับอย่างน้อยๆในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยยิงประตูได้สักประมาณ3ลูก4ลูกก็ใกล้ๆเฉียดๆกับ100ประตูแล้วก็ถ้าหลังจบฟุตบอลโลกไปนะในแมตช์ฟีฟ่าเดย์ต่างๆเนี่ยถ้าเบลเยียมยังเรียกลูกากูติดทีมชาติอยู่นะครับก็มีความเป็นไปได้นะที่ลูกากูจะยิงในนามทีมชาติได้ถึง100ประตูนะครับศูนย์หน้าที่พวกเราเรียกกันละพี่ตู้นะยิงไปเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติเบลเยียมแล้วก็อยู่ในอันดับ5ของศูนย์หน้าที่ยิงในนามทีมชาติได้ด้วยนะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับลูกากูแต่ทีนี้ในอนาคตของเขากับนาโปลีเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่ลูกากูด้วยกลายเป็นว่ารวมไปถึงเควินเดอบรอยอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าไปเห็นมีการลงบทสัมภาษณ์ของทางป๋าเดลอเรนติสใช่ไหมเขาก็พูดประมาณว่าลูกากูกับเดอบรอยเหรอก็แล้วแต่ว่าเขาจะตัดสินใจแล้วกันถ้าเขาจะออกไปแล้วยังไงอ่ะในโลกนี้ยังมีนักเตะเก่งๆอีกตั้งเยอะแยะมากมายคือพอเห็นประโยคคำพูดประมาณนี้แล้วมันก็ค่อนข้างชัดเจนกันนะว่าป๋าแกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าในซัมเมอร์นี้จะต้องเสียสองคนนี้ไปนะครับก็ลูกากูฤดูกาลที่ผ่านมาก็แทบไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยนะมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วพอหายบาดเจ็บกลับมาก็ดันมีปัญหากับสโมสรต่ออีก
2: ครับ
1: ลงไปถึงเควินเดอบรอยเจ็บออดอแดดแดดกลับมาก็เหมือนกับว่าผลงานแล้วก็ฝีเท้าเนี่ยดีไม่ได้เท่าเดิมนะครับสำหรับทางเควินเดอบรอยนะในวัย34ลูกากู33ย่าง34นะครับสองคนตำนานของทีมชาติเบลเยียมทั้งคู่เลยนะส่วนในค่ำคืนนี้เนี่ยแมตช์กระชับมิตรในนามทีมชาตินี่ก็น่าเสียดายเหลือเกินที่ไปเตะกันรอบดึกเหลือเกินนะเที่ยงคืน45นะครับโปรตุเกสเนี่ยจะลงเล่นกับชิลีแล้วก็โรมาเนียจะลงเตะกับทางเวลส์นะครับในคู่เที่ยงคืน45ส่วนก็น่าจะเรียกว่าคู่ใหญ่ได้เหมือนกันนะตีหนึ่งครึ่งครับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเนี่ยจะลงเตะกับทางเยอรมนีนะครับในแมตช์อุ่นเครื่องตีสองนี่ก็จะเป็นปานามาพบกับทางบอสเนียนะครับแล้วก็ยังมีสวิตเซอร์แลนด์พบกับออสเตรเลีย ในเวลาตีสองตีสามนี่ก็จะเป็นโบลิเวียพบกับสกอตแลนด์แล้วก็ตีสามอีกคู่หนึ่งนะครับเคปเวิร์ดก็จะเจอกับเบอร์มิวดาอังกฤษจะเจอกับนิวซีแลนด์ในเวลาตีสามแล้วก็กาตาร์นะครับจะพบกับเอลซัลวาดอร์ในเวลาตีสามเช่นกันนะแล้วในเวลาตีสี่ครับจาเมกาเนี่ยจะพบกับแอฟริกาใต้แล้วก็ตีห้าครับบราซิลจะพบกับอียิปต์แล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นทางเวเนซุเอลานะครับพบกับตุรกีนะ7 โมงเช้าครับอาร์เจนตินาจะพบกับฮอนดูรัสกุลาเทาจะเจอกับอารูบานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกทีมพวกนี้เนี่ยที่ไปเตะกันรอบดึกๆจ๋าๆเลยเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกากันแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะลงเล่นลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกอย่างที่บอกว่าเหลือเวลาอีกประมาณ6วันก็จะเริ่มทำการแข่งขันนี้แล้วนะครับก็เลยจะกลายเป็นว่าก็นั่นแหละไปกระชับมิตรกันแถวๆโซนนั้นแหละอย่างอังกฤษเจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเตะกระชับมิตรกันที่สนามเลมอนเจมส์สเตเดียมนะครับในแทมปาฟลอริดาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาโซนทวีปอเมริกาเหนือแล้วนะครับบราซิลกับอียิปต์นี่แข่งกันที่คลีฟแลนด์โอไฮโอนะครับคลีฟแลนด์บาวสเตเดียมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกากันหมดแล้วล่ะนะสำหรับทีมที่จะลงแข่งขันนะครับอย่างโปรตุเกสกับชิลีเนี่ยที่จะแข่งในเวลาเที่ยงคืน45เนี่ยเอ้าโปรตุเกสนี่ยังไม่ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาฮะแข่งกันที่ลิสบอนครับเอสตาดิโอนาซิองนาโดจามอนะครับก็เป็นลังเย่าของลิสบอนนั่นแหละนะลังเย่าของทีมสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับดันกลายเป็นว่ายังไม่ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกานะสำหรับทางโปรตุเกสนะครับก็น่าจะหลังจากจบแมตช์นี้แหละก็ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วเพราะว่าโอ้โหกว่าจะเดินทางไปถึงนะครับข้ามทวีปกันไปเนี่ยขึ้นเครื่องบินก็จากโปรตุเกสไปสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมี 6-8 ชั่วโมงแหละนะแล้วอยู่ที่ว่าเกมแรกของโปรตุเกสเนี่ยเขาจะไปเล่นที่ไหนก่อนแคนาดาอเมริกาหรือว่าจะได้ลงทำการแข่งขันในเม็กซิโกมันก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะแบ่งโซนแบ่งพื้นที่กันไปนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่าโปรตุเกสเกมแรกในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจะเจอกับใครนี่ครับก็จะเจอกับดีอาคองโกนะครับเกมแรกเนี่ยนะเจอกับดีอาคองโกแล้วก็เขาจะต้องไปแข่งขันที่สนามNRG Stadium นะครับที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสนะก็ฮูสตันเท็กซัสนี่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะตอนกลางค่อนล่างของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะครับฮูสตันเนี่ยใช่นะครับอยู่ตอนกลางช่วงล่างๆเลยนะไม่ไกลจากเม็กซิโกนะครับฮูสตันเท็กซัสนะโปรตุเกสก็ต้องไปอยู่ในโซนนั้นนะครับเกมแรกเจอกับดีอาคองโกแล้วก็สำหรับเกมที่2ของโปรตุเกสเนี่ยก็จะเล่นกับทางอุซเบกิสถานแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยหนักหน่อยนะครับต้องเล่นกับโคลอมเบียดูจาก2เกมแรกแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่โปรตุเกสจะได้6แต้มเต็มนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเมื่อเข้ารอบแล้วก็น่าจะทยอยส่งตัวสำรองลงเล่นแล้วแหละเนี่ยก็อาจจะแบ่งแต้มกับโคลอมเบียก็ได้ในเกมสุดท้ายนะครับเพราะว่าการเจอกับดีอาร์คองโกการเจอกับอุซเบกิสถานเนี่ยถ้าโปรตุเกสไม่ได้6แต้มนี่ก็ถือว่าไม่น่าไว้ใจแล้วนะเจอกับทีมที่ต้องยอมรับว่าเป็นรองเยอะนะครับเดียร์คองโกนี่ก็จากทางแอฟริกาอุซเบกิสถานนี่ก็จากทางโซนยุโรปนะครับอุซเบกิสถานนะใช่ไหมใช่สิอุซเบกิสถานนี่เขาจัดอยู่ในหมวดเดี๋ยวผมขอดูให้ชัวร์นะ อุซเบกิสถานนี่ถ้าผมจะไม่ผิดเขาจะอยู่ในโซนยุโรปใช่ไหมอุซเบกิสถานนี่ครับแต่ว่าก็ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกนะสำหรับทางอุซเบกิสอ้าวไม่ใช่ครับอุซเบกิสถานขอไปอุซเบกิสถานนี่อยู่ในโซนพื้นที่เอเชียเรานะก็เป็นตัวแทนจากเอเชียนะครับในการไปเล่นฟุตบอลโลกนะสำหรับทางอุซเบกิสถานนะครับ
0: ครับ
1: ต้องเจอกับโปรตุเกสโอ้โหเกมแรกอุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบีย
0: อ๋ออันนี้ไปที่กลุ่มฟุตบอลโลกเหรอ
1: เปล่าพอดีดูแมตช์กระชับมิตรไงแล้วก็เห็นว่าเอฟโปรตุเกสยังไม่ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกานะใน
0: ครับ
1: คืนนี้ที่เขาจะลงแข่งขันกับทางชิลี
0: ชิ
1: เนี่
0: ล
1: ยเข
0: ี
1: าเตะกันที่ลิสบอนก็หลังจากเจอกับชิลีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีในวันที่11ก็ฟุตบอลโลกเริ่มแล้วล่ะนะโปรตุเกสก็จะลงอุ่นเครื่องกับทางไนจีเรียแต่ว่าก็จะเป็นวันที่11ก็น่าจะไปอุ่นเครื่องกันที่สหรัฐอเมริกาแหละเอ้าไม่ใช่แฮะเอ๋อุ่นเครื่องกันที่ลิเอร่าก็เป็นเมืองในโปรตุเกสนะครับโอ้วันที่11ยังไม่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาอีกเหรอเนี่ย
0: เขาอาจจะไม่ได้เตะแบบรอบไอ้นี่หรือเปล่าหมายถึงว่าเขาไม่ได้เตะใกล้ๆหรือเปล่ายังไกลๆแบบสักอีกสักสัปดาห์หนึ่งป่ะแต่ผมดูโปรตุเกสให้เขาก็เลยเหมือนคือมันก็เลยอาจจะวางแผนว่าแบบเขาไม่ต้องเข
1: เจ
0: า
1: ็
0: เร
1: ด
0: ียกอะ
1: ว
0: ไร
1: ัน
0: อ่ะมัน
1: ประ
0: ม
1: ม
0: ัน
1: าณ
0: เต
1: ห
0: ะ
1: กวัน
0: เออเขาก็เลย
1: ก
0: อ
1: ็
0: าจ
1: เล
0: จ
1: ย
0: ะมองว่า
1: ไม่ได้รีบเดินทางไปนะ
0: ผมไม่แน่ใจว่าโปรตุเกสเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูโปรแกรมก่อนผมไม่มั่นใจไงว่าทางกลุ่มที่เขาอยู่เขาไปเตะที่ประเทศไหนไง
1: อเมริกาฮูสตันเท็กซัส
0: อ๋อสเตทเท็กซัสกับทางใต้เพราะว่าตอนนี้มันปัญหาคือทีมที่ต้องไปแข่งที่นิวยอร์กอ่ะมันจะไปชนกับอ๋อมันก็ใกล้กับสเปอร์เท็กซัสกับสเปอร์เออมันก็จะไปชนกับไอ้ NBA นัดชิงไงที่ตอนนี้เขากำลังหวดกันอยู่
1: อ๋อซานอันโตนิโอสเปอร์กับนิวยอร์กนิกนะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอาจจะแบบดึงชะลอไว้นิดนึงมั้งเพราะว่าเผื่อแบบเกิดนิกมันกวาด40ก็จะได้โอเคขึ้นเพราะว่ามันคงโอลหม่านน่าดูอ่ะ
1: ทีนี้เนี่ยเราก็นึกไปถึงในเรื่องนี้ที่ว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็ต้องหยุดทำการแข่งขันหรือเปล่าใช่ไหมหยุดไปเนี่ยเพราะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเหมือนเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เขายังไม่ได้ปิดฤดูกาลนะขอดูให้ชัวร์หน่อยแต่ถ้าจำไม่ผิดอะรู้สึกว่าจะยังไม่ได้ปิดฤดูกาล
0: เ
1: ส
0: ต
1: ำ
0: ะ
1: หรั
0: ช
1: บเม
0: นกั
1: เจ
0: นไป
1: อร์
0: เล
1: ล
0: ย
1: ีก
0: ใช่
1: ซ
0: ไหม
1: ็อกเกอร์ใช่เพิ่งแข่งมาได้แค่14 นัด15 นัดกันเอง
0: ครัน บ
1: ะครับสำหรับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะแล้วมันก็มาเจอทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกพอดีด้วยก็อู้ไปเตะอ๋อเป็นการหยุดแล้วก็ไปเตะกันอีกทีหนึ่งเดือนกรกฎาคมน่าจะเป็นการเบรกยาวๆเลยแหละให้กับฟุตบอลโลกนะครับสำหรับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะจะไปกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งก็17 กรกฎาซึ่งฟุตบอลโลกในนัดชิงก็น่าจะวันที่เท่าไหร่ล่ะนัดชิงฟุตบอลโลกนี่นัดชิงเดี๋ยวขอดูหน่อยนะนัดชิงนี่เขาไฟนอลทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเขานัดชิงวันที่กลางกรกฎาใช่ไหม
0: ครับผมยังไม่ได้ดูโปรแกรมเลย
1: โอ้วันที่20 กรกฎาวันที่19 กรกฎาเนี่ยครับสำหรับนัดชิงก็แสดงว่าเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็อย่างว่าแหละมันก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนนัดชิงแล้วก็เลยกลับมาทำการแข่งขันกันได้นะครับในวันที่17 สนามมันก็จะเหลือเพียงแค่1ถึง2สนามนะที่ต้องใช้นะก็อ่ะเมเจอร์ลีกก็กลับมาช่วงเวลานั้นพอดีนะครับส่วน NBA นี่ก็โอ้โห104-105ฮะเกมที่เท่าไหร่เนี่ย
0: เกมที่สองครับ
1: โอ้นิกนำ2-0อืมนัดแรก105-95นัดที่สองโอ้บุกมาตบสเปอร์คาบ้าน2 นัดเลยนี่
0: ใช่เฮ้ยบ้านรอบนี้น่าจะเล่นบ้านนิกมั้งไม่แน่ใจเพราะว่ามาเช
1: ร
0: ้าอ่ะ
1: รอบหน้าไปเล่นบ้านนิก2 เกม
0: อืม
1: อืมทำไมปีนี้นิกมาแบบหลุดความคาดหมายได้ขนาดนี้เนี่ย
0: นั่นดิแต่จริงๆเขาก็ผลงานดีมาช่วงหลังนะเจเรนบอนสันแต่ว่าคนที่เป็นปัจจัย X ปีนี้น่าจะเป็นแคทแหละคาร์ลแอนโทนีทาวอื
1: นักเ
0: ม
1: ตะไม่ใช่นักบาสชาวโดมินิกันไงครับคาร์ลแอนโทนีทาวนะ
0: ใช่
1: แล้วเมื่อกี้เจเลนบอนสันเป็นสหรัฐอเมริกาโอ้โหไอ้หนุ่มเอเลี่ยนเอาไม่อยู่
0: ใช่
1: นะ
0: เ
1: ค
0: พ
1: ร
0: ร
1: ั
0: า
1: บ
0: ะว่า
1: ต้องม
0: ค
1: า
0: า
1: ต
0: ว
1: าย
0: ท
1: เย
0: ้
1: ็
0: าน อ
1: ย
0: ่ะ
1: ืน
0: เล
1: ย
0: ่
1: ัน นมากอะ
0: วงนอกได้วงในดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ผมว่าหลายคนเองก็ชอบตั้งคำถามแหละว่าแบบเหมือนเขาเป็นเขาติดออลสตาร์จริงอ่ะแต่ว่าเขาก็เหมือนดูทรงแบบไม่น่าติดอะไรอย่างเงี้ยอืม
1: อืม
0: แบบด้วยความใจไม่สู้ยิงสามแม่นจริงแต่ว่าก็เขาเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูเหมือนเล่นเซนเตอร์ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยอะไรเกมป้องกันก็ไม่ได้เหนียวคือถ้าเทียบกับแบบเซนเตอร์พวกนิโคลาโยกิชหรือว่าแม้แต่กระทั่งที่เจอกับทางวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเองเนี่ยเวนเบมยาม่าเองก็ดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมช่วงหนึ่งต
1: ก
0: อน
1: ็
0: ที่เขาอยู่กับวูฟใช่ไหมก็สุดท้ายก็ต้องโดนเทรดออกมาเพราะว่าแบบวงในวูฟเองเขาก็ยกให้กับรูดี้โกแบร์ไปอ่ะ
1: โอ้อยู่กับวูฟมาตั้งแต่แรกนะ
0: ใช่
1: อยู่มา
0: ก็
1: สิ
0: เน
1: บ
0: ี่ยแ
1: ป
0: หละ
1: ี
0: คื
1: ถ
0: อ
1: ึง
0: หน
1: น
0: ึ่
1: ี
0: ง
1: ้เนี่ย
0: ในค
1: โอ
0: น
1: ้
0: ผู้เล่นที่โด
1: เก้
0: น
1: า
0: ต
1: ป
0: ร
1: ี
0: าหน้าโดยทางด้านของจิมมี่บัตเลอร์อ่ะว่าแบบ

0: รีบาวด์เสียแอสซิสต์แล้วก็ทำสกอร์ไปได้21พอยต์สำหรับคาร์ลแอนโทนีทาวส่วนเวนบันยาม่านี่มันก็29พอยต์9รีบาวด์2แอสซิสต์เหออายุเท่าไหร่นะ21ย่าง22ใช่ไหมอ่า22ปีนะครับเป๊ะๆเลย22ปีใครจะไปคิดเลยว่าไอเด็กคนนี้มันจะมาระเบิดฟอร์มเอาฤดูกาลที่3พาทีมเข้าชิงแชมป์ได้ไม่น่าเชื่อแล้วเรื่องเป็นนักบาสต่างชาติที่ไม่ใช่เมกันด้วยนะที่มาพาเป็นเดอะแบกพาสเปอร์เข้าชิงเนี่ยตบแชมป์เก่าอย่าง OKC ร่วงในรอบก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พาโอ้โหแต่นัดสู่แพ้สองนัด
1: รอดูอ่ะ
0: ก็สำหรับนัดที่3จะแข่งกันในเช้าวันที่9นะครับก็จะเป็นเช้าวันอังคารนะเช้าวันอังคารนี้นะครับเวลา 7:30 แล้วก็เว้นอีก2วันจะไปแข่งกันในเช้าวันพฤหัสจะปิดจ็อบเลยไหมนะอย่างที่หานบอกเปล่า40มีโอกาสเป็นไปได้ไหม
1: มันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ผมว่าไม่หรอกคือแฟนนิกเองตอนนี้เขาก็มีคำคมแหละว่านิกอินซิกอ่ะเขาก็ให้4-2อ่ะ
0: สี่ต่อสองแต่นิกนี่คือในรอบก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเขาจะเข้ามาแบบสบายๆใช่ไหม
1: ก็จริงๆก็เหมือนชนะคีทแลนด์มาก็เหนื่อยอยู่นะแล้วก็ผมจำไม่ได้แล้วก่อนหน้านั้นเจอใครว่า
0: โอ้ชนะคลิปแลนด์มา40เลยเหรอ
1: ใช่
0: แล้วก็ฟิลาเดลเฟียโอ้ฟิลาเดลเฟียก็40เฮ้ย
1: โอ้แต่ว่าซิกเซอร์มันกรอบกรอบเป็นข้าวเกรียบ
0: แอตแลนต้าอ๋อมาหนักหน่อยตอนแอตแลนต้า
1: ใช่
0: นี่
1: เจอกับฮอ
0: ส
1: กก็เหมือนจะเหนื่อยเหมือนกันทีมที่
0: สี
1: ดู
0: ่
1: ไม่
0: ส
1: เหนื่
0: อ
1: อง ย
0: สี่สองนะเจอกับฮอกเนี่ย42 76ers นี่40คลิปแลนด์40แล้วก็ตอนนี้นำสเปอร์อยู่20อู้แต่เท่าที่ถามจางบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจบ40เพราะว่าด้วยความเป็นนัดชิงเนี่ยมันจะต้องมีดราม่ายืดเยื้อเรียกเรตติ้งกันอีกยาวๆนะเดี๋ยวมารอดูนะครับส่วนณเวลานี้ก็ไม่มีอะไรเลยฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรผู้บิ๊กนี่ไม่มีเลยมีแต่พวก U21 U19 อะไรพวกนี้นะครับที่ทำการแข่งขันกันอยู่นะแต่ว่าเมื่อช่วงหัวค่ำก็มีทีมชาติไทย U23 นะครับที่ลงแข่งกับเกาหลีใต้นำเขาก่อน 2-0 ต้านนำก่อน 1-0 โดนตีเสมอ 1-1 แล้วก็มาแซงได้เป็น 2-1 ในครึ่งแรกนะครับเรื่องหลังโดนเกาหลีใต้ยิง2ประตูจบเกมไทยแพ้กับเกาหลีใต้ไป2-3ก็แบบเอ้าวันก่อนก็รุ่นพี่นำ2-0จบเกมเสมอ2-2กับคูเวตใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกมรับของทีมชาติไทยเรานะครับทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กเลยนะยังคงต้องปรับแก้กันอีกนะครับสำหรับผู้เล่นในเกมรับ
1: วันก่อนนะ
0: ฟัง
1: เมสซี่เจมั้งเขาก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องของคนไทยนี่แหละเรื่องฟิสิคอลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคนไทยเมสซี่เจเขาก็ยอมรับว่าแบบคือบอลไทยแบบวิ่งเต็มที่มันได้แค่70 นาทีอ่ะแบบนั่นแหละมันโอ้แต่ว่าทางฝั่งของญี่ปุ่นเขาบอกเขาก็เทียบนะเขาบอกญี่ปุ่นเขาก็วิ่งทีแบบคือคนไทยอ่ะประมาณ7 โลอ่ะไม่ไหวอ่ะเราก็เลยไปยมแบบช่วง7 นาทีที่70อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาวิ่งกันเกินแต่ทีนี้มีคนบอกว่าอ้าวแล้วเราทําไมเราไม่ฝึกวิ่งอ่ะเมสซี่เจเขาก็เลยพูดมาว่าแล้วจะวิ่งไปไหนเนี่ยคือเหมือนแบบคือญี่ปุ่นเขาวิ่งแบบมีจุดหมายไงเขาเพลสแบบมีจุดหมายแต่ว่านั่นแหละมันเขาเมสซี่เจบอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่ามันเห็นปุ๊บแล้วมันจะทำได้เลยมันต้องมีการมาปลูกฝังต้องมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ

0: ต่างๆนานาแต่เข
1: น
0: า
1: ี่
0: ก็ยังพ
1: น
0: ู
1: ี
0: ด
1: ่
0: ว่าแบบ
1: เขายังพูดว่าอะไร
0: ไม่เขายังพูดว่าคือมันต้องใช้เวลา
1: เนี่ยคือสิ่งที่เราก็ว่าจะพูดอยู่เหมือนกันตอนที่นั่งดูไทยยู23เจอกับเกาหลีใต้ยู23อายุใกล้เคียงกันเลยนะตั้งแต่อายุ18-19ยัน20กว่าไม่เกิน23ปีเนี่ยแต่พอไปดูสรีระพอไปดูมวลของร่างกายแล้วเนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่ามาตรฐานของเกาหลีเขาอะหุ่นสรีระความสูงความหนาของตัวเนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยแต่พอมาดูมาตรฐานของเด็กไทยเราอะบางคนผอมบางคนท้วมบ
0: ค
1: าง
0: รับ
1: คนอาจจะดูหุ่นล่ำๆหน่อยแต่ค่าเฉลี่ยส่วนสูงเกาหลีใต้สูงมาตรฐานใกล้กันเลยประมาณ170ขึ้น180แต่ของไทยนี่มีสูงมีต่ำมีสูงมีต่ำเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องการฝึกซ้อมการเรียกความฟิตอย่างเดียวนะมันน่าจะต้องไปดูถึงเรื่องโภชนาการการสร้างโครงสร้างของเด็กด้วยเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถามว่าแต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยไม่ว่าจะญี่ปุ่นจะจีนจะเกาหลีเนี่ยเขาก็ใกล้เคียงกับคนไทยนะ150 160เต็มที่ก็170แต่ท
0: ค
1: ุก
0: รั
1: ว
0: บ
1: ันนี้กลายเป็นว่าเด็กยุคใหม่มัน170ไปปลายถึง180กว่ากันหมดแล้วแต่ของคนไทยเรามันยังไม่ถึงขนาดนั้นอะ
0: คร
1: ไ
0: ั
1: ม่
0: บ
1: ใช่ว่าไม่มีมีแต่ว่าค่าเฉลี่ยมันดันไม่ได้แบบนั้นอะพอไปนั่งนึกๆดูแล้วก็พอไปเห็นพวกสารคดีอะไรเงี้ยเกี่ยวกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเราถึงได้เข้าใจว่าเขาเริ่มปลูกฝังการกินโภชนาการการสร้างโครงสร้างการกินให้ครบ5 หมู่ปริมาณพอเหมาะสมการเสริมแคลเซียมโดยการสนับสนุนให้กินนมการออกกำลังกายอะไรเงี้ยหลายๆอย่างซึ่งก็อย่างที่คล้ายๆกับที่เจพูดแหละว่ามันไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆมันจะต้องเริ่มแล้วก็เป็นได้เป็นโครงการระยะยาวอ่ะถ้ามันไม่ได้แค่ว่าเพื่อมาต่อยอดเป็นนักกีฬาแต่หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับเด็กยุคใหม่ด้วยอ่ะที่มันน่าจะเป็นมาตรฐานที่แบบเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับก็ต้องดูแหละมันต้องควบคู่กันไปเพราะมันไม่ได้จบแค่สมาพันธ์ฟุตบอลหรือว่าสมาพันธ์กีฬาในประเทศมันต้องรวมไปถึงการให้การศึกษาให้ความรู้
0: เยอะ
1: เรื่องพวกเนี้ยมัน
0: โอ
1: โอ้
0: ้
1: โห
0: ย
1: มัน
0: ล่
1: ต
0: า
1: ้อง
0: สุดผมยังเห็น
1: จ
0: ดร
1: ั
0: า
1: บ
0: ม
1: ม
0: ่า
1: ืออ ก
0: ย
1: ั
0: ู่
1: น
0: เ
1: น
0: ละ ยบอล
1: เรื
0: ไ
1: ่
0: ท
1: องอะ
0: ย
1: ไร
0: อ่ะนี่โอ้แต่ดราม่าบอลไทยมันมีมาตลอดแต่ว่าทีนี้มุมผมยังเห็นล่าสุดที่ผมเห็นนะก็คือมันจะมีเหมือนช็อตที่เหมือนเขาแคปมามั้งว่าเป็นเจ้าตองอ่ะกวินธรรมสัจจานันท์น่ะกำลังติวมุ้ยธีรศิลป์คือตองอ่ะเป็นรุ่นน้องแต่มุ้ยอ่ะเป็นรุ่นพี่แต่ตองอ่ะแขวนถุงมือไปแล้วก็คือเลิกเล่นแต่ว่าธีรศิลป์น่ะยังเล่นอยู่แล้วตองก็เหมือนแบบเป็นหนึ่งในทีมงานของแอนโทนีฮัดสันนั่นแหละในการที่แบบมาติวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: ทีมส
0: ค
1: ต
0: ื
1: า
0: อ
1: ฟของเขาหร
0: เป
1: อ
0: ็นทีมสตาร์โค้ชใช่แล้วก็ให้ตองมาติวว่าแบบจะไปเล่นแบบฮัดสันจะเล่นแผนไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้คนก็ดราม่าว่าแบบเป็นประตูไปติวให้กองหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะชนะหรอกนู่นนี่นั่นเนี่ย
1: มันไม่ใช่นะคุณมองอย่างนั้นไม่ได้นะ
0: ใช่คือเนี่ยแห
1: เ
0: ล
1: พ
0: ะ
1: ราะว่าม
0: ัน
1: ถ
0: เล
1: ้าย
0: กลายเป็น
1: เข้า
0: แบบคือผมมองงี้พี่มุกผมมองว่าไอ้เรื่องติวอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าผมอยากจะมองให้มองว่ามันคือหน้าที่เขาอ่ะมันมีศาสตร์อีกหลายอย่างแล้วจริงๆอ่ะทุกวันนี้อย่างหนึ่งอ่ะคือบอลไทยเองที่มันไม่ได้ก้าวไปไหนอ่ะเพราะว่าเซอร์เคิลรอบๆตัวของอุตสาหกรรมกีฬาเนี่ยบางทีเรามัวแต่ไปหมุดหมายเรื่องของการที่แบบว่าไทยจะต้องเป็นเจ้าแห่งอันนู้นเจ้าแห่งอันนี้เจ้าแห่งอันนั้นแต่ว่าสมมุติว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วพอโตมาในช่วงหนึ่งอ่ะมันอ่ะสมมุติว่าเขาอาจจะแบบเจ็บหนัก หรืออะไรสักก็ตามแต่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาหายแบบไม่ใช่ว่าเขากลับมาไม่ได้เขากําลังจะกลับมาได้เพียงแต่ว่าพอมันอาจจะอยู่ในเซอร์เคิลที่แบบคือไทยเรามันเหมือนกับว่าถ้าไม่เป็นนักกีฬาก็เลิกเลยอ่ะไปเป็นคนอาชีพอื่นอ่ะนึกออกปะเดี๋ยวนี้
1: เข้า
0: ค
1: ใจ
0: ือส
1: เข
0: ต
1: ้า
0: าร์
1: ใจ
0: โค้ช
1: ว
0: อ
1: ่
0: ่
1: า
0: ะ
1: คืออย่างที่เราเคยบอกด้วยความที่ภาพจำมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ว่าถ้าไม่เป็นราชการก็ต
0: ใ
1: ้
0: ช
1: องไ
0: ่
1: ปเป็นหมอไม่เป็นทนายถึงจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้มองเลยที่ว่ากีฬามันก็ได้เป็นเชฟเป็นพ่อครัวก็ได้
0: ครับ
1: ร้องรำทำเพลงก็ได้
0: ครับ
1: เออเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังคงติดวนลูปอยู่กับภาพพวกนี้ว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้เป็นหมอเป็นทนายไม่เป็นทหารไม่เป็นตำรวจชีวิตเองลำบากแน่นอนมันก็ดันกลายเป็นมุมในนั้นเนี่ย
0: ใช่มันก็มีส่วนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะพูดตามตรงอ่ะบางทีนักกีฬาเขาไม่ได้เรียนเก่งแล้วบางทีจะจับให้เขาไปต่อยอดทำเป็นอาชีพสายอื่นอ่ะบางทีเขาก็ไม่ทันคิดแล้วบางทีเขาก็ทำอาจจะแบบทำไม่ได้ด้วยนู่นด้วยอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นแบบเหมือนผมจําได้ว่าเคยมีคนพูดเรื่องนี้นะว่าคือเหมือนต่างประเทศอะอย่างน้อยๆอะคุณจะเป็นนักกีฬาคือเขาไม่ได้ดันมาเพื่อที่จะแบบว่าสมมุติว่าอะเรียนสายสามัญมาก่อนนะใช่ไหมม.1 ถึงม.6อะแต่ว่าแน่นอนแหละทุกคนรู้แหละว่าไอ้พวกที่เป็นนักบอลเนี่ยมันไม่ค่อยได้เรียนหรอกถูกปะพอมันจบมาก็ไม่ได้เรียนก็เข้ามหาลัยมหาลัยก็โควต้าน
1: ักกี
0: นั
1: ฬ
0: ก
1: าก
0: ีฬา
1: ช้
0: อ
1: าย ง
0: ู่
1: เผ
0: ด
1: ื
0: ี
1: อก
0: แล้วบางทีก็ไม่ได้เรียนอีกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าบางครั้งอ่ะเรียนไม่จบเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขานิสัยไม่ดีหรืออะไรนะแต่บางครั้งอ่ะพอเรียนไประดับหนึ่งแล้วอ่ะเกิดสมมุติฝีเท้าดีหรืออะไรก็ตามแต่มันไปอยู่สโมสรหรืออะไรที่มันใหญ่ขึ้นมันต้องการความแบบรับผิดชอบแบบ full time อ่ะตลอดแบบเต็มที่มากขึ้นเงี้ยเขาก็เลือกออกจากมหาลัยไงไปเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วทีเนี้ยพ
1: ก
0: อ
1: ็ไ
0: ม
1: ป
0: ัน
1: ท
0: เ
1: ุ
0: จ
1: ่ม
0: ็บ
1: เท
0: หนักหรือพอมันเจ็บหนักหรือมันมีปัญหาอะไรมามันกลายเป็นว่าโอ้โหทีเนี้ยคือจากคนที่เตะบอลมาเกือบจะทั้งชีคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เด็กยันโตอ่ะเตะบอลมาทั้งชีวิตอ่ะมันหาหัวหาทิศหาทางในการที่แบบปรับตัวไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลย
1: มันเริ่มต้นใหม่มันต้องเริ่มต้นใหม่
0: ใช่ใช่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาผมจำได้ว่ามีคนเคยเขียนเรื่องนี้นะว่าแบบคืออยากให้เปลี่ยนค่านิยมของเรื่องนี้ด้วยกับในกีฬาระดับเยาวชนเนี่ยก็คือแบบอยากให้นักกีฬาเองอ่ะมีส่วนร่วมกับการเรียนมากกว่าเดิมคือไม่ใช่แค่ว่าเตะบอลเตะเอาชื่อไปสวมโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้แล้วพอโรงเรียนชนะเลิศมานู่นนี่นั่นสุดท้ายนักกีฬาแบบนอกจากเป็นนักบอลแล้วคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วแบบบางคนไปไม่ถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่ามันก็มีนักกีฬาแบบเนี้ยค่อนข้างจะเยอะในบ้านเราแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็ไม่ได้มองตัวเลือกอื่นคือพอมันไปอยู่ในลีกไม่ได้คือลีกอ่ะมันโอเคแหละมันมีพื้นที่ที่จะรองรับแต่มันไม่ได้พื้นที่พอที่จะรองรับทุกคนไงมันก็เลยแบบไปกองกันเดินสายยิ่งสมัยเนี้ยเดินสายบูมเพราะหนึ่งคือผมก็พูดตามตรงอ่ะมันก็มีเงินของเงินเทาเงินอะไรเข้ามาปนถูกป่ะเพราะเดินสายมันจัดเป็นภาพของความที่มันไม่ได้อยู่ในระดับที่มีการรองรับโดยแบบทางการออฟฟิเชียลหรืออะไรบางครั้งอ่ะเป็นเหมือนอย่างไอ้นี่อ่ะที่มีปัญหาล่าสุดก็คืออะไรนะถ้วยอะไรบ้านหางกระรอกอะไรผมอันนี้ผมเรียกไม่ถูกที่เขาว่าชิงเงินแสนเงินล้านเนี่ยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยแบบเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เงินแสนเงินล้านเนี่ยที่มาที่ไปของเงินแบบมันยังไงวะ
1: เงินรางวัลเหรอ
0: เออใช่อ่ะพี่
1: หน
0: ง
1: ัก
0: ง
1: กันข
0: เอ
1: นาด
0: อ
1: นั้นเลยนะ
0: คือเออแล้วจ้างนักกีฬาแบบว่าระดับดีกรีทีมชาติอาจจะเป็นอดีตทีมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออดีกรีแบบไปเยอะนะแบบคนนึงเตะสมมุติเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างเงี้ยบางคนแบบเตะแมตช์เดียวได้10,000อย่างเงี้ยแบบโหมันดูแบบ ทำไมมันฟุ้งเฟ้อจังวะตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันกลายเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบบุคลากรกีฬามันก็หมุดหมายมันคืออะไรอ่ะนึกออกใช่ป่ะซึ่งมันต่างกับระบบของต่างประเทศที่เราจะเห็นว่าอย่างยูเลียนนาเกลส์มันเองเขาพอเป็นนักเตะไม่ได้เขาหันเต็มตัวเลยไปเรียนโค้ชไปตั้งใจศาสตร์ใช่ไหมหรือว่าโดยเฉพาะโค้ชสมัยใหม่อย่างที่พี่มุกเหมือนเคยผมเคยได้ยินพี่มุกพูดแหละว่าแบบมันจะมีโค้ชแบบรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
1: ก็
0: เออใช
1: า
0: ่
1: ไอ้เจ้าชื่อวิวอะไรนั่นไงที่ใช้ข้อมูลจาก FM เกมฟุตบอลแมเนเจอร์ด้วยแล้วก็
0: ครับ
1: ไปทุ่มเทการเรียนโค้ชไม่เคยเป็นนักเตะเลยแล้วก็ได้ขึ้นเป็นโค้ชนั่นน่ะก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันเริ่มที่เห็นว่ามีมากขึ้นก
0: ใ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ่
1: คนที่มาทางนี้โดยตรงที่ไม่ได้ผ่านการเป็นนักเตะอาชีพ
0: ใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าทีเนี้ยคือจริงๆเนี่ยนักกีฬาพวกเนี้ยควรที่จะแบบมองเห็นก่อนไงเพราะแบบเฮ้ยมันมีอาชีพอะไรบ้างรอบๆตัวเซอร์เคิลอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวนักกีฬาคือไม่ใช่แค่ว่าพอเป็นนักบอลไม่ได้แล้วชีวิตมันจบอะถูกไหมปัจจุบันมันยังมีอาชีพอื่นๆที่รายล้อมอุตสาหกรรมตรงนี้อยู่อ่ะคือแบบให้คุณได้เลือกไปอ่ะแต่ว่านั่นแหละมันก็มีปัญหาอีกอะว่าบางครั้งอ่ะพอจะเรียนโค้ดบางครั้งอ่ะเป็นภาษาอังกฤษไม่เอาดีกว่าพอมันต้องเรียนคือพอขึ้นคําว่าเรียนน่ะพอดีกว่าเออ
1: ก
0: เ
1: ็
0: ราก็
1: ส
0: เห
1: ่
0: ็
1: ว
0: น
1: นห
0: เ
1: น
0: ย
1: ึ่ง
0: อะนะ
1: ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เส้นทางอาชีพโค้ชมันไม่ใช่ว่าคุณมีประสบการณ์การลงเตะแล้วคุณจะไปเป็นโค้ชได้เลย
0: ครับ
1: แต่มันจะต้องมีเรื่องไอ้ที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาปรับไลเซนส์นู่นนี่นั่นอ่ะใช่ไหม
0: คร
1: ท
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่เป็นตัวรองรับด้วยว่าคุณได้ผ่านการอบรมได้ผ่านการสอบแล้วว่าเป็นโค้ชระดับ C ระดับ B ระดับ A หรือระดับโปรอะไรของเขานั่นอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับมันต้องมีตรงนี้มันรองรับด้วยซึ่งมันก็อยู่ที่คนแหละถ้าคุณมีความมุมานะมีความพยายามคุณใฝ่เรียนคุณเผื่อไว้ว่าอ่ะฉันเป็นนักเตะอาชีพฉันอาจจะไม่รุ่งตรงนี้ฉันก็ไปเรียนเผื่อไว้ในขณะที่ยังเป็นนักเตะอาชีพหรือบางคนอย่างที่หานยกตัวอย่างมาว่าดันมีปัญหาการบาดเจ็บระหว่างกลางคันและส่อแววว่าในอนาคตอาจจะต้องแขวนสตั๊ดก็คุณอาจจะไปถ้าคุณยังอยู่ยังอยากอยู่ในวงการเนี้ยคุณก็อาจจะไปเริ่มจากการลงคอร์สอะไรกันไปก่อนก็ได้เพื่อที่จะดูว่าเราจะไปต่อทางนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
0: ครับอ๋อผมนึกชื่อออกแล้วเขาชื่อหนองกระรอกครับอะไรเนี่ยแหละเออผมแต่เนี้ยผมไม่ได้ตามเขานะแต่ว่าก็เห็นว่ามีประเด็นดราม่าที่ว่ามีพวกดาราเองอะไรที่เขาไปเตะแบบตรงเนี้ยเออเพราะว่ามม
1: ี
0: ันเป็
1: ด
0: น
1: า
0: เรื่
1: ร
0: อง
1: าด้วยเหรอ
0: มีดารามีคุณพูดชื่อได้แหละคุณน้ำระพีพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบไลฟ์สดโดนโกงแบบเรื่องค่าตัวเรื่องอะไรกันอยู่คือพอมันเป็นบอลเดินสายอ่ะมันเต็มไปด้วยความที่เอาพูดตรงๆแบบไอ้นี่เลยว่ามันเต็มด้วยความที่คุณจะเจออะไรที่มันไม่มืออาชีพอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็จะเจออะไรที่มันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะแบบหมายถึงว่าผมไม่ได้พูดถึงเส้นทางการเงินแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าแบบไปไบแอสเขาแต่หมายถึงว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปเช่นทีมงานฝ่ายจัดออร์แกไนซ์โดยใครเลยหรือออกป่ะคือบางทีมันยังเป็นเรื่องของการจัดอะไรที่มันแบบว่ามันไม่ได้เป็นแบบทางการมากนักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือบางครั้งอ่ะเขาก็ใช้จะพูดว่าใช้ทีมมืออาชีพก็ไม่เชิงแต่ว่าเขาก็พยายามจะจัดคุณภาพให้ได้ใกล้เคียงกับความเป็นมืออาชีพแหละแต่มันก็ยังมีช่องว่างเพราะว่าด้วยความที่แบบมันเป็นงานระดับอบต.ถูกไหมพี่มุกใครจะมาจ้างแบบทีมคอนเสิร์ตทีมอะไรที่แบบเขาทำระดับแกรมมี่หรืออะไรอย่างเงี้ยไปมันไม่มีหรอกมันไม่มีทางหรอกที่เขาจะไปจ้างแบบนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจ้างในเกรดที่มันต่ำลงมาหน่อยอ่ะแล้วพอมันเป็นอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบว่าโกงกันไปโกงกันมาหักหัวคิวกันแบบโห คือก็เข้าใจได้อะเออพอมันเป็นภาพของความแบบเป็นเดินสายนี่แหละผมถึงบอกว่าคือบางครั้งผมไม่ได้แอนตี้ฟุตบอลเดินสายจะว่าแอนตี้ไหมผมว่าแอนตี้อ่ะผมพูดว่าผมแอนตี้ก็ได้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยคือท้ายที่สุดแล้วอะในการที่คุณจัดแบบคือมันไม่มีทางจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มันเป็นอะไรที่มันรับรอง ได้ขนาดหมายถึงว่ารับรองแบบความเป็นมืออาชีพได้ขนาดนั้นอ่ะแม้ว่าคุณจะพยายามทําตัวให้มันดูมืออาชีพแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนแข่งขันเองอ่ะเขาก็เป็นหนุ่มโรงงานบ้างบางครั้งสุดท้ายอ่ะเขาไม่ได้อยู่กับเรื่องของกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเรื่องของการควบคุมอารมณ์มันคนเราอ่ะมันไปมันไม่ได้ทําอะไรเป็นอาชีพจริงๆจังๆขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นแค่งานอดิเรกบางครั้งเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้มองไกลไปกว่าแบบปัญหาที่เขามองอยู่ที่เขาเจออยู่ตรงหน้าบางทีการตัดสินใจเองมันคนละแบบกันอ่ะถูกไหมพี่มุก
1: คืออ
0: ่ะ
1: มันก็เหมือนเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับ
0: ใช่
1: ที่
0: ใช่
1: ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้
0: ค
1: เพ
0: ร
1: รา
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างเปิดกว้างทางที่หานบอกว่ามันก็เลยอาจจะดูไม่มีมาตรฐานสักเท่าไหร่มันก็ยกคำนั้นมาใช้ได้แหละเพราะว
0: ใช
1: ่า
0: ่
1: มันก็แค่คุณฟอร์มทีมขึ้นมาเฮ้ยหานนี้ว่างเปล่าวันเสาร์เดี๋ยวไปลงสมัครอันนี้กันเท่านี้ก็ได้แล้วหานไปหาเพื่อนมาอีก2 คนรวมกันเป็นทีมหนึ่งอ่ะไปมีสำรองบ้างไม่มีสำรองบ้างบางทีมอาจจะเป็นทีมที่เดินสายจ๋าๆคือล่าเงินรางวัลมันก็จ
0: ใช
1: ะม
0: ่
1: ีพวกนี้ที่ฟอร์มทีมกันจนเป็นคำว่าก็จะพูดคำว่าทีมก็ได้แหละเพราะมันเป็นกลุ่มที่เดินสายล่าเงินรางวัลมันก็จะมีอยู่มันจะมีทีมจากตัวคณะเจ้าภาพที่เขาฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวแทนของกลุ่มคนจัดการแข่งขันมันก็จะมีอีกเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีการลำเอียงไหมในคำตัดสินไปเอียงไปทางทีมที่เจ้าภาพส่งมันก็จะเป็นไปได้แต่ว่ามันจะมีการติดไปนวมหลังไมอะไรกันไหมมันก็อาจจะมีซึ่งตรงนั้นเราก็ไม่สามารถไปห้ามได้นะครับ
0: ใช่
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วสรุปเงินรางวัลเงินอัดฉีดมันมาจากไหนเราก็ไม่รู้หรือรู้เราก็ไม่อาจที่จะพูดออกมาได้ใช่ไหมเอ
0: ใช
1: อ
0: ่
1: มันก็เลยเนี่ยแหละมันก็เลยยังคงไม่ได้รับการยอมรับในความเป็นมาตรฐานสักเท่าไหร่แต่ถามว่าคนที่เขาคลุกคลีอยู่ตรงเนี้ยเขายอมรับได้เพราะอย่างที่หานบอกอ่ะมันมีทั้งเงินอัดฉีดมันมีทั้งเงินรางวัลมันมี
0: คื
1: ท
0: อ
1: ั้ง
0: ผมว่า
1: อะ
0: เอ
1: ไรา
0: อย่า
1: ห
0: ง
1: ล
0: น
1: า
0: ี
1: ย
0: ้
1: อย่างอ่ะ
0: ใช่ผมก็มองแบบพี่มุกนั่นแหละแล้วก็คือผมก็เข้าใจธรรมชาติแต่คือท้ายที่สุดแล้วอ่ะวัฒนธรรมคนไทยอ่ะคือไม่อยากจะว่าขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ย้อนกลับมาแหละว่าแบบเพื่อปากท้องอ่ะพอมันมีเรื่องแค่นี้ปุ๊บแบบพี่มุกพอพูดแบบนี้ปุ๊บแบบผมว่าความเป็นมืออาชีพมันหายไงนึกออกปะคือพอคุณ
1: ก็ต้องยอมรับว่าที่พูดมาทั้งหมดบางครั้งมันก็มีใบสั่งซึ่งเราไม่รู้หรอก
0: ใช่ป่ะคือพอมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาปุ๊บผมว่าเอาตรงๆเลยอ่ะความเป็นมาตรฐานหมายถึงว่าความเป็นมาตรฐานแบบที่มันควรจะเป็นอ่ะมันหายหมดนะเราไม่เคยได้ยินแบบว่านักกีฬาระดับโลกเองคือเขาพูดแหละเพื่อปากท้องแต่ว่าเขาไม่ได้พูดในแบบเนี้ยเขาพูดอีกแบบหนึ่งเขาจะพูดแบบว่าใช้กีฬาเลี้ยงอาชีพแต่เขาไม่ได้คือเขาไม่ได้พูดว่าแบบที่ผมทําไปเนี่ยก็เพื่อปากท้องแบบมันคนละเหตุผลนะแม้ว่าคํามันจะดูใกล้เคียงหรือว่าเจตนามันจะดูแบบเหมือนกันแต่ว่าผมว่าในเชิงแบบรูปธรรมนามธรรมแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกันเนี่ยแหละผมก็ถึงบอกว่าพอสุดท้ายมันเวลามันสืบสาวกันไปเวลามันมีประเด็นเนี่ยถูกว่าพี่มุกสืบสาวไปสืบสาวกันมามันจะมักจะไปหยุดที่คําว่าแบบเออเราก็ต่างคนต่างทำกันเพื่อปากท้องอ่ะเอาโหแค่นี้แหละผมว่ามันก็หาความแบบเป็นมืออาชีพแล้วก็ไอ้นี่ให้กับเขาเรียกอะไรนะมาตรฐานยะคือมันไปมาตรฐานแบบยกไปกว่านี้ไม่ได้แล้วมันก็จะไปสุดแค่ตรงนี้แหละ
1: มันก็จะไปสุดเพียงแค่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผ
0: ใช
1: ู้
0: ่
1: จัด
0: ครับ
1: ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับ
0: ใช่ค
1: มั
0: ื
1: น
0: อ
1: ก็จะ
0: เรามันจึงไม่แปลกไง
1: ไปมองในมุมที่ว่าสามารถต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพอะไรเงี้ยมันมีแต่มันยาก
0: ผมว่ามันไปมันเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคําว่าจะแบบจะไปถึงมาตรฐานคือผมเคยได้ยินนะว่าแบบจะยกฟุตบอลเดินสายอย่างเงี้ยให้เป็นระดับแบบมาแบบเป็นอยู่ในเขาเรียกอะไรนะอยู่ในระดับแบบโอ้ขึ้นมาเป็นอาชีพแบบเอาผมเคยได้ยินคนแม้กระทั่งเปรียบว่าทําไมสตรีทบาสเกตบอล33อ่ะมันถึงทําเป็นแบบมาตรฐานเป็นอาชีพไปส่งโอลิมปิกได้ เออแต่ว่าทําไมถึงกีฬาอย่างเอาเคสอย่างฟุตบอล7 คนมันถึงจะเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ด้วยตัวกีฬานะแต่ผมว่าเจตนาของคนจัดจริงๆนั่นแหละที่มันทําให้มันเป็นไปไม่ได้อืมแล้วก็ไม่ใช่แค่คนจัดนะคือบางครั้งคนจัดจะเจตนาดีแต่คนที่เข้ามาร่วมอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะเวลามันตีความอ่ะใช่ไหมพี่มุกอืมอ่ะ
1: ก็
0: หาคุมม
1: ต้
0: า
1: อง
0: ด
1: ดู
0: ี
1: กันยาว
0: ครับ
1: ๆดูยาวๆอนาคตมันจะพัฒนาไปได้ถึงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
2: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในอำเภอพนมดงรัก
4: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักเพียง4วันระหว่างวันที่ 6-7 และ 13-14 มิถุนายน2569เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานชายแดนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยและชิมทุเรียนชายแดนขึ้นชื่อของพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ 1,000-1,500 คนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือเข้ารับบัตรแบบ Walk-in ได้ที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 5:30 น.ถึง 11:30 น.และปิดรับเข้าชมเวลา 15:30 น.กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลักดันโครงการสมาร์ทซิตี้เทศบาลตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน
5: นายสาโรจน์สามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาร์ทซิตี้ด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหมากโดยได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่เทศบาลตำบลเกาะหมากได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งตำบลรวมทั้งหมด180ตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังมีกล้อง AI จำนวน4ตัวที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถที่กระทำผิดกฎหมายได้เทศบาลตำบลเกาะหมากที่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นอื่นๆศึกษาและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุว่ารัฐบาลส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟประจำปี2569ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานกว่า60ปีนายวีรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่62โดยขบวนรถพิเศษโดยสารออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถไฟขบวนพิเศษจอดภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานโดยมีพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำหรับการรับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ขบวนรถไฟจะเป็นรถไฟขบวนพิเศษโดยสารสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาลัยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟลำปางสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์ ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
12: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
13: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
12: แล้วพบกันนะครับ
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
14: น Follow the games
15: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันก็จะมีบรรดาแมตช์กระชับมิตรเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับทีมที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกที่ลงทำการแข่งขันในช่วงดึกเลยแหละนะเที่ยงคืน45ก็โปรตุเกสเจอชิลีนะครับโปรตุเกสได้ไปเล่นฟุตบอลโลกนะแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาพบกับเยอรมนีนะตีสองนี่ก็ปานามานะครับที่ได้ไปฟุตบอลโลกนะก็จะพบกับบอสเนียแล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์พบกับออสเตรเลียนะครับในเวลาตีสองเช่นกันตีสามก็สกอตแลนด์ที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกก็จะลงเตะกับทางโบลิเวียเคเวิร์ดครับก็จะเจอกับเบอร์มิวดาอังกฤษเจอกับนิวซีแลนด์ในเวลาตีสามนะกาตาร์เจอกับเอลซัลวาดอร์นะครับแล้วก็จะไปช่วงเกือบเช้าแล้วตี4จาเมกาเจอกับแอฟริกาใต้แล้วก็ตี5นะครับบราซิลเจอกับอียิปต์ในเวลาเดียวกันเวเนซุเอลาเจอกับตุรกีแล้วก็ตอนเช้าเลยครับ 7:00 นเช้าอาร์เจนตินาเจอกับฮอนดูรัสนะครับ
16: ครับ
15: นี่ก็จะเป็นแมตช์การแข่งขันของฟุตบอลในนามทีมชาติที่ลงทำการอุ่นเครื่องนะในช่วงเช้าวันนี้นะครับรอบดึกหลังเที่ยงคืนไปก็นับถอยหลังก็เดี๋ยวถ้าเกินเที่ยงคืนแล้วก็จะเหลืออีกประมาณ5วันก็จะเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกกันแล้วนะช่วงนี้ก็ฟุตบอลก็จะมีแต่เนี่ยแหละนะครับแมตช์การแข่งขันของบรรดาทีมชาติแล้วก็บรรดาลีกที่เขาเปิดลีกแข่งขันกันในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับพวกบรรดาลีกใหญ่ๆทั้งหลายนะเช็กไอซ์แลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์อะไรพวกนี้นะครับที่เขาจะแข่งขันกันคนละช่วงเวลากับบรรดาทีมลีกหลักๆที่เราติดตามดูกันนะอย่างญี่ปุ่นนี่ก็เจลีกก็ยังเห็นว่ามีแข่งขันกันอยู่นะครับเคลีกของเกาหลีใต้นี่ก็ยังเห็นว่ามีการแข่งขันกันอยู่เช่นกันในช่วงเวลานี้ส่วนไทยลีกบ้านเราปรับเวลาให้มันตรงกับยุโรปแล้วใช่ไหม
16: ใช่ครับ
15: ก็ปิดลีกไปแล้วนะครับสำหรับไทยลีกก็เรียบร้อยตามสูตรบุรีรัมย์แชมป์ติดต่อกันไม่รู้กี่สมัยแล้วเหมือนกันขี้เกียจจะนับรวมไปถึงไอ้ถ้วยสุดท้าย FA ครับก็ได้ด้วยใช่ไหมที่ว่าแข่งกับประจวบป่ะ
16: ไม่แน่ใจอ่ะอันนี
15: ้นะครับแล้วก็ที่แน่ๆก็ไอ้ถ้วยช็อปปี้ก็ได้ด้วยนะสำหรับบุรีรัมย์ไม่ได้ไม่ดีก็ฤดูกาลนี้ก็3ถ้วย
16: ไม่ได้ไม่ได้ก็3ถ้วยเออเท่าที่เห็นเนี่ย
15: ชนะบุชนะประจบ 1-0 ในช่วงต่อเวลานะครับสำหรับบุรีรัมย์นะ
16: คร
15: ับ แล้วก็ไทยลีกก็อย่างที่ทราบกันดีเป็นแชมป์ไทยลีกนะครับส่วนไอ้ถ้วยช้อปปี้นี่เดี๋ยวขอดูหน่อยเขาชนะสลังงอหรืออะไรสักอย่างมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูให้ชัวร์หน่อยนะสำหรับใช่นะครับชนะสลังงอมา2นัดเลยเย่าเยือนนะบุกไปเยือนชนะ 1-0 เล่นในบ้านชนะ 2-1 ก็เป็นแชมป์อาเซียนคัพช็อปถ้วยและช้อปปี้อาเซียนคัพนะครับถ้วยถ้วยใหญ่สุดของในโซนอาเซียนเรานั่นแหละนะ
16: ครับ
15: ก็3ถ้วยมาตรฐานของทีมบุรีรัมย์นะครับส่วนลีกคัพนี่ก็ปล่อยมือให้กับปทุมยูไนเต็ดไปนะสำหรับถ้วยลีกคัพในบ้านเรานะครับก็เป็นปทุมที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ในนัดชิงนะครับขออภัยไอ้BG ผ่านบุรีรัมย์มาได้แต่ว่าในนัดชิงเนี่ยไปแพ้ให้กับท่าเรือขออภัย
16: ครับ
15: ผิดก็ท่าเรือเป็นแชมป์สำหรับถ้วยลีกครับนะครับในบ้านเราทีนี้เนี่ยพูดถึงก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงเรื่องยุคสมัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องมุมมองของเด็กสมัยใหม่ค่านิยมของเด็กสมัยใหม่อะไรต่างๆกันนะใช่ไหมพอดีเมื่อช่วงเย็นก็ไปนั่งดูเรื่องTransformer 1มาที่มันเป็นแอนิเมชันก็สนุกดีนะแต่ถ้าถามว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันแตกต่างไปจากที่เราเคยรู้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันก็แตกต่างพอสมควรเลยนะแล้วก็บวกกับว่าก่อนที่จะมานั่งดูไอ้ Transformer 1เนี่ยก็ไปเจอบทความหนึ่งมาว่าเขาก็พูดวิจารณ์แหละเรื่องเกี่ยวกับเวอร์ชันหนังอะเวอร์ชันที่จะมาสร้างเป็นหนังว่ายิ่งทำเนื้อหายิ่งเละยัดนู่นยัดนี่มาซะจนมันกลายเป็นว่าไม่เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ไปแล้วครับคือพอมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยสิ่งที่พยายามจะสื่อก็คือว่าบางครั้งอ่ะต้นฉบับเดิมอ่ะมันโดนเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนมือของคนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปอ่ะ
16: ครับ
15: นึกออกไหมอย่างก่อนหน้านี้มันเป็นของแฮชโบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยของทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็
16: ใช่มันเป็นของ Hasbro เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ของเล่นไง
15: แล้วก็พอมาเป็นเวอร์ชั่นหนังที่คนแสดงเนี่ยเขาก็ขายลิขสิทธิ์ตรงเนี้ยให้กับWarner ป่ะ Warner Brother หรืออะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจตรงเนี้ยผมต้องขออภัยนะแต่ว่าพอมันเป็นเวอร์ชั่นนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์คนใหม่เนี่ยเอาไปทำเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มันเป็นจักรวาลของเวอร์ชั่นยุคใหม่ไปเลยนะทรานส์ฟอร์เมอร์ก็เลยค่อนข้างน่าเสียดายนะที่มันก็โดนเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการตีความใหม่นู่นนี่นั่นใส่อะไรเข้ามาก็ไม่รู้ต้องยอมรับว่าตอนหลังๆมาพอได้นั่งดูเวอร์ชั่นที่เป็นคนแสดงแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเนื้อหามันเละเทะมันดูน่าเบื่อจังเลยวะนะสำหรับในกรณีของทรานส์ฟอร์เมอร์รวมไปถึงหลายๆอย่างที่พอมันเริ่มเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรกันแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันโดนจับยัดความคิดแนวใหม่ๆของเจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่อะไรใหม่อย่างตอนนี้ก็จะรอดูว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะจักรวาลมาร์เวลที่เขาบอกว่าจะทำการรีบูทใหม่หมดเนี่ยก็รอดูอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะออกมายังไงในยุคที่กัปตันอเมริกาก็ไม่ใช่คนเดิมคนแสดงเดิมละIron Man ก็ไม่ใช่คนแสดงเดิมแล้วแล้วก็การรีบูทใหม่เนี่ยอยากจะเห็นอยู่เหมือนกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับอันนี้ก็คือในวงการหนังในวงการพวกที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์จากคอมิกจากนิยายจากอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่ง007เจมส์บอนด์เนี่ยนะในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถซื้อคนดูยุคใหม่ๆได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็อย่างเราเนี่ยเป็นพวกยุคที่มันเห็นมาตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะพอมาเห็นอะไรใหม่ๆเป็นแปลงใหม่ๆเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วล่ะเอ๊ะในใจเงี้ยว่าแบบเอ๊ะมันใช่วะ
16: มัน
15: เวิร์กหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้กันว่าสำหรับคนยุคต่อไปเนี่ยเขาดูเขาอาจจะไม่เคยเห็น ยุคแรกๆอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าขนาดถึงขั้นว่าต้นฉบับอะไรขนาดนั้นนะครับแต่จะแบบเราเคยเจอเราเคยเห็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเออมันตรงกับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลจริงอะว่าแบบซูเปอร์แมนมายังไงอะไรยังไงแบทแมนมายังไงอะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นยุคใหม่ๆมันก็จะมีการตีความของคนสร้างหนังคนอะไรเงี้ยออกมาในรูปแบบใหม่บางทีเราดูเราก็รู้สึกเอ๊ะแต่คนในยุคใหม่รุ่นถัดไปเขาอาจจะแบบเขาอาจจะกลายเป็นว่าภาพจำไปแล้วว่าอ๋อแบทแมนเป็นมาอย่างนี้นะซูเปอร์แมนเป็นมาอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็ได้
16: ครับ
15: นะครับ
16: ผมว่าบางทีเขาเรียกอะไรนะเส้นเรื่องตามยุคสมัยอะบางทีมันไม่ได้มันผมว่ามันมีหลายปัจจัยอะคือความอย่างเหมือนอย่างที่พี่มุกพูดมาก่อนในเรื่องของ Star Wars ใช่ป่ะ
15: อือฮ
16: ึคือจะบอกว่ามันบางทีคนในยุคใหม่ๆเขาเคยได้ยินชื่อพวกนี้มาแหละตำนานเก่าๆนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ว่าเราต้องย้อนนึกสภาพเหมือนตัวเราอ่ะย้อนกลับไปดูหนังแบบรุ่นเก่าๆบางทีเราเคยได้ยินชื่ออินทรีแดงแหละแต่พอไปดูเราก็ไม่ซื้อไงนึกออกป่ะเราก็รู้สึกว่าแบบยังไงนะเอ๊ะนึกออกป่ะมันจะมีบทหรือว่าพล็อตบางอย่างที่คนยุคเนี้ยเขาคือน้องๆหรือว่าอาจจะเป็นอะไรในยุคเนี้ยเขาไม่ซื้อแต่กับอย่าผมอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะเหมือนเรื่องที่ประสบความสำเร็จแบบโอ้โหถล่มทลายเลยก็คือหนึ่งในนั้นในพศนี้คงหนีไม่พ้นแมทยูนิคอนอ่ะ
15: แมท
16: ก็คือไอ้ทันเดอร์เอ็กเพรสอะไรอ่ะของ Netflix อ่ะไอ้มันชื่อเรื่องอะไรนะสงครามส่งด่วน
15: อ่าม
16: ันแมสแล้วก็รวมไปถึงสาธุด้วยมันแบบแมสในกลุ่มวัยรุ่นแบบไม่ดูไม่ได้แบบนึกออกปะคือบางทีเห็นไหมมันคือถามว่าเรื่องมันเข้มข้นไหมมันก็เข้มข้นแหละมันก็ไม่ได้ต่างจากเนื้อหาที่เราดูแต่ว่ามันจะมีผมว่ามันเป็นพล็อตทางบทของตามยุคสมัยอ่ะบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยเขาหยิบเอาส่วนของความคือจริงๆมันก็เป็นหนังเศรษฐีสังคมแหละถูกป่ะอย่างแบบสาธุหรือว่าแม้กระทั่งแมสยูนิคอนเองอ่ะแต่ว่าในความเศรษฐีสังคมนั้นน่ะมันจะมีจริตบางอย่างที่ว่าเด็กคนยุคนี้เขาจับต้องได้และเขาเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนกับเขามันก็เหมือนกับยุคที่ยุคสมัยของเราอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราดูเรื่องมูนี้แล้วเราจับต้องได้แล้วเราก็เชื่อว่าเนี่ยมันคือเรื่องใกล้ตัวเราอ่ะบทแบบนี้เราเข้าถึงเราซื้ออ่ะซึ่งผมมองว่าเนี่ยแหละบางอย่างอย่าง007เองผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคาแรคเตอร์โอเคแหละมันไม่จะพูดไงดีอ่ะคาแรคเตอร์มันก็ไม่ได้หนีมันคงจะทิ้งไปกว่านี้ไม่ได้มากขนาดนั้นอ่ะหรือว่าจะฉีกไปเลยแบบแอเรียลมันก็ไม่ไหวเห็นไหมเราเห็นตัวอย่างจากแอเรียลมาว่าแบบที่เป็นพอเป็นแอเรียลนางเงือกเป็นผิวสีนี่โอ้โหยับอ่ะ
15: แอเรียลสโนว์ไวท์โดนเลเทะเรื่องความเท่าเทียมสีผิวเพศสภาพนู่นนี่นั่น
16: แต่ผมว่าคือถ้าจะทำแบบนั้นแล้วพล็อตมันเป็นพล็อตยุคใหม่คือผมว่าเชื่อว่ามันไม่ได้มีปัญหานะคนยุคนี้พร้อมจะซื้อแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะไอคนทำอ่ะมันคือคนยุคเดิมไงแต่มันก็ทำหนังเพื่อที่ให้เป็นยุคใหม่บางทีมันกับคนยุคนี้เขาไม่อินเขาไม่เชื่ออ
15: เห็น
16: โจทย์ง่ายสุดเลยผมว่าคือเพลงอ่ะ
15: โ
16: ดยเฉพาะเพลงยุคปัจจุบันที่เราจะเห็นได้ว่าบางทีแบบคือเนื้อหาไม่ได้เลยแต่ว่าเปิดมาถึงคือบางครั้งอ่ะไอ้ท่อนน่ะที่ดังอ่ะไม่ใช่ท่อนฮุกด้วยนะมันเป็นอาจจะเป็นพรีฮุกหรืออะไรก็ตามแต่มันดังแค่ท่อนเดียวอ่ะมันแล้วมันอาจจะดังในติ๊กในตอในอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันได้ยินผ่านหูบ่อยอ่ะ แต่ว่าพอเราไปฟังเพลงเต็ม
15: มันก็ไม่ได้ติดหูขนาดนั้น
16: เออใช่ไหมพี่มุกน่าจะเป็นน่าจะเคยเจอแหละเออซึ่งแบบเพลงมันอะไรนะอ้อเหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่า
15: โดย
16: เฉพาะแต่เราไม่ซื้ออ่ะ
15: นั่นอ่ะพวกช็อตพวกอะไรนะ
16: ทั้งช็อตทั้งวิว
15: อะไรพวกนั้นเนี่ยที่พอเราฟังเราก็เอ้ยท่อนมันน่าสนใจไว้แต่ว่าพอไปลองฟังเพลงเต็มแล้วก็อ่ะมันไม่ได้อย่างที่เราคิดนี่หว่า
16: ใช่ๆมันเป็นอย่างนั้นไงมันเป็นคือยุคนี้มันเนี่ยแหละคือถ้าจับต้องได้ง่ายสุดคือเพลงเอาเพลงขึ้นมาก่อนเห็นได้ชัดว่าแบบเด็กยุคนี้แค่วลีเดียวฮุกเดียวแค่นั้นแหละที่เหลือนี่คือแบบไม่ได้สนคือเพลงอาจจะไม่ได้ดีด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันดีแค่ท่อนเนี้ยท่อนเดียวแล้วก็แบบชอบกันแบบถล่มทลายอ่ะบางทีแบบเป็นร้อยวิวเพราะว่าไอ้ท่อนเนี้ยผมก็ยังแบบว่าอ้าวเหรอซึ่งนั่นแหละผมเหมือนอย่างที่ผมบอกว่ามันการที่คุณจะดังแบบหมายถึงว่าถ้าจะแต่งเพลงในยุคนี้มันต้องถามแบบถามว่าเพลงยุคนี้มันจะยังไงอะไรยังไงมันต้องถามเด็กยุคนี้แหละเขาถึงจะเป็นตัวชี้วัดได้อ่ะแต่ว่าแบบพอไปเอาจากเราอ่ะให้เราเขียนเราก็รู้สึกว่าบางครั้งเราก็ไม่ซื้อเพลงหมายถึงว่าเราไม่ชอบในเพลงประมาณนี้ของยุคนี้หรือว่าบางเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบรุ่นพ่อแม่เราแหละที่เขาก็จะฟังแบบเพลงในยุคเขาอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเพลงสมัยนี้มันเอ
15: ๊
16: ะมันเป็นเรื่องของยุคสมัยอ่ะ
15: อีกเรื่องหนึ่งที่เคยเห็นมาเขาจะบอกว่าเด็กยุคใหม่อ่ะจะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะสมาธิสั้นจะกลายเป็นกลุ่มเด็กสมาธิสั้นมากขึ้นเพราะว่าพอสนใจเรื่องนี้ปุ๊บครับแป๊บก็เปลี่ยนไปสนใจเรื่องอื่นแล้วมันมีอะไรแบบนี้เยอะมากขึ้นด้วยความที่ก็อย่างที่เราว่าแหละนะมันเข้าถึงได้ง่ายอ่ะสื่อทุกวันนี้มือถือเครื่องเดียวมันเข้าได้หมดสืบค้นหาข้อมูลอะไรได้หมดทุกอย่างทั้งเพลงทั้งเกมทั้งหนังทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันได้หมดพอไปเจอเรื่องนี้เขาก็อาจจะสนใจเขาก็อาจจะพอปุ๊บพอไปหาข้อมูลปุ๊บเอ๊ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่หว่าอ่ะก็เปลี่ยนละก็เปลี่ยนไปทางเรื่องอื่นละไปดูเรื่องนั้นแทนไปดูเรื่องนี้แทนเนี่ยเขาก็เลยมีการพูดว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมีความเสี่ยงนะที่กลายเป็นกลุ่มที่สมาธิสั้น
16: ครับ
15: เรื่องการให้ความสนใจเรื่องการที่จะแบบว่ามันพูดไปรวมถึงเรื่องความอดทนด้วยเรื่องความ
16: ใช่ใช
15: ่ดูได้จากการที่เด็กยุคใหม่สมัยนี้เนี่ยพอได้เริ่มใช้ชีวิตหลังจากเรียนจบได้เข้าไปทำงานพอไปเจอกฎเกณฑ์ในบริษัทในองค์กรที่มันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดก็จะเริ่มเห็นการกระทำพฤติกรรมต่างๆที่มันต่อต้านอะต่อต้านองค์กรต่อต้านบริษัทนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายพอเรียกเข้าไปคุยไปอะไรเงี้ยก็จะแบบออกก็ได้ไม่เห็นแคร์อะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่ามีอะไรแบบเนี้ยมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่องทางในการที่จะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อหาเลี้ยงตัวเองทุกวันนี้มันเปิดกว้างขายของในโซเชียลใช่ไหมในสื่อต่างๆมันก็ทำได้หรือการที่เราไปศึกษาหาข้อมูลมาเปิดธุรกิจเล็กๆของเรามันก็ทำได้ง่ายขึ้นนะมันก็เขาก็เลยพูดกันประมาณว่ามันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะกับปัจจุบันนี้เรื่องความอดทนอดกลั้นเรื่องสมาธิสั้นเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยมันจะไปโทษโซเชียลอย่างเดียวก็ไม่ได้บางทีมันอยู่ที่ตัวคนด้วยว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะความคิดความอ่านสภาพแวดล้อมการปลูกฝังอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องนี้ด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะไปโทษโซเชียลจะไปโทษเกมไปโทษหนังไปโทษตัวอย่างจากนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวเนี่ยมันเป็นยุคที่เราต้องยอมรับแล้วล่ะว่าการปลูกฝังของคนรุ่นเก่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับจริตของเด็กยุคใหม่แล้วมันก็ต้องมีการผสมผสานมีการ

0: ที่เกินคาดมาจะพูดไงดีอะอย่างถ้ามองเรื่องงานเนี่ยผมมองแบบนี้นะคือยุคเนี้ยออฟฟิศเองอะบางครั้งอะในออฟฟิศที่เขาโด่งดังหรือว่าออฟฟิศที่เขาประสบความสำเร็จกับเด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กฎเกณฑ์แบบเดิมๆแล้วอะไอเรื่องที่จะมาบอกว่าเรื่อง work from home hybrid อะไรอะผมว่าอันนี้ทิ้งไปก่อนสิ่งที่ผมเคยเจอมาคือออฟฟิศสมัยเนี้ยขั้นต่ำอะสิ่งเขาต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสวัสดิการขั้นต่ำของเขาต่ำเลยก็คือตู้เย็นเนี่ยมีสแน็คมีของกินเต็มตู้นึกออกป่ะคือเมื่อก่อนสมัยเราไม่มีคือจะชักวาดของกินเต็มตู้เนี่ยแม่งพร้อมจะหายได้ตลอดเวลาคือคุณพี่ซื้ออะไรมาก็แล้วแต่ฮะแช่ปุ๊บเนี่ยแล้วหันหลังปุ๊บเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวมันหายไปเลยนะไม่รู้มันละลายในตู้เย็นได้ยังไงเออแต่ว่ายุคนี้ไม่ใช่นะยุคนี้เป็นแบบว่าเหมือนแบบมีแรงจูงใจหรือว่าสวัสดิการอะไรแปลกคือผมเห็นมาเหมือนกันขั้นต่ำก็คือขนมก็คือสแน็คกุกช็อกโกแลตต่างๆหรือขบเคี้ยวนู่นนั่นน่ะน้ำอัดลมเองหรืออะไรเองเอ้ยเขามีเซอร์วิสให้เต็มตู้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาคือออฟฟิศยุคใหม่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะเออในความเห็นผมอ่ะคือบางครั้งอ่ะเอางี้ถ้ายังเป็นออฟฟิศแบบเดิมแบบมันอาจจะเจอปัญหาแบบที่พี่มุกพูดแหละแต่ถ้าเป็นออฟฟิศยุคใหม่อ่ะเออไม่ค่อยเจอนะหมายถึงว่าเขาไม่ถึงขั้นนั้นมันไม่ได้ว่าเด็กยุคใหม่เขาไม่ได้เลวร้ายไปขนาดนั้นแต่ว่าก็เจอแบบในออฟฟิศยุคใหม่แต่มันต้องเป็นออฟฟิศยุคใหม่จริงๆนะ
1: ในกลุ่มออฟฟิศในกลุ่มเอกชนเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพอเริ่มไปเกี่ยวข้องกับคำว่าเอาตรงๆอ่ะภาครัฐวิสาหกิจอ่ะมันจะอีกโลกเลยซึ่ง
0: ใช่แต่ว่าก็เข้าใจได้แหละคือคนที่คัดเวลาเขาคัดเข้าไปมันก็จะเป็นน้องๆที่เขารับกับวัฒนธรรมแบบนั้นได้แต่ว่าเดี๋ยวสมัยเนี้ยที่ผมเจอนะมีสแน็คเต็มตู้วันเกิดเนี่ยวีควันเกิดเนี่ยคุณหยุดไปเลย1 วีคอย่างเงี้ย
1: เหรอ
0: เออ
1: ถ้าอย่างนั้น
0: ค
1: เล
0: ื
1: ย
0: อ
1: เหรอ
0: ใช่คือสมัยเนี้ยออฟฟิศสมัยเนี้ยแบบมันเปลี่ยนไปเยอะเท่าที่ผมเจอเออมันจะมีแบบเช่นวีควันเกิดเนี่ยเขาสามารถคุณสามารถลาพักร้อนวันเกิดได้อะก็คือ1 วีคเขาตัดให้คุณเลยเออไป
1: ส
0: ส
1: ุด
0: ส
1: แล้
0: วว ิง
1: ไ
0: ลิง
1: ง
0: โก้ไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสมัยนี้อาจจะแบบเช่นมีงบสำหรับการลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้
1: อ๋อเหรออ
0: ่าใช่ใช่ใช่แล้วหรือไม่ก็แบบจะพูดไงดีอะแล้วแต่เจ้านายแล้วกันบางคนเขาเห็นว่าคนนี้มีความสนใจในด้านนี้นู่นนี่นั่นเขาก็จะส่งไปเวิร์กช็อปคือมันเป็นออฟฟิศที่สมัยใหม่จริงๆเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยออฟฟิศในสมัยเนี้ยหมายถึงว่าออฟฟิศในสมัยใหม่แบบเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่เยอะขนาดนั้นมัน
1: ม
0: ก
1: ั
0: ็
1: น
0: ต้
1: ต
0: อง
1: ้อง
0: แก่
1: อง ยู่
0: แย่งกันเข้าไปแหละ
1: มันสิ่งแรกเลยมันต้องอยู่ที่ตัวผู้บริหารด้วยแหละเขามีมุมมองแบบไหน
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ม
1: ถ
0: ัน
1: ้า
0: ก็
1: เขาเป็นมุมมองสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบอย่างที่ห่านพูดมาเนี่ย
0: มันก็ต้องเป็นคนรุ่นประมาณผมอ่ะเออที่ยังแบบแต่ผมไม่ได้บอกว่าตัวผมแบบสมัยใหม่ขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าเท่าที่ผมเจอเลยแหละออฟฟิศก็คือแบบรุ่นประมาณผมได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเจอเด็กกว่าด้วยเออหรือว่าโตกว่ากันแต่ว่าไม่ได้ห่างกันเยอะหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนั
1: ใ
0: ้
1: ห
0: น
1: ้
0: ไปแล้วนะ
1: แนวคิดเนี้ยส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับMicrosoft อะหรือว่าอะไร
0: ใช
1: สัก
0: ่
1: อย่
0: ใ
1: า
0: ช
1: ง
0: ่พวก Google
1: ใช่
0: พว
1: ไ
0: ก
1: หม
0: Microsoft อะไรพวกนี้ใช่
1: Google คือสิ่งแรกเลยที่มันเปิดกว้างเรื่องเนี้ยเรื่องที่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะสันทนาการครบอยู่ใน
0: ใช
1: บ
0: ่
1: ริษ
0: มี
1: ัท
0: นอนกลางวันเออผม
1: เอ
0: เออผ
1: อ
0: มลืมพูดไปว่าผมเคยเจอเว้ยเคยไปทำงานหมายถึงว่าเคยแบบไปประชุมแล้วเจอที่หนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยเขามีนอนกลางวันว่ะ

0: ที่แบบว่าเขามีความพร้อมให้กับในการที่ทำให้พนักงานเขาไม่เครียดคุณไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่บนโต๊ะหน้าคอมทั้งวันตลอดระยะเวลา8ชั่วโมง9ชั่วโมงของการทำงานคุณสามารถยกโน้ตบุ๊กเข้าไปนั่งทำในห้องนั่งเล่นก็ได้หรือถ้าคุณ
1: เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่า co-working space อะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละ
1: ออ
0: มันจะมี
1: ก็คือ
0: ที่สำหรับเครียดๆคุณก็ไปนั่งกดเกมไปนั่งชงกาแฟดื่มออกไปเดินเล่นดูชมนกชมไม้อะไรได้โดยที่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเขาก็อนุญาต
1: มันเป็นโฮมออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมเจอนะผมเคยเจอแบบเฮ้ยผมเคยเจอนอนกลางวันอันเนี้ยผมอะอึ้งจริงแต่ว่าเขาอาจจะแบบชั่วโมงการทำงานเขาอาจจะดูเยอะนะแต่ว่ามันไปหักล้างกับการนอนกลางวันเนี่ยผมก็เลยอ๋อเข้าใจได้
0: อย่
1: ผ
0: าง
1: ม
0: ที่
1: ก็
0: เร
1: เ
0: า
1: ลย
0: เค
1: แบ
0: ย
1: บ
0: เจออ
1: ึ้ง
0: น
1: ๆ
0: ี
1: เ
0: ่
1: หมือ
0: ก
1: น
0: ็
1: กัน
0: คว ื
1: ่า
0: อ
1: มีแบบนี้ด้วยหรอ
0: คือแค่ไม่อยู่โต๊ะแค่ไม่อยู่ที่โต๊ะเราก็จะไปทำธุระส่วนตัวอะไรของเราเพื่อแบบมันนั่งอยู่กับโต๊ะแล้วมันก็เบื่อนึกออกปะ
1: ครับ
0: ออกไปเดินออกไปอะไรเงี้ยไปคุยกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็ยังอยู่ในนั้นแหละนึกออกไหมเจอโทรตามอยู่ไหนทำอะไรกลับมาที่โต๊ะเราก็แบบอะไรวะก็แบบ
1: ไม่แต่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าถ้าไปเจอออฟฟิศที่วัยรุ่นจริงๆอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเนี้ยก็จะเป็นออฟฟิศที่เขาทำเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์นั่นแหละแบบในโซเชียลอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมเจอนะแต่ว่าก็จะมีบางออฟฟิศเหมือนกันที่อันนี้ผมไม่ได้ว่าเขาแต่ผมก็รู้สึกว่าการทำงานมันดูประหลาดแบบมันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจก็มีมันก็ดูแบบหรอวะเพราะว่าอันเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้เข้าไปสัมผัสโดยตรงนะแต่บังเอิญว่าพอดีวันนั้นไปกินข้าวแล้วทีเนี้ยร้านอาหารที่ไปกินมันเต็มก็เลยต้องมากินเอาพูดง่ายว่ามากินฟู้ดคอร์ตอะแล้วก็บังเอิญว่าไปแอบได้ยินเขาสัมภาษณ์งานกันแล้วก็เลยเหมือนได้ยินว่าฮะอะไรประมาณเนี้ย
0: สัม
1: ฟ
0: ภ
1: ั
0: าง ษณ์
1: แล
0: ก
1: ้
0: ัน
1: ว
0: บ
1: เร
0: น
1: า
0: ฟ
1: ก
0: ู
1: ็
0: ้ดคอร์ต
1: เหมือนแบบเขาเป็นแบบคล้ายๆเหมือนบริษัทเขาพูดว่าเขาเป็นบริษัททำคอนเทนต์นั่นแหละของอันแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้แต่ผมไม่ได้ยินไม่ถนัดว่าลูกค้าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นอ่ะผมไปกินกับแฟนแล้วก็มีเจ้าน้องเฟิร์นติดตัวไปด้วยก็เลยแอบได้ยินมาแล้วก็แบบเหมือนตกใจเหมือนกันว่าฮะเขาทำงานกันแบบนี้เหรออะไรประมาณนี้เราก็เลยรู้สึกแต่ไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินก็คือเหมือนแบบเขาเป็นไฮบริดก็คือแบบที่ทำงานในฝันแหละไฮบริดก็คือเหมือนแบบว่าเข้าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเจ็ดไม่อย่าใช้คำว่าสมมติเลยแล้วกันนะทำงานแต่ว่าเขาทำงาน7 วันนะเพราะเขาให้ผลว่าเขาให้ไฮบริดอยู่ที่บ้านถึงเท่าไหร่วะ4 วันมั้งไฮบริดอยู่ที่บ้าน4 วันและอีก3 วันก็คือต้องมาเข้าออฟฟิศเพื่อประชุมเพื่อฟีดแบ็กนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทำงาน7 วันผมถึงก็ร้องเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะ
0: มันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่ามันก็น่าเอ๊ะแหละ
1: ผมมาเอ๊ะผมมาเอ๊ะเลยอ่ะแบบรอแต่ว่าเขาก็
0: แต่
1: ทำงาน7 วันนะ
0: ทีนี้มันดูได้ว่ามันเป็นไอ้พวกขายตรงขายอะไรด้วยเปล่าไง
1: ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่คือก็พยายามเงี่ยหูฟังแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเงี่ยฟังเยอะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้3 ตัวนี้
0: คือแค่ว่ามาสัมภาษณ์งานกันในฟู้ดคอร์ตมันก็น่าเอ๊ะแล้วเหมือนกันน
1: โ
0: ะ
1: อ้ใช่ผมเห็นน่ะแล้วผมแบบเอ๊ะวันนั้นคืออุ้ยผมเห็นเขาล้อมหน้าล้อมหลังแบบ4-5 คนเลยนะคือหมายถึงว่าสัมภาษณ์งานคนเดียวอ่ะแต่มันต้องสัมคือเขามาลุมกันแบบ4-5-6 คนเลยอ่ะผมยังตกใจเลย
0: มันก็ดูหน้าเอ๊ะๆอยู่เหมือนกันนะงานใน
1: ผม
0: อ
1: ยังแ
0: แ
1: บ
0: ล้
1: บ
0: วว ก
1: ่า
0: ็
1: หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบโอเคก็นั่นแหละไม่แต่ผมก็ไม่ได้ฟังเยอะนะแต่เขาก็คุยนานอยู่เพราะว่าไอ กะเพราเนื้อแท้เนี่ยผมหมดไปประมาณ2 จานได้อะมันยังพูดกันไม่จบ
0: อาจจะอยู่ในขั้นตอนการกล่อม
1: เออผมว่าเอ๊ะยังไงนะแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกแต่ก็คือได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้พูดถึงแบบเรื่องการทํางานนะแต่ก็นั่นแหละก็โดยรวมๆก็คือมันจะมีออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะผมว่ามันเยอะมากแล้วก็ต้องคุณผู้ฟังเผื่อมีลูกมีหลานเลยเลยก็ลองสอดส่องดูกันให้ดีนะ
0: ขั้นแรกถ้าดูอย่างตามข่าวที่เขาให้คำแนะนำกับอะไรพวกนี้เนี่ยขั้นแรกคือคุณเอาชื่อบริษัทไปเสิร์ชหาข้อมูลการจดทะเบียนอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตว่ามันถูกต้องไหม
1: ค
0: มั
1: ร
0: น
1: ับ
0: มีจริงไหมสถานที่ตั้งผมไม่แน่ใจว่ามันรวมไปถึงเลขที่จดทะเบียนอะไรเงี้ยมันจะมีบอกอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: แต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ามันมีการหลอกลวงกันเยอะตั้งบริษัท
1: ใช่
0: ลอย
1: ใช
0: ๆมา
1: ่
0: บังหน้านู่นนี่นั่นนะครับกลุ่มเทาไม่เทาก็แล้วแต่แหละแต่ว่าเบื้องต้นก็คือถ้าคุณได้มีการติดต่อมามีการเปิดรับสมัครอะไรนี่เพื่อความสบายใจคุณเราเนี่ยแหละชื่อบริษัทไปเสิร์ชของมาดูไปเสิร์ชหาข้อมูลดูว่ามันมีการจดทะเบียนจริงไหมมันอย่างนู้นอย่างนี้มันจะได้การรับรองถูกต้องตามกฎหมายไหมแล้วก็มันต้องดูเบื้องต้นเนี่ยดูตรงนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันต้องโอ้มันก็พูดยากเนี่ยนะเพราะว่าบางทีอย่างที่เห็นในข่าวมันก็มีการนอมินีเอาคนนู้นคนนี้มาจดทะเบียนให้มันดูถูกต้องตามกฎหมายอะไรก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่ก็ใช้วิธีนี้แหละเบื้องต้นน่ะน่าจะอย่างน้อยๆก็สร้างความสบายใจให้กับลูกหลานของพวกท่านนะครับ
1: ครับ
0: ได้ในระดับหนึ่งแหละส่วนที่เหลือมันก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาทำอะไรค้าขายอะไรหรือว่าเป็นบริษัทแบบไหนอะไรยังไงอันนี้มันก็ต้องไปดูตรงนั้นอีกทีหนึ่ง
1: ใช่เพราะผมว่าไอ้คำว่าทำออนไลน์เนี่ยบางทีมันก็น่ากลัวนะ
0: เดี๋ยวเราจะส่งไปดูงานที่เพื่อนบ้านฝั่งทางขวาเรานะเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อย
1: แต่
0: เล
1: ว่าย
0: เหมือนกันนะ
1: บางอันก็ตกใจนะอย่างแบบล่าสุดผมเห็นไอ้เจ้าเฟิร์นนี่แหละรับงานมาแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ผมไม่อยากพูดเยอะแล้วกันแต่ผมพูดแค่ว่าบางช่องเนี่ยผมตกใจเลยว่าเฮ้ยเขาทำงานแบบนี้จริงเหรอวะเราแม่งดูเก่งกันเลยเออผม
0: ก็
1: พู
0: จ
1: ด
0: ริ
1: ได
0: ง
1: ้แค่
0: ก็
1: ประมาณนี้แล้วกันกลัวฟ้องแต่ถึงไม่ได้เอ่ยชื่อก็แต่เข้าใจว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบเอามาเปรียบเทียบแต่ก็เออพูดในประมาณหนึ่งแล้วกันว่าผมตกใจเหมือนกันนะเห็นแบบเบื้องหลังเขาทำงานแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหพวกเรานี่เก่งเหมือนกันเนาะเออเขายังไม่ทำกันขนาดนั้นเลยเว้ย
0: มันก็หลายองค์ประกอบนะบางทีก็บัดเจ็ตบางทีก็งานเผาไหมงานเนียบงานแล้วโอ้โหมันก็หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
1: เออแต่ผมก็ตกใจอ่ะผมก็ตกใจมากๆเลยแหละว่าแบบหลอกเขาคิดสมมุติว่าเขาเอาอย่างนี้ผมพูดแล้วกันว่าเขาคิดว่าบางอย่างอย่างเงี้ยเออเวลาเขาตัดไปใช้อ่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้การตัดต่อตัดชนเขาถือว่ามันเป็นหน้าที่ของอีดิเตอร์ไม่ใช่หน้าที่ของเขาคือคุณทํายังไงก็ได้ให้มันอีดิตมาแล้วมันดูน่าสนใจแค่นั้นแหละแต่ว่าตัวเนื้องานที่เขาอัดเขาส่งเป็นไฟล์ดิบมาเนี่ยโอ้โหผมถึงก็ตะลึงเลยว่าเฮ้ยไอ้โอเคเกือบจะหลุดแล้ว ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเออมันอย่างนี้มันอย่างนี้จริงๆวะเนี่ย
0: ให้เป็นการตัดสินใจของคนตัดต่อโดยคุณไม่ได้บีบอะไรมากมายเลยหรอ
1: ไม่
0: คุ
1: เ
0: ณ
1: ขา
0: ไม่ได้ไป
1: ไม่
0: เลือกเองหรือไง
1: ไม่ใช่เขาผมจะพูดไงดีวะเขาไม่ได้ว่าโยนให้กันเป็นการตัดสินใจของคนตัดต่อแต่หมายถึงว่าสมมติว่าเขาส่งไฟล์ดิบมาเออการพูดเขาเหมือนท่องอาขยานเลยแต่เวลาพี่ไปเห็นหน้างานอีกทีที่เขาเห็นตามสื่อหรืออะไรอ่ะเฮ้ยโหแบบเขาแบบพูดโทโทโทโทโทโทนึกออกป่ะเออแต่ว่าไปดูไฟล์ดิบจริงอ่ะโอ้โหนึกว่าท่องอาขยาน
0: โอ้โหมันก็เป็นงาน
1: แบบโอ้โห
0: งานเหนื่อย
1: คนตัดต่อเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาถือเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นหน้าที่ของคนตัดต่ออ่ะ เออเออนึกออกใช่ไหมเออที่ผมมาสื่อผมหนึ่งก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยไอ้ที่เราทําอัดอยู่ทุกวันนี้นี่เรานี่โคตรมืออาชีพเลยเนี่ยเรากลัวว่าคนตัดต่อเนี่ยจะเหนื่อย
0: กลัวจะไม่เข้าใจในความหมายที่เราจะสื่อต้องมีการบีบมีการเข้าไปเช็คตลอดว่าเออผ
1: ใ
0: ม
1: ช่
0: อยากได้อย่าง
1: แล
0: นี
1: ้
0: ้
1: ว
0: งี
1: บ
0: ้
1: าง
0: ง
1: อ
0: ี
1: ย
0: ้
1: ่าง
0: งี
1: อ
0: ้
1: ะบางอย่างเวลาผมอัดงานบางอย่างเนี่ยโอ้โหผมแทบคือแค่ผมอัดเองอะผมพูดแล้วไม่เข้าปากหรือว่าฟังมันไม่โอเคผมยังแก้สคริปต์แล้วแก้สคริปต์อีกคือไม่อยากให้คนตัดอะมาตัดเป็นคำคำงับงับงับงับงับอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่อันนี้ผมเจอเว้ยผมเจอเจ้าเฟิร์นแบบว่ามันไปรับงานมาแล้วแบบผมแบบเหมือนขอมันดูหน่อยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าแบบคนที่เราเคยเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นยังไงเออเขาแบบหมายถึงไฟดิบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นยังไงบ้างโอ้โหผมตกใจเลยแบบจริงเหรอมันมาอย่างนี้เดี๋ยวผมแสดงว่าที่เราเห็นนี่คือคนตัดต่อนี่ฝีมือเนี้ยบอย่างนั้นเนี่ย
0: ก็ที่เขาพูดยังไงว
1: อ
0: ่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหน้าที่มันไม่ได้ว่าแค่อย่างเดียวแล้วไงมันกลายเป็นว่าจ้างคนคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยมันกลายว่าคุณต้องทําได้มากกว่าหนึ่งสิ่งอ่ะเปิดรับตําแหน่งนี้จริงอ่ะแต่กลายว่าคุณจะต้องควบสามารถทําตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คู่ไปด้วยได้อ่ะ
1: ครับ
0: มันกลายเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอสของแต่บริษัทนะครับในการควบคุมคอสเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าจ้างเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ว่ามันก็เลยทําให้เด็กในยุคนี้บางทีมันรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกับผมตกลงอะไรเงี้ยแล้วทำไมพอมาทํางานจริงมันยัดนู่นยัดนี่มาให้ผมทําวะอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็นี่แหละ
1: มันก็มีบ้างอ่ะในปัจจุบันว่าเนาะ
0: ก็ต้องปรับไปตามยุคตามสมัยนะครับสำหรับคนที่เป็นในระดับผู้บริห
1: เดี๋
0: าย
1: ว
0: ร
1: นี้
0: เจ้
1: เข
0: า
1: า
0: ของ
1: มี
0: บริษ
1: น
0: ั
1: ี
0: ท
1: ่
0: อะ
1: ม
0: ไรา
1: แล้ว
0: เง
1: ไ
0: ี
1: ง
0: ้ย
1: เออเดี๋ยวนี้เขามีเรื่อง AI เข้ามาอีกไง
0: ไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกนะ
1: ครับ
0: AI จะมาแย่งงานคนโอ้นี่นั่นอีกฝ่ายหนึ่งก็มาค้านว่าแต่สุดท้ายแล้วคนที่คุม AI ก็คือคนนะมันก็จะเป
1: เอ
0: ็น
1: าจริงๆว่า
0: เสียงแต
1: ส
0: ก
1: ุด
0: อ่
1: ท
0: ะ
1: ้ายแล้วคนที่คุมถ้าพูดถึงเรื่องการทำงานนะในสายผมอะผมว่าเอาจริงๆสุดท้ายแล้วคนที่คุม AI นั่นก็คือลูกค้าแหละคือสุดท้ายอะเจนมาให้ตายอะถ้ามันเจนในสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ได้แม่งก็จบฮะ
0: ก็ต้องทำใหม่
1: มันก็ต้องใช้คนอยู่ดีแหละเพราะสุดท้ายแล้วคนมันทำได้ลึกกว่า
0: เขาก็เลยจะบอกว่าคุณให้มองว่า AI มันเป็นเครื่องมือมันไม่ใช
1: ใช
0: ่เข
1: ่
0: ้ามาทำแทนคน
1: คือผม
0: เข
1: อ
0: า
1: ่ะ
0: ก็เลยให้
1: เห็
0: ม
1: น
0: อง
1: เข
0: เป
1: า
0: ็น
1: เ
0: ใ
1: ถ
0: น
1: ี
0: ม
1: ย
0: ุ
1: ง
0: ม
1: กัน
0: นั้น
1: เรื่องเนี้ยนะผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะไอ้คนที่เถียงกับผมไม่รู้ว่าเขาทํางานอันเนี้ยจริงหรือเปล่าไงว่าแบบAI มันจะครองอ่ะถามว่ามันโยนไปโป๊ะเดียวมันใช่กับงานที่มันไม่ต้องไม่ต้องผ่านพูดลูกค้าเยอะแบบลูกหรือว่าแบบอาจจะแบบเอ้ยงานแบบอย่างที่เขาทําแบบว่าเนี่ยกูเห็นไหมเนี่ยพิมพ์คําสั่งไปขึ้นอินโฟกราฟิกมาใช่ถ้างานที่มันไม่ต้องผ่านพูบเยอะอะโอ้โหคุณทําได้ใช่ทําผมว่าอย่าใช้แต่ว่า AI ทําในลูกผมทํามันก็ทําได้แต่ถ้ามันเป็นงานที่มันต้องผ่านพูบเยอะๆเนี่ยกับลูกค้ากับอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบางทีลูกค้าตาดี ตาดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันแบบAI มันก็เจนไม่ไหวอะต่อให้แบบคุณจ่ายเงินระดับแบบอ่ะอย่างแบบผมจ่ายตัวโปรของพวก ChatGPT หรืออย่างเงี้ย3,000 กว่าบาทเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไหวหมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เจนไปในระดับที่ว่ามันเอาภาพในหัวเราออกมาได้อ่ะ
0: ยังไงความละเอียดของเนื้องานเราก็ต้องมานั่งตรวจก่อนอยู่ดี
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าท้ายที่สุดอ่ะพี่มุกบางทีคือแต่เดี๋ยวนี้มันเจนมาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยเจนหน้าคนมาเนี่ยบางทียังแอบตาเหร่มาเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้เนียนกิ๊บสั่งมันบอกว่าให้เอาตามต้นฉบับมันเอามันเนียนกิ๊บเลยแต่มันก็ยังมีขอบเขตของมันอยู่แล้วก็บางครั้งเนี่ยบางอย่างอ่ะมันไม่เข้าใจหรือว่าบางอย่างอ่ะมันเข้าใจเกินไปผมยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติว่าเป็นเด็กใส่ชุดนักเรียนเนี่ย แล้วไอ้ตรงชื่อย่อเนี่ยมันอาจจะเบลอชื่อย่อโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะเบลอนิดนึงแต่เราอ่ะไม่ได้สนใจหรอกแต่ AI อ่ะมันดันสนใจแล้วมันพยายามที่จะไปทำไอ้ตรงนั้นให้ชัดแล้วบางทีสมมุติว่าย่อเป็นคำว่าสอทอมาพอแต่ว่ามันเบลอนะหมายถึงว่าภาพจริงที่เด็กใส่อ่ะมันตัวย่อของเขาคือสอทอแต่ว่าเบลอแต่ AI อ่ะพยายามไปจับอันนี้แล้วโฟกัสให้มันชัดมันก็เลยกลายเป็นอย่างเช่นทอพอหรือว่าอาจจะเป็นรอทอคือแบบ
0: AI มันไปช่วยแปลงให้มันชัดแล้วก็จากการคาดการณ์การประเมินของ AI มันก็เลยไม่ได้ว่าเป็นออกมาถูกต้อง
1: ใช่แล้วมันก็ใช้เวลาด้วยไงในเวลาการเจนคุณก็ต้องไปแก้อีกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งอ่ะเราไม่ได้ต้องการที่มันชัดหรอกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น AI มันเห็นเบอร์มันก็เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกลัวแบบผู้ใช้เขาไม่ถูกใจเราพยายามทำให้ถูกใจที่สุดเราพยายามทำให้มันชัดให้เลยอะไรอย่างเงี้ยกูหัวจะปวด
0: ก็หวังดีแหละหวังดี
1: ใช่ใช่คือนี่แหละผมถึงบอกว่าแบบ AI มันไม่ได้มันบางครั้งมันคิดแทนเราเกินไปมันจนบางทีผมถึงพูดไงว่าถ้าเป็นงานที่มันต้องปูกับลูกค้าเยอะๆอ่ะบางครั้งมันยังมีคุณไม่สามารถปล่อยให้ AI ทำได้ขนาดนั้นหรอกมันก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิม
0: ก็นี่ไงที่ก่อนหน้านี้เราเห็นกันเขาเถียงกันระหว่างศิลปะโดยการใช้ AI กับศิลปะที่เป็นคนทำฝั่งที่เป็นคนเขาจะบอกว่าถ้าคุณใช้ AI ทำศิลปะยังไงมันก็ไม่ใช่ศิลปะเพราะว่ามันคือการเจนของ AI มันไม่ใช่ คนทำมันไม่เรียกว่าศิลปะ
1: ครับ
0: มันก็แล้วแต่มุมมองคนเนาะคนที่เปิดรับได้เขาก็อาจจะมองว่าเป็นศิลปะแต่ถ้ามองในความเป็นจริงแล้วมันก็อาจจะใช่แหละว่ามันก็พูดได้ไม่เต็มปากว่ามันคือศิลปะเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากอารมณ์มันไม่ได้ออกมาจากจินตนาการของคนวาดอะไรต่างๆเนี่ย
1: ผมพูดอย่างนี้ด้วยพี่มุกคือบางครั้งอ่ะ AI อ่ะมันไม่ได้สร้างงานใหม่มามันเอาจากอะไรที่มันเคยมีหรือว่ามันหาได้หรือมันเห็น
0: จากฐานข้อมูล
1: จากดาต้าเบสเขามารวมๆกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าศิลปะบางครั้งอ่ะพี่มุกเขาสร้างงานใหม่อ่ะมันไปตามจินตนาการเขาแล้วบางทีมันได้อะไรแบบที่เราคาดไม่ถึงมันคือความสร้างสรรค์อ่ะแต่ว่าบางครั้ง AI อ่ะเขาก็สร้างสรรค์แหละแต่มันสร้างสรรค์จากสิ่งที่มันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็หวังว่า AI จะไม่เหมือน Terminator นะ
1: แล้วพูดถึงลืมตกไปเลยแล้ว AI มันให้ใครได้แชมป์บอลโลกแต่ผมต้องลองถามสักดอกนึงที่ทันปะวะ
0: แต่ที่แน่ๆซูเปอร์คอมของออปต้ายกให้สเปนนะ
1: ใช่อันนี้ผมก็ขึ้นมาสเปน
0: ก็เหมือนกันซูเปอร์คอมกับ AI ก็ใช้Database ในการเก็บข้อมูลนี่แหละมาประมวลปุ๊บๆๆๆออกมาแล้วความน่าจะเป็นก็คือสเปน 16% มั้งรู้สึกว่าสเปนนะครับที่ทาง Opta ที่เป็นสำนักการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆเขาลองให้ Supercom คำนวณดูเขาก็ยกให้ว่าสเปนเนี่ยประมาณ 16% ที่ว่าจะได้เป็นแชมป์โลกในครั้งนี้นะแต่ก็ต้องมาดูว่าระหว่างคนกับเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรจะแม่นกว่ากัน
1: แต่ถ้า AI ผมเนี่ยมันบอกว่าฝรั่งเศสนะจะได้แชมป์โลก
0: มีการเป็นเปอร์เซ็นต์บอกไหม
1: มันมีเหตุผลที่บอกครับมันไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์ของผมถาม AI ผมเนี่ย AI ผมบอกว่าเขาให้ถ้าเขาเลือกนะเขาจะให้ฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกเพราะว่าขุมกำลังลึกมากแล้วก็มีผู้เล่นที่เป็นตัวตัดสินเกมระดับโลกประสบการณ์บอลโลกของพวกเขากับผู้เล่นชุดนี้มีประสบการณ์มันแน่นกว่าใครแล้วเขาก็บอกว่าแม้ว่าสเปนดีมากแต่ยังมีโจทย์เรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็ความสดของตัวหลักนี่เห็นไงแล้วเขาก็มองว่าเต็งหนึ่งเนี่ยสำหรับเขาคือฝรั่งเศสเต็งสองคือสเปนทีมที่พร้อมเสียบคืออังกฤษอาร์เจนตินาและบราซิลม้ามืดคือโปรตุเกสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์แต่ทีมที่จะขึ้นมาสร้างกระแสแต่คงไม่ได้ถึงแชมป์หรอกคือนอร์เวย์นะ
0: ก็จาก database ทั้งหลายเนี่ยแหละถ้าพูดมาแบบนี้นะมันก็จริงอ่ะอย่างเราถ้าหากอ่านข้อมูลฟุตบอลกันทุกวันเราก็อาจจะมองมุมคล้ายๆกับ AI เรื่องความประสบการณ์อะไรต่างๆนานานะนะครับ
1: โอ
0: ก
1: เค
0: ็มี
1: ค
0: คร ว
1: ั
0: า
1: บ
0: มเ
1: ผ
0: ป็น
1: ม
0: ไปได้มีความเป็นไปได้นะอ่ะอย่าลืมอีก5 วันเท่านั้นนะครับฟุตบอลโลกก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะก็ใครที่รอดูอยู่ก็ได้แต่หวังว่าจะสามารถดูฟรีได้นะครับหวังว่าข้อสรุปต่างๆในการซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดจะสำเร็จลุล่วงได้ภายในก่อนที่บอลจะเตะแล้วกันนะจะได้รู้ว่าจะได้ดูช่องทางไหนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับ Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับ ติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงของทุกวันเสาร์แล้วก็อีก1ชั่วโมงของทุกวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดกับรายการช่างรู้คู่บ้านวันเสาร์1ชั่วโมงวันอาทิตย์อีก1ชั่วโมงนะครับพบกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมจะนำมาแชร์นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่แชร์เรื่องราวที่พูดคุยกันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ก็เรียกว่านำประสบการณ์จากหน้างานนะครับที่มาพูดคุยหรือว่ามาแชร์กันนั่นเองนะครับไหนๆก็พูดคุยกันนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์นั้นก็จะเป็นการส่งเสียงเข้ามาพูดคุยพร้อมภาพพร้อมเสียงนะครับแต่วันนี้นะครับมีภารกิจนะครับก็ช่วงหลังนะครับวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับภารกิจเรื่องการปรับปรุงบ้านเพราะหลายท่านถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับว่างานซ่อมงานปรับปรุงงานห้องน้ำรั่วซึมงานแก้ไขงานเล็กๆที่จะหาคนทำยากนั้นนะครับมีช่างรู้คู่บ้านมีช่างแนะนำไหมมีนะครับตอนนี้พอบอกว่ามีช่างแนะนำนะครับมาทั้งงานใหญ่งานเล็กบางอย่างใหญ่เกินนะครับต้องบอกว่าถ้าใหญ่เกินเนี่ยบางทีผมก็เรียนว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่เกินนะครับเหมาะกับการที่ผมให้คำแนะนำไปใช้วัสดุนะครับก็จะประหยัดกว่านะครับซึ่งพอเป็นเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับเขาเรียกว่าบอกกล่าวเล่าแจ้งกันสักนิดหนึ่งนะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับหลักๆแล้วก็คือผมเองก็ทำรายการต่อปัญหาเรื่องบ้านนะครับแล้วก็ต่อปัญหาเรื่องบ้านมายาวนานนะครับร่วม20ปีนะครับ20ปีที่ทำรายการนะครับแล้วก็ต่อปัญหาเรื่องบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุนะครับเรื่องการใช้วัสดุเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมนำเรื่องนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับแล้วก็แนะนำช่างหรือว่าแนะนำผู้รับเหมานะครับก็ตั้งแต่ว่าพอท่านคุยนะครับก็ดูก่อนว่างานแบบไหนนะครับถ้างานที่แก้ปัญหาหรือการใช้วัสดุนะครับถามมาผมก็แนะนำวิธีการใช้วัสดุขั้นตอนการใช้งานการทำงานนะครับซึ่งตอนหลังก็จะลงรายละเอียดตั้งแต่วิธีการผสมการนำไปใช้แต่ละขั้นตอนเพราะเมื่อก่อนบางครั้งเวลาบอกไปนะครับบางทีไม่ละเอียดท่านก็นำไปใช้ซึ่งที่ผลกลับมาก็คือพอคุยไปคุยมาท่านใช้ผิดวิธีมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วครับแล้วก็ผมก็จะลงรายละเอียดนะครับก็จะมีก็เรียกว่าบางคนก็บอกโอ้ละเอียดเกินไปไหมนะครับถ้าท่านที่ฟังแล้วอาจจะไม่เคยใช้นะครับก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดดีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่เคยใช้นะครับฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดเกินนะครับเพราะฉะนั้นความพอดีนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าความพอดีเนี่ยครับมันอยู่ที่การสื่อสารกันแล้วก็การรับข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของผู้รับนะครับถ้าข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของผู้รับกลางๆ การสื่อสารเราก็จะอยู่ในระดับกลางๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ฐานข้อมูลของผู้รับน้อยการสื่อสารก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดแต่ถ้าเมื่อไหร่ฐานข้อมูลของผู้รับเยอะการสื่อสารออกไปก็จะรู้สึกว่าการสื่อสารนั้นเยอะเกินไปนะครับหลายครั้งหลายคราวเวลาที่ท่านถามเหมือนกันนะครับเวลาท่านมีคําถามมานะครับบางคําถามของท่านเนี่ยพอท่านพูดปุ๊บผมรู้แล้วว่าปัญหานี้คืออะไรแต่ก็ต้องฟังจนจบเพราะอะไรครับเพราะคนถาม1คน2คน3คน4คนปัญหาของ4คนเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ความเข้าใจความวิตกกังวลการอธิบายของเจ้าของปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ อธิบายมาตั้งยาวนะครับแต่สุดท้ายถามนิดเดียวอันนั้นเพราะเขาตั้งใจที่คิดว่าอธิบายเพื่อให้คนที่จะตอบเขาเนี่ยรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าใจแล้วก็ฟังจนจบแล้วก็ค่อยตอบท่านเช่นเดียวกับการทำรายการอย่างเงี้ยครับบางครั้งทำรู้เอ๊ะทำไมเรื่องนี้เอากลับมาพูดซ้ำเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เหมือนกันกับคล้ายๆนะครับในแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะครับผมก็จะมีแฟนรายการที่ติดตามนะครับหรือท่านที่เจอปัญหาไม่ว่าที่จะฟังอยู่ทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือท่านที่ชมและฟังอยู่ทางเพจ Facebook นะครับหรือบางคนก็ดูจาก YouTube หรือบางคนก็เจอปัญหาแล้วก็ไปพิมพ์หาแล้วก็ขึ้นมาที่ผมอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีความหลากหลายใน1สัปดาห์ของคำถามเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หลายๆครั้งนะครับการถามหรือการตอบเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับเพราะบางครั้งพอความแตกต่างในการถามในแต่ละสัปดาห์นะครับผมรู้แล้วอ๋อคนที่ถามเขามีข้อสงสัยแบบนี้ก็จะมาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นนะครับแต่วันนี้ครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นการจัดรายการส่งเสียงตามสายที่เข้ามาพูดคุยนะครับอย่างที่บอกว่าในปีนี้นะครับก็จะเป็นปีที่นอกจากที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับทางโทรศัพท์หรือทางไลน์แล้วนะครับบางท่านนะครับก็ต้องการที่ให้ไปดูที่บ้านโดยตรงนะครับก็ไปได้นะครับการไปดูที่บ้านนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีค่าใช้จ่ายจะถูกจะแพงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกก่อนว่าการเก็บค่าใช้จ่ายของผมนั้นอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ถูกมากนะครับแต่เป็นการเก็บเพื่อนะครับเป็นการเก็บเพื่อทำให้ท่านนะครับรู้สึกว่าถามฟรีก่อนไหมนะครับถามฟรีก่อนไหมเพราะบางคำถามนะครับไม่ต้องไปหน้างานแล้วก็บางคำถามที่คุยกันนะครับผมก็สามารถบอกวิธีได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านบอกว่าดูแล้วต้องการที่จะให้ทีมงานนะครับดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงอันนั้นต้องไปหน้างานแน่นอนเพราะการที่จะสรุปวิธีการซ่อมและราคาที่ใกล้เคียงนั้นนะครับคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้นะครับอย่างเช่นท่านหนึ่งนะครับที่ส่งรูปภาพนะครับมาสอบถามเรื่องของการแก้ปัญหาเขาเรียกว่าเหล็กเป็นสนิมแล้วก็มีปูนที่คานแตกออกมาท่านส่งภาพมาแค่ตกจุดที่แตกเนี่ยนะครับอันนี้ประเมินยากเพราะอะไรครับ1ไม่รู้ว่าความยาวของคานเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับคานที่เป็นอยู่ชั้นไหนอาคารที่เป็นบ้านเดียวหรือเป็นอาคารพาณิชย์นะครับต้องออกไปซ่อมข้างนอกหรือทำเฉพาะข้างในอันนี้ครับมันมีองค์ประกอบอีกหลายๆปัจจัยความยากง่ายในการเอาของขึ้นไปนะครับต้องมีการป้องกันวัสดุเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นองค์ประกอบที่จะมีผลต่อการคิดราคานะครับมีผลต่อการคิดราคาที่เป็นจริงนะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับเวลาที่ผมแนะนำช่างหรือผู้รับเหมาให้ท่านไปนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับท่านก็จะมีความคาดหวังเล็กๆกลางๆมากๆอยู่ในนั้นนะครับบางท่านก็อาจจะได้งานออกมาตรงใจบางท่านก็อาจจะได้งานออกมาไม่ตรงใจนะครับบางท่านก็พอทำก็ไประหว่างทำก็โทรตามว่าอาจารย์เข้ามาไหมวันนี้อาจารย์จะมาดูไหมนะครับซึ่งบางครั้งจริงๆต้องบอกว่าอย่างเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะท่านถามมาผมก็จะส่งงานให้กับผู้รับเหมาแต่ละท่านที่สามารถเข้าไปทำหรือไปดำเนินการได้ผมก็อาจจะเข้าไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ดูนะครับแต่ก็หลายครั้งนะครับพอท่านตามนะครับบางทีผมก็เข้าไปดูนะครับพอการเข้าไปดูนั้นนะครับบางทีมันก็อาจจะเห็นแล้วก็ได้รูปนะครับนี่คือที่ไปที่มาที่หลายครั้งว่าทำไมผมถึงสามารถนำประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาคุยมาแชร์มาสื่อสารเพราะด้วยความที่เราไปอยู่หน้างานนะครับแต่ว่าด้วยความที่แนะนำไปนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่กำกับหรือไปเฝ้าอย่างต่อเนื่องได้นะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนรับในการทำงานนะครับแต่ปีนี้ครับเนื่องจากว่าปีนี้นะครับท่านถามกันมาเยอะแล้วก็สถานการณ์หลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้นะครับสถานการณ์การขายสินค้านะครับตลาดต่างๆนะครับมันมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีความยากแล้วก็พอสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดการรับงานทิ้งงาน นะครับหลายท่านก็บ่นมาว่าโอ้โหเนี่ยท่านทำงานปรับปรุงบ้านอยู่นะครับตอนนี้ก็มีคนที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นผู้รับเหมาก็เรียกว่าเป็นผู้รับเหมาชุดที่3แล้วนะครับคือชุดแรกนะครับก็เบิกเงินทำแล้วก็หายไปนะครับก็เลยต้องไปหาชุดที่2มาชุดที่2มาถึงก็เริ่มทำพอทำเสร็จก็จะบ่นกับการทำงานว่าเนี่ยชุดแรกทำไว้ไม่ดีต้องแก้ต้องแก้ตรงนั้นต้องแก้ตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้หลายครั้งนะครับท่านที่เจอแบบนี้นะครับก็จะเจอผู้รับเหมาที่มาคนทำชุดที่2เนี่ยนะครับก็จะแก้เยอะค่าใช้จ่ายท่านก็จะบานออกไปเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยไหมคนแรกทำมาไม่ดีเป็นอย่างนี้นะครับบางอย่างอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆว่าคนแรกทำมาไม่เรียบร้อยนะครับคนที่2ก็ต้องแก้ไขแต่บางอย่างอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ด้วยความที่ก็ฉันไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยแก่นะครับก็จะได้เงินนะครับสุดท้ายทำไปทำมาก็บานปลายนะครับก็จนได้ผู้รับเหมาชุดที่3ที่มาทำแล้วเนี่ยเขาบอกโอเคบางอย่างไม่ต้องแก้นะครับก็สามารถที่จะทำต่อได้หรือเพิ่มเติมลงไปได้บางอย่างก็ปรับตามความจำเป็นนะครับนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการนะครับหรือว่าเป็นขั้นตอนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นครับปีนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมก็ยังคงมีพันธมิตรที่เป็นผู้รับเหมานะครับพันธมิตรที่เป็นผู้รับเหมารายใหญ่นะครับรายใหญ่หรือรับเหมาตั้งแต่การออกแบบพร้อมก่อสร้างนะครับแล้วก็มีผู้รับเหมาที่มีรายขนาดกลางนะครับรายใหญ่รายกลางนะครับที่สามารถที่จะทำงานในการก่อสร้างใหม่นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าหลายท่านถามว่าพอสร้างใหม่ราคาเท่าไหร่นะครับหลายท่านก็จะเอาราคากลางราคาประเมินกลางนะครับมาเป็นตัวตั้งต้นแต่ผมจะเรียนว่าราคาประเมินกลางกับราคาของผู้รับเหมาที่เขาทำงานในระบบรูปแบบของเขานะครับบางทีมันไม่เหมือนกันวันนี้นะครับถ้าไปดูนะครับราคากลางก็ไม่ได้สูงขึ้นจากที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นักและผมหาไม่เจอนะครับวันก่อนผมไปอ่านแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะเอาเรื่องนี้มาคุยนะครับว่ามีคนพูดว่าราคากลางราคาวัสดุบางอย่างนะครับราคาเฉลี่ยลดลงนะครับผมก็บอกมันมีด้วยในราคาปีนี้ที่ค่าวัสดุลดลงนะครับในปี2569เนี่ยมันมีวัสดุตัวไหนที่ลดลงนึกไม่ออกเลยครับแต่เขาคำนวณมาบอกว่ามีลดลงมันทำให้รายละเอียดของราคาเฉลี่ยลดลงนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวัสดุตัวไหนที่ลดลงนะครับตอนนี้มันมีแต่เห็นแต่วัสดุหรือราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุต่างๆนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายหรือมวลรวมนะครับของวัสดุราคานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสูงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็หลายคนก็ที่เขาเรียกว่าติดตามนะครับก็เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นครับวันนี้ราคาวัสดุที่ใช้นะครับในการก่อสร้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายการนะครับหรือฟังรายการแล้วนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับผมเชื่อว่าต้นทุนของวัสดุต้นทุนของผู้รับเหมาแต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากันนะครับต้นทุนวัสดุหรือต้นทุนการทำงานไม่เท่ากันแล้วนะครับวัสดุที่ใช้ผมก็เชื่อว่าไม่เท่ากันเอาจริงๆความเปรียบเทียบนะครับวันนี้ไหนๆก็คุยกันเรื่องนี้แบบสบายๆนะครับช่างรู้คู่บ้านคุยกันแบบเบาๆแชร์กันสักนิดหนึ่งบ้างนะครับที่ผ่านมาบางทีมาปุ๊บก็ปั๊บปั๊บปั๊บเรื่องรูปเรื่องปัญหานะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับจริงๆผมก็เตรียมนะครับที่อาจจะมีเพิ่มเติมเพราะว่าเนื่องจากว่ามีแฟนรายการแล้วก็มีพี่ๆที่เขาให้คำแนะนำชี้แนะนะครับท่านสามารถชี้แนะการทำรายการผมได้นะครับว่าอยากให้เพิ่มตรงไหนอย่างอะไรตรงไหนนะครับแต่ว่าบนพื้นฐานว่าวันนี้บางอย่างที่ท่านชี้แนะแล้วผมยังไม่สามารถปรับได้เนื่องจากว่าการจัดรายการนั้นผมจัดคนเดียวนะครับแล้วก็อย่างจัดรายการวันนี้ส่งเสียงตามสายเนี่ยจัดคนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนผมไม่ได้จัดหรือไม่ได้ทำนะครับก็จะเป็นคุณสุวิชา ภารักษาที่เราจัดรายการอยู่นะครับก็จะทำคนเดียวนะครับคือในช่วงการเข้ารายการส่วนใหญ่เราจะเข้าแค่คนเดียวนะครับยกเว้นว่าจังหวะไหนที่มีเรื่องที่เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับก็จะคุยกันคู่นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ในช่วงของระยะเวลาในการจัดรายการนะครับเพราะฉะนั้นพอผมทำคนเดียวเนี่ยถ้าจัดทางวิทยุเนี่ยเราพูดคุยแบบนี้แหละแต่ถ้าวิทยุแล้วก็ส่งเสียงตามสายนะครับคือพูดคุยแบบนี้แต่ถ้าวันไหนที่มาภาพพร้อมเสียงนะครับก็บางทีนะครับมันก็จะมีใช้นะครับคอม2เครื่องโทรศัพท์หลายๆเครื่องมอนิเตอร์นะครับก็เป็นการก็เรียกว่าเป็นการทำเพื่อที่จะให้ท่านได้รับรู้นะครับอาจจะไม่ได้มีทีมงานเบื้องหลังแล้วทุกวันนี้เวลาจัดนะครับบางทีผมก็อยู่ข้างนอกข้างนอกบางที่ก็สามารถที่จะใช้เรียกว่าบางที่ก็จะสามารถใช้ในส่วนของคอมหรืออุปกรณ์สะดวกแต่บางสถานที่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับมันก็เลยการเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านแนะนำในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยความที่เรามอนิเตอร์ในตอนจัดรายการคนเดียวนะครับแต่ก็จะพยายามตั้งใจเปลี่ยนแปลงนะครับตามที่ท่านแนะนำมาอย่างเช่นท่านบอกว่ามันควรจะมีภาพคลิปวิดีโอหรืออะไรต่างๆขึ้นมาให้ดูนะครับก็จริงๆผมมีคลิปวิดีโอเยอะนะครับแล้วบางทีก็ลืมนึกไปนะครับว่าจริงๆนอกจากภาพแล้วนะครับเราก็ยังสามารถนำวิดีโอพวกนี้นะครับมาแชร์หรือมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวค่อยจับค่อยทำนะครับเพราะว่าในบางส่วนเนี่ยนะครับบางทีบางส่วนบางอย่างนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มเติมได้นะครับก็ติดตามนะครับก็จะพยายามปรับแล้วก็เพิ่มเติมรายละเอียดของการปรับปรุงหรือรายละเอียดของการทำนะครับให้ท่านได้เห็นภาพที่มีเพิ่มเติมให้นะครับก็ปรับอยู่นะครับก็ค่อยๆปรับนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่สลับนะครับสลับกันนะครับว่ามีจัดนะครับรายการในห้องส่งภาพพร้อมเสียงบ้างนะครับแล้วก็ภาพพร้อมเสียงบ้างแล้วก็เป็นเสียงอย่างเดียวบ้างนะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามกันต่อเนื่องกันนะครับส่วนวันนี้นะครับที่ผมคุยแบบสบายๆเพราะว่าเนื่องจากพอไม่ได้ใช้ภาพนะครับก็ยังคงนำประสบการณ์มาพูดคุยกันแล้วก็อยากจะนำเรื่องราวที่เราพูดคุยนะครับมาแชร์กันนะครับสิ่งที่นำมาแชร์นะครับเป็นเรื่องของหลักการก่อนนะครับเป็นเรื่องของหลักการหรือว่าเป็นเรื่องของวิชาการกันก่อนสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีท่านหนึ่งถามมาเรื่องของการสร้างบ้านแล้วก็เรื่องของการว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของฐานรากนะครับมันต้องมีไหมจำเป็นไหมลงแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนำเรื่องของฐานรากคร่าวนะครับมาให้ท่านได้พอเป็นข้อมูลกันเป็นเบื้องต้นนะครับไม่ได้เจาะลึกเพราะถ้าเกิดเจาะลึกว่าต้องฐานรากแบบไหนอย่างไรนะครับอันนั้นต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบนะครับในบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของฐานรากให้นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าในการที่เราจะพูดถึงเรื่องของฐานรากนะครับเราจะทำความเข้าใจเรื่องขององค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราก่อสร้างนะครับส่วนใหญ่พื้นก็จะเป็นดินนะครับเป็นดินเป็นเขาเรียกว่าพื้นเรียบๆหรือถ้าเป็นอาคารก่อสร้างก็จะถูกรื้อออกนะครับจนถึงพื้นทั่วไปธรรมดาถ้าเป็นพื้นคอนกรีตที่ถูกเทไว้เขาก็จะทุบแล้วก็ขนออกไปนะครับเพราะพื้นฐานรากที่มันอยู่เป็นฐานหลักๆคือก็เป็นดินนั่นเองนะครับซึ่งดินนะครับคำว่าดินนะครับมันก็จะเป็นดินตั้งแต่ดินที่เป็นดินเขาเรียกว่าดินต้นกำเนิดหรือดินที่อยู่ในพื้นที่ปกติทั่วไปนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินทรายก็แล้วแต่นะครับก็คือดินที่เราจะอยู่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแน่นนะครับดินทรายก็จะอาจจะมีความแน่นถ้ามันอยู่มานานแต่ถ้าเป็นดินที่ถมใหม่หรือทรายที่ถมใหม่อันเนี้ยต้องมีระยะเวลาในการบดอัดหรือให้มันเซตตัวเพื่อที่จะให้มันมีความแน่นอันนั้นคือเรื่องของดินนะครับแต่ถ้าเป็นดินแบบเดิมๆเนี่ยนะครับเป็นดินเดิมๆแบบตามธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแน่นความเหนียวของมันอยู่ตามปกตินะครับทีนี้พอจากดินนะครับก็มาสู่เรื่องของคำว่าฐานราก นะฐานรากนะครับบางทีเราก็ถามว่าเราจะใช้ฐานรากแบบไหนฐานรากแพฐานรากแบบเสาเข็มแล้วเสาเข็มจะเป็นเสาเข็มแบบไหนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะลงไปในรายละเอียดนะครับคำว่าฐานรากนะครับก็คือส่วนของอาคารนะครับที่ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักของอาคารลงนะครับอาคารทั้งหมดนะครับที่อยู่ส่วนบนตั้งแต่เสาคานพื้นผนังหลังคานะครับลงสู่ดินที่เป็นฐานรากเพราะฉะนั้นพอคำว่าฐานรากนะครับหรือว่าส่วนของอาคารที่จะถ่ายน้ำหนักของอาคารส่วนบนทั้งหมดลงสู่ฐานรากแล้วนะครับก็มันจะมาดูว่าแล้วฐานรากที่ใช้เราเป็นฐานรากแบบไหนเช่นเราเรียกว่าฐานรากแพฐานรากแพก็คือฐานรากที่ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักของอาคารนะครับจากส่วนบนลงสู่ดินฐานรากโดยตรงนั่นคือฐานรากแพนั่นหมายถึงว่ามันก็จะลงมาสู่ดินเช่น เราตอกเสาเข็มปูพรมนี่คือฐานรากแพนะครับเพราะดินที่อยู่รอบๆเสาเข็มก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่มันจะอุ้มนะครับให้การทรุดตัวนะครับน้อยหรือมากมันก็จะขึ้นย้อนกลับไปสู่เรื่องของดินว่าดินมันมีความแน่นความเหนียวมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นคือส่วนของฐานรากแพแต่นะครับมีฐานรากอีกแบบนึงก็เรียกว่าฐานรากที่เป็นเสาเข็มนะครับเพราะฐานรากที่เป็นเสาเข็มเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าฐานรากหรือว่าเสาเข็มเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการถ่ายน้ำหนักหรือรับน้ำหนักของอาคารส่วนบนนะครับมาสู่ฐานรากที่เราเรียกว่าเสาเข็มนะครับลงสู่ดินฐานรากซึ่งพอดินฐานรากคือดินอะไรมันลงไปถึงจุงชั้นดินดานหรือดินเหนียวหรือดินแข็งดินด้านล่างมันก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มนะครับแล้วก็ดินด้านข้างนะครับมันก็จะเรียกฟิกชันแรงความหนืดนะครับก็จะรับด้านข้างอันนั้นที่เราเรียกว่าฐานรากที่เป็นเสาเข็มทีเนี้ยพอพูดถึงฐานรากที่เป็นเสาเข็มมันก็โยงไปถึงว่าแล้วเสาเข็มล่ะควรจะใช้แบบไหนอย่างไรพอพูดถึงเสาเข็มเนี่ยครับมันก็จะมีความรายละเอียดเยอะแล้วนะครับเสาเข็มก็จะมีตั้งแต่เสาเข็มเจาะเสาเข็มตอกเสาเข็มไมโครพายนะครับเสาเข็มเหล็กเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหรือเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จนะครับมันก็จะมีประเภทของเสาเข็มที่หลายๆเสาเข็มเพราะในการเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนนะครับจะเป็นเสาเข็มตอกนะครับเสาเข็มไมโครพายกลมไมโครพายไอไมโครพายเหลี่ยมนะครับเสาเข็มเหล็กเสาเข็มเจาะนะครับเสาเข็มพวกนี้นะครับก็จะมีหลายประเภทให้เลือกวิศวกรที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็สามารถที่ระบุได้ว่าบ้านแบบนี้ควรใช้เสาเข็มแบบไหนความลึกเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นก็จะไปอยู่ที่สภาพของดินในแต่ละพื้นที่ว่าควรใช้ความลึกที่เท่าไหร่นะครับในเรื่องของการใช้เสาเข็มแล้วก็บริเวณที่จะเข้าไปลงเสาเข็มนั้นนะครับเสาเข็มแบบไหนจะเหมาะเช่นบ้านด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังมีสร้างบ้านแล้วจะเอาปั้นจันทร์เข้าไปตอกถนนแคบก็ใช้ไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเสาเข็มไมโครพายหรือเป็นเสาเข็มเจาะหรืออาจจะเป็นเสาเข็มเหล็กเห็นไหมครับนั่นคือในส่วนของฐานรากหรือเสาเข็มของการก่อสร้างนะครับก็เป็นองค์ประกอบที่เราพูดกันแบบบ้านๆที่ไม่ได้เจาะลึกในเชิงภาษาตามวิชาการกัน 100% นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับในช่วงแรกของการพูดคุยนะครับเป็นข้อมูลเรื่องของความรู้ทั่วไปที่ท่านถามมาว่าถ้าจะสร้างบ้านแล้วต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเป็นเบื้องต้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราฟังกันแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวที่ท่านถามมาแล้วผมเอาข้อมูลมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ติดตามหรือได้ฟังกันให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนดับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับก็ติดตามฟังรายการนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับผมก็จะย้ำทุกครั้งนะครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็จัดรายการกันนะครับย้ำกันทุกครั้งนะครับว่าเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนั้นนะครับพบกันเป็นประจำทางวิทยุคลื่นFM 97นะครับแล้วก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็นำประสบการณ์จากหน้างานมาแชร์กันนะครับรวมทั้งท่านที่ถามกันมาก็จะนำคำถามของท่านมาแชร์มาตอบมาอธิบายเพิ่มเติมกันผ่านทางรายการวิทยุนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับรายการช่างรู้คู่บ้านนั้นเราจัดรายการกันนะครับวันละ1ชั่วโมงวันเสาร์1ชั่วโมง10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับวันอาทิตย์อีก1ชั่วโมงนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับติดตามฟังสดๆทางวิทยุแล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับนั่นคือช่องทางที่ฟังเสียงแต่ถ้าเกิดท่านที่ติดตามแล้วอยากเห็นภาพรายละเอียดนะครับท่านก็สามารถที่ติดตามได้ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดรายการสดผ่านระบบซูมนะครับท่านก็สามารถชมภาพพร้อมเสียงผ่านทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนั้นท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับติดตามย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมโพสต์ไว้นะครับหรือเป็นคลิปสั้นที่โพสต์แชร์ไว้นะครับรวมทั้งรายการสดนะครับถ้าท่านจะฟังวิทยุเนี่ยท่านต้องเข้าไปเลือกในหัวข้อที่เป็นรายการสดนะครับเพราะว่ารายการสดมันจะถูกเก็บอยู่ในเรื่องราวของรายการสดนะครับเพราะว่าผมก็จะมีทำรายการสดทางวิทยุนะครับทั้งสองคลื่นที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดผ่านระบบซูมนะครับผมก็จะเข้าสู่โปรแกรมซึ่งในโปรแกรมเนี่ยมันสามารถที่จะออกอากาศพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าเสียเงินในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เสียเงินมันจะออกอากาศเขาเรียกว่าปลายทางอ่ะไปที่เดียวแต่ถ้าเสียเงินเนี่ยเสียเงินเดือนนึงก็พันกว่าบาทนะครับปลายทางจะไปได้2หรือ3จุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียเงินเยอะขึ้นปลายทางก็ใหญ่เยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆนะครับปลายทางที่ไปเนี่ย2ถึง3จุดเนี่ยก็พอแล้วเช่นคำว่า2ถึง3จุดหมายถึงว่าปลายทางก็จะเป็นทางเพจทาง YouTubeนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะครับหรืออีกทางจำไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้ว่าตอนนี้ปลายทางมันจะไปออกทาง TikTok ได้แล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนนี้แน่ๆเนี่ยนะครับปลายทางผมก็จะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับนี่คือช่องทางของการที่ตอนที่เราจัดรายการสดนะครับที่ท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ปลายทางที่เป็นทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นนะครับก็จะลิงก์กันอยู่นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่พูดคุยกันเพราะว่าเป็นการจัดแบบส่งเสียงตามสายโดยผมสัญชัยขนานที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับก็ขออนุญาตว่าเป็นการส่งเสียงตามสายที่จะนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่านำสิ่งที่ท่านถามมานะครับแล้วก็มาแชร์กันนะครับวันนี้หลายท่านที่ถามผมเข้ามาแล้วก็ดูจากการที่โพสต์ไปนะครับคือเรื่องของการซ่อมแล้วก็การใช้วัสดุ ในการซ่อมและการใช้วัสดุที่ผ่านมานะครับเวลาซ่อมหรือการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะมีวัสดุในการซ่อมในการแก้ไขแล้วก็หลายครั้งที่ท่านถามนะครับว่าไอ้ตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ไม่ใช้ได้ไหมนะครับจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะใช้แทนกันได้ไหมบางวัสดุผมก็จะตอบว่ามันใช้แทนกันได้แต่คุณสมบัติของวัสดุแต่ละตัวที่เรามาแทนกันนั้นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันใช้ได้ไหมใช้ได้ดีไหมตอบไม่ได้นะครับเพราะบางตัวนะครับผมเองก็ไม่เคยใช้แต่รู้ว่าเป็นวัสดุที่สามารถเป็นทางเลือกในการใช้ได้เหมือนกับตอนที่เวลาผมพูดคุยนะครับว่าถ้าเราจะทำผนังบ้านวัสดุทางเลือกเรามีตั้งแต่อิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาแล้วก็ EPD มวลเบานะครับคุณสมบัติแต่ละตัวมันก็จะมีความแตกต่างกันอิฐบล็อกอิฐมอนอิฐมวลเบา EPD มวลเบาคุณสมบัติแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันขั้นตอนในการใช้งานมันมีองค์ประกอบในการทำงานอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ผลรวมสุดท้ายเรื่องนี้มีความแข็งแรงพอๆกันนะครับผมใช้คำว่าพอๆกันแต่ไม่เท่ากันคำว่าไม่เท่ากันหมายถึงว่าวัสดุบางอย่างอาจจะมีความแข็งกว่าวัสดุบางอย่างอาจมีความเปราะกว่าวัสดุบางอย่างอาจอยู่กลางๆวัสดุบางอย่างกันร้อนได้ดีกว่าวัสดุบางอย่างดูดความร้อนได้มากกว่าอย่างเงี้ยครับมันมีความแตกต่างแต่ใช้เป็นผนังแบ่งกั้นอาณาเขตเพื่อความปลอดภัยของโจรขโมยนะครับการเก็บของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยได้นะครับเช่นเดียวกันครับวัสดุที่เราใช้ในการซ่อมนะครับมันก็จะมีวัสดุที่มีความหลากหลายอันแรกคือหลากหลายยี่ห้ออันที่สองคือในหนึ่งยี่ห้ออาจจะมีความหลากหลายรุ่นแต่ละรุ่นก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับปัญหาหน้างานที่แตกต่างกันอันนี้คือความแตกต่างเช่นวันนี้เช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมก็ขออนุญาตเช่นหลายท่านถามว่าเวลาซ่อมเนี่ยนะครับซ่อมโครงสร้างซ่อมคานเนี่ยใช้วูลธรรมดาได้ไหมจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ความแข็งแรงอาจจะสู้ปูนเฉพาะไม่ได้ใช้ปูนโครงสร้างปูนโครงสร้างหมายถึงว่าใช้ปูนแดงผสมเองซ่อมได้ไหมก็จะตอบว่าได้ครับแต่จะแข็งแรงเท่ากับการเลือกใช้วัสดุทางเคมีก่อสร้างซ่อมไหมนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือในบางงานซ่อมท่านก็ถามว่าแล้วแบบเนี้ยผมแนะนำการใช้ปูนฉาบซ่อมแต่ใช้เป็นปูนเกลาได้ไหมผมบอกว่าก็ได้นะครับใช้ได้นะครับปูนเกลาบางครั้งเนี่ยนะครับในการใช้งานเนี่ยแข็งแรงกว่าปูนที่ผมแนะนำด้วยซ้ำไปแต่องค์ประกอบในการซ่อมในการทำงานมันจะมีความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างขององค์ประกอบในการทำงานพื้นที่จุดตำแหน่งที่ต้องทำนั้นมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะครับมันมีคำว่าใช้ได้แต่เราต้องไปดูต่อท้ายว่าไองานที่เราจะใช้นะครับว่าได้เนี่ยนะครับมันเหมาะไหมมันสมควรไหมมันติดอะไรไหมอันนี้แหละครับอันนี้คือข้อจำกัดและข้อควรระวังนะครับสำหรับเรื่องของการใช้งานหรือการใช้วัสดุนะครับทีนี้ในการซ่อมแบบนี้นะครับก็หลายครั้งนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาซ่อมนะครับวัสดุหลักเนี่ยเรามีแน่ๆ3ตัวคือน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนซ่อมโครงสร้างแต่ในบางงานมันก็จะไปเป็นน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนนอนชิงเกลาแต่ละจุดตำแหน่งของการซ่อมมันเลือกใช้ตัวสุดท้ายที่มีความแตกต่างกันนะครับอันนั้นถามว่าเป็นตัวไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ในระหว่างนั้นแล้วมันมีวัสดุเสริมอะไรไหมมีครับวัสดุเสริมที่ต้องใช้เช่นแล้วก็เป็นหลักด้วยนะครับถ้าเสาคานทองพื้นที่มันเกิดความเสียหายนะครับที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยครับเหล็กเป็นสนิมขาดไม่ขาดเป็นสนิมมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเสริมไหมอันนี้แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่รูปภาพการพูดคุยอาจจะไม่สามารถตอบได้ละเอียดว่าต้องหรือไม่ต้องเพราะอะไรครับเพราะองค์ประกอบพวกนี้มันต้องเห็นสภาพหน้างานนะครับและคนดูต้องตัดสินใจเองได้ว่าเสริมไม่เสริมนะครับแต่ถ้าต้องการตัดสินใจในเชิงหลักวิศวกรรมก็ต้องไปเชิญท่านวิศวกรมาเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็มาคำนวณเมื่อเชิญวิศวกรมานะครับมาตรวจสอบและมาคำนวณก็ต้องคิดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะตามมาเห็นไหมครับ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเตรียมและทำความใจทีนี้ที่ผมคุยมาถึงตรงนี้นะครับมาท้าวความจนละเอียดแล้วก็เยอะนะครับก็สืบเนื่องมาจากมีการพูดคุยกันแล้วก็แชร์เป็นประสบการณ์กันนะครับซึ่งท่านเนี้ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับพออยู่ต่างจังหวัดวัสดุบางอย่างนะครับท่านมีความรู้แต่อาจจะไม่เคยใช้เพราะในบางพื้นที่มันมีวัสดุที่ใช้อ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราต้องมีการซ่อมหรือแก้ไขในส่วนของโครงสร้างเสาหรือคานส่วนนี้แหละนะครับแล้วเหล็กมันเป็นสนิมสิ่งที่เพิ่มเติมจากนอกจาก3ตัวที่ผมพูดถึงคือการที่เราต้องเสริมเหล็กเพื่อชดเชยเหล็กที่เสียหายทีนี้ผมก็จะอธิบายเสมอว่าถ้ามีการซ่อมชดเชยนะครับท่านสามารถใช้เหล็กเส้นขนาดเท่าเดิมเพื่อชดเชยกับเหล็กที่มันเป็นสนิมหรือใช้ GFRP หรือบางทีเรียกสั้นๆว่ารีบาร์ไฟเบอร์ใช้ GFRP หรือรีบาร์ไฟเบอร์แทนเหล็กเส้นแทนนะครับปกติเราเคยใช้เหล็กเส้น9มิลเราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์ที่9มิลไปเสริมได้ความแตกต่างว่าทำไมถึงใช้รีบาร์ไฟเบอร์เพราะอะไรครับเพราะการทำงานมันจะสะดวกขึ้นแต่ข้อดีข้อเสียความแตกต่างท่านต้องศึกษาและทำความเข้าใจว่ารีบาร์ไฟเบอร์เหมาะกับการใช้งานประเภทไหน

พูดคำว่ารีบาร์ไฟเบอร์อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะบางครั้งเวลาพูด GFRP จริงๆมันจะมีคำว่า FRP แล้วก็จะมี CFRP แล้วก็ GFRP นะครับแต่บางทีผมเรียกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับทีนี้ก็เลยผมก็เลยอธิบายความว่าคำว่ารีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP นะครับรีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP คืออะไรนะครับ GFRP นะครับมันคือการนำวัสดุที่มาใช้เทียบแทนกับเหล็กเส้นนะครับ GFRP คือตัวย่อตัวเต็มของ GFRP นะครับมันก็คือคำว่า Glass Fiber Glass Fiber ไม่ใช่ Fiber เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วนะครับ Glass Fiberreinforced polymer นะครับนั่นคือวัสดุที่เราเรียกว่า GFRP glass fiber reinforced polymer นะครับซึ่ง GFRP คืออะไรนะครับ GFRP หรือ glass fiber reinforced polymer นะครับมันคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วแล้วก็ฝังอยู่ในเรซินไฟเบอร์หรือที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับหรือไวนิลเอสเตอร์นะครับซึ่งใช้แทนเหล็กเส้นในงานคอนกรีตเสริมแรงนะครับโดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคำอธิบายนะครับที่เป็นวิชาการนะครับอันเนี้ยนะครับหลักๆของ GFRP นะครับก็คือ glass fiber reinforced polymer นะครับคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วนะครับมีใยแก้วแล้วก็มีresin polymer นะครับถ้าท่านเห็นเส้นนะครับมันก็จะเป็นแท่งเหมือนกับเขาเรียกว่าแท่งแก้วแล้วในแท่งแก้วนะครับมันก็จะมีเส้นไฟเบอร์อยู่นะครับที่พันรอบเป็นนะครับพอพันรอบปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเหล็กปล้องอ้อยนะครับเหมือนกับเหล็กเส้นปล้องอ้อยนะครับมันจะมีเส้นใหญ่พวกนี้นะครับมันก็จะมีหลายขนาดมีตั้งแต่4มิล6มิล9มิล12มิลนะครับไปจนถึง30กว่ามิลแต่ละขนาดก็จะมีคุณสมบัติในการใช้งานหรือการนำไปใช้เป็นไปตามการออกแบบนะครับอันนั้นคือความหมายของคำว่า GFRP แต่ในความหมายของ GFRP นั้นนะครับท่านถามว่าอ้าวแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียในการใช้งานยังไงนะครับนะอันนี้ผมนำที่ท่านอธิบายและท่านถามมานะครับผมก็อธิบายไปนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราก็พอที่จะทำความเข้าใจและนำมาใช้ประสบการณ์จากหน้างานเช่นเคยครับที่จะนำมาสู่การตอบหรือการให้คำแนะนำนะครับเพราะข้อดีของGFRP นะครับข้อดีของมันก็คือ1ทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับการกัดกร่อนของเช่นการกัดกร่อนของความเค็มไอน้ำความชื้นนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับอันเนี้ยตัว GFRP นะครับมันมีคุณสมบัติที่ดีคือทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าและแม่เหล็กอันนี้สำคัญมีหน้างานบางหน้างานการใช้งานนะครับที่ต้องป้องกันหรือว่าลดการนำไฟฟ้าของแล้วก็แม่เหล็กนะครับเพราะการเลือกใช้ GFRP นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะมันไม่นำไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับอายุการใช้งานก็ยาวนานเพราะมันไม่เป็นสนิมอยู่กับความชื้นได้นะครับแล้วก็อยู่กับชื้นได้อยู่กับไอทะเลไอน้ำเค็มพวกนี้ได้นะครับมันเลยทำอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานนะครับเพราะมันไม่เป็นสนิมซึ่งต่อให้มันมีความชื้นเข้าน้ำเข้ามันก็ไม่เป็นสนิมเพราะมันเป็นกลาสไฟเบอร์เรนฟอร์ดโพลิเมอร์นะครับที่มันเป็นแท่งแก้วนะครับและที่สำคัญครับน้ำหนักเบานะครับการขนส่งก็จะสะดวกคำว่าน้ำหนักเบาแล้วก็การขนส่งสะดวกเนี่ยนะครับเช่นรีบาร์ไฟเบอร์ขนาด4มิล6มิล9มิล12มิลเนี่ยนะครับมันสามารถนำมาม้วนเป็นวงกลมถ้า4มิล6มิล9มิลนะครับเวลาม้วนเนี่ยครับโดยเฉพาะ4มิล6มิลมันสามารถม้วนเป็นวงกลมเล็กๆเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะประมาณเม็ดเหมือน20ได้แต่ถ้าพอเป็น9มิล12มิลนะครับวงรอบรูปของมันก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับด้วยความที่มันใหญ่และมันมีความแข็งอันนั้นคือมันเลยทำให้การขนส่งหรือว่าน้ำหนักที่มันทำงานเนี่ยเบานะครับและที่สำคัญครับอย่างที่ผมบอกว่าพออายุการใช้งานคงทนเพราะว่ามันทนต่อสารเคมีสภาวะอากาศได้ดีนะครับอยู่ชายทะเลไม่ต้องกลัวน้ำเค็มอยู่กับความชื้นก็ไม่ต้องกลัวความชื้นอยู่กับในทะเลครึ่งบกครึ่งน้ำก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของความชื้นและอากาศ

0: ครับและที่สำคัญครับความแข็งแรงก็เรียกว่าความแข็งแรงหรือแรงดึงนะครับดีกว่าสูงกว่าเหล็กประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีแต่ในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียหรือข้อจำกัดหรือจุดด้อยนะครับของ GFRP rebar วันนี้บางคนก็บอกว่า GFRP rebar ถูกกว่าเหล็กบางคนก็บอกว่า GFRP rebar สูงกว่าเหล็กนะครับซึ่งอันนี้ตอบยากเพราะเรื่องของการเปรียบเทียบราคาเนี่ยครับบางครั้งผมไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบให้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่มันมีความต่างกันอย่างนี้ครับว่าเราซื้อเหล็กเส้น1เส้นถ้าเราใช้แค่1เม็ดนะครับไอ้ที่เหลือถ้าท่านเก็บไม่ดีนะครับมันจะเป็นสนิมและพื้นที่การเก็บท่านก็ต้องเป็นแนวยาวไปสอดไว้ท่านจะห่อแล้วไปเก็บนะครับมันก็เป็นความยากอันเนี้ยนะครับการซื้อ1เม็ดของรีบาร์ไฟเบอร์วันนี้นะครับมันสามารถมีตัดแบ่งขายได้แต่เหล็กจะซื้อมาแค่เม็ดเดียวไม่ได้ท่านต้องไปซื้อรับซื้อของเก่าก็คือเป็นเหล็กเก่าๆเพราะราคาอาจจะสูงกว่านะครับโดยเฉพาะพอเราตัดขาย1เม็ด2เม็ดยังไงก็แพงกว่าซื้อยกม้วนแน่นอนนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าข้อเสียของมันนะครับค่าอีลาสติกไอโมดูลต่ำนะครับอันนี้ค่านี้ผมอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะครับแล้วก็การทนความร้อนเนี่ยนะครับมันมีขีดจำกัดอย่างเหล็กเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติอาคารไฟไหม้นะครับอาคารไฟไหม้เนี่ยเหล็กมันจะมีแรงยืดหรือแรงยืดหรือแรงดึงที่มันไม่ขาดทันทีแต่GFRP rebar fiber เนี่ยครับถ้าเกิดมันเจอความร้อนมากๆเข้านะครับเวลาขาดมันจะขาดเลยอันนี้คือเป็นข้อเสียแต่ทีเนี้ยพอข้อเสียแบบนี้นะผมถามว่าแล้วเราสร้างอาคารไว้รองรับไฟไหม้ไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่แต่มันก็ต้องเผื่อพูดไปท่านก็จะตีหัวผมเอาได้นะครับว่าเราไม่ได้สร้างอาคารมาเพื่อรองรับไฟไหม้แต่มันก็ต้องมีโอกาสเผื่อว่าแล้วถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับเหล็กก็จะดีกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับแต่ถ้าไม่เจอภาวะแบบนั้นนะครับหรือไม่เสี่ยงแบบนั้นนะครับก็รีบาร์ไฟเบอร์ก็อาจจะดีกว่าเหล็กนะครับแล้วก็การคำนวณหรือการใช้งานนะครับควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีวิศวกรนะครับที่คำนวณให้นะครับแล้วอีกที่สำคัญคือในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็วิศวกรรมนะครับยังคงต้องพัฒนาวันนี้ถ้าผมมีข้อมูลล่าสุดคือปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้การออกแบบในการนำ GFRP หรือ Rebar Fiber ไปใช้นะครับเน้นในแนวราบเช่นเอาไปสำหรับงานเทพื้นเอาไปสำหรับงานเทคานนะครับในมาตรฐานของมยผ.นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีเนี้ยปี69เนี่ยนะครับมีการกำหนดอยู่ในงานที่เป็นแนวตั้งใช้กับเสาแล้วหรือยังนะครับแต่แนวราบนะครับงานพื้นนะครับงานเทพื้นงานเทคานโดยเฉพาะงานซ่อมที่ผมนำไปใช้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในมาตรฐานมยผ.หรอกครับแต่เราก็นำไปใช้นะครับแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับท่านลองไปศึกษาดูนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปดูในมาตรฐานของมยผ.นะครับที่กำหนดไว้นะครับในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบรีบาร์ไฟเบอร์กับเหล็กนะครับรีบาร์ไฟเบอร์มันจะสามารถรับแรงดึงนะครับได้ดีกว่าเหล็กไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่าการรับรอยังสู้เหล็กไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการกัดกร่อนเนี่ยนะครับรีบาร์ไฟเบอร์ก็จะทนการกัดกร่อนและอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะครับดีกว่าเหล็กนะครับเรื่องของความแกร่งนะครับเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปลงเปรียบเทียบดูนะครับส่วนในเรื่องของงานที่นำไปใช้นะครับพวกงานที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับหรืองานพวกงานท่าเรือหรือพวกงานห้องแลบห้อง MRI นะครับงานสถานีรถไฟฟ้านะครับหรืองานพื้นดินที่มีสารเคมีสูงนะครับหรือการงานที่ต้องมีการซ่อมแล้วก็การบำรุงยากๆนะครับก็สามารถที่จะใช้รีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP ได้ดีกว่าเหล็กนะครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าพวกการซ่อมนะครับเวลางานซ่อมนะครับถ้าเราจะต้องสอดเหล็กสัก1เส้นเข้าไปในเหล็กปลอกในคานที่เราสกัดเนี่ยเวลาท่านสอดเหล็กเนี่ยมันจะสอดยากเพราะถ้าเกิดท่านดัดเหล็กงอเนี่ยนะครับมันจะงอเลยมันจะไม่เด้งกลับแต่รีบาร์ไฟเบอร์เนี่ยครับท่านสามารถโยกไปโยกมานะครับเหมือนกับสะบัดมันนะครับให้มันดึงแล้วมันก็ค่อยดันเข้าหรือท่านจับให้มันโค้งโกงนะครับพอปล่อยมือมันก็จะเด้งกลับไปอยู่เป็นเส้นเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือความได้เปรียบหรือความแตกต่างในบางส่วนนะครับ เราดูความแตกต่างในบางส่วนและดูคุณสมบัติรวมก่อนที่จะตัดสินใจในการนำไปใช้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือหลักๆของ GMP นะครับทีนี้นะครับขั้นตอนในการที่เราจะนำ GMP ไปใช้นะครับที่สำคัญคือ1ทั้งงานที่เป็นมาตรฐานนะครับต้องผ่านการออกแบบนะครับผ่านการออกแบบและการคำนวณนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเลือกขนาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับหรือนะครับการเตรียมการตัดการจัดวางพวกนี้นะครับหรือการมัดยึดเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นงานซ่อมเช่นท่านกำลังซ่อมคานยาว4เมตรเหล็กมันเป็นสนิมอยู่แค่ประมาณเมตร52เมตรอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ต้องไปถึงขั้นออกแบบเรานะครับศึกษาข้อมูลแล้วจริงๆในข้อมูลนะเขาก็จะบอกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับถ้าเทียบกับเหล็กเนี่ยครับมันก็จะต่างกันอยู่เช่นใช้รีบาร์ไฟเบอร์ใช้เหล็ก12มิลเราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์9มิลแทนเหล็ก12มิลได้แต่ผมจะบอกว่าเอาจริงๆนะครับถ้าใช้เหล็ก9เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์9มิลถ้าใช้เหล็ก12เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์12มิลอันนี้เป็นการเปรียบเทียบในขนาดเท่ากันเวลาไปใช้งานนะครับมันจะทำงานสะดวกแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมากนักนะครับส่วนการยึดในวิธีผมเวลาเราไปยึดซ่อมคานซ่อมโครงสร้างซ่อมทองพื้นซ่อมเสาเนี่ยครับอันแรกผมยึดด้วยสายรัดอันที่2ผมยึดความแข็งแรงด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอันนี้สำคัญตามวิธีผมนะครับผมยึดด้วยรีบาร์ไฟเบอร์และอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอีพ็อกซี่เปรียบเทียบเหมือนการเชื่อมรีบาร์ไฟเบอร์สายรัดเปรียบเทียบแค่การยึดไว้ให้มันอยู่กับที่อ่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแนะนำการใช้วัสดุจากประสบการณ์ที่ผมนำไปใช้ในการซ่อมส่วนการสร้างใหม่นั้นนะครับต้องไปศึกษาตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ก่อนการนำไปใช้ถึงจะทำให้ได้อาคารที่มีความปลอดภัยและแข็งแรงนะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดถึงกันในรายการช่างรู้คู่บ้านที่ท่านมีคำถามช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานก็จะมีคำตอบในทุกครั้งที่ท่านถามมาไม่ว่าตอบกันสดๆทางมือถือทางวิทยุหรือทางรายการมีข้อสงสัยมีคำถามครับทักทายมาที่ไลน์ผมได้ครับไลน์ที่ท่านทักมาได้นะครับคือ ID line @สัญชัยครับ @sunchai @สัญชัยหรือเบอร์ผมนะครับ0917893563ครับช่องทางไลน์และเบอร์โทรศัพท์ท่านสามารถโทรมาสอบถามส่งคำถามมาได้ที่เบอร์โทรผมก็คือ0917893563หรือทางไลน์นะครับ ID line @สัญชัยครับ @แล้วก็ sunchai @สัญชัยนะครับก็ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97วันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันอาทิตย์เวลา13:00 น.ถึง14:00 น. 2วันหยุดกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับสำหรับวันนี้ครับเวลามาถึงช่วงสุดท้ายขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์และอาทิตย์ถัดไปนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ
8: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนรวมทั้งให้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซพบประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนิโยออนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วจะพัฒนากลายเป็นเอลนิโยรุนแรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นซึ่งปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติจึงได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยการระดมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย
9: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังคนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดภัยด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งหญ้าส ดหญ้าหมักและหญ้าแห้งเพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กรมการค้าภายในดึงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศมาใช้เป็นกลไกบริหารจัดการผลไม้ของปีนี้ตั้งเป้าช่วยดูดซับผลผลิตให้ได้มากกว่า1ล้านตัน
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในร่วมกับตลาดไทยขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยผลไม้บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30จึงตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า1ล้านตันจากผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันผ่านเครือข่ายตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศในการเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดไทยถือเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้แล้วกว่า 500,000 ตันซึ่งยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังผลักดันการจำหน่ายผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วเช่นทุเรียนและมังคุดลูกเล็กหลังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศควบคู่การเดินหน้าจากกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: นปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมจะทยอยส่งข่าวสารนั้นมาให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีเงินโลกสารคันวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่7 เดือนมิถุนายน2569เข้าครึ่งปีแล้วนะครับเดือนนี้เดือน6แล้วครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะโลกสาขันของเรานี่วุ่นวายเสียเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโอ้โหเยอะลงทะเบียนไม่ได้คนเฒ่าคนแก่ผู้ปอบเปาะบางอ๋อเป็นโรคภัยไข้เจ็บสกู๊ปข่าวออกมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นสะท้อนอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับเยอะจริงๆนะครับสะท้อนช่องโหว่สะท้อนความไม่มีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะแบงก์เจ้าหน้าที่รัฐไม่ทำให้ไม่อะไรให้สะท้อนความยากจนของชาวบ้านที่ต้องการที่จะเข้ามาสู่ระบบของที่รัฐบาลจัดให้สะท้อนความกตัญญูและอกตัญญูสะท้อนกฎหมายความกตัญญูและอกตัญญูคือเอาไปลดประชงภาษีตอนช่องโหว่คือเข้าโหว่กฎหมายช่องโหว่ของระเบียบที่จะต้องใส่ต้องเติมให้มันอุดอยู่ตรงไหนอีกเยอะแยะมากมายสะท้อนถึงความละหลวมของระบบสูงขึ้นไปอีกว่าเอ๊ะทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครเพื่อครอบจักรวาลครอบโลกสีน้ำเงินเลยหรืออย่างไรสะท้อนเยอะมากสำหรับการทำไทยแลนด์ไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ภาพออกมานี่ผมดูข่าวที่ผมก็น้ำตาซึมจริงๆครับเพราะว่าโอ้ประเทศไทยเราทำไมดีแต่กับเพื่อนบ้านไทยด้วยกันเองไม่รอบคอบเลยยังไงคิดไม่360องศาเลยถูกตำหนิตำหนิส่วนเรื่องราวของเขากระโดงก็เรื่องไปกันใหญ่ไปกันเยอะท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอีกผมถามไปยังพื้นที่ก็ยังไม่เนียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ผมสอบถามคนในพื้นที่ไม่อยากจะบอกว่าแหล่งข่าวผมระดับสูงผมคือใครก็คือที่คนเตี้ยๆเนี่ยคนระดับสูงแหล่งข่าวระดับสูงของปางแหงมเนี่ยบอกเป็นพื้นที่ที่ทรงอิทธิพลเหลือเกินทำไมตระกูลทางนี้เขาบ้านใหญ่ทางนี้เขาคลุมหมดเลยหรือยังไงบางอย่างถนนที่ดีที่สุดในประเทศไทยน่าจะเป็นถนนที่บุรีรัมย์ผมก็บอกเอ๊ะมันคืออะไรอธิบายขยายความหน่อยสิการประมูลสร้างถนนนี่เพราะเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมหรืออย่างไรเขามีระบบการบริหารจัดการผลประโยชน์ในบรรดาพวกเขาเป็นกลุ่มก้อนอย่างไรทีมงานขยายความให้ฟังว่าถนนสายบุรีรัมย์พลับพลาชัยประโคนชัยน่าจะเป็นถนนสายที่ดีที่สุดในโลกในประเทศไทยเพราะมีบริษัทประมูลอีออกชั่นแห่งหนึ่งจากจังหวัดแถวภาคกลางราชบุรีนี่แหละไปประมูลงานได้แต่ปรากฏว่าตลอด1 ปีจนจะหมดสัญญาทำไม่ได้เลยสร้างถนนที่ตัวเองประมูลมาไม่ได้เลยเนื่องจากว่าหาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายดินเพื่อมาถมที่ถมทางไม่ได้เลยบริษัทต่างๆห้างร้านต่างๆไม่ขายวัสดุเหล่านี้ให้ไม่มีหินไม่มีดินแล้วยังไงอ่ะจะทำได้หรือก็ทำไม่ได้มาทิ้งค้างเติ่งอยู่งั้นจนต้องไปบริหารจัดการเงินทองทองให้เสร็จสรรพและยังไม่พอเมื่อสร้างก็ส่งเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลควบคุมดูแลวิศวกรอย่างใกล้ชิดทุกกระเบียดนิ้วห้ามผิดแม้แต่นิดเดียวในขณะที่ถ้าเป็นบริษัทอื่นถนนหนทางในบุรีรัมย์เสียหายพังหมดแล้วกว่าจะสร้างได้เขาบอกว่าถนนสายนี้น่าจะไม่ได้กำไรพูดง่ายๆก็คือเจ๊งถนนสายบุรีรัมย์พระพลาชัยมาประโคนชัยเนี่ยเป็นถนนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเห็นไหมอิทธิพลของมันเยอะขนาดนั้นนึกภาพแล้วจำลองภาพตัวเองแล้วกันว่าใครจะกล้าไปประมูลที่นี่เขานั่งอยู่บนภูเรียบร้อยแล้วเขาไม่ต้องไปประมูลเองหรอกเขามีระบบเสือข่ายเขาอิฐหินปูนทรายดินแม้แต่คนแม้แต่เข้าในพื้นที่ได้รับความอนุเคราะห์มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่นี่หมดอ้าวจำลองภาพคิดเอาเองแล้วกันกะว่าแต่เขาก็เดือดเลยส่วนข่าวของประกันสังคมนะประกันสังคมวันนี้นะครับเบรกที่สองจะมีสัมภาษณ์พิเศษรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยกเบรกให้เลยเพราะการสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างมีความสำคัญหมดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเบรกแรกนี้เห็นที่จะไม่พ้นสถานการณ์ไทยกัมพูชาสถานการณ์กัมพูชาจะมีรอบสามหรือไม่ตอนนี้ไทยได้เผาสะพานไม้ที่ปราสาทคณาเรียบร้อยแล้วท่านนายกออกมาพูดนะหลังจากไปเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้หยุดเลยนะท่านนายกมาไปปีทองผ้าไทยแล้วก็มาพูดที่ประทำเนียบที่อะไรบอกว่าปีนี้ปีทองผ้าไทยแล้วยังไม่พอห่วงยังห่วงใยชายแดนอยู่ยังใช้ชายแดนอยู่ฉะนั้นจะมาดูซิว่าสถานการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยการประนีประนอมอันโคลสแบบประนีประนอมเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้ออกแถลงการมาเหมือนกันชี้แจงมาเหมือนกันว่าการประนีประนอมแบบบังคับและไม่บังคับมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรอ้าวเพื่อเป็นความเสียเวลาไปดูราคาทองคำก่อนครับลดลงแล้วนะลดลงแล้วตั้ง1,450 บาทเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยถ้าอยากได้กำไรต้องไปเก็งเองถูกไหมลำบากของเก็งเองนี่แหละเมื่อก่อนนู้น40,000 บาทใช่ไหมนะอยากได้กำไร30,000 บาทต่อ70,000 บาทเนี่ย30,000 บาทต้องไปเก็งกำไรเองในขณะที่ราคาของเงินดอลลาร์เนี่ยไม่ต้องเก็งเองไม่ต้องเก็งเองระบบโลกมันเก็งให้มันเก็งให้แลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนนี่แหละเขาเก็งให้สถานการณ์โลกมันเก็งให้ฉะนั้นจะไงก็ไปแลกเอาเงินดอลลาร์ไปเยอะก็เลยเงินไปซื้อดอลลาร์ไม่ได้เอามาซื้อทองราคาทองคำหนึ่งปรับลด1,450 บาทราคาทองคำแท่ง67,300 บาทขายออกวันละ67,500 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อวันละ65,961.16 บาทขายออกบาทละ68,300 บาทนี่เป็นครั้งแรกในรอบปีที่อ่านราคาทองคำแค่68,000นะไม่70,000แล้วนะมีเงินตื่นขึ้นมาจะซื้อหรือเปล่าไม่รู้เด้อเดี๋ยวมันลดลงมาอีกอย่าโทษตังเหงมันได้เด้อไปดูสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับคุณเมล็ดนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติTVK ทีวีกัมพูชาโบเดียบอกว่าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันโคลสระบุว่าเราเดินขั้นตอนสำคัญนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศทั้งกัมพูชาและไทยจะได้รับประโยชน์จากการตั้งถิ่นฐานที่เป็นธรรมและยั่งยืนภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกพื้นที่ทับซ้อนทะเลดังกล่าวถูกประเมินโดยกระทรวงพลังงานของไทยว่ามีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมหาศาล คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9.76 ล้านล้านบาทซึ่งความพยายามจัดสรรผลประโยชน์นี้ถูกกวาดขัดขวางด้วยความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนความทางบกนะครับความยาว800 กิโลเมตรซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากยุคอาณานิคมฝรั่งเศสสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมายังคงตึงเครียดหลังเกิดการสู้รบบริเวณชายแดนเมื่อเดือนกรกฎาคมและธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและพื้นที่บางส่วนถูกยึดครองแม้จะมีการตกลงหยุดยิงในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงกล่าวหากันไปมาเรื่องการละเมิดข้อตกลงโดยกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยถอนกำลังทหารและตำหนิกรณีปราสาทได้รับความเสียหายจากการสู้รบภายใต้สัญญาอันโคลสกระบวนการประนีประนอมบังคับจะเปิดโอกาสให้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาตรวจสอบข้อพิพาทและทำข้อเสนอแนะกับการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองฝ่ายแต่จะทำหน้าที่เป็นกรอบการเจรจาที่เป็นสากลและเป็นกลางมากขึ้นคือแถลงการของนายกหุ่นชื่อจริงๆก็มีสมเด็จด้วยนะทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยยังอยู่หนิงหนิงยังไม่ตั้งอะไรของเขาตั้งเรียบร้อยแล้วนะซึ่งจันรัตนาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาบอกว่ายังไงไทยมีเวลา21 วันในการแต่งตั้งผู้แทนซึ่งการประชุมของกรุงพนมเปญเมื่อวันที่2 มิถุนายนปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประเทศและผู้แทนจากคณะทูตและองค์กรระหว่างประเทศกัมพูชาได้แจ้งอย่างเป็นทางการต่อไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อวันที่2 มิถุนายนว่าตัดสินใจเรียบร้อยแล้วจะไกลเกลี่ยภายใต้อันโคลสเกี่ยวกับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนและแต่งตั้ง2 คนเรียบร้อยคือนายปีเตอร์ทักโซเยนเซนนักการทูตเดนมาร์กและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อบังคับภายใต้อันโคลสที่ช่วยแก้ไขข้อพิพาทระหว่างออสเตรเลียและติมอร์เลสเต้ระหว่างปี2559ถึง2561คือเคยมีผลงานเขาถ้าได้คนนี้จะต้องชนะไทยแน่ๆเลยและศาสตราจารย์ยองมาร์กซ์จูเวอร์เนงคือทำหน้าที่ว่าความในหลายคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศร่วมคณะได้สองคนนี้มาเป็นกรรมการของฉันต้องชนะไทยแน่นอนเลยเพราะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับออสเตรเลียและติมอร์เลสเต้มาแล้วเห็นไหมส่วนไทยยังหนิงหนิงทั้งฝ่ายไทยว่าอย่างไรเมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้วันที่7 2 วันที่ผ่านมาในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญใครบ้างนายศิหศักดิ์พวงกีดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศพลเอกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแท้ปลอดทุกข์ผบ.ทบ.มาหารือหน่อยสินะหารือเรื่องอันโคตรนี่แหละว่าเราจะมีตัวแทนของไทยเข้าไปเพราะเรากำลังเข้าสู่กระบวนการโดยจะมีนายศิหศักดิ์เป็นผู้นำคณะฝ่ายไทยเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการประเทศและรองนายกนี่แหละเป็นหัวหน้าของเรานั้นที่บอกว่ายังไงเราไม่ได้คิดว่าใครลุกใครแต่ประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ที่เรามีอยู่เราต้องรักษาประโยชน์ของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันเป็นกระบวนการที่มีอีกหลายขั้นตอนรายละเอียดเมื่อถึงเวลาอันควรแล้วนายศิหศักดิ์ก็จะชี้แจงนายอนุทินบอกว่าเราไม่ได้ทำผิดทำไมต้องกังวลเราจะต้องมัวไปวิ่งตามคนนั้นคนนี้ไม่ได้คนที่ต้องวิ่งไปคนนั้นแสวงความชอบธรรมแล้วทำไมเขาต้องหาความไม่ชอบธรรมอยู่นั่นคือว่านักข่าวถามไปเขาไปเชิงลุกด้วยนะวิ่งไปประเทศนั้นประเทศนี้แล้วนะหาเสียงแล้วนะของเรามัวแต่นั่งหนิงหนิงอยู่ได้นางทิมบอกว่าถ้าไม่ยอมรับอันโคดก็ไปไหนต่อมาได้เขาเป็นคนบอกว่ายอมรับว่าจะใช้ในทางอันโคดก็จบแล้วทั้งสองประเทศต่างเป็นภาคีของอันโคดก็จะใช้กระบวนการนี้เดินเรื่องต่อไปถ้าบอกว่าเรายกเลิก MOU 44มันไม่ใช่ เพราะกระบวนการไม่ได้ไปไหนก็บอกว่าหาทางเจรจาใหม่หากรอบใหม่มาเจอหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกไม่เจรจาเขาขอไปอันโคดเมื่อเป็นชนิดอันโคดจากนี้ไปก็ต้องคุยอันโคดเรื่องอื่นไม่ต้องคุยนะนายกอนุทินบิ๊กหนูของเรานะคณะกรรมการกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JVC ก็ไม่ต้องคุยคณะกรรมการชายแดนทั่วไป JVC ก็ไม่ต้องคุยเพราะคณะของอันโคดมันใหญ่กว่าแล้วไงไงด้วย JBC คุยแบบหนึ่ง GBC คุยแบบหนึ่งไม่ตรงกันฉะนั้นเลิกคุยทั้งอำเภออ่าเนี่ยยังไงเรียบร้อยไม่ต้องคุยที่นี่ทีเดียวอ่าส่วนเมื่อสอบถามนะว่าพลเอกพนาแก้วปลดผู้บัญชาการทหารบกบอกว่ายังไงได้ข่าวว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขนรถถังสรคันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยแล้วเป็นยังไงโอ้ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงยืนยันว่ากองทัพไทยได้ติดตามสถานการณ์ตลอดชายแดนอย่างใกล้ชิดมีระบบเฝ้าติดตามความเคลื่อนย้ายไหวที่มีประสิทธิภาพหากมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุทโธปกรณ์หรือรถถังของฝ่ายใดในพื้นที่ชายแดนเจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ได้ทันทีส่วนปราสาทแล้วเราเผาสะพานขึ้นแล้วนะเพราะเป็นของเราอ่ะพื้นที่ของเราเรายึด100%เรียบร้อยแล้วทุกอย่างฝ่ายของเราบอกว่าเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นท่านศรีอสาบอกว่าสุดท้ายคุยกันอย่างนี้คุยใกล้เกี่ยวแบบภาพบังคับนี่ก็จะต้องมาคุยกันโดยดีก็ต้องมาคุยกันโดยดีเพราะมันไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายท่านก็เลยท่านศรีอสาก็ชี้แจงนะก็เลยชี้แจงคณะทูต67ประเทศและผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศของเราก็เตรียมอยู่นะครับถ้าบอกกำลังเตรียมอยู่มันเลือกที่จะใช้อันโคสแล้ว MOU จีบสิก็หมดไปนะไม่ใช่ว่าเราอย่างนี้นะเราเป็นทวิทาคีไม่คุยแล้วนะแต่นี้มันไตรภาคีแล้วนะครับอย่างเงี้ยจะเรียกว่าไตรภาคีก็ได้มั้งแต่ไม่มีใครพูดว่าเป็นไตรภาคีแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะมีอันโคสขึ้นมามีคนอื่นมาคุยก็คือสามแล้วไงไม่สามแล้วไงอ้าวส่วนกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาว่ายังไงบ้างได้ออกมาว่ายังไงบ้างเพราะกระทรวงการต่างประเทศออกบทคัดย่อออกมาออกมาเลยว่าเผยแพร่ข้อมูลการประนอมคอเรียชั่นเป็นยังไงภายใต้กฎหมายทะเลพ.ศ. 1982อธิบายเรื่องการประนอมคืออะไรนะเพื่อนสนใจข่าวนี้ไปดูได้อย่างชัดเจนภายใต้กฎหมายนี้มีการประนอมแบบการประนอมผลผลลัพธ์การประนอมคือถ้าคุยกันแบบอันโคสเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อคู่กรณีไงจะต้องเกิดผลประโยชน์ต่อไทยสินะหนึ่งก็คือการประนอมโดยสมัครใจโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเชิญอีกฝ่ายเข้ามาร่วมกระบวนการประนอมขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งสามารถปฏิเสธไม่เข้าร่วมได้และทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกันดําเนินเป็นประเด็นประเด็นไปหนึ่งคือการประนอมโดยสมัครใจส่วนที่กัมพูชาเขาเสนอมาคือการประนอมภาคบังคับอันนี้แหละที่กำลังเกิดปัญหากระทรวงการประเทศได้ให้ความรู้ว่าอย่างไงในกรณีที่คู่กรณีประกาศไม่ยอมรับอํานาจการระงับข้อพิพาทที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลโดยศาลและอนุโยตุลาการจะต้องยอมรับการประนอมภาพบังคับโดยอีกฝ่ายไม่สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้คือเมื่อเขมรก็เสนองี้ไทยก็ปฏิเสธไม่ได้และฝ่ายที่เริ่มกระบวนการจะเป็นผู้กำหนดประเด็นนั่นท่านกำลังบอกว่าเขมรจะเป็นผู้กำหนดประเด็นในการเจรจาเข้าใจตามนี้นะซึ่งท่านเนี่ยนี่แหละที่มาตั้งมาแล้วบอกว่าการประนอมเนี่ยเราจะไม่ไปเดินตามแผนของเขากระบวนการประนอมภาพครับนะจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการประนอม5คนแต่ละฝ่ายละ2คนและหลังจากนั้นกรรมาธิการ4คนร่วมกันคัดเลือกคนที่5จะเป็นประธานคณะกรรมการประนอมจะต้องพยายามช่วยเหลือผู้พิพาทให้สามารถตกลงหาทางออกอย่างฉันมิตรโดยการรับฟังผู้พิพาทและมีข้อเสนอสำหรับการทางออกที่สามารถเป็นข้อยุติร่วมกันได้โดยในภาพรวมใช้เวลาประมาณสัก หนึ่งปีนับจากตั้งคณะกรรมาธิการนะผลจากนี้ไปก็จะของเราก็จะเริ่มตั้งคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการนี่คือภาพรวมนะครับของเราบอกว่าได้เปรียบนะได้เปรียบคอยดูต่อไปว่าเชิงทางการทูตของเราจะเป็นอย่างไรจะคือภาคสามหรือไม่คอยติดตามเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเบรกหน้าจะได้มาฟังเรื่องการเลือกตั้งกรรมธิการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างของสำนักงานประกันสังคมอย่างเต็มๆแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปูนกลับมาทางนี้นะครับมาฟังคุณนิยดาศรีนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแล้วก็โฆษกสำนักงานประกันสังคมอธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33 39และก็40รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของนายจ้างที่จะได้รับจากประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานมีอะไรบ้างและก็ที่สำคัญนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์กองทุนประกันสังคมที่สูงถึง 2.2 ล้านล้านบาทเริ่มตั้งแต่เข้าไปสมัครแสดงความจำนงว่าจะเลือกตั้งไปจนถึงถ้าเพื่อนๆมีจิตใจที่จะอยากจะเป็นกรรมการ7 คนนะครับฝ่ายนายจ้าง7 คนฝ่ายลูกจ้าง7 คนจะไปสมัครที่ไหนอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรติดตามครับส่วนผมขอลาบ๊ายบายตอนนี้ไปเลยครับสวัสดีครับคุณ
1: ลงทะเบียนแล้วเนี่ยติ้งต่างว่านะครับเราลงมาตรา39
2: ค่ะ
1: ถ้า33ไม่เป็นไร40เพราะ3จะมีปัญหาคือ39 40
2: ค่ะ
1: ติ้งต่างมาเช็คแล้วคุณยังจ่ายเงินเบี้ยยังไม่ครบเลยมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างครับ
2: เดี๋ยวคือตอนนี้นะคะที่ตามประกาศของกกต.เนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะจะต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย3เดือนในช่วง6เดือนก่อนวันประกาศก็คือตั้งแต่เราจะเช็คสิทธิ์ตั้งแต่การจ่ายเงินสมทบของพฤศจิกา68นะคะจนถึงเมษา69ถ้าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมีเงินสมทบครบ3เดือนไม่ติดต่อกันก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมาตราไหนนะคะก็จะได้สิทธิ์ในการไปเลือกตั้งวันที่27กันยายนซึ่ง เราจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อีกครั้งนึงในวันที่10สิงหาตอนนี้คืออยู่ในช่วงลงทะเบียนนะคะเพื่อให้เลือกสถานที่และอำเภอที่อยากที่สะดวกไปใช้สิทธิ
1: ์ตอนนี้เช็คจำนวนยอดว่าเวียนไปวัดบายก่อนว่าคุณจะไปถึงไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมครับไม่ได้เช็คสถานภาพของคุณนะว่าคุณไม่ได้จ่ายตังค์ก็รีบไปจ่ายซะเพื่ออย่างนั้นไหมครับท่านรองครับ
2: คือตอนนี้เนี่ยตามประกาศของกกต.เรื่องเลือกตั้งนะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราใช้การจ่ายเงินสมทบในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี68จนถึงเดือนเมษายนปี69ช่วง6เดือนนี้ต้องมีการจ่ายเงินสมทบค่ะอย่างน้อย3เดือนใน6เดือนนี้ค่ะ
1: ไม่ต้องถึงกันยานะ
2: ไม่ต้องถึงค่ะ
1: เอาตรงนี้ผมก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับจะคอยยังไงบ้างสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอย่างผมสักผู้นี้นะครับลงทะเบียนไปแล้วจะต้องคอยคำตอบอะไรจากประกันบ้างว่าผมจะไป
2: เดี๋ยววันที่10สิงหาเช็คได้เลยค่ะว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งไหมนะคะแล้วก็ไปเลือกตั้งที่ไหนนะคะตอนนี้เลือกแค่อำเภอแต่ยังไม่รู้สถานที่ใช่ไหมคะเดี๋ยววันที่10เนี่ยเราก็จะประกาศว่าโอเคคุณไปใช้สิทธิ์ได้ที่ไหน
1: ตอนนี้กำลังหาข้อมูลประชากรจำนวน
2: ใช่ค่ะ
1: ผู้ใช้สิทธิ์
2: เพราะเราต้องการทราบว่าที่ไหนคนเยอะเราจะได้เตรียมคูหาเลือกตั้งให้ได้ครบเพราะถ้าไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่สามารถจัดสถานที่เลือกตั้งได้เพียงพอกับการไปใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตน
1: นั่นกำลังจะบอกว่าที่บอกว่าอย่างเช่นผมอยู่ปทุมลงรับขอลำลูกกาอันนี้คือแสดงเจตจำนงเฉยๆ
2: ใช่ค่ะว่าจะไปใช้ที่นี
1: ่เอาจริงๆแล้วคุณลำลูกกาอาจจะไม่มีสักคนเลยหรือน้อยเกินไปมากน้อยเป็นสมผู้ใช่ไหมหรือยังไงฮะ
2: กรณีจำนวนน้อยนะคะเดี๋ยวจะต้องให้ทางกกต.จังหวัดพิจารณาก่อนระดับหนึ่งแล้วก็ส่งมาที่กกต.กลางอีกทีนึงว่าตกลงเราจะเปิดหน่วยเลือกตั้งไหมถ้ากรณีมีคนไปลงทะเบียนขอไปใช้สิทธิ์ที่อำเภอนั้นแค่คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวต้องพิจารณา
1: ซึ่งวิธีการลงทะเบียนวันนี้ผมมาที่สำนักงานก็ได้อำนวยความสะดวกให
2: ้
1: แต่ถ้าเป็นเพื่อนอยู่ที่บ้านนะครับ
2: ก็ใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้2ช่องทางสำหรับผู้ประกันตนนะคะอันแรกก็คือถ้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะคะก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้ www.sso.go.th นะคะแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม e-service ของผู้ประกันตนนะคะลงทะเบียนสมัคร e-service ซะนะคะแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้ทีนี้ถ้าผ่านช่องทาง e-service นะคะมันจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะคะก็ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะมาลงทะเบียนผ่านระบบ e-self service ของเราได้นะคะแต่ว่าถ้า เป็นหลายท่านพวกกันตนหลายท่านเข้าใจว่าน่าจะมีแอปพลิเคชันของเราอยู่แล้ว SSO Plus อันนั้นก็สามารถลงทะเบียนผ่าน SSO Plus ได้เลยไม่ต้องมาที่สำนักงานประกันสังคม
1: การยืนยันว่ามีสิทธิสมัครก็เขาก็จะคอนเฟิร์มในตรงนั้นเลยไม่ต้องร
2: อเดี๋ยวพอหลังจากที่เขาลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะจะมี SMS แจ้งไปว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อีกครั้งนะวันที่10สิงหานะคะแต่ว่า SMS อ่ะเราจะไม่ได้แจ้งแบบทันทีทันควันนะคะเราจะมีการประมวลผลทุกเย็นทุกตอนช่วง 6:00 น.ของวันเพื่อวันรุ่งขึ้นเราจะส่ง SMS ให้นะคะอันนี้ก็จะได้รับ SMSเพราะนั้นผู้กันตนที่ลงทะเบียนเราจะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ท่านขอรบกวนนะคะช่วยตรวจสอบเบอร์ให้ถูกต้องด้วยเพราะตอนนี้ที่เราเจอปัญหาก็คือบางคนกรอกไม่ครบนะคะเราก็เลยส่ง SMS ไม่ได้นะคะหรือว่าไปเอาเบอร์ของเพื่อนที่ลงทะเบียนแล้วมากรอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นแบบเบอร์ซ้ำว่าเคยลงทะเบียนไปแล้วนะคะอันนี้ก็ให้กรอกเบอร์ของตัวเอง
1: ทีนี้ลงทะเบียนสมัครเสียบโดนแล้วเพื่อผมอยากจะเป็นกรรมการอยากจะเสียสละเพื่อมวลชนอยากจะทำประโยชน์ได้กับเพื่อนข
2: ั
1: ้นตอนยังไงใช
2: ่ก็เราจะเริ่มสมัครรับสมัครผู้แทนนะคะไม่ว่าฝั่งในจ้างหรือผู้กันตนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนของเราได้ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนแล้วก็ไปสมัครเป็นรับสมัครผู้แทนแต่ว่าการสมัครเนี่ยอาจจะต้องรบกวนนิดนึงต้องไปสมัครด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขากทม.อะไรเงี้ยนะคะที่ท่านสะดวกไปตรงนั้นได้
1: เรียกว่าต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนถ้าเพื่อนสนใจจะเป็นกรรมการเป็นผู้แทนของกรรมการประกันสังคมต้องผ่านถึงวันที่15นี่เองนะ
2: ใช่ค่ะคือแล้วก็มีความต่างกับทางการเป็นผู้ใช้สิทธินิดนึงนะคะก็คือคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งในจ้างหรือผู้กันตนเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบติดต่อกัน36เดือนนะคะอย่างน้อย36เดือนก่อนที่เราจะประกาศวันเลือกตั้งอันนี้จะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของในจ้างนะคะทางกรรมการบริษัทอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจว่าให้คนนี้มาลงสมัครในฐานะในจ้างของบริษัทนี้นะคะ
1: การรับสมัครสามารถเดียวเป็นกลุ่มได้จำนวนกี่คนครับกรรมการของทั้งฝ่ายในจ้างและลูกจ้างครับ
2: ทั้งสองฝ่ายเลยค่ะแล้วแต่อิสระเลยค่ะท่านจะเซตทีมก็แล้วแต่ท่านจะมาเดียวๆตัวท่านเองก็สามารถสมัครได้ค่ะ
1: จำนวน7คน
2: ค่ะแต่ว่าผู้กันตนมีสิทธิ์เลือก7เบอร
1: ์กำลังจะบอกว่าฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา33 39 40ท
2: ั้
1: ง3มาตรานี้เพื่อนๆก็เลือกในกลุ่มของเราส่วนนายจ้างเขาก็เลือกของเขา
2: ของเขาใช่ค่ะผู้กันตนเลือกผู้กันตนนายจ้างก็เลือกนายจ้างค่ะ
1: นายจ้างเขาก็มีวิธีการลงทะเบียนเขาเหมือนกันกับเรานี่แหละ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมเขาก็เช่นเดียวกันครับคือจะเป็น2ภาคส่วนเท่านั้นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: บทบาทหน้าที่หลังจากได้รับเลือกไปแล้วนะครับมีถูกมีผิดมีชอบยังไงแล้วก็ต้องหาเสียงยังไงแล้วก็มีอยู่ใหม่ยังไงว่างไม่ได้เลย
2: เดี๋ยวพอเราปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะประกาศชื่อนะคะจะทำเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ว่าคนที่มาสมัครเป็นผู้แทนผู้กันตนกับคนที่มาสมัครเป็นผู้แทนฝั่งในจ้างเนี่ยมีใครบ้างหน้าตายังไงโปรไฟล์ยังไงคุณสมบัติ

0: ที่สถานที่ที่เราประกาศนะคะเราจะประกาศรายชื่อกับว่าสถานที่ที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์ให้นะคะ
1: การได้เบอร์ของผู้สมัคร
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับจะต้องมีการมาเหมือนผู้ว่ากท
0: ม.
1: ส.ส.ส.อะไรหรือเปล่าครับ
0: ไม่ค่ะก็คือว่าณวันที่ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนผู้กันตนหรือผู้แทนฝ่ายนายจ้างเนี่ยไปสมัครนะคะเราจะคีย์เข้าระบบแล้วก็ระบบเนี่ยมันจะเจนหมายเลขให้อัตโนมัติเลยว่าท่านมาสมัครกับเราเป็นลำดับที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ก็จะใช้เบอร์นั้นละค่ะเป็นเบอร์ประจำตัวในการไปสมัครในการไป PR ไปหาเสียงได้เลย
1: เรียกว่าวันที่1กรกฎาคมท่านมาสมัครท่านก็จะได
0: ้วันหนึ่งถ้าเป็นคนแรก
1: ถ้าเป็นคนแรกถ้ารันดาวมาเคลียร์กันก็ว่าอีกทีหนึ่งก็จะถ้าเป็นกลุ่มก็ว่าอีกทีหนึ่ง
0: ก็เป็นกลุ่มก็บันทึกไปนะคะถ้าในช่วงที่กลุ่มมาสมัครแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยคือการรับสมัครเนี่ยมันจะส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางเพื่อจะเจนเลขรับนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นการเลือกตั้งประเทศเราไม่ได้แบ่งเป็นการเลือกตั้งเป็นจังหวัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนกลางจะเป็นคนเจนเบอร์ให้นั้นถ้าจังหวัดที่สมัครเป็นกลุ่มมาแล้วมันก็ไม่มีกลุ่มอื่นมาสมัครเนี่ยเลขมันก็สามารถเรียงได้ค่ะ
1: เชิญพี่น้องทั้ง77จังหวัดใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: 1มาลงทะเบียน
0: ค่ะ
1: เพื่อแสดงความเกิดจำนวนของการสมัครผมขอบ่นแทนพี่น้องเลยไหมครั้งที่แล้วน้อยไปหน่อยใช่ไหมฉันขอย้อนอดีตเมื่อ2ปีที่แล้วหน่อยครับท่านรองครับเป็นการใช้สิทธิ์เป็นยังไงบ้างครับ
0: ปี2ปีที่แล้วนะคะปี2566เนี่ย เป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยมันก็อาจจะยังขุกขักบ้างเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เรารับสมัครลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะก็พยายามรณรงค์ก็มีผู้ประกันตนเนี่ยมาลงทะเบียนกับเราประมาณ 900,000 กว่ารายนะคะแล้วก็นายจ้างมาลงทะเบียนกับเรา 4,000 กว่ารายแต่พอถึงวันเลือกตั้งจริงๆอะค่ะผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยมาใช้สิทธิ์เพียงแสนกว่ารายนะคะนายจ้างก็มาใช้สิทธิ์เพียง 1,000 กว่ารายอาจจะด้วยเหตุที่ว่าในเรื่องของตัวคูหาหรือที่เลือกตั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ครอบคลุมได้ทั่วทุกอำเภอนะคะปีนี้เราก็ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2เราก็ถอดบทเรียนหลายๆอย่างมาเพื่อมาปรับปรุงนะคะก็เลยเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะในการลงทะเบียนก็เพิ่มช่องทางผ่านออนไลน์2ช่องทางไปที่สำนักงานประกันสังคมอีกได้อีก1ช่องทางแล้วก็ในเรื่องของการไปเลือกตั้งนะคะเราก็จะพยายามกระจายที่เลือกตั้งของเราไปทุกอำเภอทั่วทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อที่ให้ผู้ประกันตนหรือนายจ้างเองเนี่ยเกิดความสะดวกในการที่จะไปใช้สิทธิ์ของตนเองนะคะก็เรียนนะคะประชาสัมพันธ์ทั้งผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะว่าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิหน้าที่ของผู้ประกันตนและก็นายจ้างทุกคนนะคะแล้วก็มีความสำคัญกับในเรื่องของการพัฒนาระบบประกันสังคมในอนาคตนะคะการที่ท่านไปใช้สิทธิ์เพื่อที่จะเลือกผู้แทนของท่านเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมนะคะถือว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญของท่านแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะกับตัวท่านเองที่จะได้ผู้แทนเนี่ยเข้ามาพัฒนางานประกันสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่านนะคะนั้นขอเชิญชวนนะคะวันที่27กันยายนนะคะ2519เป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งนายจ้างและก็ผู้ประกันตนนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อที่ให้ท่านสะดวกในการไปใช้สิทธิ์นะคะว่าท่านจะไปใช้สิทธิ์ที่อำเภอไหนที่สะดวกนะคะเลือกได้เลยตั้งแต่วันที่1มิถุนาตั้งแต่ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมเป็นช่วงของการเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นั้นขอเชิญชวนผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างทุกรายนะคะขอให้ใช้สิทธิ์ของท่านเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมแทนทุกท่านด้วยค่ะ
1: ตัวเลขของผู้ประกันตนนะครับผมท่องจนขึ้นใจ24ล้านคน
0: ค่ะ
1: มาน้อยไปนิดท่านลองช่วยกระตุ้นหน่อยได้ไหม
0: คร
1: ับผมก็อยากช่วยกระตุ้นเหมือนกันนะครับจะบอกเพื่อนๆทุกคนให้มาช่วยลงทะเบียนหน่อยเพราะว่าเมื่อ24ล้านแล้วมาแสดงเกียรติจำนวนแค่หลักแสนที่มันน้อยไปปีนี้คาดว่าจะ
0: ค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยการเลือกผู้แทนเข้ามาช่วยในการพัฒนางานประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทะเบียนก็ไม่ได้ยากเลยเราก็เปิดพยายามเปิดช่องทางออนไลน์เพื่อให้เกิดความสะดวกค่ะโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์เนี่ยท่านสามารถที่จะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ตลอด

0: 24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดในช่องออนไลน์เลยนะคะจะเที่ยงคืนตีหนึ่งท่านแบบเน็ตดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านเข้าใช้ลงทะเบียนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์พวกโซเชียลมีเดียหรือเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเราก็มีสำนักงานประกันสังคมให้บริการท่านนะคะสามารถที่จะไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกสำนักงานทั่วประเทศเลยนะคะโดยช่วงมิถุนายนเนี้ยเราเป็นวันทำการนะคะแต่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เราจะให้บริการในวันหยุดด้วยนะคะก็เชิญชวนค่ะ
1: คุณชวนเพื่อนมาเป็นกรรมการนี่นะครับกรรมการนี่เมื่อเรามี3มาตรานี่เขาแยกกันหรือเปล่าครับหรือว่าทั้ง7คนนี้อยู่ในมาตราเดียวกันหรือแตกมาตรากันหรือเปล่าครับ
0: ทุกผู้ประกันตนทุกมาตรานะคะไม่ว่าจะเป็น33 39หรือมาตรา40ถ้าอยากลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถสมัครได้หมดเลยนะคะแล้วก็เวลาการเลือกนะคะผู้ประกันตน1รายสามารถเลือกผู้แทนผู้ประกันตนได้7คนซึ่งใน7คนนี้ท่านจะเลือก33ทั้งหมดจะ33 39 40คล้ากันไปไม่มีปัญหาค่ะนะคะอันนี้นั้นต่างมาตรากันก็สามารถที่จะลงคะแนนให้กันได้นะคะแต่ในจ้างต้องเลือกในจ้างเท่านั้นไม่สามารถจะมาเลือกผู้ประกันตนได้นะคะในจ้างก็ต้องเป็นฝ่ายในจ้างเลือกไปนะคะ
1: เพื่อจะตั้งกลุ่ม337คนก็ไม่ว่าอะไร
0: ค่ะ
1: ตั้งกลุ่ม397คนก็ไม่ว่าอะไร
0: ค่ะ
1: 40ทั้ง7คนก็ไม่ว่าอะไรหรือจะ
0: คละกันก็ไม่ว่าอะไร
1: เพราะว่าคุณสิทธิ์ของเพื่อนที่จะประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: จะคนละภูมิภาคเหนือใต้ออกตกมารวมกันเป็น7ดาวเหนือ
0: ได้หมดเลยค่ะ
1: หรือจะกลุ่มในกรุงเทพเลยเขาไม่ได้ว่าอะไรสิตรงนี้ไม่ว่าอะไร
0: ค่ะ
1: ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องนะครับเด
0: ี๋
1: ยวเพื่อนจะบอกว่าเอ้ยงั้นฉันต้องสมัครไม่ได้สิฉันเป็นคนจังหวัดทางภาคมันออกไม่ใช่คุณรวม7คนมันออกก็มาได
0: ้
1: ฉันอยู่ใต้รวม7คนได้ถ้าคุณมีเพื่อนก็ดีจะทำให้คะแนนเสียงคุณดีขึ้นหรือเปล่าถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับผู้หญิงผู้ชายคนพิการสมัครได้หมดใช่ไหมครับ
0: ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะ
1: ขอให้อยู่ในมาตรานี้เถอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และ
0: คือผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนขอให้มีเงินสมทบย้อนหลังเนี่ยครบ36เดือนติดต่อกันและยังคงสถานะเป็นผู้ประกันตนอยู
1: ่ก็แค่นั้นแหละ
0: ค่ะ
1: และนะครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปตอนนี้อายุของผู้ประกันตนนะครับสูงสุด65หรือเปล่าครับ
0: ถ้าเข้าคือจริงๆอายุผู้ประกันตนมาตรา40ณวันสมัครนะคะก็ต้องมีอายุระหว่าง15ถึง65ปีแต่ถ้าเป็นของมาตรา33นะคะณวันที่มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาทำงานกับนายจ้างว่างั้นเถอะนะคะขอให้มีอายุ15ถึง60ปีแต่ถ้าเกิดสมัครเรียบร้อยแล้วทำงานไป60ปีนายจ้างยังไม่เลิกจ้างยังเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อยู่ก็ยังมีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: ก็ได้
0: ใช่ค่ะส่วน39ไม่กำหนดอายุเพราะว่าพอสิ้นสภาพมาตรา33เงินสมทบครบ12เดือนก็สมัคร39ได้นะคะจะมาสมัครมาตรา39ตอนอายุ70ก็ไม่ว่า
1: ไม่ว่า
0: ค่ะ
1: ยิ่ง40ยิ่งสบายบือใหญ่เลย
0: 40ถึง65ปีค่ะณวันสมัคร
1: 65ป
0: ีค่ะ
1: แต่39ได้
0: หมดค่ะ
1: สบายใจแล้วนะครับว่าเพื่อนที่อยากจะเข้ามาสู่
0: ระบบประกันสังคม
1: ดูซิว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างที่เขาคาว่าหรือเปล่าใช่ไหมครับอยากจะมาจัดซักสะพอกไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะครับเอาว่าตอนนี้มีคุณสมบัติพร้อมก็มาได้เลย
0: ค่ะ
1: เสียเงินเสียทองแล้วบอกค่าสมัคร
0: ไม่เสียค่ะไม่เสียไม่เสียค่ะ
1: ไม่เสียนะฮะ
0: ไม่เสีย
1: โอ้
2: ดีนะคะ
1: ดีกว่าสมัครผู้แทนประเภทอื่น
0: ค่ะ
1: รูปถ่ายแค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะก็เรามีรายละเอียดลงในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็มีเราจะประชาสัมพันธ์เป็นระยะผ่าน Facebook นะคะ Twitter สื่อออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคมก็สามารถที่จะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ
1: ที่ห่วงๆหนึ่งก็คือว่าปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์มันจะมีเกย์ไมไปทางไหนทางอื่นหรือไปยืนยันกับพี่น้องได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ ก็คือตอนนี้ถ้าเป็นระบบลงทะเบียนนะคะเราคิดว่ามีเสถียรภาพพอสมควรนะท่านมีความสะดวกแต่ว่าถ้าติดขัดปัญหาในขั้นตอนการลงทะเบียนใดๆนอกจาก1506นะคะกด9แล้วนะคะเรายังมีศูนย์อำนวยการเลือกตั้งนะคะที่เราเรียกว่าสอรตอันนี้เราจะมีสายคู่สาย10คู่สายรองรับให้บริการท่านทุกวันในวันในเวลาราชการนะคะเบอร์โทรนะคะ02-956-2929ท่านสามารถโทรสอบถามได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 จนถึง 16:30 เป็นเราให้บริการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนมาแล้วนะคะ
1: และเมื่อวันสุดท้ายเมื่อหย่อนบัตรหย่อนเบอร์แล้วสบายใจได้ใสสะอาดบริสุทธิ์โปร่งใสอย่างไรบ้างครับมีกรรมการองค์กรส่วนกลางที่ไหนมารับรองรับประกันการเลือกตั้งข้าราชการครั้งนี้บ้างครับ
0: คือในส่วนของหน่วยทุกจังหวัดนะคะหรือว่าทางประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะเราก็จะมีคณะกรรมการกรตกดตนะคะคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งอีกชุดหนึ่งที่คอยดูแลนอกเหนือจากกกตชุดใหญ่ที่ท่านปลัดเป็นประธานนะคะถ้าเป็นระดับจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานซึ่งในคณะกรรมการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะที่จะคอยดูในเรื่องของรายละเอียดที่แต่ละจังหวัดจะต้องดำเนินการนะคะนั้นในเรื่องของตัวคูหาเลือกตั้งเองเราก็เหมือนกับเลือกตั้งประเทศเลือกตั้งผู้ว่ากทมนี่แหละค่ะเราก็จะมีคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะซึ่งก็มาจากผู้ที่สนใจบางทีประชาชนอยากจะมาเป็นกรรมการก็ไม่ว่ากันก็สมัครมาตอนที่เราให้มาสมัครกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะก็สามารถทำได้เหมือนเลือกตั้งประเทศเลยนะคะเหมือนเลือกตั้งใหญ่เราใช้ลักษณะเช่นเดียวกันนะคะ
1: เมื่อถอดบทเรียนจากครั้งที่แล้วเห็นสิ่งผิดปกติอะไรบ้างไหมครับมีการซื้อสิทธิ์มีถามตรงไหมเนาะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าจะจ่ายเบอร์ทำไมผมยังไม่เข้าใจแต่ทอขอถามปีปาหน้าใจไว้ก่อน
0: ค่ะ
1: มีประเภทอย่างนี้ถอด
0: เรื่องซื้อสิทธิ์เนี่ยเราไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเลยนะคะในการเลือกตั้งครั้งแรกไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสิทธิ์เลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อบ่นจากผู้ประกันตนเรื่องของที่เลือกตั้งที่ไม่สะดวกเขานั่นแหละค่ะว่ามันน้อยเกินไปมันแบบบางจังหวัดเนี่ยจัดแค่อำเภอเมืองที่เดียวเขาก็จากอำเภอเขามาอำเภอเมืองเนี่ยมันค่อนข้างไกลไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เลยถอดบทเรียนพวกนี้มานะคะก็กระจายที่เลือกตั้งให้ครอบคลุมทุกอำเภอเพื่อที่ให้ผู้กันตนเนี่ยสะดวกนะคะแล้วเดี๋ยวพอในส่วนของว่าจะไปเลือกตั้งที่ไหนล่ะเดี๋ยวรอกดต.คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจังหวัดนะคะพิจารณาแล้วก็ประกาศว่าจากอำเภอนี้นะจะมีชื่อเลือกตั้งอยู่ที่นี่เช่นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นศาลาประชาคมของอำเภออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวรอกดต.จังหวัดประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละอำเภอที่เลือกตั้งอยู่ที่ไหน
1: ถ้าลองครับส่วนตัวผมเองได้รับเรื่องร้องเรียนมาบ้างเหมือนกันก
0: ็
1: คือไปหาสถานที่เลือกตั้งไม่เจอ
0: ค่ะ
1: อย่างไปหาสถานที่เลือกตั้งคือทำให้เขาถอดใจไม่ไปเลือกตั้ง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับฝากไว้สองเมื่อยังมีใจเลือกตั้งอยู่ก็ไปแสวงหา
0: ค่ะ
1: ก็กลับมาที่สำนักงานปรากฏว่าพนักงานไม่สามารถบอกได้ว่าสถานที่เลือกตั้งอยู่ตรงไหนอีกเหมือนกันอีก
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นปัญหาก็เลยทำให้เขาถอดใจไปเลย
0: จริงๆนะคะปีที่ไอ้รอบแรกที่เราเลือกตั้งไปเมื่อปี66เนี่ยเราจะมี SMS แจ้งด้วยนะคะว่าท่านต้องไปใช้สิทธิ์ในวันนี้นะที่เลือกตั้งท่านอยู่ที่ไหนทีเนี้ยกรณีที่ท่านอาจจะไปแล้วแบบไม่คือทางสำนักงานประกันสังคมพื้นที่เองเนี่ยเขาก็พยายามหาหน่วยเลือกตั้งนะคะที่เป็นที่รู้จักของผู้ประกันตนที่สามารถเดินทางได้ง่ายและสะดวกนะคะประเด็นในเรื่องที่เลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะรับไปแล้วก็ไปแจ้งทางหน่วยปฏิบัติอีกครั้งนึงว่าขอให้ไปหาสถานที่ที่เป็นที่รู้จักของผู้ประกันตนแล้วก็สะดวกในการเดินทางหน่อยนะคะ
1: พวกพื้นที่การหาสิทธิ์อีกนิดได้ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผู้สมัครเป็นกรรมการนะครับมีข้อแม้ข้อห้ามในการหาเสียงอะไรยังไงไหมครับเอาวันเลือกตั้งก่อนจะเหมือนกันเลือกตั้งใหญ่ของทั่วเลือกตั้งทั่วไปหรือเปล่าครับห้ามมาหาเสียงในวันนั้นห้ามกินเหล้าห้ามอะไรอันนี้พูดยาวไปนะแต่อยากจะให้ท่านลองอธิบายว่าจริงๆมันได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคร
0: ับ ก็ใกล้เคียงกันลักษณะนั้นนะคะก็คือต้องพยายามช่วงก่อนเลือกตั้งอยากให้พีอาร์ ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะทีวันที่เลือกตั้งเนี่ยก็ให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากฎกติกาแล้วก็อิงจาก
1: ผมจำได้นะครับตอนที่วันเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับครั้งปี66นั่นแหละฮะวินจักรยานยนต์เป็นหัวใจสำคัญปล่อยไปทุกที่เลยนะประชาสัมพันธ์ทุกที่เลยเพื่อให้วิ่งไปบอกว่าตลอกซอกซอยใดถูกต้องเลยครับทั้งนี้ก็อยากจะให้ผู้ที่สมัครช่วยด้วยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไปผมก็ปรารถนาอย่างนั้นนะ
0: ผู้สมัครเขาคงลงพื้นที่ของเขาแล้วอันนั้นเราห้ามเขาไม่ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของสำนักงานประกันสังคมเองเราจะมีการรณรงค์เชิงรุกนะคะเราจะมีเราจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะไปช่วยจังหวัดในการไปออกไปเดินรณรงค์ตามที่ต่างๆเพื่อที่จะเชิญชวนพวกกันตนให้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วก็ให้อย่าลืมวันเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนะคะก็รณรงค์ว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะคุณลงทะเบียนไว้แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์อันนี้เดี๋ยวเราจะมีการรณรงค์เชิงรุกอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ท้ายสัมภาษณ์นะครับมีสถิติเหมือนการเลือกตั้งของกกต.ทั่วไปไหมจังหวัดนั้นมาเลือกตั้งมากจังหวัดนี้เลือกตั้งน้อยจะได้กระตุ้นหน่อยว่าจังหวัดนี้มาเลือกตั้งน้อยไปนะโรงเรียนน้อยไปนะช่วยมาเยอะๆหน่อยหรือจังหวัดนี้ไม่มาเลยอะไร
0: ก็มีค่ะเราก็เก็บสถิติแล้วก็ถอดบทเรียนไว้นะคะแล้วก็เรามีการประชุมสัมมนาผู้บริหารของหน่วยงานเราไปแล้วว่าจากที่เราเคยผ่านมาครั้งนึงแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราก็มีตัวข้อมูลสนับสนุนละฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องไปวางแผนในพื้นที่ของตนเองเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็หน่วยปฏิบัติก็รับทราบแล้วค่ะ
1: ไม่กล้าบอกชื่อหรอฮะว่าจังหวัดไหนตรงไหนไม่เป็นไรเนาะ
0: มันไม่มีข้อมูลอยู่ในมือตอนนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็บอกแล้วกันว่าเพื่อนๆที่รู้ตัวไม่ได้ลงก็ช่วยมาหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ท้ายนี้ผลประโยชน์ของกรรมการเลือกตั้งบทบาทหน้าที่นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับ33 39 40นี้จับจ้องผู้ที่จะมาเป็นกรรมการต้องดูอย่างไรบ้างเหมือนส.ส.เนาะเราก็ต้องดูว่าดีทั่วโปร่งใสใจสะอาดด้วยไปไหน
0: ค่ะก็จะมีคุณสมบัติของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้กันตนหรือในจ้างนะคะก็เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนบอร์ดประกันสังคมนะคะอันนี้ก็สามารถศึกษาได้ในตัวระเบียบอันนี้ก็ลงประกาศในราชกิจจาด้วยนะคะแล้วก็ลงในเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในหลักๆเนี่ยอินโฟกราฟิกแล้วก็จะมีนะคะอย่างน้อยก็ต้องเป็นสัญชาติไทยละนะคะเรายังคงใช้แนวเดิมก็คือว่าผู้สมัครเป็นผู้แทนยังคงต้องเป็นผู้กันตนและในจ้างที่เป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็จะต้องมีอย่างที่บางแหงบอกกันนะคะความซื่อสัตย์สุจริตที่สำคัญเนี่ยเรากรองมาแล้วครั้งหนึ่งว่าในเมื่อคุณจะมาเป็นบอร์ดของเราแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรู้สิทธิ์หน้าที่ของคุณในการจ่ายเงินสมทบเพราะนั้นเราก็ดูเรื่องของเงินสมทบด้วยเป็นส่วนหนึ่งว่าจ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดหรือเปล่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอันสำคัญเลยก็คือต้องไม่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนะคะอันนี้จะไม่เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของการสมัครเป็นผู้แทนเรานะคะ
1: ผมเคยท่องว่ามาช่วยมาปกป้องเงิน 2.2 ล้านล้านบาทณปัจจุบันท่านรองครับบอกเลยนะครับช่วยมาปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนกี่ล้านล้านบาทครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างทุกท่านนะคะมาช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของท่านกองทุนประกันสังคมนะคะตอนนี้มีเงินสะสมอยู่นะคะประมาณ 2.9 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งการที่ท่านมาใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนนะคะหรือท่านจะสมัครเข้ามาเป็นผู้แทนของเราเนี้ยก็สามารถที่จะช่วยกันบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมนะคะจริงๆซึ่งเป็นกองทุนที่ถือว่าอาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันแล้วก็ได้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งวันที่27กันยายน2569นี้นะคะ
1: ขอบพระคุณมากครับครบถ้วนครับ